0: ลีโอหมาป่าเฟรลี่บล็อกอุโมงค์หนีภัยไว้ได
1: ้ฉันขอใช้นาฬิกาเป็นตัวเบิกทาง
0: หมาป่าเฟรลี่เกลี้ยกล่อมเลยลากนายเข้าไปในโลกใต้พิภพ
1: ฮะบายโอ
2: ้มีคนติดต่อเข้ามาเน็ตนี่เองเดี๋ยวต่อสายให้
3: เฮ้ยเพื่อนๆดาวโลกเผื่อพวกเธอไม่รู้นะวันนี้มีแข่งแคมเน็ตชาเลนจ์เพย์ออฟนะ
4: ว้าวว้าวว้าวมันคืออะไรเหรอ
3: เด็กจากดาวต่างๆจะมาแข่งเกมเพื่อชิงแชมป์กันสนุกสุดๆเหมือนเกมล่าสมบัติเลย
1: และเด็กคน
0: ล่าสมบัติน่าสนุกอ่ะ
4: เราต้องไปแข่งกับใคร
3: ขำเธอนะอาริสอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์

0: วัสดีแอลิส
1: อ๋อรู้จักกันแล้วใช่ไหม
2: เราเพื่อนกันมากอดแล้วหัวเราะกัน
0: เราไม่เข้าใจว่ากอดจำเป็นยังไง
3: เราทำเสียงหัวเราะอย่างที่เธอชวนทำไม่เป็น
2: พวกเธอช่างไร้อารมณ์ดีจริงๆพวกเธอเน้นเหตุและผลล้วน
4: เนี่ยแต่ละทีมต้องเก็บโฮโลโทรฟี่แพลตฟอร์มให้ครบทั้ง3ชิ้นซึ่งแอบซ่อนอยู่3แห่งในแคมป์เน็ตตามตำแหน่งต่อไปนี
5: ้ในหูเน็ต
4: จมูกเน็ต
6: ทะเลสาบสะดือของเน็ต
7: ทีมใดที่เจอครบทั้ง3ชิ้นแล้วให้รีบวิ่งกลับมาจุดตรงนี้เพื่อนำมารวมกัน
8: ทีมแรกที่เก็บโฮโลโทรฟี่แพลตฟอร์มได้ครบ
9: ชนะ
8: เด็กดาวโลกสีประจำทีมคือสีส้มแล้วให้ใครเป็นหัวหน้าทีมล่ะ
10: ฉันจะเป็นคนนำเพื่อนๆคว้าชัยชนะคืองานถนัด
8: เด็กโรบอทสีประจำทีมพวกเธอคือสีเขียวจะให้ใครเป็นหัวหน้าทีมล่ะ
0: ฉันจะใช้ฟังก์ชันการเป็นผู้นำ
8: เกมวันนี้ระหว่างเด็กชาวโลกที่ชอบกอดชอบแสดงความรักกับเด็กโรบอทสมองใสที่กอดไม่เป็นมนุษย์ดวลกับหุ่นยนต์โอ้โหใครจะนำเกียรติยศและศักดิ์ศรีกลับมายังดาของตนและใครกันที่จะต้องอับอายเพราะความพ่ายแพ้กัน
10: พวกเราวิ่งเร็ว
11: เราวิ่งเร็วใช่
10: พวกเรานิสัยน่ารัก
11: พวกเรานิสัยน่ารัก
10: และพวกเราทำดีไว้เยอะเลย
2: ปัญหา
10: ปัญหาอะไรปัญหาใหญ่หรือเล็ก
2: ฉันเช็คโปรแกรมเกมของโลบูถ้าพวกเขาลงแข่งขันแล้วแพ้เขาจะตัดหัวหน้าทีมออกและ
11: อะไร
2: เขาจะทำการลงโทษหัวหน้าทีมนั่นคือจับหัวหน้าทีมไปแยกชิ้นส่วน
11: เราต้องให้พวกดรูมชนะ
2: ใช่ดรูมเป็นเพื่อนเราจะให้เขาโดนจับแยกชิ้นส่วนได้ไง
11: ใช่
2: ใช่ไหมแอลิส
10: ไม่
9: แอลิส
10: ฉันอยากชนะได้เราต้องแพ้ไม่น่ารักอ่ะ
8: เริ่มแข่งขันใครเก่งกว่าก็ชนะไปเลย
11: อย่าลืมนะเราต้องแพ้
2: ใช่

0: บูเป็นทีมแรกที่ได้ชิ้นส่วนเยี่ยมมากๆเลยโรบู
1: ฉันจะกลับไปเอาชิ้นส่วนของเรา
2: พวกโรบูเล่นขี้โกงอะ
3: แอลิสเราอยากให้โรบูชนะลืมแล้วเหรอ
2: ฮัลโหลคิมเราอยากปล่อยให้พวกเขาชนะไม่ได้อยากให้ชนะจริงๆ
4: ทีมโรบูเข้าไปยิงด่านที่2แล้วแคมเปอร์ต่างก็รู้ดีในหูฉันอัดแน่นไปด้วยขี้หูหมดจะทำทีมกลับไปฝากพ่อแม่และหมดที่จะซ่อนชิ้นส่วนโทรฟี่แพลตฟอร์ม
5: เปิดไฟ
2: ไม่อยากจะเชื่อพวกโรบูจะชนะเราจริง
1: ๆไม่เป็นไรเราไม่อยากให้ดูมโดนแยกชิ้นส่วนฉันดีใจที่เขาชนะ
2: อีอย่าบ้าได้ไหมลีโ
6: อฉันไม่เห็นแสงสีเขียวเลย
3: มันอาจจะถูกกลบอยู่ใต้ขี้หูสกปรกพวกนี้ก็ได้
2: ไม่เห็นแสงสีส้มเลยอย่าแยงอ่ะสงสัยอยู่ใต้ขี้หู
3: เราอาจทำให้มันอ่อนตัวลงได
1: ้ยังไง
3: เพราะร่างกายของเน็ตสร้างแสงไฟได้เองด้วยสารไบโอลูมิเนสเซนต์สารเหล่านี้สร้างความอบอุ่นเราต้องส่งไฟอุ่นๆเข้าไปในรูหู

0: ำแสงความร้อนที่รวมตัวกัน
1: ได้ผลนะอี
2: เด็กดาวโลกหล่นลงในบ่อขี้หู
0: น่าสนุก
3: ว้าวทีมโรบูสุดยอดจริงๆชนะในด่านทะเลสาบและในด่านรูหูด่านต่อไปจมูกฉัน
0: นั่นไง
2: แล้วกระโดดขึ้นไปเลย
0: ได้ชิ้นส่วนที่3แล้วชัยชนะอยู่ในมือโรบู
4: ได้ชิ้นส่วนที่3แล้ว
1: เฮ้นั่นอะไรอ่ะ
0: ขนจมูกของเน็ตไง
1: โอ้แป๊บหนึ่งนะ
3: เฮ้ย
0: เออแอลิสทำอะไรอ่ะ
1: อย่ารีบมาแข่งกับทีมเด็กดาวโลก
3: เอ้ย
5: อย่าลืมว่าทีมที่ชนะคือทีมที่นำชิ้นส่วนกลับไปที่ฐานเพื่อรางวัลเป็นทีมแรก
4: อลิสอย่าลืมว่ารูมจะเป็นยังไงถ้าเราชนะ
1: ขอโทษนะความพ่ายแพ้มันไม่น่ารักฉันแข่งเพื่อชนะ
3: และผู้ชนะก็คือ โอ้เด็กดาวโลก
1: มันต้องอย่างนี้สิ Yes Yes Yes Yes Yes
6: ยินดีด้วยนะเด็กดาวโลกเป็นเกมที่สนุกมาก
1: รูมฉันขอโทษฉันไม่ทันได้คิด
6: ความรู้สึกเธอมันไร้เหตุผลนะอลิสฉันเป็นหัวหน้าทีมที่ทำงานผิดพลาดฉันจึงถูกแยกชิ้นส่วน
4: ไม่นะจะโดนแยกชิ้นส่วนแล้ว
1: ฉันทำอะไรไปฉันมันผิดเองรูมนะต้องถูกแยกชิ้นส่วนก็เป็นเพราะฉัน
4: ได้กลับมาแล้ว
6: ฉันถูกนำไปแยกชิ้นส่วนฉันคือดูมอัปเกรด
1: อัปเกรด
7: แพ้ในการแข่งขันในวัฒนธรรมโรบูคือโอกาสที่จะได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม
6: ่ถูกต้องหัวหน้าทีมที่พ่ายแพ้ก็สมควรถูกปรับปรุงคราวหน้านะอลิสฉันจะต้องชนะเธอ
3: พี่ดุลพี่ดุลฉายภาพทุกรางวัลสิโอ้ย
0: แอลิสเธอประกอบชิ้นส่วนผิด

0: ับของโลบูมารวมกัน
1: เป็นการฉลองถ้วยรางวัลของทั้งมนุษย์และโรบูว้าวถูกใจมากเลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผลการแข่งขันของทั้งคู่เสมอกันนี่มันคือรางวัลมิตรภาพจริงๆ

0: ี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในประเทศไทยของเราเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของวานโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวของวานจำนวนมากเจ้าวานพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกมันคือวานอะไรนี่คือภารกิจค้นหาความลับของเจ้าวานน่าสงสัยที่เหล่าสปายเรนเจอร์สต้องออกไปตะลุยตามหาคำตอบให้จนได้สู้ตายเลยนะเรนเจอร์ส
1: น้ำม่วงกับพี่เพชรแล้วก็ครับ
2: มาเลย
3: อุปกรณ์มีพร้อมเนาะพี่เพชรใช้เครื่อง
2: หมดแล้วกระโดดเลยเอ้ยยังไงเ
4: ออโอ้โหนี่แหละนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเช็คของก่อน
2: นี่เสื้อชูชีพครับผม
4: เสื้อชูชีพพร้อม
1: กล้อง
4: พร้อมแล้วยาดมมาเตรียมยัง
2: มาแล้วครับอยู่ในกระเป๋านี่ฮะ
4: โอเคทุกอย่างพร้อมนะ
2: ครับผม
4: อีกสิ่งนึงที่ต้องเช็คความปลอดภัยของเรือแยกย้ายกันดูก่อนเลย
2: ระเบียงแข็งแรงมาก
1: แข็งดี
5: พี่แข็งดีนะ
4: แน่นนะแน่นนะ
1: แน่นครับแน่น
4: โอเคโอเคโอเคโอเคงั้นพวกเราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางใช่ไหม
2: ใช
4: ่ไปหาที่นั่นเลยค่ะ
6: เป็นไงบ้างของครบหรือยัง
2: นี่เอามาหมดเลยนี่มีของเปรี้ยวด้วยเนี่ยผลไม้เปรี้ยวมีเต็มหมดเลย
4: ถ้างั้นเราก็พร้อมแล้วดิ
2: ใช่ใช่
6: ยังไม่ครบยังเหลือนี่ข้อมูลของวาน
4: ข้อมูล
1: ไหนอ่ะนี่ดูดิน่ะตัวนี้ลูกเยอะสุดเลยนะ
2: นี่แล้วมันมีชื่อหมดเลย
6: ใช่ที่นี่มีวานเกือบ70ตัวเลย
1: 70ตัว
2: เยอะมากอ่ะ70ตัว
4: เอาแล้วล่ะครับทุกคนครับตอนนี้เราเรนเจอร์ได้รับภารกิจในการตามหาวานกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ภารกิจของเขาเนี่ยจะต้องระบุตัวของวานชนิดต่างๆเนี่ยกลับมาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าวันนี้น้องวานตัวไหนจะออกมาให้เราเห็นหน้ากันบ้างและเราจะระบุชื่อพวกเขาได้หรือเปล่าเห็นมีเป็น70ตัวเลยเดี๋ยวเราตามไปดูรายละเอียดแล้วก็ตามไปหาน้องๆกันดีกว่าครับตัวไหนน่ารักสุดดีกว่าตัวไหนน่ารักสุด
2: มันเหมือนกันหมดเลย
4: เอามันเหมือนหมดเลย
7: จริงๆแล้ววานอย่างพวกฉันไม่ได้เพิ่งมาอยู่ในไทยนะแต่พวกฉันอยู่ที่นี่มานานมากเป็นพันๆปีแล้วต่างหากแล้วที่สำคัญนะพวกฉันน่ะเป็นวานไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในท้องทะเลได้โปรดอย่าสับสนถึงแม้ในประเทศไทยจะพบวานบรูด้าเป็นหลักแต่วานก็ไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวนะวานอย่างเราเนี่ยมีเป็น10ชนิดแถมยังมีทั้งแบบมีฟันงำๆเช่นวานออก้าวานเบลูก้าและแบบไม่มีฟันแต่มีซี่กรองแบบนี้อย่างวานสีน้ำเงินหรือวานบรูด้านี่ล่ะพวกเรายังช่วยกันรักษาสมดุลของท้องทะเลเป็นหนึ่งในสัตว์ตัวท็อปของห่วงโซ่อาหารช่วยสร้างปุ๋ยให้ทะเลจากมหึมาของพวกเราทำให้แปลงต้นพืชเติบโตและควบคุมจำนวนฝูงปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปจนระบบนิเวศเสียสมดุลวานเลยสำคัญมากๆไงล่ะแล้ววานอย่างพวกฉันทำไมมาอยู่ในไทยแลนด์พวกฉันมาทำอะไรในอ่าวไทยใครคิดออกอโยงมือขึ้นหน่อย

0: ป่าชายเลนด้วยอ่ะ
1: เยอะเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นน่ะตรงนั้นน่ะ
3: เ
1: ออ
3: ไปสิมันมีนกยูงอยู่ด้วยเนี่ยตัวขาวๆเห็นไหม
2: ผักตบชวาเนี่ยลอยไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ะ
0: ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์วานเลยชอบมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ไม่น่านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยพอเราดูสองฝากฝั่งนะเป็นวัดเป็นบ้านคนเป็นอะไรอยู่เลยเนี่ย
4: ตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนเรากำลังจะไปที่อ่าวไทยตอนบนค่ะ
1: ใช่นึกว่าเจ้าพญา
5: อ่าวกอไก่
3: ไปไกลเลย
1: อ่าวกอไก่แล้วถ้าเราขับเรือไปตรงๆเลยเราจะเจอปลาวาฬเลยเหรอ
5: จริงๆเราต้องแล่นเรือไปอีก2กิโลค่ะ
1: โอ้โหไม่ได้อยู่แถวนี
4: ้เราต้องไปตามเส้นทางที่คนเคยเจอวานค่ะอย่างเช่นชาวประมง
6: เราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคอันนี้ได้อีก2โลโอ้โหเริ่มออกปากอ่าวแล้วว
5: านที่อ่าวไทยที่มีลักษณะคล้ายๆตัวกอไก่ค่ะไปตามทางที่ชาวบ้านเคยเจอวานวานที่เราจะเจอวันนี้คงจะเป็นวานบูราค่ะ
4: ถ้าจะพบเจอวานต้องออกเรือมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะคิดว่าวันนี้เรนเจอร์น่าจะได้เจอวานค่ะ
5: ที่สำคัญต้องมีข้อมูลของวาน
4: เราจะได้รู้เรื่องของวาน
3: นี่แหละตัวใหญ่มาก
2: เนี่ยมันเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ที่จะเห็นมาคือแบบโล่งๆเลยมีแต่น้ำเลย
3: แล้วแบบมันจะมีแบบฟองตรงแบบ
7: ฟอง
3: ตัว
2: ใช่ใช่
7: มากินปลาหรือเปล่า
2: อาจจะมาหาใจหรือเปล่าก
3: ระโดดเล่นปะ
1: โอ้โห
7: ปากว่างมากอ๋อ
1: นี่มันคือมันอ้าปากอยู่เนี่ย
2: วานนั้นเนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งรวมของปลาไงแล้วในคลิปอ่ะวานกินปลาใช่ไหมมันก็จะได้อาหารเยอะไง
3: แต่ผมว่ามันมีแพลงก้อนเยอะค่ะแล้วมันเป็นอาหารของปลาตัวเล็กแล้ววานมันก็อาจจะมากินปลาตัวเล็กอีกที
1: ลองลุกขึ้นแล้วมาดูวิวจริงๆดีกว่าว่ามันกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะอะไร
3: มาเล่นหรือเปล่าเพชร
1: มาเล่นเหรอมาเล่นอะไร
3: ดูวิว
1: ดูวิว
2: ว่าน่าจะขึ้นมาหายใจเพราะว่าวานใช้ปอด
1: เอาพี่โอ้ดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: พี่โอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้
8: ได้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำรวจเป็นยังไงกันบ้างวันน
1: ี้นี่เขาอะงงกันว่าทำไมวานอะนอกจากขึ้นมากินอาหารบนน้ำแล้วอะเขากระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำด้วยอะ
8: เราพบว่าวานบูด้าหรือวานอีเดนเนี่ยที่โผล่ Mybrain อ่าวไทยตอนบนเนี่ยเยอะเพราะว่าเนื่องจากถ้าน้องๆเห็นในแผนที่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
8: ที่เป็นตัวกออ่าวไทยตอนบนเราจะเห็นว่าเรามีแม่น้ำสำคัญเนี่ยหลายสายเลยเนาะตั้งแต่ฉะเชิงเทราใช่ไหมคะปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็มาเจ้าพญาท่าจีนแม่น้ำสมุทรแล้วก็สมุทรสงครามก็คือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีซึ่งแม่น้ำสำคัญเนี่ยห้าสายเนี่ยมันไหลลงมามันพัดพาสารอาหารมาด้วยมันก็ทำให้ก่อให้เกิดพวกสารอาหารแล้วเป็นอาหารของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์แล้วก็ก่อให้เกิดปลาน้อยใหญ่และที่สำคัญบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเป็นลักษณะคือรายล้อมไปด้วยป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนาะก็ก่อให้เกิดพวกทรัพยากรนี้ทำให้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับพวกวานที่มารวมตัวกันตรงนี้แล้วที่น้องบอกว่าวิวานมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาหายใจถูกต้อง
1: เพราะ
8: ว
1: ่
8: าใช่เพราะว่าลักษณะของวานเนี่ยเป็นลักษณะวานบูด้าเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
0: เนี่ยในนี้หนูเห็นว่ามันมีเยอะมากเลยอะค่ะจะรู้ได้ไงว่าแบบตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าเป็นยังไง
8: พี่ๆอาหารพี่ๆก็จะมีในเรื่องของในเรื่องของการทำโฟโต้ไอดีโฟโต้ไอดีเนี่ยก็คือลักษณะอย่างนี้ถ้าน้องๆเห็นนะคะเจ้าบางแสนน้องๆจะเห็นลำตัวเขาใช่ไหมคะผิดปกติผิดรูปแล้วก็มีรอยตำหนิเห็นไหมคะเว้าแหว่งตรงคีบหลังแล้วก็มีจุดตรงข้างหน้าแล้วก็มีรอยแผลแล้วก็ลักษณะลายขอบปากเขาเป็นประมาณนี้เนาะในอีกส่วนอีกตัวนะคะเนี่ยพวกพี่ให้ไปแต่ละตัวแต่ละชื่อซึ่งชื่อเนี่ยเป็นดร.กาญจนาอดุลยานุโกศลท่านบอกว่าในการตั้งชื่อเนี่ยเราจะตั้งชื่อที่เป็นที่ดีที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่แม้กระทั่งสถานที่เองเนี่ยเนาะว่าครั้งแรกทำไมเจ้าบางแสนชื่อบางแสนครั้งแรกเราเจอที่บางแสนแม่สาครเราเจอที่แม่สาที่สมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่ดูเพศเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็จะมีช่องเพศเน
1: า
8: ะที่
1: พี่อ้อ
8: ให้ดูค่ะในเรื่องของการดูเพศถ้าเป็นตัวผู้เขาจะมีร่องนมใต้ช่องเพศแต่ถ้าเป็นตัวเมียค่ะร่องนมจะอยู่ขนาบเลยของช่องเพศซึ่งเป็นในการจำแนกเพศน้องๆลองเอาสมุดไปดูเนาะว่าเราจะจำแนกแต่ละตัวได้อย่างไรค่ะ
1: ข้อ
9: ควรปฏิบัติในการสำรวจวาฬสิ่งสำคัญคือผู้ขับเรือห้ามแล่นเลือกขวางเส้นทางการว่ายน้ำของวาฬและห้ามขับเรือไล่ตามวาฬโดยเด็ดขาดโดยเรือที่ใช้สำรวจต้องไม่เป็นเจ็ตสกีหรือสปีดโบ๊ทเพราะเสียงเครื่องยนต์ดังอาจทำให้วาฬเกิดความเครียดและว่ายหนีออกจากบริเวณนั้นได้ห้ามเข้าใกล้วาฬในระยะน้อยกว่า100เมตรยกเว้นกรณีที่วาฬว่ายเข้ามาใกล้เราเองซึ่งเรือก็ต้องหยุดนิ่งทันทีในรัศมี300เมตรรอบตัววาฬห้ามใช้โดรนหรือให้อากาศยานบินรบกวนทุกครั้งที่มีการสำรวจวาฬจะต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมห้ามให้อาหารห้ามสัมผัสตัววาฬและหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังเพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของวาฬคงความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่สุดนั่นเองครับ
1: เมื่อกี้นี้น้องๆเนี่ยเห็นมีการเคลื่อนไหวของบนผิวนะ
8: เฮ้ยนะคะตัวนี้จะอยู่บริเวณอาศัยบริเวณแนวชายฝั่งเขาว่ายน้ำหากินอยู่บริเวณนี้เห็นไหมคะว่าความอุดมสมบูรณ์บริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แสดงว่าระบบนิเวศยังมีชีวิตเห็นไหมคะ
1: ลองส่องดูด้านหน้าของพวกเราแถวๆนี้ลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าแบบเราเจอไหม
8: ก็เวลาเรามองค่ะนักสำรวจจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่บนหัวเรือเราจะเอาตรงหน้าเรือหัวเรือเนี่ยเป็น12นาฬิกาอยู่เสมออันนี้เป็นหลักมาตรฐานสากลในการดูพวกสัตว์ทะเลหายากอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พี่จะมอบภารกิจให้น้องๆเป็นนักสำรวจวาฬแล้วก็สัตว์ทะเลหายาก1วันเนาะว่าน้องๆถ่ายรูปมาให้ได้นะแล้วมาดูกันว่าเอ๊ะตัวไหนคือตัวไหนเนาะแล้วเดี๋ยวมาพี่มาดูว่าน้องๆสามารถเนี่ยจำแนกชื่อวาฬได้ถูกจริงหรือไม
1: ่โอ้โห
8: โอเค
1: ทำได้ไหม
8: ทำได
1: ้ถ้าทำได้ก็เดี๋ยวเราใช้เวลาหลังจากนี้ไปตามหาวาฬกัน
0: ความรู้สึกหนูในการที่หนูจะได้เจอวาฬวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าวาฬอ่ะไม่ได้เป็นสัตว์ที่แบบหาเจอได้ง่ายๆเหมือนแมวเหมือนหมาแต่ว่าจะต้องออกทะเลมาไกลกว่าจะได้เจอวาฬค่ะ
2: เพราะว่าที่อ่าวไทยนะครับมันเป็นทะเลที่เชื่อมกับแม่น้ำหลายสายครับแล้วทำให้อาหารมันพัดมาแล้วปลาส่วนใหญ่มารวมตัวกันแล้ววาฬก็สามารถมาหาอาหารได้ง่ายขึ้นวาฬเลยอาจจะอยู่แถวอ่าวไทยก็ได้ครับ
3: ก็คิดว่ามีโอกาสเจอครับเพราะว่าเราก็อยู่ในส่วนเล็กๆของทะเลแล้วครับ
2: มันก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราก็เจอโลมามาแล้วด้วยครับ
3: สู้ครับเพราะว่าถอยเรือกลับไม่ได้นะครับ
9: มาสำรวจดูฟันของสัตว์ทะเลที่บอกเลยว่าน่าทึ่งฟันแบบซี่กรองเหมือนแปรงทาสีฟันซี่เดี่ยวแหลมคมหรือจะเป็นฟันสามเหลี่ยมใบเลื่อยลองสังเกตดูสิว่าฟันแบบไหนคือฟันของวาฬตอบได้หรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจมีคำใบ้ให้เพิ่มนี่คืออาหารที่เราจะเอามาจับคู่กับฟันทั้ง3แบบอาหารขนาดเล็กแพลงก์ตอนกุ้งเคยปลาตัวเล็กๆอาหารขนาดกลางปลาทูน่าหมึกอาหารขนาดใหญ่แมวน้ำเพนกวินฟันซี่กรองจะกินอาหารขนาดเล็กฟันใบเลื่อยจะกินอาหารขนาดกลางและฟันซี่แหลมคมเนี่ยจะล่าอาหารขนาดใหญ่พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าฟันแบบไหนเป็นฟันของวาฬถูกต้องแบบที่1ฟันซี่กรองคือฟันของวาฬขนาดใหญ่อย่างเช่นวาฬบรูด้าวาฬสีน้ำเงินหรือว่าวาฬหลังคอมและฟันอีก2แบบที่เหลือทายถูกไหมว่าเป็นฟันของอะไรมันคือฟันของเจ้า2ตัวนี้ฟันซี่แหลมคมเป็นฟันของวาฬเพชฌฆาตฟันใบเลื่อยเฉือนเนื้อได้ขาดกระจายเป็นฟันของเจ้าฉลามวาฬที่มีซี่กรองเรียกว่าวาฬบาลีนซึ่งความจริงแล้วซี่กรองนี้ไม่ใช่ฟันแต่เป็นแผ่นกรองที่เกิดจากเคราตินเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับเส้นผมและก็เล็บของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซี่กรองนี้จะห้อยลงมาจากขากรรไกรบนของวาฬทำหน้าที่กรองแพลงก์ตอนและก็สัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหาร
10: นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยถึงมีวานบรูด้าขนาดใหญ่ที่มีซี่กรองอาหารมาอาศัยอยู่เพราะว่าอ่าวไทยเต็มไปด้วยอาหารขนาดเล็กที่พวกมันชื่นชอบส่วนวานที่มีฟันอย่างวานพิชฆาตก็จะอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ

0: การครั้งแรกในชีวิตถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเหล่า Spy Rangers
1: เรากำลังเดินเรือตามวานอยู่เมื่อกี้วานอยู่ทางขวา
2: เมื่อกี้พี่เห็นขึ้นมาแป๊บๆหนึ่งเถอะ
3: ถ้าใครมองเห็นอะไรวะสังเกตแล้วบอกพี่ด้วยนะอันนั้นมันมีการขยับตรงนั้นใช่ป่ะ
2: เฮ้ย
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงสิบนาฬิกาลงไปแล้วลงไปแล้วเมื่อกี้เห็น
2: เมื่อกี้ลงไปแล้วอ่ะ
4: ตีค่ะ
2: โอ้ย
3: ฮ่า
2: ฮ่าโน่นเตรียมเตรียมเตรียม
4: โอ้ย
5: ใหญ่เลย
4: ใหญ่มากอ่ะ
3: โอ้
2: ขอกล้องไปถ่ายได้ไหมผมว่าตรงนี้มันถ่ายง่ายกว่า
3: ได้ครับ
2: เพราะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันอาจจะมาขึ้นแถวนี้เอาข้างหลังเลยนั่นๆๆ
3: ถ่ายเลยถ่ายเลย
4: ได้แล้วได้แล้ว
2: ชัดชัดชัด
3: สวยสวยสวยสวยสวย
5: เดี๋ยวเราแยกฝั่งไว้จะได้แบบ
2: ได้ได
5: ้
2: โอเค
3: ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก
2: ผมไม่ติด
3: เนี่ยเส้นตั้งใช่ไหม
5: รู
2: ้ไม่เหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้น
6: ตอนที่เราจะเห็นวานนะคะหนูก็จะเห็นนกบินอยู่แถวๆตัววานค่ะแล้วก็จะเห็นน้ำทะเลที่แบบเป็นสีขาวเพราะว่าวานกระทบกับน้ำแล้วก็เกิดฟองค่ะ
7: เมื่อกี้เห็นเป็นคลีบวานคลีบหลังของวานค่ะที่วานกำลังตีหางก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกค่ะแต่ว่าหนูเมาเรือซินคิดว่าภารกิจวันนี้ยากไหม
2: ยากเพราะว่าภารกิจวันนี้น่ะเราแอบเมาเรือด้วยมันยากตรงที่วานน่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะโผล่มาตอนไหน
3: อย่าขวาดิบอกเป็นนาฬิกาดิ
2: 12นาฬิกาน
4: ี่นั่น
6: หน้าเหลืออ ่
3: ะโอเคหลังจากที่เราสำรวจกันมาแล้วก็ได้ภาพมาเนี่ยพี่เพชรว่าเราใช้เวลาค่อนข้างนานเลยใครมีแบบเปรียบเทียบให้หน่อยไหมแบบสำรวจดูตรงนี้สิมีอะไรที่พอจะคล้ายๆกับขี้ของในรูปไหมไม่เจ้าเมษาหางขาดขี้ขาดอันนี้เจ้าส้มตำดูมันมีความแหว่ง
6: นี่แม่มันดีหรือเปล
7: ่
6: า
7: ถ้าเห็นอย่างนี้มันน่าจะระบุชื่อไม่ได้นะ
2: ก็จริงนะเพราะว่าเราไม่เห็นองค์ประกอบอื่นเลย
8: เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ
3: อย่างนี้พี่อ้อเดี๋ยวเพชรขออนุญาตพูดแทนน้องๆนิดหน่อยก่อนละกันคือถ่ายภาพมาได้ประมาณ 3-4 ตัวเองเนาะ
8: ไหนขอดูมั่ง
3: ตัวนี้นะ
8: ได้คลีบหลังนะคะ
3: แล้วก็มีตัวนี้ครับ
8: ได้แบบปริ่มน้ำมากเลยค่ะ
3: ใช่เด็กๆเห็นอะไรบ้างแล้วก็กว่าที่น้องวานจะโผล่มาเนี่ยเราจะมีแบบสังเกตยังไงบ้างที่เราเจอกันมา
5: ผมว่ามันจะมีพวกนกนางนวลนะครับมาอาจจะมีพวกปลากระโดดมาตอนมันแหวก
6: หนูก็เห็นแบบน้ำมันจะมีแบบสีขาวๆอยู่แถวๆตัวค่ะอาจจะแบบเวลาเขาขยับอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟอง
8: เห็นแต่ไกลมากถ่ายรูปได้ไหมคะลูก
6: ถ่ายไม่ได้
8: ถ่ายไม่ได้เมื่อกี้พี่อ้อเห็นว่าน้องใช้ตัว
3: แผ่นภาพ
8: นี้ในการระบุตัวตนไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้ค่ะเล่มนี้ในการระบุตัวตนเพราะว่ามันจะเห็นชัดเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนภาพการ์ตูนเนาะแต่ตัวนี้มันจะเป็นหลักฐานจริงว่าตำหนิอยู่ตรงไหนอย่างที่หนูบอกว่าเจ้าส้มตำใช่ไหมคะมันจะมีรอยแผลแล้วอย่างเงี้ยเวลาหนูเจอคีบหลังสมบูรณ์หนูต้องไปหาตัวไหนนะ
3: คีบหลังสมบูรณ์วันนี้เก่งมากๆเลยนะครับใช้พลังสุดท้ายนี้ตบมือพี่เป้ดังๆหน่อย
0: ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยทำให้เกิดแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่รวมทั้งวานอีกด้วยแม้ว่าภารกิจของเหล่า Spy Rangers ในวันนี้จะยังไม่สำเร็จเต็มร้อยไม่สามารถถ่ายภาพวานได้ชัดเจนจนถึงขั้นระบุโฟโต้ ID ได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ฝึกการสังเกตใช้ความพยายามจนได้เห็นพฤติกรรมของวานเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่น่าทึ่งของท้องทะเลไทยทำให้พวกเขาอยากช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลให้เป็นที่อยู่ของวานต่อไปตราบนานเท่านานวันนี้เก่งมากเลยล่ะภูมิใจในตัวเองได้เลยนะ Spy Rangers
9: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถาม

0: นี้ทำไมวานจำนวนมากถึงมาอยู่ที่อ่าวไทยส่งคำอธิบายของน้องๆเข้ามาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
1: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนเด็กๆทุกคนเอาดังๆอย่าพลาดนะน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
2: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กๆเย
1: ้คิดเรนเจอร
3: ์ตะโกนด้วย
2: คิดเรนเจอร์
4: เก่งมาก

0: เย้สวัสดีครับได้เวลาแห่งความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่แพนในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลย
0: มาเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเชจูเด็กหญิงพัฒนนัทอภัยวงศ์อายุ8ขวบมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: วันนี้เชจูพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วง
4: คิดเล่นเป็นข่าว
0: พี่พลายครับข่าวแรกวันนี้มีอะไรให้พวกเราได้ติดตามไหมครับ
1: มีค่ะพี่ไอซ์วันนี้นะคะเราจะมาเอาใจเด็กๆเจนอัลฟากันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศของงาน Alpha Skill Summit and Expo 2026ค่ะ
3: ว้าวจะสนุกแค่ไหนไปดูกันค่ะเพื่อน
1: ๆสกู๊ปพิเศษของเราวันนี้นะคะพาเด็กๆย้อนไปที่งาน Alpha Skill Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ภายใต้แนวคิด Going Together ค่ะชวนคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวมาติดอาวุธทางความคิดเสริมศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างพร้อมที่สุดและร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ
3: โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆครอบครัวที่ได้พาลูกน้อยมาลุยกิจกรรมเสริมทักษะแห่งอนาคตกันอย่างคึกคักเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งไฮไลท์ความสนุกที่ทำเอาเด็กๆอย่างเราฟินกันสุดๆก็คือภารกิจตามล่าตราปั๊มลงในพาสปอร์ตเพื่อตะลุยเช็คอินให้ครบทั้ง6จุดในโซนฟรีชั้น7และชั้น8ทำเอาทุกคนสนุกแถมได้ความรู้กลับบ้านไปเต็มๆเลยค่ะ
1: และแน่นอนค่ะงานสนุกสนุกระเบิดไอเดียแบบนี้พี่ๆไทย PBS Kids ก็ไม่พลาดขนความสนุกไปบุกถึงที่โดยเด็กๆที่ได้ไปร่วมงานนะคะจะได้เจอกับพี่ปั้นจากรายการหม้อข้าวหม้อแกงที่มาเปิดสตูดิโอแปลงร่างจานกระดาษและฝาขวดน้ำให้กลายเป็นเครื่องดนตรีสุดเจ๋งแถมยังได้สวมบทบาทเป็นศิลปินตัวน้อยระบายสีตกแต่งกันตามใจชอบสนุกสนานเพลิดเพลินกันสุดๆไปเลยค่ะ
5: มาทำเป็นเครื่องเคาะจังหวะค่ะตอนเริ่มต้นพี่เขาก็จะให้มาเป็นจานกระดาษเปล่าแล้วก็ติดฝาแบบนี้มาให้เลยค่ะแล้วก็ให้เราระบายสีทำลวดลายอะไรแล้วก็มาเคาะแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันช่วยให้หนูฝึกสมาธิค่ะแล้วก็ช่วยให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
6: ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยค่ะเราก็จะวาดรูปลงบนอันนี้ใช่ไหมคะเราจริงๆเราจะทำ1ด้านหรือ2ด้านก็ได้แต่หนูเลือกทำ2ด้านและพอแล้วเขาก็ติดอันนี้ไว้2อันแล้วพอเราเอามากระทบกันมันจะเป็นเสียงมีจินตนาการค่ะมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็น้องชายค่ะน้องก็ทำเหมือนหนูค่ะ
3: โอ้โหเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนๆแล้วบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่างานนี้แฮปปี้กันสุดๆและยังช่วยจุดประกายไอเดียดีๆให้กับทุกครอบครัวในการจูงมือเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นใจอีกด้วยค่ะเชจูแอบเสียดายจังเลยค่ะที่ไม่ได้ไปร่วมแจมด้วยตัวเองของรางวัลก็เพียบกิจกรรมก็แน่นแถบได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีกับพี่ปั้นอีกด้วยนะคะพี่แพลน
1: ใช่เลยค่ะน้องเช

0: จูเรียกได้ว่าเป็น2วันที่อัดแน่นทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกเลยนะคะและสำหรับครั้งหน้าเนี่ยพี่ๆไทย PBS Kids Club จะพาเด็กๆไปตะลุยที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะนายพี่ไอซ์คราวต่อไปมีอะไรมาฝากเด็กๆหรอคะ
1: ฮัลโหลคุณหมอพอดีว่าตอนนี้แบบหมดแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องการกูโค้ดด่วนๆเลยครับหมอ
2: ติดชาร์จพลังค่ะพี่ไอซ์ไม่ต้องหาหมอแค่กินผัก GI ต่ำผักน้ำตาลน้อยที่ช่วยให้พลังงานอยู่ยาวๆค่ะ
3: เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้พลังงานกลับมาเต็มแล้วเพราะอ่านข่าวแล้วพี่แพนนะแต่ว่าจะมีผักชนิดไหนบ้างนะครับงั้นเราไปส่องกันเลยครับเด็กเด็กๆหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า GI ต่ำกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคราวก่อนนะครับรายการของเราเนี่ยได้แนะนำผลไม้ที่มี GI ต่ำกันไปแล้วนะครับค่า GI หรือค่าดัชนีน้ำตาลคือตัวเลขที่บอกเราว่าอาหารจานนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนั่นเองครับ
2: แสดงว่าถ้าเราเลือกกินอาหารที่มีค่า GI ต่ำอย่างพวกผักต่างๆร่างกายของเราก็จะค่อยๆย่อยน้ำตาลในเลือดก็จะไม่พุ่งสูงปรี๊ดซึ่งดีต่อร่างกายมากๆและยังช่วยปกป้องเราจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD อีกด้วยค่ะ
3: และผักที่คนไทยนิยมกินกันนะครับก็มักจะมีใยอาหารสูงคาร์บต่ำและ GI ต่ำนะครับโดยมีผักเขียวได้แก่ผักคะน้าผักกาดผักขมผักกวางตุ้งผักกลุ่มนี้นะครับจะมีใยอาหารสูงทำให้อิ่มนานนะครับและยังช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยบรอกโคลีกะหล่ำปีผักกลุ่มนี้นะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีและใยอาหารช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันหวัดกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายนะครับและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับ
2: ผักผลได้แก่มะเขือเทศมีไลโคปีนสูงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ลดเสี่ยงโรคหัวใจและมะเร็งบางชนิดแตงกวามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักทำให้สดชื่นและแคลอรี่ต่ำถั่วฝักยาวเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารและโปรตีนจากพืชมะระช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะ
3: เห็นไหมล่ะครับว่าผัก GI ต่ำนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยยังทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคอีกด้วยครับ
2: ใช่เลยค่ะพี่ไอทุกคนควรเลิกกินผักหลากหลายสีเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะ
0: เย้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องเคซูเมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหมคะ
4: ก็แอบยากอยู่นะคะเพราะว่าต้องมีกล้อง3ตัวอยู่นี
0: ้ตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
3: แล้วข่าวที่อ่านมาเนี่ยชอบข่าวไหนที่สุดคะ
4: ชอบข่าวที่1ค่ะข่าวอัลฟาสกิลเพราะว่ากิจกรรมดูเยอะแล้วก็ของรางวัลก็ดูเยอะมากด้วยค่ะ
0: โอ้โหแต่ว่าวันนี้น้องเชจูเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่ไอซ์ก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณเชจูมากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะเด็กๆคะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids Club
3: จะเป็นยังไงถ้าพี่ไอซ์และพี่แพนอยากสวมรอยเป็นนักสืบจิ๋วมาล่ารหัสลับ DNA จากผลไม
0: ้แต่สตรอเบอรี่แค่นี้จะไปซ่อน DNA ไว้ที่ไหนและเราจะเห็นมันจริงๆไหมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะในช่วง
5: มาเหนือเมกเสกสิ่งประดิษฐ์ติดความรู้สิ
0: เย้ต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ช่วง
5: มาเหนือเมฆ
0: เด็กๆคะวันนี้เราจะมาล่า DNA จากสตรอเบอรี่กันค่ะ
3: ไอผลไม้ลูกเท่านี้นะครับจะมาล่า DNA ได้ยังไงพี่แมน
0: ได้แน่นอนเลยค่ะและพี่ไอซ์รู้ไหมคะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมี DNA เยอะกว่ามนุษย์อีกนะคะ
3: จริงมั้ยเนี่ยแล้วอย่างงี้เราต้องใช้พวกอุปกรณ์แลบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่แพน
0: โอ้โหไม่ต้องเลยค่ะพี่ไอซ์ใช้แค่อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเราเลยค่ะ
3: โหอยากรู้แล้วครับผมว่าหน้าตาสารสกัดเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงถ้างั้นไปเตรียมอุปกรณ์กันมั้ยครับ
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างงั้นไปดูกันเลย
3: ไปเลยและอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีสตรอเบอรี่น้ำยาล้างจานเกลือป่นน้ำสะอาดแอลกอฮอล์ 70 หรือ 95% ถุงพลาสติกซิปล็อกตะแกรงกรองแก้วใสหรือหลอดทดลองช้อน
0: เมื่อเด็กๆรู้อุปกรณ์กันแล้วนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาทำน้ำยาสกัดกันก่อนค่ะพี่ไอซ์นี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะเราจะผสมน้ำเปล่าเกลือแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะพี่ไอซ
3: ์โอเคครับผมงั้นเริ่มจากเกลือก่อนครับ
0: เกลือก่อนเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะ2 ช้อน
3: 2 ช้อนนะครับ

0: 2
1: โอเคแล้วก็
0: น้ำยาล้างจานค่ะ2ช้อนเหมือนกันค่ะพี่อ๋อ
1: ครับผม
0: 2โอเคค่ะแล้วก็คนได้เลยค่ะ
1: คนเลยนะครับ
0: โอเคเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ต่อมาเป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดค่ะพี่ไอซ์
1: ยังไงครับพี่แบน
0: มาบดสตรอเบอรี่กันค่ะนี่เอาสตรอเบอรี่ใส่ถุงซิปล็อกได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับกี่ลูกครับ
0: สัก8ลูกค่ะ
1: 8ลูกนะครับใส่ไปทั้งอันเลยนะปึ๊บ
0: โอเคมาเดี๋ยวช่วย
1: ปึ๊บนี่ครับ
0: แล้วก็ใช้มือบดได้เลยค่ะ
1: บดลงไปแล้วนะ
0: โอ้โหแข็งแรงมากเลยค่ะพี่ไอนี่แบบนี้เลยค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะเด็กๆโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำน้ำยาสกัดที่เมื่อกี้เราทำไว้เนี่ยใส่เข้าไปในถุงได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเทหมดเลยค่ะพี่ไอซ
1: ์ปึ๊บ
0: โอเคแล้วเราก็บีบถุงให้มันผสมเข้ากันเลยค่ะ
1: ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: โอเคแล้วก็กรองได้เลยค่ะเราจะแยกกากออกมานะคะพี่ไอซ์
1: ครับผมเทมาเลย
0: นี่ข้างล่างก็จะมีน้ำออกมานะคะเด็กๆ

0: โอเคค่ะต่อมานะคะเราจะใช้แอลกอฮอล์ที่เราเอาไปแช่เย็นค่ะเทผสมลงไปได้เลยค่ะพี่อา
1: ร์เยอะไหมครับพี่แพน
0: ให้ปริมาณเท่าๆกันเลยค่ะ
1: โอเคครับพี่แพนช่วยดูด้วยนะ
0: โอเคค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคมาค่ะเด็กๆต่อมาเราจะมาสังเกตกันนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราห้ามคนเลยค่ะเราปล่อยทิ้งไว้ได้เลยค่ะพี่ไอซ์โอ้โหพี่ไอซ์ดูนี่สิคะมีใยสีขาวๆขุ่นๆลอยขึ้นมาด้วยค่ะเหมือนปุยเมฆเลย
1: ใช่ครับผมนี่แหละครับคือ DNA นะครับผมรหัสลับพันธุกรรมนะครับของสตรอเบอรี่เห็นไหมล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ในหนังสือนะครับเด็กๆแต่ว่าในผลไม้ที่เรากินเนี่ยก็มีด้วยนะครับ
0: การทดลองสกัด DNA จากสตรอเบอรี่ใช้หลักการทางเคมีและชีววิทยาในการทำลายกำแพงเซลล์เพื่อปลดปล่อย DNA ออกมารวมตัวกันโดยสารเคมีแต่ละตัวนะคะจะมีหน้าที่สำคัญตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนี้เลยค่ะน้ำยาล้างจานทำหน้าที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียสซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไขมันทำให้ DNA หลุดลอยออกมาค่ะ
1: เกลือช่วยแยกโปรตีนที่เกาะอยู่กับ DNA ออกไปและช่วยให้เส้นใย DNA เกาะกลุ่มรวมกันได้ง่ายขึ้นแอลกอฮอล์เย็นจัด DNA มีคุณสมบัติไม่ละลายในแอลกอฮอล์เมื่อเทแอลกอฮอล์ลงไป DNA จึงตกตะกอนแยกชั้นออกมาเป็นเส้นใยสีขาวใสให้เราตักขึ้นมาดูได้นั่นเองครับ
0: โอ้โหเป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะและพี่ไอซ์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการทดลองนี
1: ้โอ้พี่ไอซ์นะครับรู้สึกว่าเจ๋งมากๆเลยการที่เราได้ทดลองวิทยาศาสตร์ได้หา DNA ของสตรอเบอรี่นะครับผมโดยที่แบบใช้ของใช้แบบภายในบ้านที่เรามีเลยนะครับหาได้ง่ายมากๆถือว่าเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ว้าวมากๆเลยครับผมว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้เพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ
2: เย้การทดลอง DNA สตรอเบอรี่วันนี้สนุกและได้ความรู้สุดๆเพื่อนๆจะได้เรียนรู้วิธีทลายกำแพงเซลล์ด้วยหลักเคมีและชีววิทยาแถมยังได้ฝึกตวงฝึกกรองและใช้แอลกอฮอล์สกัด DNA ออกมาดูด้วยตาตัวเองสนุกและได้ความรู้แบบนี้ไปทำตามกันด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ดเด็กๆก็เอาไปทำตามกันดูนะ
1: Let's make
0: Yay พี่แพนกับพี่ไอซ์มาแล้วค่ะมาพร้อมกับความสนุกที่จะชวนทุกคนมาล้อมวงคุยเรื่องเจ๋งของเพื่อนๆคนเก่งในช่วง
3: เด็กมหาสน
4: หนูมาแล้วค่ะ
1: พี่แพนได้ยินเสียงน้องคนเก่งที่จะมาหาเราไหมครับ
0: ได้ยินค่ะพี่ไอซ์ถ้าอย่างนั้นไปเจอกับเด็กมหาสนของเราวันนี้เลย
1: มาเลย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กมหาสนวันนี้ขอต้อนรับเจ้าหญิงรันเวย์

0: ตัวมัมรุ่นจิ๋วทาโพสระดับล้านแฟชั่นนิสต้าตัวจริงพร้อมสะบัดความปังให้ศัตรูลุกเป็นไฟไปคุยกับน้องแกรนเนสกวินนารากันเลย
1: โอ้โหสวยสะบัดแถมท่าเป๊ะมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่แพนเชื่อว่าคงมีเด็กๆหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของน้องแกรนเนสแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวของน้องกันเนี่ยเรามาเล่นเกมเติมคำกันก่อนดีกว่าพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคคำแรกนะคะก็คือคำว่าร ันเวย
2: ์มั่นสับเลิศค่ะ
1: แต่งตัว
2: เท่แซ่บสวยค่ะ
1: เดินเหนื่อย
2: กินน้ำพักตักพัดลมค่ะ
0: ไม่ตักแอร์ตักพัดลมเลย
1: พัดลมเลยค่ะ
0: ไม่ไหวโอเคครับผมเราได้รู้จักกับน้องแกเนสนะครับผ่านเกมเติมคำไปแล้วงั้นเรามาพูดคุยให้มากขึ้นกันดีกว่าหนูช่วยแนะนำตัวเต็มๆให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: สวัสดีค่ะน้องแกนเนตเด็กหญิงกวินนาราชันเบิร์ดอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: นี่คนบ้านเดียวกัน
0: คนบ้านเดียวกันนะครับ
1: อยู่พัทยาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ พี่อยากรู้ว่าแกนเนสเนี่ยเริ่มชอบเดินแบบได้ยังไงเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: หนูชอบเดินแบบตั้งแต่งานแรกของหนูเลยค่ะหนูชอบเพราะว่าหนูชอบเสียงเชียร์แล้วก็คนที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูค่ะ
0: แล้วตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะแบบเรารู้จักการเดินแบบได้ยังไง
2: หนูรู้จักเพราะว่าแต่ก่อนหนูชอบในการเต้นแล้ววันนั้นแม่พาหนูไปสมัครเต้นแต่ว่าพี่ๆที่เขาอยู่ที่นั่นเขากำลังเรียนเดินแบบกันอยู่หนูก็เลยถามแม่ว่าแม่เขาทำอะไรกันอยู่หรอแม่ก็เลยบอกว่าเขาเดินแบบลองไหมล่ะหนูก็บอกว่าลองก็ได้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นแล้วใครเป็นคนฝึกสอนหนูอะคะ
2: คนที่ฝึกสอนหนูก็คือครูเฮงคุณนันทวันลิ้มวีรรัตน์แห่งวาดลวดลายสตูดิโอค่ะ
0: ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยไหมคะ
2: ถึงตอนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: กี่ปีแล้วอะคะ
2: 4 ปี
1: สี่ปี
0: ก็แสดงว่าตอน5 ขวบใช่ไหม
1: โอ้ถือว่านานอยู่นะคะพี่ไอซ์
0: จริงแล้วเนี่ยใน4ปีนี้เนี่ยเราผ่านเวทีมาเยอะแค่ไหนแล้ว
2: โอ้เยอะมากจนหนูจำไม่ได้เลย
0: จริงเหรอ
1: เยอะมากเลยเหรอคะ
0: งั้นช่วยเล่าเวทีที่เราแบบประทับใจให้ฟังหน่อย
2: งานที่หนูประทับใจที่สุดคืองานแฟรี่ค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวหนูทุกคนช่วยกันทำฉากหลังและทุกวันที่หนูกลับมาจากโรงเรียนหนูก็ต้องซ้อมเดินแล้วก็ซ้อมพูด
1: ต้องมีพูดด้วยเหรอคะเดินแบบเนี่ย
2: มีพูดด้วยค่ะ2 เซตเลย
0: แล้วโอ้โหเด็กต้องฝึกพูดต้องฝึกเดินแล้วต
1: ้อง
0: แบบมีชุดที่มันหนักด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นหางมือเหล็กช่วย
0: โอ้โหสุดยอด
1: ไม่ใช่แค่เดินได้อย่างเดียวนะคะพี่ไอซ์ต้องมีการแบบเตรียมพร็อพทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องมีพูดมีการเตรียมซ้อมโอ
0: ้
1: โห
0: ไม่ง่ายเลยแล้วเวทีนั้นหนูได้ที่เท่าไหร
2: ่หนูได้รางวัลชนะเลิศเลยค่ะ
1: โอ้โหสุดยอด
0: คุ้มค่าคุ้มค่าที่ทุกคนในครอบครัวเหนื่อยและซัพพอร์ตหนูใช่ไหมคะคุ้มค่ามากมากอ่ะแล้วเวทีไหนที่หนูรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตคะ
2: งานที่หนูคิดว่าใหญ่ที่สุดคืองาน Super Model of Thailand ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: ที่นั่นหนาวแล้วหนูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะหนูได้ที่3ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ที่3โอ้โหถือว่าเก่งมากๆเลยแล้วปีนี้ยังไง
2: ปีนี้หนูจะลงอีกค่ะเพราะหนูจะไปเอารางวัลชนะเลิศค่ะ
0: โอ้โหพี่เชื่อว่าหนูจะทำได้นะคะ
1: ใช
0: ่แล้วเวลาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมากๆค่ะแต่หนูก็จะบอกกับตัวเองว่าแกเน็ตจะเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นเดินให้เหมือนแฟชั่นโชว์โฟกัสที่ตัวเองจบที่เราเบาที่สุดค่ะ
0: โอ้โหแบบต่อเนื่องมากเลยแบบด
1: ู
0: ที
1: ่
0: จบที่เราเบาที่สุดอันนี้ใครเป็นคนสอนหนูคะจบที่เราเบาที่สุด
2: แม่เป็นคนสอนค่ะ
0: ทำไมถึงใช้คำนี้เป็นแบบคติประจำใจ
2: เพราะว่าจบที่เราเบาที่สุดจะได้ไม่ต้องไปหลุดโฟกัสใครค
0: ่
2: ะ
0: ก็คืออยู่บนเวทีเนี่ยเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งแค่กับตัวเราเองก็พอถูกไหม
2: ถ
1: ู
2: ก
1: โอ้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะคือเราเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราจะภูมิใจใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: จากที่พี่แพนดูไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยไหนพี่แพนเริ่มอยากรู้ท่าไม้ตายของน้องแกเนสแล้วค่ะช่วยลองโพสต์ท่าให้ดูได้ไหมคะ
0: ไหนไหนไหนอยากดูเหมือนกัน
1: ไหนไหนไหน
0: ปึ๊บป
1: ๊
0: อบ
1: โอ้โห
0: เอ้ย
1: โอ้โห
0: เอ้ย
1: นี่เป็นไงล่ะขอหนึ่งท่าแบบง่ายๆสอนพี่ไอซ์ได
0: ้ไหมเดี๋ยว
1: อ่ะสอนเราสองคนโอเคไหม
0: ได้มา
1: เอาแบบง่ายสุดๆ
0: โอ้โหพี่แพน
1: นี่อ่ะต้องหันแบบนี้ด้วยค่ะพี่ไอซ์
0: ครับผม
1: มองไหน
0: เหมือนพี่แอนเหมือนลูกปั้นอะไรสักอย่าง
1: ดูพี่ไอซ์หน่อยเป็นไงแล้วดูพี่แพนด้วยให้คะแนนค่ะ
2: หันด้านนี้แล้วก็สะบัดมา
1: หันด้านนี้แล้วก็สะบัดฟึ๊บ
0: ปั๊บเข้าให้
1: โอเคเริ่ม ไหมคะ
2: เลิศค่ะ
1: โอเค
0: ขอบคุณครับ
1: น้องเคนเนสก็เลิศแล้วก็มั่นใจมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยน้องคือแบบสู้มากๆเลยแล้วแบบนี้เวลาเราไปโชว์เนี่ยคนดูเยอะไหมคะ
2: เยอะมาก
1: แล้วแบบนี้เวลามีเสียงปรบมือเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีคนคอยให้กำลังใจเรา
1: แต่ไม่ใช่แค่คนดูที่ให้กำลังใจใช่ไหมคะครอบครัวของเราก็ซัพพอร์ตยังไงบ้างคะ
2: เวลาไปประกวดเขาก็จะคอยกรี๊ดแล้วก็คอยตบมือให้หนูค่ะและเวลาหนูท้อเขาก็จะคอยซัพพอร์ตหนู
1: โอ้โหน่ารักทั้งครอบคร
0: ั
1: ว
0: เลย
1: ค่ะ
0: ใหญ่จริงคือเขาได้ฟังมานะครับน้องเจเน็ตจะพูดถึงครอบครัวตลอด
1: ใช่เพราะว่าความสำเร็จของน้องเนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจเหมือนกันไงโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วแบบนี้ความฝันสูงสุดของเส้นทางการเดินแบบของน้องเจเน็ตเนี่ยคืออะไรคะ
2: หนูอยากเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะ
1: โอ้โห
0: อย่าง
1: น
0: ี้อย่างนี้
1: ใช่ไหม
0: พลาดไม่ได้
1: ใช่ต้องมีการแนะนำตัวไหนซ้อมก่อนได้ไหมเอาเวทีคิสคัพของเราเนี่ยแหละ
0: ได้ครับ
1: ลอง
0: น้องน่าเคยซ้อมมาอยู่แล้วใช่ไหม เคยไหม
1: ต้องเคยสิ
0: ต้องเคย
1: อ่ะลองหนึ่งสองสาม
2: กวินนาราแชมเบิร์ดมิสแกรนด์ไทยแลนด์
1: เสียงแค่นี้ก็ผ่านแล้วค่ะ
0: ผ่านเป๊ะมากความมั่นใจนี้สุดยอด
1: ใช่แล้วโอ้โหแล้วมั่นใจขนาดนี้เนี่ยพี่แพนอยากให้น้องแกเนสบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านได้ไหมคะเผื่อใครที่มีความฝันแต่ว่ายังไม่กล้าลงมือทำมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหม
2: อยากให้ฝันเป็นเพียงแค่ฝันเพราะถ้าคุณไม่ทำมันตอนนี้ในอนาคตคุณก็จะไม่กล้าทำอีกต่อไปค่ะ
1: สุดยอดมากเลยค่ะ
0: สุดยอดมากๆเอาละครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาของถามโซนเราจะเปิดพื้นที่ความสนนะครับให้มหาชนเนี่ยได้รู้จักกับน้องแกนเนสมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูโชว์ของน้องแกนเนสแล้วพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลย

0: ียงเมื่อกี้เนี่ยที่พี่แพนดูอยู่นะอยากจะลุกขึ้นมาเดินสับสับสับเลยค่ะและพี่ไอซ์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้าง
1: สุดยอดมากๆครับผมแบบสุดยอดอะไม่รู้จะพูดยังไงแต่สุดยอดจริง
0: เป๊ะมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป๊ะมากๆครับผมอ่ะถามน้องแกเนสบ้างดีกว่าว่ามาร่วมรายการกับพวกเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกสนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็สามารถเชิญหนูมาอีกได้นะคะ
0: และพี่แพนเชื่อว่าเด็กๆที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยคงอยากจะรู้ช่องทางการติดตามของน้องแกรเนสแล้วใช่ไหมล่ะคะไหนช่วยฝากให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหม
2: สามารถกดติดตามที่ TikTok ได้แกรเนสขีดกวินนาราเป็นภาษาอังกฤษที่นี่ได้เลยนะคะ
0: นี่
1: ฝากเลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับขอ3คำเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยได้ไหมครับ
2: อย่ายอมแพ้และไปทำตามความฝันของตัวเองนะคะ
0: อย่ายอมแพ้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเด็กมหาชนของเราในวันนี้เจ้าหญิงรันเวย
1: ์เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แพนอันนี้คือติดใจเหรอครับอยากจะไปลงแข่งกับน้องแกเนสเหรอครับเนี่ย
0: นี่น้องเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะพี่ไอซ์แล้ววันนี้นะคะก็สนุกทุกช่วงเลยค่ะทั้งข่าวแล้วก็มาเหนือเมคด้วย
1: ถูกต้องเลยครับผมเด็กๆที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมนำไปทดลองกันด้วยนะครับและนี่คือความสนุกของวันนี้ที่เรานำมาฝากกันนะครับตอนต่อไปจะมีอะไรรออยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
1: ไทย PBS Kids Club สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: โอเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อคัลแลนจองร้านอาหารหรูฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆแต่หวังดันโดนสแกรมเมอร์ดูดเงินในบัญชีซะงั้น
1: โดนสแกรมเมอร์ดูดเงินไป 8,500
0: และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอลสอนข้อสอบให้กับข้าวฟ่างแบบผิดๆพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3นะครับ

0: ดีครับสตองมาแล้วกลับมาพบกันในช่วงคิดสนุกสุขภาพดีวันนี้สตองอยู่กับครูพิมพ์ครับครูพิมพ์ครับสตองคำถามครับ
1: ครับว่ายังไงครับลูก
0: สตองลืมแล้วจะถามอะไรเลย
1: อ้าวซะอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเข้าทางครูพิมพ์เลยเพราะว่าวันนี้ครูพิมพ์มีเทคนิคที่ช่วยให้เด็กๆขี้ลืมเนี่ยจำได้ดีขึ้นอยากฟังดูไหมคะ
0: อยากครับ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะเด็กๆที่เจอปัญหาขี้ลืมจำไม่ค่อยได้นะคะลองนำเทคนิคที่ครูพิมพ์กำลังจะแนะนำนี้ไปใช้กันเลยค่ะเทคนิคแรกนะคะก็คือการออกเสียงออกมาค่ะว่าสิ่งที่เราชอบลืมนั้นคืออะไรพูดสิ่งนั้นซ้ำๆ3ครั้งนะคะจะช่วยให้จำได้ดีขึ้นค่ะอย่างสตรองเนี่ยสตรองชอบลืมอะไรนะคะ
0: ชอบลืมโน้ตเปียโน
1: ถ้าลืมโน้ตเปียโนเวลาที่คุณแม่บอกว่าสตรองอย่าลืมโน้ตเปียโนนะสตรองก็พูดออกมาเลยนะคะว่าโน้ตเปียโนโน้ตเปียโนโน้ตเปียโนแบบนี้ไหนลองดูสิลูก
0: โน้ตเปียโนโน้ตเปียโนโน้ตเปียโน
1: เวลาที่เราพูดหลายๆครั้งเนี่ยความจำของเราก็จะดีขึ้นค่ะแล้วพอเราพูดหลายๆครั้งแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยังจำไม่ได้อีกจะทำยังไงดีมาเทคนิคที่2กันเลยค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือการสร้างเรื่องราวนะคะหรือว่าใส่เนื้อหาเข้าไปให้กับสิ่งที่เราชอบลืมบ่อยๆสตรองคิดว่าโน้ตเปียโนเนี่ยน่าจะสร้างเรื่องราวอะไรได้ให้กับสตรองได้บ้างครับ
0: สตรองคิดว่าโน้ตเปียโนเป็นคุณครู
1: พอเรานึกเรื่องราวใช่ไหมโน้ตเปียโนเป็นเหมือนคุณครูแล้วเราจะลืมเอาคุณครูไปได้ไหมถ้าคุณครูไปไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนสอนเราใช่ไหมคะแบบนี้จะทำให้ซองจำได้ว่าเฮ้ยอย่าลืมเอาคุณครูโน้ตเปียโนของเราไปด้วยก็จะเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยจำได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นคนขี้ลืม2วิธีช่วยได้ครับ1ก็คือการทวนคำสั่งให้ตัวเองอย่างเช่นโน้ตเปียโนโน้ตเปียโนโน้ตเปียโน2ก็คือการสร้างเรื่องราวใหม่ๆจากสิ่งนั้นอย่างเช่นโน้ตเปียโนของตองเนี่ยเป็นคุณครูให้สตองถ้าเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้ก็จะไม่ลืมแน่นอน
1: อ้าวหลับไปแล้วสตรองอย่าเพิ่งนอนครับลืมหรือเปล่าว่ายังไม่จบรายการเลยแล้วสรุปว่าที่สตรองอยากถามครูพิมพ์เนี่ยอยากถามเรื่องอะไรนะครับ
0: สตรองรู้สึกว่าสตรองลืมไปจริงๆแล้วครับ
1: อ้าวเหรอถ้าอย่างนั้นครั้งหน้ามาถามครูพิมพ์ใหม่ก็ได้นะโอเคไหม
0: โอเคครับวันนี้สตรองขอบคุณครูพิมพ์มากเลยครับ
1: ครับสตรอง
0: ไว้เจอกันใหม่ใน
2: คิดสนุกสุขภาพดี
1: บ๊ายบาย
3: Boost Boost Boost Energy Boost Boost ใครพร้อมแล้วก็ออกมาขยับร่างกายกับชมรมนักวิ่งเมืองชัยนาทคลิปนี้น้องซีได้ทั้งวิ่งทั้งเต้นกับกิจกรรมชัยนาทเมืองสุขภาพสุดคึกคัก
4: ซื้อ
5: ค่ะ
4: แล้วตังค์อ่ะไม่มีมา
5: ซื้อกินเองด้วยค
4: ่
5: ะ
4: แต่ไม่มีตังค์ติดตัว
5: ไม
4: ่ได้ยืม
3: รวมออกวิ่งไปพร้อมกันเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยส่งค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทำตามนะครับfollow me let's do สก็อตจัมป์โอเคสก็อตจัมป์ไปสก็อตจัมป์1 2 3เคยไปเดินห้างมั้ยแบบ first floor second floor ชั้น1ชั้น2ชั้น3อย่าบอกนะที่โรงเรียนมีชั้นเดียวเอ้ยเหลือชั้นเดียวไม่รู้มีชั้นอื่นมั้ย
1: เกมนี้เติมคำลงในช่องว่างนะครับกับ phrasal verbs แค่เติมคำหรือว่า preposition ต่อท้าย verb จะได้เปลี่ยนความหมายไป

0: วันนี้วันเกิดเพื่อนทันทีรีบเก็บร้านรีบไปหาเพื่อนดีกว่าเก็บให้หมดเก็บให้หมดขนมปังนี่ก็เอาไปเก็บในตู้หลังร้านเช็ดกำลังไปกำลังไปในที่นี้นะกำลังไปรีบกำลังไปใส่รองเท้ากำลังจะไปแล้วนะกำลังจะขึ้นรถแล้วแม่หลายความหมายจริงจะรู้ได้ไงว่าถึงไหนแล้วเนี่ย
1: เฮ้ย
0: โอ้ยมาทันทีเลย
1: เฮ้ยหวัง
0: ฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ธเดย์คาเลน
1: โอ้ thank you so much but hey where's Qing and Miao are they not coming
0: โอ้ Qing Miao เดย์แบบอาบน้ำแต่งตัว
1: They went home to shower and get changed.
0: Yeah.
1: Okay, well, are we all ready to eat?
0: Oh, yes! We are already eaten.
1: Eaten? Oh, wait. You have already eaten? You finished your dinner?
0: Yes. We already eaten.
1: Oh, man. I already booked a beautiful table for us. I thought we were going to celebrate together. But if you're full, well, okay. Excuse me.
0: Okay.
1: One moment. Oh, no. Hello? Restaurant? Yes, this is Kellen for my reservation. Yeah, I would like to cancel my table tonight. That's right, my friends have already eaten. Never mind, no worries. Okay, no problem. Bye.

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพื่อน
1: โอ้คาเลน I haven't eaten anything since breakfast just for your birthday dinner
2: birthday dinner wait a minute what why are you guys dressed like this Wang said you have already eaten and I canceled the table
1: what have you done ทำอะไรของแกเนี่ย
3: ก็ไม่ได้เห็นจะทำอะไรนะก็คาเลนถามว่าแบบพร้อมไปกินไหมก็ตอบไปแล้วว่าพวกเราพร้อมไปกินแล้วไง we already eated
4: Already eaten โอ้โหนี่พูดแบบนี้คาเลนก็น่าจะเข้าใจเป็น already eaten แน่เลยที่แปลว่าแบบกินแล้วอ่ะ
3: มันใช่ผมพูดจริงๆแต่ไปเข้าใจผิดได้ไงครับก็พูดตรงๆเลยนะ all เรียกกับพวกเรา ready พร้อม eat พร้อมจะไปกินพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมจะไปกินวันเกิดคาเลนอยู่แล้ว
1: โอ้ยยังจะเถียงอีกนะผิดเต็มๆเลยหวังโอ้โหเขาโทรไปยกเลิกโต๊ะแล้วเนี่ยแล้วฉันน่ะอดข้าวมาตั้งแต่เช้าอ่ะหิวไม่ไหวแล้วนะหวัง
2: โอ้ hey, easy now don't worry my friend hey let's practice
5: okay
2: if you want to go to a restaurant and eat you say we are all ready to eat
3: we are all ready to eat
4: ใช่ ready to eatready พร้อมใช่ไหม eat กินแต่ว่ามันต้องมี to มาขั้นนิดนึง ready to eat แบบนี
1: ้และที่สำคัญนะอย่าออกเสียงถึกหลังคำว่า eat แรงเกินไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นอีกคำเลยนะหวัง
2: and if you've already finished your meal you say we have already eaten
3: we have already eaten
4: ใช่แล้วเพราะว่า already eaten เนี่ยมันแปลว่าเราอ่ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ฟังดีๆนะ already กับ already ไม่เหมือนกัน already พูดสั้นๆรวบๆเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว all ทั้งหมด ready ทั้งหมดพร้อมแล้วมันไม่เหมือนกันนะแต่เสียงมันจะคล้ายๆต้องระวังเวลาออกเสียง
1: จำง่ายๆเลยหวังถ้าเกิดมี en หรือว่า turn อยู่ท้ายปุ๊บเนี่ยก็คือจบเลยจ้ะอิ่มทิพย์แล้ว
3: I know โอเคเข้าใจแบบนี้แล้วก็หันไปขอโทษงาน
2: ขอโทษครับ Hey no worries let me call the restaurant real quick
3: โทรจองไหมไม่มีปัญหา
2: ไม่มีปัญหา
3: โทรเลยเพื่อนโทรเลยครับ
2: กำลังโทรอยู่
1: เขาจะโทรแล้ว
2: Hello restaurant Oh, okay. Yes, I see. All right, take care. Yes, maybe next time.
3: Okay. You are okay. สบายไปเดินตัวไปร้านกัน
2: ได้
4: ไป
2: เต็มแล้ว
3: เต็มแล้วเดี๋ยวก่อนนะโทรเมื่อกี้กับตอนนี้มันห่างกันแป๊บเดียวนะทำไมเต็มแล้วร้านอะไรเนี่ย
4: ไม่ต้องไปโทษร้านเลยโทษตัวเองบ้างสิโอ้โหร้านระดับมิชลิน3ดาว
1: ว้าเดี๋ยวรับผิดชอบเลยนะมาเอาโทรศัพท์มานี่
6: เอาโทรศัพท์ไปทำอะไร
1: โทรหาร้านก่อน
3: เดี๋ยวเขาโทรหาร้านแล้วร้านเต็มไม่ใช่จะโทรอีกทำไมอ่ะโทรอีกทำไม
1: โอ้ sick one yeah okay thank you so much
4: อะไรสักวัน
3: จะไป
1: เรียบร้อย ready to eat ของฉันในคืนนี้ฉันเนี่ยนะทำการสั่งพิซซ่าสปาเกตตี้ริซอตโต้น้ำดำแล้วก็ไก่อบน้ำผึ้งเดี๋ยวจะมาถึงที่หน้าร้านของเราได้30นาที
3: โอ้ยของโปรดฉันหมดเลยนี
4: ่กินด้วยกันดิโอ้ของโปรดฉันอะไรล่ะ
3: เฮ้ย
1: อะไร
3: โดนสแกมเมอร์ดูดเงินไป 8,500 เงินไปออกบัญชีไป 8,500 เน
4: ี่
3: ย
4: 8,500 เลยเหรอ
3: ได้ไงเนี่ย
1: เอาข้อจริงเนี่ยก็ไม่ใช่สแกมเมอร์ที่ไหนหรอก
4: ทำไมอ่ะ
1: สแกมเหมียวเองก็ฉันเนี่ยนะสั่งอาหารไปแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยตัดบัตรหวังเรียบร้อยแล้ว 8,500 เอง
2: Thank you so much
1: ก็กินกันอร่อยๆไงเลี้ยงคนเกิด
3: น้ำมืดเลยแป๊บนึง
4: น้ำมืดสบายใจได้ไม่ใช่สแกมเมอร์
3: แสนดีฉันบอกนะช่วงนี้ฉันฟิตมากๆเลยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอาโนชวาสเนเกอร์เมืองไทยแล้วครับ
7: อาโนนี่ใครอ่ะใครฮานูปะฮานูมาแววที่ขายเมื่อกี้อ่ะ
3: ฮานูมาแววโอ้ยใช
7: ่
3: อาโนชวาสเนเกอร์ที่เป็นนักกล้ามไงครับบึกเลย
7: อ๋อแหมปีลึกมากนักแสดงรุ่นปู่เลยเนี่ยว่าแต่เขายกน้ำหนักเป็น10โลแล้วแกจะยกไหวเหรอ
3: สบายมากครับวันนี้ผมพกดัมเบลมาด้วย
7: พกดัมเบลมาด้วยดัมเบลก็โอเคละ
3: นี่เป็นไงล่ะ
7: อันนี้เอามาสร้างกล้ามเนื้อ

0: เนื้อหรือมาสร้างความรำคาญ
1: โอ้เรื่องเนี้ยหักโหมมากไม่ได้ครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีก
0: โอ้เดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกแล้วแต่เลย
2: โอ้ hello ตา look it's a marshmallow oh it looks so tasty all right
0: สาวเคนบอกว่าไอ้ดัมเบลแกเนี่ยเล็กเหมือนมาร์เมลโล่เลยอ่ะ
1: รู้ครับไม่ต้องแปลไม่ต้องย้ำครับอันนี้เรียกดัมเบลครับดัมเบล
0: มันดูเบามากจนนกกระจอกยังคาบไปได้เลยนะ
1: นี่อย่ามาดูถูกกันนะครับผมบอกเลยว่าถึงอันนี้เนี่ยจะเล็กไม่ขี้หนูแต่ผมเนี่ยนะครับ
0: ขี้คุย
1: เฮ้ยอุ้ยนี่ก็ขัดจริงๆเลยเนี่ย
2: เต่า this it's called a kettlebell
1: kettlebell
2: here hold this
1: โอ้โหบอกเลยนะไม่ได้ขนามือผมหรอกครับแค่นี้เบามากหนักกว่าของผมนิดเดียวดีไม่ดีเบากว่าด้วยอันนี้สบายมากเลยไม่ได้หนักอะไรเลย
2: โอเคไหม
0: สวยนะ
1: โอ้ยสบาย
0: great
2: เดี๋ยวช่วยกัน
0: กำ
2: ก็วัน
1: นี่ได้เลย
2: Oh not like that here let me show you put it down
1: ได้ครับ
2: ไม่ยากนี่ like this Yeah, go ahead.
1: Hold one hand. Hold one.
2: Two hands.
0: Try.
1: Hold. เมื่อกี้มือเดียวมันหนักไงสองมือสบาย
0: เอาเอาโอ้ไหวไหมเนี่ยโอ้ย
2: Come on. Get it up.
0: ไหวไหมเนี่ย
2: Can do it.
1: Arm, arm.
2: There you go.
1: Arm.
0: Come on, เต่าไหวไหมเต่า
1: คือเรียกนับเลขตั้งนานเนี่ยคือจะเข้ามุกนี้อ่ะเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับพอแล้วคุณน้าหนักเกินไม่ไหว
2: โอ้โหเต่า don't stop now come on push yourself เต่า push yourself
1: ฮะไอ้ทำจริงเหรอเปลี่ยนท่าได้เหรอโอ้ดีเลยดีเลยโอ้ยกำลังเหนื่อยเลยเปลี่ยนท่าโอเคพร้อมนะครับสองสาม
3: What are you doing? That's not how you exercise.
1: ก็ให้ push yourself ไงก็คือผลักตัวเองไง push yourself นี่ไงหรือว่าจะเป็น push แบบนี้โอ้ยเคลียร์ทางเลยนี่ push แบบนี้นี่ยังไงถึงงี้ไหมล่ะหนึ่ง
2: สองสามยอดทางน้องไอ้กัด
1: stop มันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะก็อยู่ให้ผลักไม่ใช่เหรอ push ไง push เนี่ยแปลว่าผลักผลักตัวเองผลักพื้นนี่ก็ผักหมดแล้วนะครับยังไม่ถูกอีกหรอครับ
2: โห not like that I meant play with the kettlebell listen Tao when I say push yourself it means to give more effort than you gave before
3: exactly it means to push through the pain and try harder than you think you can
2: yeah and that little thing you're doing down there that's called a push up it's when you push yourself up from the ground
1: พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะ
0: ฉันเข้าใจละที่เควินกับควีนบอกเนี่ย push yourself เขาแปลว่าฝืนอีกนิดพยายามอีกหน่อยแต่ว่าที่แกทำเมื่อกี้วิดพื้นเขาเรียกว่า push up
1: อ๋อ I know โอเคเข้าใจแล้วครับผมว่าแต่วันนี้เราได้กล้ามแข็งกันแล้วฮะเราเปลี่ยนเป็นกล้ามขาไหมgood idea good idea ทำตามนะครับ follow me
2: โอเค
1: เล็ดดุงสก็อตจัมป์โอเคสก็อตจัมป์ไป
2: Scott. Wait a minute. Who is Scott, and why are we jumping on him?
3: Do you mean a guy named Scott?
1: Scott. ไหนล่ะก็ Scott จำไงครับโอ้ไม่รู้จักกันหรอครับ Scott จำเนี่ยที่เราเอามือไว้ท้ายทอยแล้วก็ย่อขาสลับจึ๊บจึ๊บเนี่ยคนไทยรู้จักทุกคน Scott จำอ่ะตอนเรียนบางทีครูทำโทษก็ Scott จำไง
0: เต่าที่แกทำเนี่ยเขาไม่ได้เรียก Scott จำเขาเรียก Squat จำดูปากนะ Squat จำคนไทยเนี่ยเรียกกันจนเพี้ยนไปหมด
1: ว่าแต่วันนี้ที่ผมเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยพอแล้วดีกว่า
0: เหนื่อยยังไม่เห็นจะทำอะไรเลย
1: เหนื่อยสิครับเหนื่อยกับภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ยหลายคำศัพท์แล้ววันนี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวรับไม่ไหว
2: โอ้งั้นไปหาอะไรกินกันเถอะหิวแล้ว
3: โอ้ good idea let's go
1: งั้นเราไปร้านประจำเราไหมโอ้ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวฉันสควอทจัมป์ไปเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: แกแน่ใจนะแกพูดเองนะ
1: สบาย
0: สบาย
3: ดูจากแมป ห่างจากที่นี่ไป2 kilometers 2กิโลเลยนะ
1: 2กิโลสบายสบายโอ้ย
3: มา let's go then
1: เจอกันเจอกันเดี๋ยวตามไปสควอทจัมป์2โล2 2 2 2กิโลไกลนะจะบ้าเหรอใครจะสควอทจัมป์ให้เราก็ต้องเดินไปสิปะโถเอ้ยแคทเทิลเบลสบายมากโอ้ไวมากนี่จูนดูเขาฟังเร็วคำพาร์ทคำศัพท์ไวมากนี่อย่างกับจิตวิญญาณของเชกสเปียร์ครูเก๊กครูดำเข้าสิงเนี่ย
3: อุ้ยจริงเหรอปกติเนี่ยเขาฟังเคยบอกฉันว่าภาษาอังกฤษอะยากกว่าขุดดินปลูกมะม่วงอีกนะจริงเนี่ย
1: น้องพูดคำนี้จริงเหรอเนี่ย
3: วันนี้หนูมีที่ปรึกษาดีค่ะครูจูนวันนี้คุณน้าบอลเนี่ยช่วยแนะนำทางที่แหวกแนวมากเลยค่ะชอบมากค่ะ
1: ไม่นะ
3: จริงค่ะ
1: ไม่เรียกนะสิเรียกพี่เรียกพี
3: ่โอเคค่ะโอเคค่ะเขาฟังเดี๋ยวเขาฟังอ่ะทำด้วยตัวเองไปก่อนนะอย่าให้พี่บอลเขาสอนเลยเดี๋ยวพี่ไปชงชาให้พี่รักก่อนเดี๋ยวมาน
1: ี่เขาฟังเชื่อพี่เชื่อพี่บอลพี่บอลนี่ของจริง
3: ก็ได้ค่ะงั้นนะบอลข้อนี้ตอบอะไรคะ he drank milk and his mouth was messy so he used a to wipe it
1: เรียกนายอีกทีไม่สอนแล้วนะคะ
3: ขอโทษค่ะพี่บอลพี่บอล
1: ครับพี่บอลพี่บอลพี่บอลยี่พี่บอลชอบนี่นี่มาพี่ดูให้อ๋อเห็นไหมนมเลอะที่ปากต้องใช้อะไรต้องใช้ทิชชู่ไม่ใช่ทิชชู่จะใช้อะไรล่ะครับ
3: แต่ครูจูนเคยบอกว่าถ้าบนโต๊ะอาหารต้องใช้
1: เชื่อพี่ทิชชู่เขียนไปเลยทิชชู
3: ่โอเคค่ะแล้วข้อนี้ล่ะคะ Father pour tea into a
1: เวลาเราเทชาเราจะเทใส่อะไรใส่อะไรครับใส่แก้วไงแก้วในภาษาอังกฤษคือ glass คนอะไรดื่มชาผ่านหม้อไม่มีหรอก
3: แล้วอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะ Mom bought a to put on the to decorate the house
1: โอ้โหข้อนี้ยาวแต่ไม่ยากเกินความสามารถพี่ Mom ซื้ออะไรมาซื้อพรมพรมภาษาอังกฤษนี่คือ carpet ใส่ไปเลย carpetแล้วก็ผูกวางบนอะไรแต่งบ้านวางที่ไหนที่พื้นเนี่ยเราเรียกว่ากราว
3: แต่กราวนี่คือพื้นนอกบ้านไม่ใช่หรอคะถ้าพื้นในบ้านต้องใช้ฟลอร์ไม่ใช่หรอคะ
1: ถูกไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยฟลอร์เนี่ยเขาเรียกเป็นชั้นเคยไปเดินห้างไหมแบบ first floor second floor ชั้น1ชั้น2ชั้น3อันนั้นเขาใช้ฟลอร์ครับอย่าบอกนะที่โรงเรียนมีชั้นเดียวเหลือชั้นเดียวไม่รู้มีชั้นอื่นไหมเคยขึ้นลิฟต์ไหมเนี่ยโอ้โถเชื่อพี่ได้ดีทุกคน
3: มาแล้วมาแล้วอุ้ยทำใหญ่เลยไหนให้พี่ดูหน่อยสิเป็นไงบ้างเนี่ย Wait what is this บอลนายสอนน้องใช่ไหมเนี่ย Ralph why did you let Bolt teach her like this
4: Well I just wanted to see how far he would really take it it's actually quite entertaining
3: Oh it's not entertaining at allPoor Kofang is going to fail her test.
1: ก็สอนน้องไงครับภาษาอังกฤษมันดิ้นได้ครับนี่ผมกำลังเทรนน้องให้เป็นนักภาษาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศอยู่นะครับเขาเรียกว่าศิลปะทางภาษาครับ
3: It's not art. It's wrong. Please, Ralph, help me explain this to him.
4: Oh, okay. Bon, listen carefully. You're teaching her the wrong context. She's gonna fail her exam.
3: ข้อแรกนะคะข้อฟังเวลาที่เราปากเลอะบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราไม่ใช้ทิชชู่นะคะเราจะใช้แนปคินผ้าเช็ดปากทิชชู่เนี่ยเอาไว้ใช้ในห้องน้ำหรือว่าเช็ดสิ่งสกปรกทั่วไป
4: And for the tea we use the word cup a mug is used for coffee or hot chocolate because it's much too big for formal tea time
3: ชาเนี่ยมักจะรินใส่ถ้วยหรือว่าแก้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะครับแก้วเนี่ยภาษาอังกฤษต้องเป็นกลาสไม่ใช่หรอครับไม่ว่าแก้วอะไรเนี่ยก็ต้องเรียกกลาสหมดเลยนี่ผมรู้มานะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับ
3: กลาสเนี่ยแปลว่าแก้วก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงแค่รูปร่างนะเขาหมายถึงพื้นผิวที่เป็นแก้วด้วยภาชนะใส่น้ำอ่ะมันมีได้หลายอย่างเลยอย่างในรูปนี้เนี่ยนะถ้าเป็นชาเนี่ยเราก็ใช้คัพส่วนมักเนี่ยเอาไว้ใส่กาแฟหรือว่าโกโก้แล้วก็กลาสเนี่ยจะหมายถึงแก้วใสที่ไม่มีหู
1: ถ้าไม่มีหูแบบนี้ก็เรียกปลาดุกสิครับ
3: โหนะมันใช่เวลามาเล่นไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เรียกทั้งพี่ทั้งน้าแล้วเนี่ย
1: อุ้ยตายแล้วเรียกมาเลย
3: แล้วดูข้อสุดท้ายนะนายจะให้น้องอ่ะปูพรมบนกราวพื้นดินหรอแล้วในรูปนี้ก็ไม่ใช่คาร์เพตด้วยซ้ำ
1: มันจะไม่ใช่คาร์เพตได้ไงพรมเนี่ยเขาเรียกคาร์เพตครับโหคำนี้ผมรู้ตั้งแต่เด็กแล้วมันจะมีคำอื่นเหรอครับ
3: มีค่ะคำว่ารักใช่ไหมคะ
4: exactly for decoration a rug is just

0: small area, but a carpet will cover the whole room floor.
1: พรมผืนเล็กประดับบ้านเนี่ยเราเรียกว่ารักส่วนคาเพ็ดเนี่ยนะเป็นพรมผืนใหญ่เอาไว้ปูทั่วห้องเลยแล้วนี่จะให้ปูพรมผืนใหญ่ทั่วพื้นดินแบบเนี้ยหญ้าก็ไม่ขึ้นพอดีและอย่างนึงนะในบ้านเนี่ยเราใช้ฟลอร์ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นมั้ยบอกแล้วนะตอนแรกหนูบอกไปแล้วค่ะว่าต้องใช้ฟลอร์แต่นะคนนี้บอกว่าให้ใช้กราวค่ะเขาบอกว่าฟลอร์ใช้กับลิฟต์เท่านั้นแถมยังมาบูลลี่หนูอีกว่าหนูยังไม่เคยขึ้นลิฟต
0: ์มาบูลลี่เหรอ
1: บอลฟลอร์เนี่ยนอกจากจะแปลว่าชั้นแล้วนะมันยังแปลว่าพื้นในอาคารหรือว่าพื้นในบ้านได้เหมือนกัน
3: เข้าใจแล้วครับผม I know โอเคครับ
2: เผื่อไปแล้วเราขอบคุณพี่จูนกับพี่รัฐที่สอนหนูนะคะ
3: ก็พี่ไม่รู้นะครับพี่แบบเป็นคนสบายๆครับแล้วก็แบบว่าดื่มนมแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดไปเลยนะฮะแล้วก็เวลาลินชาเนี่ยก็ลินในแก้วใสๆเห็นชัดเจนดีปูพรมแล้วก็ปูนพื้นดินไปเลยแล้วเป็นคนดิบๆสบายๆอินดี้ครับน้อง
0: Well if you want to be down to earth that's fine but don't let her fail her exam
1: ต่อจากนี้นะบอลไม่ต้องมาสอนน้องเลยนั่งนิ่งๆนั่งกินขนมอยู่คนเดียวไปเลยจ้า
3: โอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยกินขนมได้ด้วยอุ๊ยดีจังเลยงั้นช่วยหยิบแนปกินเช็ดมือให้หน่อยครับ
1: นั่นมันทิชชู
2: ่ขอบคุณนะคะน้าที่กล้าสอนหนู
3: คำก็น้าสองคำก็น้าถ้าเรียกน้าอีกทีนะเหมยลี่ไม่รอดแน
1: ่ว่าง
2: ด่าน้า
0: แล้วครับวันนี้ที่เจอแบกมีเกมสนุกมากมาเล่นกับ The Gang I Know Okay และทางบ้านก็มีเสร็จเล่นด้วยนะครับกับเกมนี้เติมคำลงในช่องว่างนะครับกับ phrasal verbs แค่เติมคำปุบหรือว่า preposition ต่อท้าย verb จะได้เปลี่ยนความหมายไปเรื่อย
4: ๆบุพบทคือคำที่เชื่อมคำกับคำ
0: มันจะบอกที่ไหนหรือสถานที่สวนนักบิน in on at อย่างนี้นะครับหรือว่าบอกเวลาก็ได
4: ้ to อะไรอย่างนี
3: ้โอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะพวกเรา
4: พร้อมครับ
3: โอเคพร้อมลุยครับมา
0: Well if you're ready let's take a look at the phrasal verb number one เข้าไปดูครับคำว่า turn เติมคำว่าอะไรดีครับ
4: ริวเติมอะไรดี
3: turn on เปิด off ปิด
1: เหมือนพี่ริวค่ะ turn on เปิด turn off ปิด
4: ใครๆก็รู้Turn on เปิด Turn off ปิดสรุปว่าเราถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ง่าย
3: อันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่าง
1: แน่เลย
3: ของจริง
1: แน่เลย
3: ต่อจากนี
0: ้ไปคำต่อไป turn ที่แปลว่าเร่งแล้วก็ turn ที่แปลว่าเบา
4: ๆอุ๊ย
2: เร่งนี่น่าจะ turn up ไหมคะ
4: turn up แล้วถ้าเบา
2: ก็ turn down
4: turn down ริว
3: คิดเหมือนกันเลย
4: พี่ก็ขอตอบเหมือนน้องสองคนเพราะพี่ก็คิดอย่างอื่นไม่ออกถูกต้องไหมครับ turn up turn down
0: ถูกต้อง
3: โอ้แล้ว
0: turn up แปลว่าเร่งหรือว่าขึ้นก็ได้เช่น turn up the volume เสียง
4: เสีย
0: งขึ้นเสียง turn down ก็คือลดเสียงหรือเบาม
4: ันดังไป
0: ใช
4: ่เอาละพี่เกรซครับคำต่อไปเป็นอะไร
0: คำว่า get ที่แปลว่าขึ้นแล้วก็ get ที่แปลว่าลง
4: มันอาจจะกว้างไปเอาแบบแคบๆหน่อยเอาเป็นขึ้นลงแบบรถสาธารณะ
1: โอ้ย
0: แบบขึ้นรถเมล์อะไร
4: เกียร์อะไรครับ
2: จีน่าว่า get on
4: ใช้ใส่ on นะแล้วถ้าลงรถบัสลงรถเมล
3: ์ get out
4: เกียร์อะไรดี
2: get off
4: พี่ลิว
3: คิดเหมือนกันเลย
4: ท
3: ำไมถึงคิดเหมือนกันรู้ไหมพอดีผมเคยได้ยินคำเนี้ยแต่ว่าเป็นรถยนต์ส่วนตัวรถส่วนตัวเหมือนจะใช้ get in
0: ถูกมันต่างกันครับ
3: ผมเลยเดาว่าของจีน่าเนี่ยน่าจะใช่
4: พี่ก็น่าจะคิดเหมือนกัน get on the bus
1: get off the bus
4: ถูกไหมพี่เกรซ
0: ถูกแล้วนะครับ get on the bus get off the bus แต่เรียวระวังนะ get out the bus ก็คือออกไป
3: คนขับพูดอันนี้คนขับพูดแล้วที่ผมถามไปเกว่ารถยนต์ส่วนตัวใช้ get in อะคะเน
0: ี่ยมันต่างกันที่ถ้าเป็นรถยนต์เราต้องเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็นั่งด้วย get in the car get out of the car
3: get out of
0: เราจะเข้าข้างในแล้วก็จะออกจากรถ
1: งั้นแสดงว่า get on กับ get off อย่างเงี้ยใช้ได้ทั้งกับรถแบบรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าอย่างนี้ได้
0: ถูกอะไรมันใหญ่ๆมัน
4: เครื่องบิน
0: ยาวเลย
1: เครื่องบิน
0: ก็ได้ get on the plane get off the plane
4: โอเคต่อไป
1: ไปกันต
0: ่อ put ที่แปลว่าใส
4: ่พี่ว่า put ใส
3: ่ put in
4: put in
3: กับ put out
4: put on put
0: พูดอะไรดี
4: พูดออนสิ
5: หนูว่าพูดออน
4: พูดออนพูดออนพูดออนพูดออน
5: พูดออน
0: พูดถูก
4: พูดออน
0: ถูกแล้วพูดออนก็คือใส่เสื้อผ้า
4: แล้วถ้าไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าครับใส่อย่างอื่นได้ไหม
0: พูดออน
4: พูดออน the shoes
0: ก็ได้ put on the shoes put on the hat put on the backpack
3: แล้วพูดอินเราใช้กับอะไรได้บ้าง

0: นี่มี
1: แห่งแห่ง
0: เกี่ยวกับ
1: รับโทรศัพท์แล้วก็พิกที่แปลว่ารับสายผมมันรู้พิกอัพรับสาย
2: รับสายพิกอัพแห่ง
3: แห่งอ่ะ
1: มีอัพทั้งคู่
0: อัพทั้งคู่เลยเหรองั้นเอาคำแรกก่อนอ่ะสรุปมันเป็น
1: วางสายพูดว่าอะไรแห่ง
2: ดาว
0: แห่งดาวแห่งดาวหรือเปล่าวางสาย
2: วางลงไงแห่งดาวว
0: างสายรับสายพิกอัพรับสายพิกอัพวางสายอ่ะแฮงดาวตอบเลย
2: ทำไมไม่เคยได้ยินคำที่เลยแฮงดาว
0: เฉลยเลยใครถูกเนี่ย
1: วางสายก็คือแฮงอัพ
0: เอ้า
1: เอ้าถึงแม้ว่าเราจะหลงแบบนี้ก็แฮงอัพเดอะโฟนวางสายแล้วก็
0: เหมือนรับสายเลยเหรอ
1: รับสายก็คือพิกอัพเดอะโฟนมีอัพทั้งคู่
0: อ่ะต่อไปพี่เกรก
1: คำว่า
0: อู้
1: หูยาวเลย keep it ทำดีแล้วทำต่อไป
3: keep it up
1: พี่ว่า
3: up
0: keep it up
2: ทำไมผมรู้สึกว่าแบบ keep it on the show must go on เดินหน้าต่อไป
1: เป็นไปได้แบบยาวไป
0: อ่ะตอนเนี้ยพี่อัพเนี่ยออนจีน่าเหลือจีน่าแล้ว
2: เอาไปเลยฉีกเลย
0: ตอบว่า
3: Keep it up
0: Keep it up เห็นมั้ยล่ะขอคำเฉลย
1: ก่อนพูดเลยนะครับมีคนที่ตอบถูก
0: คือ
2: Keep it up บอกพี่แล้วใช่มั้ยล่ะเนี่ยมันต้องอัพเพื่อสู้
0: คำนี้ฉันต้องพูด
2: แล้ว Keep it on มีความหมายมั้ยครับ
1: มีครับ Keep it on ก็อาจจะพูดถึงไฟเอ้ย Keep it on เปิดไว้อย่าเพิ่งปิด
0: เปิดไว้ปิด
2: ให้มันรันต่อไปอย่างงี้ป่ะครับแต่ว่ามันใช้กับสิ่งของหรือเปล่า Keep it on
1: Keep it on ก็ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือว่าเป็นไฟเป็นเครื่องเสียงเฮ้ย Keep it on เล่นต่อ
0: โอเค
1: เอาแล้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างกับ phrase over กริยาบุรีเปลี่ยนแค่คำเดียวความหมายก็เปลี่ยนไปด้วย
3: ใช่เลยค่ะ phrase over มันก็คือการเอากริยามาผสมกับคำบุพบทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจำสลับไปเป็น keep it up เป็น keep it on อะไรอย่างเงี้ยเราใช้ไปเนี่ยอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดได
2: ้เพราะอย่างวันนี้เราก็ได้ความรู้หลายคำเลยครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I know okay ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
3: อย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะ
0: ก็อย่าลืมนะครับเรายังมีเว็บไซต์น่าสนใจอย่าง e-learning ให้น้องๆเข้าไปทบทวนความรู้แล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามกับพวกเราได้นะครับ
1: Well that's all the time for today so it's time to switch off or turn off your TV see you again next time so long and
2: bye bye
4: ตอนนี้ฉันเหมือนอันโนชวาสมิเตอร์เลย
2: นั่นน่ะสิผมรอใครเน
5: ี่ย
2: เอาเลยเหรอไม่มีใครถามสิอะไรเลยสุดยอดมากนี่ชื่ออะไรนะในเรื่อง
3: เขาฟัง
0: ลุกแล
2: ลุก
0: แลลุกก็ดูไง
1: อ
0: ัน
1: นั้นแบบเป็นพันสักกะโลหรือเปล่า
0: อะไร
2: อันนั้นพูแล
1: เอาพูแล
3: ขำไม่ออกเลยอ
0: ่ะอเมริกันพูดพูแลสับปะรดโอ้ยไม่ถูกเลยรู้จักด้วยพูแล
6: ก็นับ1 2 3ถึง11หรือ12ก็ได้ แล้วก็ไปหาม
7: ินิฮาร์ทใจจึงพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: บอชนนำทีมจับแล้วชายสวมฮูดส่งพัสดุซุกยาเสพติดให้แอร์มีนาเตรียมนำตัวค้นบ้านนายกสั่งคุมเข้มมาตรการสนามบินป้องกันใช้ไทยเป็นทางผ่าน
1: อนุทินเผยพบหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นเพิ่มชะลอบรรจุข้าราชการรอบใหม่มสว.แจงมีคนนอกแทรกแซงการประมวลผลคะแนนท้าตรวจแฟลชได
0: ร์ผบ.ยืนยันเด็ก11ปีมีบัตรป่วยออทิสติกสหวิชาชีพ

0: สอบปากคำไม่ได้เคลื่อนร่างพระสงฆ์มรณภาพทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพวันนี้
1: ผู้แทนจากทั่วโลกร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านในกรุงเตหะรานก่อนเปิดให้สาธารณชนเคารพศพวันนี้คาดอาจมีผู้ร่วมงานสูงสุดถึง20ล้านคน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและฉันเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับ
1: วันนี้ยังต้องตามกันต่อสำหรับ3ประเด็นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าการจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดและให้แอร์โฮสเตสเป็นผู้ที่ขนยาไปต่างประเทศสุดท้ายถูกจับกุมล่าสุดมีรายงานว่าสามารถจับกุมตัวบุคคลต้องสงสัยเพิ่มได้อีก1คนช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ตามกันต่อเรื่องของการทุจริตการสอบแล้วก็เรื่องของเด็ก11ปีที่ขับรถชนพระสงฆ์ที่ทุดงอีกที่เสียชีวิตถึง11รูปด้วยกันนะคะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องใกล้ตัวกันก่อนคนขับรถขับลาบนท้องถนนทุกวันนี้บางทีก็ระมัดระวังกันเต็มที่แล้วแต่บางครั้งไปในจุดที่ไม่คาดคิดก็อาจทำให้รถเกิดความเสียหายได้อย่างกรณีนี้ค่ะเป็นคนที่ขับรถอยู่ดีๆปรากฏว่าไปขับผ่านโครงการก่อสร้างถนนคนงานเขาก็กำลังเทลาดยางมาตอยค่ะแต่ว่าไม่มีการติดป้ายเตือนปรากฏว่ารถขับผ่านไปปกติเสียหายนับร้อยคันทีเดียวค่ะ
2: ยางมาตอยนะครับ
1: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมสภาพความเสียหายคือคราบยางมาต่อยที่ติดตามประตูล้อรถยนต์ช่วงล่างของรถนะคะหลังจากที่รถขับผ่านจุดก่อสร้างบนถนนบางขันหนองเสือเส้นทางคลอง5หน้าโรงพยาบาลคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้คนที่เป็นผู้เสียหายก็เล่านะคะว่าจุดนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะก็มีการทำถนนลาดยางมาตอยขณะที่ขับผ่านก็มีฝนตกลงมาไม่มีไฟส่องสว่างแล้วก็ไม่มีป้ายแจ้งเตือนอีกด้วยนะคะทำให้พอขับผ่านไปแล้วมาเห็นว่ายางมาตอยเนี่ยกระเด็นติดตัวรถแล้วที่สำคัญรถได้รับความเสียหายนับร้อยคันค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.คลอง5นะครับก็ไปพบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากยางมาตอยเนี่ยจอดอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับตัวของเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะขับรถผ่านจุดก่อสร้างรู้สึกว่ามีหินกระเด็นแปลกๆนะครับจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยจึงมาพบว่ารถติดยางมาตอยจำนวนมากก็เลยนำเข้าไปที่คาแคร์ไปล้างแต่ก็ล้างออกได้ไม่หมดครับจึงแจ้งบริษัทประกันภัยแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับเบื้องต้นได้พูดคุยกับตัวแทนผู้รับเหมาเพื่อที่จะตกลงค่าเสียหายด้วยและคาดว่าน่าจะมีรถจนเสียหายนับร้อยคันเลยครับ
3: ก็คือขับไปอ่ะคือเขาทำถนนนะพี่แต่ว่าไม่มีกลวยแล้วก็ไม่มีไฟถนนแล้วก็ไม่มีป้ายแจ้งไม่มีอะไรเลย
4: ไม่มีอะไรเลย
3: ใช่ก็น่าจะโดนเยอะ
4: โล่งเลย
3: ถูกต้องน่าจะโดนกันมาเยอะอยู่เพราะขับต่อกันมาเยอะหลายคันไม่มีอะไรแบบกันให้เลย
5: สองท
3: ุ่
5: มคร
3: ึ่
5: ง
3: หรือสามทุ่มค่ะฝนตก
5: เ
3: ล
5: ยพี่คิดว่ามีผู้เสียหายประมาณเท่ากี
3: ่อุ้ยหนูว่าน่าจะล้านอยู่นะเอ้ยร้อย
5: เป็นร้อยอยู่ใช่ไหม
3: ร้อยน่าจะร้อยอยู่
1: เจ้าของรถอีกคนนึงก็เล่าอ่ะนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขับผ่านก็ไม่รู้ค่ะว่าจุดนี้เนี่ยมีการเทยางมาตอยลงไปที่พื้นถนนเพราะว่าไม่ได้มีป้ายติดบอกหรือว่าแจ้งเตือนใดๆนะคะดังนั้นก็เลยอยากให้ผู้รับเหมาเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะให้ไปล้างหรือว่าขัดสีออกแต่ก็กังวลว่าสุดท้ายแล้วตัวรถก็ยังได้รับความเสียหายค่ะ
6: ไม่มีอะไรกั้นแล้วก็ไม่มีป้ายบอกถนนก็มืดครับแล้วก็ไม่มีป้ายบอกไม่มีกลวยกั้นว่าเขาลาดยางอะไรเงี้ยเพราะปกติอ่ะผ่านอยู่ช่วงเนี้ยคือเขายังไม่ได้ลาดยางเขาก็จะปาดถนนไว้อยู่เขาก็จะทําแต่คือเขายังผ่านได้แต่คือเมื่อคืนเนี้ยเขาลาดยางแต่ผมไม่รู้เขาลาดไว้ตอนไหนแต่เขาก็ไม่ได้ติดกลวยตั้งไว้แล้วก็ไม่มีไฟไม่มีป้ายบอกไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าเขาลาดยางอยู่อะไรประมาณนี้ครับ
4: ฝนตกด้วย
6: ฝนตกด้วยครับ

0: เบื้องต้นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรับผิดชอบความเสียหายนะคะโดยให้เจ้าของรถเนี่ยนำรถไปล้างทำความสะอาดแบบทั้งคันในราคา 7,000 บาทแล้วก็ให้ผู้ควบคุมงานออกมาตรวจสอบจุดก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันกับจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากยางมะตอยที่ไหลเข้าไปในบ้านอีกด้วยก็เรียกว่าเป็นอีก1กรณีที่เกิดความเสียหายครั้งนี้ค่ะ
1: มีเหตุการณ์ที่มีคนเนี่ยเขาลักลอบเข้าไปจุดพุระเบิดในสถานบันเทิงริมถนนพัทยาใต้นะครับเสียงเนี่ยดังสนั่นวันไหวเลยครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากหุ้นส่วนมีความขัดแย้งกันเองนะครับพอไปแกะจากกล้องวงจรปิดก็จับพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุได้พบว่าลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูช่วงที่เกิดเหตุการณ์กันก่อนครับ
2: แต่คอมเมนต์ได
3: ้
2: มันเป็นอย่างนี้นะไม่เล่าก็ไม่ได
3: ้คุณระเบิด
2: เรื่องนี้ด้วยในกลุ่มอะครับในกลุ่มแอป
1: นี่แหละครับเสียงดังจากพลุที่ถูกจุดขึ้นจำนวนมากที่บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนพัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจนทำให้ร้านได้รับความเสียหายแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงราวๆตีสามของวันที่3กรกฎาคมครับ
2: พอผมกลับมาจากเซเว่นเนี่ยระเบิดพอดีเลยผมเปิดรถปุ๊บกล้องก็รถมันบันทึกตลอดเวลาม
4: ันจะเห็นคนที่เอาไม้มาปิดกล้องตัวนี้ป่ะมันต้องมาจากทางนู้นอยู่แล้วอ่ะ
2: ผมลองไล่กอดูไม่เห็นครับมันติดพุ่มไม้ครับ
0: ต่อมาตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพบว่ามีกล่องพลุ2กล่องใหญ่ค่ะที่ถูกจุดทิ้งไว้และพื้นที่บริเวณหน้าร้านเนี่ยก็มีรอยไหม้หลงเหลืออยู่นะคะเป็นร่องรอยให้เห็นอย่างเด่นชัดทีนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมจากภาพนี้เนี่ยเขาเห็นเนี่ยมีคนเอาถุงมาคลุมที่กล้องวงจรปิดนะคะปรากฏว่าพอเอาถุงคลุมไปถุงก็ตกลงมาค่ะก็เลยทำให้การปิดกล้องครั้งนี้มันไม่เป็นผลหลังจากนั้นคนที่พยายามปิดกล้องเนี่ยเขาก็เดินไปบริเวณหน้าร้านแล้วก็ก่อเหตุจุดพลุก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าบริเวณหน้าร้านพบชิ้นส่วนเป็นซากพลุดอกไม้ไฟคราบดินปืนที่กระเด็นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะกระจกประตูหน้าร้านก็ได้รับความเสียหายซึ่งทางร้านเองก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะโดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุในครั้งนี้ค่ะ
1: ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาราวๆตีสามเจ็ดนาทีก็จะเห็นคนใส่ชุดสีดำนี่แหละครับสวมหมวกแก๊ปสีดำนั่งแอบอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าห่างจากร้านที่เกิดเหตุประมาณ5เมตรด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปวางกล่องพลุหันปากกระบอกเข้าไปในตัวร้านนะครับก่อนที่จะจุดชนวนจนพลุเนี่ยเกิดการประทุเป็นลูกดอกไม้ไฟขนาดใหญ่หลังจากก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีไปนะครับส่วนกล้องอีกมุมนึงเนี่ยจับภาพผู้ต้องสงสัยที่เดินผ่านที่หน้าบ้านหมู่บ้านรุ้งแลนด์ครับซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุราวๆ200เมตรพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสวมชุดดำมีผ้าสีดำโพกอยู่ที่ใบหน้าสวมหมวกแก๊ปสีดำรูปร่างและลักษณะการเดินคล้ายๆกับผู้หญิงนะฮะขณะที่ความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยเจ้าของร้านได้ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งกับหุ้นส่วนภายในร้านก็เลยตั้งใจมาก่อเหตุจุดพลุใส่ร้านเพื่อที่จะระบายความโกรธแค้นครับ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะคะที่นั่นเขาเกิดเหตุมีหญิงคนหนึ่งที่ถือมีดพลาค่ะแล้วก็บุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลเข้าไปข่มขู่เด็กซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างที่เด็กๆ เขาซ้อมกันอยู่ปรากฏว่าช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะเด็กก็วิ่งหนีกันแตกตื่นเลยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้จากนั้นชาวบ้านในพื้นที่นับร้อยคนเลยค่ะรวมตัวกันไปกดดันให้หญิงคนนี้ย้ายออกจากพื้นที่ค่ะชาวบ้านกว่าร้อยคนในพื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลรวมตัวกันที่สำนักปู่พญานาคเก้าเสียนซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านวังปริงเรียกร้องให้เจ้าของสำนัก

0: ย้ายออกจากพื้นที่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์หญิงซึ่งเป็นเจ้าของสำนักแห่งนี้ถือมีดพระบุกเข้าไปในโรงเรียนและข่มขู่จะทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงนะคะระหว่างที่ซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลในช่วงเช้ามืดจนทำให้เด็กเนี่ยเกิดความหวาดกลัวขณะที่เด็กนักเรียนก็ยืนยันค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพูดจาในลักษณะของการข่มขู่นะคะว่าจะเอาอาวุธปืนเนี่ยมายิงทำให้เด็กๆก็วิ่งหนีกันด้วยความตกใจค่ะ
1: มีอะไรนะ
2: มีดพระ
1: มีดพระเหรอ
2: ก็เดินแล้วก็เข้ามาขู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู
2: ่ซ้อมอยู่ค่ะ
1: วิ่งซ้อมวิ่ง
2: ค่ะก็ทำกิจวัตรปกติค่ะซ้อม 5:00 ตื่นปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบเสียงเพลงของเขาเปิดขึ้นมา
1: เป็นเสียงเพลงแบบยังไง
2: แบบ
1: บทสวด
2: ค่ะ
1: อ๋อแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงมั่งที่เขาเดินเข้ามาแล้วถือมีดมาก
2: ลัวค่ะก็ไม่เคยเดินเข้ามาแต่ว่าครั้งนี้เดินเข้ามาเขาบอกว่าดีนะที่สามีเขาไม่ให้ปืนมาถ้าเขาให้ปืนมายิงแล้ว
3: นายสมชายหมัดงะนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริงก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านรายนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่ปลายปี2567ครับโดยไม่พอใจเสียงกิจกรรมของโรงเรียนทั้งการซ้อมกีฬาและการเข้าแถวหน้าเสาธงแม้ว่าทางโรงเรียนจะพยายามลดผลกระทบทั้งปรับทิศทางลำโพงลดระดับเสียงลงและงดเปิดเพลงในช่วงเช้าแต่ก็ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการคว้างก้อนหินใส่อาคารพักนักเรียนหญิงและจุดประทัดรบกวนในช่วงเด็กอนุบาลนอนกลางวันครับ
4: กังวลในเรื่องของความปลอดภัยคือเมื่อเอาอาวุธถือว่าเป็นอาวุธน้องก็คือมีดพระเนี่ยเอามาขู่นักเรียนถึงข้างสนามเนี่ยมองว่ามันเป็นภัยคุกคามเพราะว่าดูจากที่เด็กเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเด็กกลัวเด็กกลัวหวาดระแวงนะครับเวลาซ้อมตอนนี้สมาธิไม่ค่อยอยู่ที่สนามเนี่ยจะไปอยู่ที่ถนนนะครับเป็นการหวาดระแวงคราวนี้อยากแก้ปัญหาตรงเนี้ยก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับอยากให้อาจจะมีนักกิจวิทยามาประเมินสถานการณ์เผื่อว่าเขามีความเครียดอะไรแล้วก็มีอะไรไปสะกิดใจนิดหน่อยเกิดอาการโมโหควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับเด็กมาก
0: ฟังความเห็นด้านผอ.ไปแล้วนักเรียนไปแล้วทีนี้พาคุณผู้ชมมาฟังความเห็นของหญิงผู้ก่อเหตุกันบ้างนะคะหญิงคนนี้อย่างที่บอกไปเป็นเจ้าของสำนักปลูกพญานาคเก้าเสียนเธอยอมรับค่ะว่าเธอเนี่ยเดินถือมีดพลาเข้าไปในโรงเรียนจริงๆแต่ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครนะคะต้องการเข้าไปตักเตือนเด็กนักเรียนเรื่องส่งเสียงดังเท่านั้นเนื่องจากเธอให้เหตุผลว่ามารดาของเธอเนี่ยป่วยติดเตียงและต้องการความสงบโดยอ้างว่าโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องของการควบคุมเสียงที่เคยตกลงกันไว้จนทำให้เกิดความเครียดสะสมค่ะ
5: เสียงมันก็ดังมาเราก็เขากดดันเราอะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่มาจะ60ปีอยู่แล้วแต่เพราะว่าพออายุเยอ
0: ะ
5: เสียงมันก็ดังมาเราก็เริ่มเปลี่ยนเสียงใช่ไหมเริ่มอายุเรามันก็เยอะแถมแม่นอนไม่สบายอยู่อีกแม่นอนเป็นคนไข้ติดเตียงก็เสียงดังมาแกก็ตกใจแล้วก็เราบอกว่าตี5หัวรุ่งพาเด็กไปเล่นบนกลางสนามตี5หัวรุ่งแล้วเราจะหลับจะนอนนี่เราเฝ้าแม่ทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้นอนเราก็โมโหเลยเราก็ไปพูดในนู้นเลยตี5เราไปเลยแต่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครนะเราไปพูดหรอก
0: พี่เดินเข้าไปในโรงเรียน
5: ใช่เดินเข้าไปในโรงเรียนไปบอกว่าทำไมพาเด็กมาเล่นป่านี้นี่ตี5นั้น
0: คือบอกว่าไม่มีเจตนาทำร้ายใครแต่ว่าถือมีดพระเข้าไปด้วยเด็กๆก็ซ้อมวอลเลย์กันอยู่ก็ตื่นตกใจเป็นธรรมดานะคะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงเดี๋ยวจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิดก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: ไปดูปฏิบัติการนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดปฏิบัติการรวบคาโต๊ะทำงานครับเป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับปมเนี่ยเกิดจากการไปเรียกรับสินบนแลกกับการออกใบอนุญาตปืนนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขามีคลิปหลักฐานที่จะมัดตัวอย่างชัดเจนก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการในการรวบตัวกันก่อนครับ
6: เขาเป็นคนเอาไปเตือนให้เขาเป็นคนเอาไปเตือนให้

0: เดี๋ยวแล้วหนูไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนอกจากเงินแล้วใช่ไหม
1: เป็นยามันตั้งมันนะตั้งมันปกติจะเกิดขึ้น
0: หกพันแล้วเพิ่มตั้ง
2: คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบันทึกการสนทนาแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนะครับเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างที่เข้าไปพบแล้วก็ส่งมอบเงิน 6,000 บาทให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงนำเรื่องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ3กรกฎาคมเนี่ยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.พันตำรวจเอกคีนัทกรวัฒนาแสงประเสริฐรองผู้บังคับการปปป.ก็มอบหมายให้พันตำรวจเอกวณัชชัยยิ่งยงสมสวัสดิ์ครับผู้กำกับการ2บก.ปปป.และพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชาพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.พร้อมกับกำลังครับไปสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปท.รวมทั้งปปช.ด้วยเข้าไปจับกลุ่มนายปรินวงกมุตสัสใสนะครับอายุ43ปีเป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับก็จับกลุ่มได้ภายในที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ
3: การจับกลุ่มดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากเมื่อช่วงประมาณเดือนมกราคมปี2569ก็คือมกราคมปีนี้อะค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายเขาต้องการเข้าไปขอโอนอาวุธปืนซึ่งเป็นมรดกของแม่2กระบอกค่ะที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแต่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยก็มีนายปรินทร์ปลัดอำเภอพระพุทธบาทก็ต้องมาพูดคุยกันตัวของนายปรินทร์มาพูดคุยเรียกรับเงินนะคะแลกกับการออกใบอนุญาตให้สามารถโอนซื้ออาวุธปืนได้ก็คือแบบป.3คือเขาอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการค่ะจริงๆแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาเรียกไป 10,000 บาททีนี้ตัวของผู้เสียหายเขาก็เลยขอลดเหลือ 5,000 บาทได้ไหมแล้วก็แจ้งว่าต้องชำระค่าใบอนุญาตเพิ่มอีก 1,000 บาทคุยกันมาคุยกันไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปแล้วเขาก็เลยยอมลดให้เหลือ 6,000 บาททั้งที่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมกฎหมายกำหนดค่าในการโอนใบอนุญาตในการซื้อปืนใช้อาวุธปืนเนี่ยฉบับละเพียงแค่5บาทเท่านั้นพอผู้เสียหายเห็นว่าการเรียกรับเงินเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามระเบียบก็เลยไปร้องเรียนกับปปท.นะคะขอให้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือค่ะในการรวบรวมพยานหลักฐานจากนั้นวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมามีการบันทึกภาพและเสียงการสนทนาที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างขอเข้าไปพบแล้วก็ส่งมอบเงิน 6,000 บาทให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาหลังจากนั้นก็เอาเรื่องเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ค่ะ
2: จากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดและมีเหตุที่จะขออำนาจศาลออกหมายจับครับเนื่องจากอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนพร้อมกันนี้ก็ยังมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ด้วยครับล่าสุดนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสระบุรีเรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงกมุตทัยตำแหน่งปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการประจำที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับไปดูเรื่องของผลสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับครบ7วันที่มีการแถลงไปก่อนหน้านี้โดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีข้ออ้างอิงว่าผู้จัดสอบอ้างอิงไปแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงนะครับกรณีของผู้จัดสอบก็เลยทำให้มสว.เนี่ยเขาต้องเปิดการแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกครับ ตัวของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยยอมรับว่ามีคนนอกแทรกแซงกระบวนการในการประกาศผลคะแนนนะครับแต่ว่าในส่วนของคนในยังไม่พบสอดทุจริตนะฮะ
3: แน่นอนการแถลงของมสว.เมื่อวานนี้เขาชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการทุจริตครั้งนี้นะคะมาจากขั้นตอนการส่งคะแนนไปมาค่ะระหว่างมสว.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.หลายครั้งนะคะคือส่งกลับไปส่งกลับมาแล้วช่วงของการส่งไปส่งมาเขามองว่านี่แหละจะเป็นช่องโหว่ที่อาจจะทำให้มีการแทรกชื่อเปลี่ยนชื่อเข้าไปได้แต่จุดสำคัญที่จะตรวจสอบมสว.เขาบอกว่าจริงๆมีแฟลชไดรฟ์2อันค่ะคุณผู้ชมอันนึงอยู่ที่มสว.อีกอันนึงเนี่ยส่งไปที่สถ.ดังนั้นเขาเลยบอกว่าให้มีการนำแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันนำข้อมูลมาเทียบเคียงกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วตรงกันหรือไม่และมีการแก้ไขคำตอบที่จุดไหนบ้างค่ะศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ชี้แจงนะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังครบ7วันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีมสว.ในฐานะประธานสอบหาข้อเท็จจริงร่วมแถลงด้วยมีการย้ำนะคะว่ามสว.ส่งหลักฐานที่เป็นกระดาษคำตอบตัวจริงและแฟลชไดร์เป็นข้อมูลต้นฉบับให้กับปปช.ไปแล้วค่ะการสอบข้อเท็จจริงจึงอาศัยเอกสารส่วนอื่นและสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนด้วยกันยืนยันนะคะว่ากระบวนการจัดสอบไม่ได้มีการทุจริตข้อสอบไม่รั่วส่วนข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตเขาแบ่งออกเป็นข้อๆค่ะข้อแรกเขาบอกว่ามีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะดูแลในส่วนการจัดทำและรายงานผลการสอบเองโดยการแจ้งที่มาผู้รับจ้างคือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามประเด็นนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
2: อีกหนึ่งข้อสงสัยก็คือข้อสงสัยในการประกาศผลการสอบภาคกและภาคขและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีผลต่อการสอบครั้งสุดท้ายก็คือภาคขครับขั้นตอนการประมวลผลสอบเนี่ยเมื่อสอบแล้วและตรวจคะแนนมสวก็จะรวบรวมผลสอบใส่แฟลชไดรฟ์2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยส่งให้สถ.ในฐานะผู้ว่าจ้างครับและอีกชุดหนึ่งครับนำมาเก็บไว้ที่มสว.เพื่อที่จะแบ็กอัพข้อมูลและที่สำคัญก็คือแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันเนี่ยมันมีดิจิทัลซิกเนเจอร์ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะพบร่องรอยของการแก้ไขอยู่จากนั้นสถ.ก็จะนำรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคกภาคขและผลสอบภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะประทับตราแล้วก็ส่งกลับมายังมสว.เพื่อที่จะประทับตราของมหาวิทยาลัยครับหลังจากนั้นก็จะส่งกลับไปยังสถ.เพื่อที่จะประกาศผลขั้นตอนนี้แหละครับมีการส่งกันไปส่งกันมาหลายครั้งซึ่งการส่งผลสอบภาคกเนี่ยก็จะทำในลักษณะเดียวกันนี้สำหรับขั้นตอนในการส่งผลคะแนนสอบนะครับมีคนนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยมีการตั้งคำถามแหละครับว่าคนในที่สังกัดสำนักทดสอบมสว.เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ทางประธานสอบข้อเท็จจริงตอบว่าไม่พบคนในเข้าไปเกี่ยวข้องครับ
4: ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกนะครับหลายคนนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นท่านอะไรแล้วก็บุคคลภายนอกต่างๆนะครับแสดงเจตนานะครับที่จะดูแลในส่วนของการจัดทำและพิจารณารายการผลการสอบเองนะครับโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัย
3: มสว.ก็ย้ำนะคะว่าไฟล์ในแฟลชไดรฟ์มีดิจิทัลซิกเนเจอร์ค่ะที่ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลได้นะคะซึ่งอธิการบดีมสว.ก็ย้ำว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนอยากทราบว่าใครแก้ไขข้อมูลก็ต้องขอปปช.ให้นำแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบค่ะ
4: ผมว่าทางมสว.มั่นใจนะครับแต่ก็ต้องรอปปช.คงจะรอปปช.แถลงว่าตั้ง 2-3 เดือนนะครับใช่ไหมครับคงอดใจรอนิดหนึ่งนะครับแล้วความจริงก็คงจะปรากฏครับ
5: ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็อาจจะต้องขอทางปปช.ให้มาดูซิว่ามันยืนยันเปิดคู่กันเลยว่ามันเปิดแล้วมันจะเห็นคือผมก็สันนิษฐานผมก็เห็นใจกับคนที่เขาควรจะสอบได้มาทำงานเนาะ
3: ประเด็นการใช้ชื่อผอ.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ1คนที่ปรากฏชื่อก่อนหน้านี้ว่าเป็นชื่อของคนที่สร้างบัญชีแล้วก็มีการ

0: แก้ไขไฟเนี่ยทางประธานสอบข้อเท็จจริงก็ชี้แจงนะคะว่ามีการตรวจสอบแล้วในระดับหนึ่งแต่เชิงลึกต้องถามปปช.เพราะว่าส่งหลักฐานให้แล้วส่วนกระแสข่าวว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระงับการจ่ายค่างวดที่3และเตรียมฟ้องมสว.ก็มีการชี้แจงค่ะว่ามหาวิทยาลัยเคารพกระบวนการตรวจสอบและพร้อมให้ข้อมูลหากมีการร้องขอมาค่ะกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อปี2568ก็ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ต้องมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการนะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง5คนเนี่ยมีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ตอบโต้ทางผู้นำฝ่ายค้านนะครับบอกว่าปมการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ศึกข้าราชการสายสีน้ำเงินนะครับพร้อมกับลั่นวาจาว่าพร้อมที่จะลงดาบแล้วก็ฟันทุกคนสอบเส้นทางการเงินแล้วก็สาวถึงใครเนี่ยนายกบอกว่าไม่มีคำว่าช่วยกับคนทำชั่วครับทันทีที่ถูกถามถึงข้อเท็จจริงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่าปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของคนในสายสีน้ำเงินและเร่งทลายเครือข่ายสีเทาที่อยู่ในรัฐบาลนะครับพอผู้นำฝ่ายค้านพูดแบบนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้เลยครับสวนกลับบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินและอย่าให้ขอให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอย่าไปสรุปแบบนี้ครับ
2: ถ้าผิดกฎหมายว่างั้นเถอะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องระบบที่ตัวผมเองผมยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกไป3ปีคราวที่พอมาสอบก็ใช้ TOR มันถึงยากไงเพราะว่า TOR ใหม่เนี่ยนะครับแต่เขาก็อุกอาจอ่ะเขาก็แบบเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์ซึ่งก็ไม่รู้คงตื่นตระหนกถ้าจนทำอะไรได้ก็ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำอ่ะนะ
3: ข่าวที่ได้รับมาเนี่ยก็ทราบว่าจะมาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่แต่ว่าขัดแย้งกันเองนะมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งนะครับในสายราชการต่างๆนะครับแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยเขาก็เรียกว่าครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุยังมีครอบครัวที่ต้องไปเลี้ยงดูอะไรอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังอธิบายว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับ7หน่วยงานกำลังสืบสวนสอบสวนเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นเงินเพื่อชี้ตัวผู้กระทำผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบการสอบบรรจุข้าราชการและการทุจริตที่อุกอาจย่ามใจพร้อมขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในรัฐบาลค่ะนายกยังยืนยันด้วยนะคะว่าผลสอบทุจริตชี้ไปที่ใครเส้นเงินสาวว่าใครเกี่ยวข้องก็พร้อมลงดาบโดยไม่มีคำว่าช่วยกับคนที่ทำชั่วปมปัญหานี้จะต้องถูกถอนรากถอนโคนค่ะ
2: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยดิก็ทุบอย่างเดียวใช่ไหมใครทำผิดผมบอกแล้วไงทำผิดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผิดแบบในขั้นพื้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการเลยคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก 30-40 ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจแล้วพี่น้องผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวข้องเลยดิใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องของระบบราชการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดก็โดนใครก็คนนั้นไม่มีการช่วยเหลืออ
1: ีกด้านหนึ่งนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะครับก็ย้ำถึงการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนผู้ที่อยู่ในเครือข่ายครับโดยเฉพาะผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปในระบบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้แต่ผู้เข้าสอบที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากอยู่ในกระบวนการทุจริต ก็จะต้องเรียกตัวกลับและดำเนินคดีครับซึ่งจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำไว้ครับ
4: เติมของท่านไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
4: เรื่องในการสอบสวนแล้วสอบสวนก็ต้องส่งเรื่องนี้ขึ้นมาถึงกระทรวงก็คราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางบุคคลแล้วทางวินัยที่ใครเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
5: กรอบเวลานะคะท่านได้วางไว้ไหมคะว่าน่าจะต้องเสร็จภายในกี่วันคะ
4: ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสอบเป็นยังไงนะครับมันก็ต้องมีระยะเวลาของการสอบสวนวินัยอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้มันก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะกรรมใครก็ต้องกรรมมัน
0: และท่ามกลางการจับตาการลงนามของปลัดกระทรวงนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่ถูกเชื่อมโยงว่ามีชื่อของญาติเนี่ยที่สอบได้ในลำดับต้นๆแล้วก็ยังมีกระแสนะคะว่า5ข้าราชการอาจเป็นข้าราชการระดับสูงและ3ใน5อาจเป็นนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ่าสิบตรีพิชัดทั้งพรมอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสำนักเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคนนี้ถ้าจำกันได้ก็คือชื่อของคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่บุกค้นเข้าไปในวันแรกและชื่ออีก1คนที่มีการคาดการว่าเป็น1ใน5มีชื่อของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
1: กรณีของจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการนัดหมายเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวไม่ได้เดินทางเข้าพบตามนัดหมายนะครับนักข่าวพยายามจะติดต่อนางสาววริยาพรพงศ์วราภัทรรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับไทย PBS ลงพื้นที่ไปก็ได้ข้อมูลบอกว่าเป็นที่พักอาศัยของคุณพ่อคุณแม่ของนายพิชิตนะครับในอำเภอวิเชียรบุรีแล้วก็พบว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยปิดสนิทครับลักษณะล็อกกุญแจจากด้านในด้วยพอไปสอบถามจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่เห็นบุคคลเข้าออกบ้านหลังนี้มาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่มีกระแสข่าวครับเมื่อสอบถามว่าตัวของนายพิชิตเนี่ยเคยเดินทางมาบ้านหลังนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครที่ยืนยันข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะ
0: และอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นค่ะที่มีการลาออกของเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะก็คือนายรัชพงษ์ชูแก้วซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนำเรื่องนี้ค่ะไปสอบถามกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ลงนามในหนังสือนี้ตัวนายพิพัฒน์ยอมรับค่ะว่านายรัชพงษ์ได้ยื่นใบลาออกโดยให้เหตุผลว่าอยากกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็ถูกพาดพิงเกี่ยวเรื่องกับการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งตัวของคุณพิพัฒน์บอกว่าตัวเขาเองก็ได้ยับยั้งค่ะแล้วก็ชะลอการลาออกมาแล้วโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกแต่เลขานุการก็ยังยืนยันนะคะว่าขอลาออกเพราะเกรงว่าจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแม้ตัวเองจะไม่ได้กลัวอะไรก็ตามเพราะว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน2ตัวของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาก็รับรถทัวร์มาโดยตลอดและเมื่อมีเรื่องเลขานุการเข้ามาอีกคุณพิพัฒน์บอกว่าก็ยังพอรับได้แต่เมื่อเลขานุการยืนยันว่าต้องการขอลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็อนุมัติการลาออกค่ะแม้ส่วนตัวจะเชื่อว่าเลขานุการเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ตามค่ะ
6: ผมมั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์และเขาก็ยืนยันกับผมตลอดเวลาว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีไปร่วมขบวนการกับสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดไอ้ตรงนี้ก็ขอให้ขบวนการยุติธรรมเป็นตัวพิสูจน์นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังมีการชะลอเขาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องลาออกแต่ส่วนสุดท้ายที่เขามาบอกคุยกับผมว่ามันจะทำให้ผมเสียชื่อผมก็บอกว่าผมไม่ได้กังวลหรอกครับเขาไม่เสียชื
1: ่อนายรัชพงศ์เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2ของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดหรือว่าส.จ.สงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ก้าวสู่ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้ง

0: สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งครับปฏิบัติภารกิจเคียงคู่กับนายพิพัฒน์ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการต่างๆในกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการเผยแพร่ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มีการตั้งคำถามในโลกโซเชียลถึงผู้ที่สอบมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลซึ่งหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่สอบได้ในลำดับต้นๆอย่างที่บอกไปมีญาติของนายรัชพงษ์เนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับ
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็เรียกปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองนะคะเข้าไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหลังการหารือเนี่ยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่ามีการแถลงไปตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการประกาศคะแนนสอบเนี่ยไม่ตรงกันแสดงว่ามีสิ่งที่ทุจริตเกิดขึ้นจึงต้องย้ำว่ายังไม่ควรบรรจุส่วนที่บรรจุไปก่อนแล้วก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนโดยจะเอากระดาษข้อสอบ 15,000 คนมาตรวจสอบถ้าคนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้นค่ะ
2: ก็วันนี้มันมีหลักฐานเพิ่มมา
3: ก็เลยเบรกย้ำ
2: หลักฐานเพิ่มมาเพราะว่าที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมว่ามันข้อสอบกับคะแนนในข้อสอบคะแนน
3: ไม่ตรงกัน
2: คอมที่ประกาศไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็แสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่มันไม่มันทุจริตแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ำไปว่า
3: อ๋อเป็นการย้ำ
2: ไม่ควรจะบรรจุนะไอ้ที่บรรจุก่อนมาแล้วก็รอผลการสอบสวนสืบสวนใช่ไหม
3: แล้วก็
2: ซึ่งเมื่อกี้เขามาแถลงหมดแล้วไม
3: ่
2: เหรอ
3: แถลงแต่ว่า
2: เดี๋ยวจะเอากระดาษข้อสอบใช่ไหม
4: ครับ
3: แค่แบบว่า
2: 15,000 คน
3: บรรจุ
4: แล้วเดี๋ยวจะมาตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับ
2: คนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้น
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวย้ำถึงการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยได้มีการบรรจุไปแล้ว3รอบรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือวันที่1กรกฎาคม2569รวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบว่าคะแนนมีความผิดปกติกี่คนถ้าพบเจอก็จะทำเรื่องเสนอยกเลิกผลการบรรจุดังกล่าวซึ่งย้ำว่าไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนนะครับแต่เฉพาะคนที่ตรวจสอบแล้วเจอความผิดปกติขณะที่การบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุรอบล่าสุดของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมติกองกลางเนี่ยมีมติจะบรรจุวันที่1กรกฎาคมส่วนนี้ไม่มีการชะลอนะครับแต่หลังจาก1กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยให้ชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยซะก่อนดังนั้นรอบ1กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นการบรรจุครั้งสุดท้ายเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จเนี่ยค่อยมาว่ากันต่ออีกครั้งหนึ่งครับไปดูความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กชายอายุ11ปีที่ขับรถกระบะไปพุ่งชนพระสงฆ์นะครับขณะที่พระเนี่ยเดินธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้พระมรณภาพไป10รูปครับทางพม.ยืนยันนะครับว่าเด็กเนี่ยมีบัตรคนพิการเป็นออทิสติกซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้เพราะว่าเด็กเนี่ยยังอยู่ในอาการช็อกอยู่นะครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะวันนี้จะมีพิธีสำคัญนะคะก็คือพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระสงฆ์ในหลายจังหวัดค่ะท่ามกลางศิษยานุศิษย์แล้วก็คนในครอบครัวที่เดินทางมาร่วมพิธีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างพระสาครตัปปะคุโนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้เดินทางจากโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของคณะสงฆ์ญาติและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะร่างของพระสงฆ์7รูปถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เดินทางนำร่างของพระที่มรณภาพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการประเรียนโดยมีคณะศิษยานุศิษย์และครอบครัวมาร่วมพิธีด้วยความอาลัยและมีการเตรียมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสมศพในวันนี้สำหรับพิธีพระ ชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา16นาฬิกาโดยจะเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนได้ร่วมส่งน้ำศพก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพเพื่อเป็นเกียรติแด่คณะสงฆ์ผู้มรณภาพระหว่างการปฏิบัติธรรมจาริกค่ะ
0: ส่วนพระสงฆ์อีก11รูปและคารวาสอีก1คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครับแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วโดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียให้กับคณะสงฆ์แต่ผู้ก่อเหตุยังคงเป็นเด็กแล้วก็เป็นออทิสติกด้วยครับคดีนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีคำเตือนไปถึงบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่พยายามจะไปขุดคุ้ยเรื่องราวของเด็กในแง่มุมต่างๆรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปสอบถามข้อมูลจากครอบครัวของเด็กชายอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ไปพบกับคุณตาของเด็กที่ชี้แจงว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวของคุณตาไม่ได้อยู่ที่บ้านส่วนหลานอยู่กับยายซึ่งกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดจึงไม่รู้ว่าหลานนำกุญแจรถออกไปได้อย่างไรทีนี้พอหลานขึ้นรถก็ล็อกประตูจากด้านในแล้วก็ขับรถออกจากบ้านทันทีค่ะทำให้ยายไม่สามารถเปิดประตูรถหรือว่าห้ามได้ทันตัวของคุณตายืนยันนะคะว่าหลังจากที่หลานขับรถออกไปครอบครัวพยายามติดตามแต่ว่าก็มาทราบข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นซะก่อนแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยสอนหลานขับรถแล้วก็ยังสงสัยเช่นกันนะคะว่าหลานสามารถขับรถออกไปได้อย่างไรเนื่องจากว่าหลานเป็นเด็กพิเศษแล้วก็พูดไม่ค่อยได้ค่ะ
0: ทีนี้ไปดูความคืบหน้าในทางคดีกันบ้าง นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็หารือร่วมกับทีมสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะตรวจสอบไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ประเด็นครอบครัวมีความบกพร่องปล่อยปละละเลยให้เด็กนำรถออกมาขับจนเกิดเหตุหรือไม่นะครับและอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องตรวจสอบก็คือกรณีที่ทางครอบครัวเขาแจ้งว่าหลังจากทราบว่าเด็กนำรถออกไปเนี่ยก็พยายามที่จะประสานกับตำรวจให้ช่วยสกัดรถซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องของระยะเวลาครับว่าการแจ้งเนี่ยทันเหตุการณ์หรือไม่เบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำแม่ของเด็ก11ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ส่วนตัวของเด็กค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากที่ทีมแพทย์ประเมินว่าเด็กเป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาและต้องกินยาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีแม่และยายของเด็กคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยทีมสหวิชาชีพก็ยังไม่สามารถสอบปากคำเด็กได้ค่ะ
0: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกในวันเกิดเหตุเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายครับและเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีจึงเข้าข่ายต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และดูแลสุขภาพตามพรบ.คุ้มครองเด็กปี2546เป็นอันดับแรกครับ
5: ในเบื้องต้นก็ได้มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าเด็กได้น้องได้จดทะเบียนคนพิการก็เป็นกลุ่มของความพิการประเภทที่7
1: ค่ะ
5: ก็เป็นน้องก็เข้าสู่ระบบของเป็นคนพิการด้วยค่ะจำเป็นต้องเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ว่าเราก็ประเมินร่วมกับทีมสหวิชาชีพก็พบว่าในช่วงแรกเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจประเมินแล้วก็รักษาในเรื่องของด้านสุขภาพก่อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจของคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทางรองปลัดกระทรวงพม.ก็ยืนยันค่ะว่าพม.เนี่ยจะเข้าไปทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตนะคะของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังการเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะ
0: ทางครอบครัวของเด็ก11ปีก็ย้ำนะครับว่าหลานเนี่ยขับรถไม่เป็นจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสอนขับรถมาก่อนและล่าสุดก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ออกจากบ้านจนไปถึงจุดเกิดเหตุครับพบว่าใช้ความเร็วไม่มากนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมีการขับรถย้อนสอนด้วยครับ ภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับคาดว่าเด็กชายเนี่ยเพิ่งจะขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็

0: คาดว่าใช้ความเร็วประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยพบว่ามีการขับย้อนสอนด้วยแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลา 10:44 นาทีก็ขับผ่านด่านตรวจที่บริเวณด่านตรวจบ้านนาคำน้อยซึ่งใช้ช่องจราจรปกติครับตลอดเส้นทาง12กิโลเมตรเนี่ยมีช่วงที่ต้องผ่านทางโค้งแล้วก็ทางตรงนะครับจนกระทั่งจุดเกิดเหตุพบว่ารถขับเร็วมากครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในเวลาราวๆ 10:52 นาทีนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าว่ารถเนี่ยใช้ความเร็วสูงครับคล้ายกับไม่ได้แตะเบรกเมื่อไปชนกับคณะสงฆ์เนี่ยรถก็เกิดแฉลบเสาไฟฟ้าแล้วก็ถลายไปจอดอยู่ที่สนามหญ้าครับ
1: ต้องไม่ต่ำกว่า100คุณดูในคลิปได้เลยไม่ต่ำกว่า100แน่นอนแล้วรถหนังก็ยังผมก็ไม่แน่ใจมันขาเกียร์4หรือเกียร์5อยู่ไม่แน่ใจผมเป็นคนไปปลดออกแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารถมันรุ่นนี้มัน5หรือ4แต่รถนี้อยู่ในเกียร์ที่สูงมาก
2: เกียร์สูงไม่ใช่แบบว่าขี่ลากเกียร์
1: ไม่ใช่เกียร์1ไม่ใช่2เกียร์4หรือเกียร์5นี่ล่ะผมไม่แน่ใจ
2: เพราะไม่งั้นมันทำความเร็วไม่ได้ถ้าใช้เกียร์ต่ำ
1: ความเร็วนี่ถ้าเกียร์1เกียร์2ชนตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้มันลู่จากทางโน้นมาเนี่ยแล้วมันชนเสาลองคิดดูดิเสาต้นเนี้ยชนไม่พอนะนี่ไปนี่โน้นเลยมันไปหมดฤทธิ์อยู่ตรงโน้นนะ
3: และประเด็นที่สังคมสนใจนะคะก็คือที่ผ่านมาตกลงเนี่ยเด็กอายุ11ปีคนนี้เคยขับรถหรือเปล่าเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องยอมรับว่าเกิดทำให้เราเกิดความสับสนนะคะทั้งข่าวที่บอกว่าเด็กเนี่ยเคยขับรถไปส่งยายนะก่อนหน้านี้เคยมีคนเห็นแต่ทางครอบครัวก็ย้ำชัดและย้ำกันหลายๆครั้งนะคะว่าไม่เคยสอนเด็กขับรถแต่ทำไมเด็กจึงสามารถขับรถได้ทั้งที่รถเป็นเกียร์ธรรมดาคนปกติอย่างเราหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถขับได้เลยทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านค่ะส่วนใหญ่ก็ให้การยืนยันเหมือนกันนะคะว่าไม่ค่อยเห็นเด็กออกมาจากบ้านค่ะถ้าเวลาออกมาเนี่ยเด็กก็มักจะมาวิ่งเล่นอยู่บนถนนแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายของชําแล้วก็ยืนยันย้ำอีกเสียงนึงค่ะบอกว่าไม่เคยเห็นเด็กขับรถกระบะหรือว่ารถประเภทอื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นตัวของคุณยายเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนขับรถไปรับส่งหลานเกือบทุกวัน
4: เด็กน้อยเขาบอกสมประกอบตั้งใดนะครับผมก็เห็นมาแต่เด็กน้อยตั้งแต่น้อยเนาะ
5: เห็นต
4: ั้
5: งแต่น้อย
4: แมนครับคือเวลาเขามาหลานจริงๆกับแลนฮุบของฮุบยังสินะเอาของสินะมากองสินะ
5: จากการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วเด็กน้อยเป็นอย่างคือขับรถเป็นซึ่งมันเป็นรถรุ่นเก่าเลยเป็นตะเกียร์กระปุก
4: นั่นแหละผมก็เงือกคือจริงๆหาสาเหตุไม่รู้เลยนะคือไม่รู้ว่าเด็กแค่เขาผ่าน3แยกนี้ไปได้ของเงินแหละเพราะว่าตอนเข้าแยกเนี่ยมันต้องผ่อนแล้วก็เหยียบคลัตช์ดึงคลัตช์ใช่มั้ยแล้วค่อยเลี้ยวใช่มั้ยนั่นแหละเด็กเหตุเป็นยังไงผมเงือกพี่กัน
0: ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีมข่าวเนี่ยได้รับจากนักการเมืองท้องถิ่นเขาบอกว่าปกติแล้วเด็ก11ขวบคนนี้เนี่ยจะไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอดอนตาลครับซึ่งหลานของเธอก็ไปเรียนที่นั่นเช่นเดียวกันเนื่องจากป่วยเป็นโรคออทิสติกประเภท7เหมือนกันและจากข้อมูลเนี่ยพบว่าเด็กวัย11ขวบคนนี้มีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ชอบเล่นเกมครับ
6: น้องเขาจะมีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมเนี่ยจะเขาจะเก่งเห็นคุณครูที่ศูนย์เด็กพิการดอนตาลนะคะที่เขาดูแลว่าเขาจะเก่งทางด้านนี้เขาจะสนใจมีความชอบเขาจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าให้พูดชื่อพูดอะไรก็จะพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดพูดอยู่แต่ก็ฟังรู้เรื่อง
3: ตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากหลากหลายมากในเรื่องนี้บางคนก็ไม่เชื่อว่าน้องสามารถขับรถได้เองตามหลักของครูพักลักจำที่เห็นครอบครัวขับแล้วก็เลยขับตามบางคนก็บอกว่าจริงๆก็ต้องไปสอบถามว่าแล้วเก็บกุญแจไว้ยังไงทำไมน้องถึงสามารถนำกุญแจออกมาขับรถได้และอย่างที่บอกไปค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือจากการที่ยายเนี่ยขับรถไปรับไปส่งหลานเกือบทุกวันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กซึ่งเขาเป็นเด็กพิเศษเขาอาจสังเกตวิธีการขับรถในลักษณะครูพักลักจำจนสามารถขับรถออกมาจากบ้านได้แต่สุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นค่ะ
0: จนถึงเวลานี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าแอร์โฮสเตสสาวมีนาที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อลำเลียงหรือว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับแต่ที่มีความคืบหน้าก็คือตำรวจและปปส.สามารถแกะรอยจนสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการรับยามาจากเพื่อนบ้านแล้วก็การส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ตอนนี้จำเป็นต้องเร่งขยายผลนะคะเพราะพบว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาทำเป็นในลักษณะของขบวนการแล้วก็ต่อเนื่องเป็นขบวนการขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะพอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีแผนประทุษกรรมในรูปแบบเดียวกันคล้ายๆกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะเจ้าหน้าที่ปปส.นำตัว2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวค่ะที่ถูกควบคุมตัวได้ที่จังหวัดเลยก่อนหน้านี้พา2คนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครหลังจากไปพบพฤติการก็คือ2คนนี้แหละทำหน้าที่เป็นคนรับจ้างส่งพัสดุทางไปรษณีย์ซึ่งพัสดุนั้นซุกซ่อนยาเสพติดก็คือเฮโรอีน2คนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบนะคะว่าผู้ที่กระทําหน้าที่รับกล่องพัสดุสําเร็จรูปที่จัดเตรียมมาแล้วจากทั้ง2คนนี้เป็นอีก1คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้รอรับอยู่ที่ซอยรางน้ํานะคะแล้วก็อีกจุดก็คือที่ย่านหลัก4และอีก1จุดก็คือที่ย่านบางกะปิ3จุดเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดสินค้ามาได้ทั้งหมดแล้วพอไปตรวจข้างในเขาพบว่าเป็นนี่ค่ะเป็นผ้าไหมแล้วก็เป็นซองกาแฟแต่ซองกาแฟและผ้าไหมข้างในเนี่ยซุกเฮโรอีนเอาไว้นะคะรวมๆแล้วน้ำหนัก24กิโลกรัมเตรียมที่จะส่งออกไปนอกประเทศค่ะทั้งออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันโดยผลการสอบทั้ง2คนเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเขาได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาททำแบบนี้มาแล้ว6ครั้งด้วยกันจากพฤติการทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเตรียมที่จะดำเนินคดีกับทั้ง2คนฐานมีส่วนร่วมหรือว่าเป็นผู้ขนส่งลำเลียงยาเสพติดให้โทษค่ะ
0: ขณะที่ข้อมูลเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้นะครับพบว่าผู้สั่งการเนี่ยเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับอยู่ในออสเตรเลียนะครับโดยมีผู้จัดหายาเสพติดให้อยู่ในสปป.ลาวรวมถึงจัดการสินค้าซุกซ่อนเฮโรอีนบรรจุกล่องพัสดุส่งข้ามแดนมายังประเทศไทยซึ่งสามีภรรยาในจังหวัดเลยเนี่ยคือจุดพักสินค้าและถูกว่าจ้างให้ส่งต่อพัสดุเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับกระจายไปยัง3พื้นที่ของเครือข่ายก็คือที่เขตหลัก4ย่านบางเขนบางกะปิย่านรามคำแหงและที่ราชเทวีนะครับ
3: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้ง2คนยังคงให้การบอกว่าไม่รู้เรื่องของการยัดไส้ยาเสพติดเฮโรอีนในพัสดุค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับแอร์สาวมีนานะคะให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าได้การรับจ้างให้ไปส่งพัสดุไปรษณีย์ไทยเท่านั้นแต่ว่าจากการตรวจสอบก็ยังไม่พบว่า2คนนี้มีความเชื่อมโยงทางคดีกับแอร์สาวมีนาค่ะแต่ว่าอาจจะมีแอร์โฮสเตสเข้าไปเกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วพบว่าการกระทำลักษณะนี้มีความเชื่อมโยงไปถึงแอร์โฮสเตสอีก1คนที่เคยถูกจับกุมไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ค่ะ
0: ขณะที่เลขาธิการปปส.ก็กล่าวว่ากรณีสองสามีภรรยาที่ถูกคุมตัวจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนครับเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขา1เนี่ยไปที่ออสเตรเลียอีกขา1ไปที่ไต้หวันครับตอนนี้กำลังขยายผลกันอยู่ว่ามีตัวการใหญ่อยู่ในไทยหรือไม่แต่ยืนยันว่าไทยถูกใช้เป็นทางผ่านเท่านั้นนะครับโดยคนขายกับคนรอรับของที่อยู่ต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองส่วนการที่สองสามีภรรยาชาวไทยและลาวบอกว่าส่งล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังจากที่แอร์มีนาถูกจับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจนพบยาเสพติดทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเสนอให้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องใช้กฎหมายคดีพิเศษเข้ามาดำเนินการครับ
7: อันนี้ก็กำลังสอบขยายผลอยู่ครับเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไป ออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวัน
8: นั่นส่วนของไทยนี่นอกจากที่มีไรเดอร์หรือว่าจ้างแอร์เงี้ยมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่ๆเกี่ยวข้องไหมครับ
7: ยังเนี่ยเรายังขยายผลก็อยู่เพราะว่าของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านออกไปแต่คนขับ

0: ายนที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งปรากฏภาพชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวมีฮูดปกปิดใบหน้าค่ะเดินทางมาพร้อมรถยนต์ตำรวจตรวจสอบไปแล้วไปพบรถยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่กำลังเข้าไปเปลี่ยนกระจกเลยค่ะตำรวจก็เลยควบคุมตัวคนขับรถมาสอบสวนพอสอบสวนคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยเขาไปพบประวัติว่าเคยต้องโทษในคดีลักลอบลำเลียงยาบ้าจำนวน 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2540นะคะตอนนั้นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะกระทั่งได้รับการลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเมื่อปี2560ค่ะ
1: ชายคนนี้ยอมรับว่าเป็นคนขับรถไปส่งของที่คอนโดย่านบางนาจริงนะครับโดยมีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนั่งไปด้วยแล้วก็เป็นคนยกของลงไปวางด้วยตัวเองแม้ว่าจะไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับพบกันเพียงแค่2ครั้งแต่ก็ได้เมมชื่อในโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อโดยใช้ชื่อว่าโลตัสนะครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลบอกว่าชายคนนี้เนี่ยยอมรับว่าหลังออกจากเรือนจำไปทำอาชีพไรเดอร์ส่งของทั่วไปครับเคสนี้เนี่ยรับว่ารับงานนอกระบบไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้ค่าจ้างเป็นเงินสด 1,600 บาทให้ขับรถไปส่งของ2จุดก็คือที่คอนโดมิเนียมของผู้หญิงคนหนึ่งในซอยเสือใหญ่และที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคนนี้นะครับซึ่งตำรวจกำลังขยายผลผู้เกี่ยวข้องครับส่วนชายผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามแล้วก็เชื่อว่าจะได้ตัวในเร็วนี้ครับในส่วนของค่าจ้างและผู้ว่าจ้างนั้นทางตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ส่วนกรณีนางสาวมีนานะคะตำรวจก็มีการตรวจสอบเส้นเงินค่ะพบว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาโอนให้เป็นค่าหิ้วของที่เดินทางไปเนี่ยนะคะคือตอนนี้ได้รับอยู่ที่ 3,400 บาทค่ะแบ่งเป็นจ่ายค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนให้ในวันที่จะขึ้นบินส่วนแอร์สาวมีนาเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่ตำรวจบอกว่ายังเปิดประเด็นเอาไว้ทุกประเด็นนะคะยอมรับว่าขบวนการค้ายาเนี่ยมีขนาดใหญ่ระดับสากลมีวิธีการมีแผนประทุษกรรมในรูปแบบเดียวกันกับแก๊งสแกมเมอร์มีหน้าที่ที่แบ่งกันทำอย่างเป็นระบบค่ะ
2: เป็นไรเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรายนี้ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราก็ตั้งประเด็นในการตรวจสอบนะครับก็รอวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้ติดตาม
3: คนที่ขับรถเก่งสรุปมีที่คนที่อยู่ในรถเนี่ยกี่คนคะ
2: 2คนแน่นอนครับ
1: สำหรับรถยนต์เก๋งสีดำที่ใช้ส่งของนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำมาจอดไว้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะตรวจเก็บลายนิ้วมือแล้วก็หาสิ่งของต้องสงสัยครับเนื่องจากคดีนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยจึงต้องมีการเก็บหลักฐานอย่างละเอียดแม้จะพบว่าของที่ถูกส่งมาเนี่ยถูกจัดเก็บในกล่องมิดชิดครับคาดว่าจะได้ผลตรวจลายนิ้วมือแฝงผู้ที่นั่งมาด้วยกันภายใน3วันครับ
4: เก็บติดนะครับเราก็เอากลุ่มงานยานะครับมาทำการเก็บตัวอย่างนะครับที่อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับหรือมีอยู่ซุกซ่อนอยู่นะครับที่ตามรถนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวที่ที่นั่งของผู้กระทำเหตุผู้ก่อเหตุเองนะครับหรือว่าทางด้านหลังนะครับที่เราอาจจะตรวจพบนะครับแต่ว่าก็ในเบื้องต้นเนี่ยผงยังไม่เห็นผงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนมีการทำความสะอาดเช็ดล้างไปบ้างแล้วนะครับในจุดที่มีการวางสิ่งของนะครับก็อาจจะต้องใช้หลักฐานจากวงจรปิดนะครับที่เกิดเหตุนะครับเพื่อประกอบกับในสำนวนของตำรวจครับ
0: ส่วนความคืบหน้าล่าสุดค่ะตำรวจสามารถติดตามจับกุมชายสวมฮูดสีน้ำเงินได้แล้วนะคะที่นำพัสดุไปส่งที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์สาวมีนาค่ะทราบชื่อว่าชายคนดังกล่าวที่คนชื่อวุฒิเมื่อสักครู่บอกว่าเขาเมมชื่อไว้ว่าชื่อโลตัสเพราะว่าไปรับตัวเขาไปรับงานเวลาเจอกันจะนัดที่โลตัสก็เลยเซฟไว้ว่าโลตัสแต่จริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่านายอุทัยโดยคุมตัวได้ที่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ ่อนที่จะนำตัวไปค้นห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะกำลัง

0: รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆค่ะเพื่อที่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี้การสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่นำกล่องพัสดุส่งให้กับแอร์มีนาจริงและรับว่าเคยรับจ้างนำพัสดุในลักษณะเดียวกันส่งไปในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกันนายอุทัยยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมขบวนการนะคะและยังไม่มีการยืนยันความเกี่ยวข้องกับคนขับรถที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยให้การรับสารภาพเฉพาะการกระทำของตัวเองเท่านั้นส่วนค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละครั้งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลค่ะ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเข้มงวดกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศปลายทางนะครับโดยใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นทางผ่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยอมรับว่าคดีแอร์สาวที่โดนจับเนี่ยกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็มีการออก6มาตรการเพิ่มเติมครับเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสารขาออกพร้อมกับสั่งทบทวนมาตรการสนามบินช่องทางพิเศษห้ามลูกเรือรับหิ้วของโดยเด็ดขาดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับเชิญปปส.บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดและสถาบันการบินพลเรือนมาหารือเพื่อที่จะกำหนดมาตรการป้องกันกันนะครับหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคดียาเสพติดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในช่วงต้นนะครับบอกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันหามาตรการป้องกันเพื่อที่จะสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่จะลำเลียงออกไปอย่างปลายทางครับก่อนจะยอมรับว่าสิ่งที่เล็ดลอดออกไปในครั้งนี้เนี่ยเหตุเพราะไม่สามารถที่จะกำจัดที่ต้นทางได้ซึ่งมาจากสามเหลี่ยมทองคำได้หมดนะครับภาครัฐจึงมีมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันการเดินทางขาออกครับไม่ให้ต่างประเทศโทษว่าไทยเนี่ยคือจุดอ่อนจึงจะต้องยกระดับการตรวจให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและทบทวนเกี่ยวกับช่องทางพิเศษของลูกเรือครับ
0: และหลังจากใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะคะโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ออก6มาตรการค่ะในการควบคุมสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศ

0: เพื่อสนับสนุนไอเดียนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเรามีเสียงที่ดังผมรู้สึกว่าเราเองก็สามารถเป็นหนึ่งในลีดเดอร์เพื่อนำให้สิ่งนี้เมื่อวันที่สิ่งนี้สำเร็จนะครับเราก็รู้สึกว่าเราจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วย
1: ไปต่อที่เรื่องราวของอีกหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าย้อนไป20กว่าปีก่อนแม้หลายคนคุ้นหน้าเป็นพิธีกรฝีปากกล้าด้วยนะครับแล้วก็เว้นจากงานแสดงไปนานมากนะก็คือพี่กฤษศรีภูมิเศรษฐ์ล่าสุดคัมแบ็กงานแสดงกลับมาไม่นานฮะในรอบ23ปีครับนับจากงานแสดงเรื่องล่าสุดหลายคนจำได้ไหมฮะบุปผาราตรีนะครับตอนนั้นตอนนี้การคัมแบ็กมาเรื่องใหม่ของพี่กฤษศรีภูมิเศรษฐ์ในหนังเรื่องครัวสาวก็เลยถือเป็นการคืนจองเงินนะฮะหลังห่างหายไปนานถึง23ปีเต็มนะครับการตัดสินใจว่าจะเล่นหนังอีกครั้งเนี่ยคุณกฤษศรีภูมิเศรษฐ์บอกว่ามาจากแพชชั่นล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากยุติงานในวงการบันเทิงไปเนี่ยก็คือไปลุยเส้นทางของการเป็นเชฟฮะเรียนทำจาราโต้ถึงประเทศอิตาลีนะครับตอนนั้นอยู่อิตาลีจังหวะเหมาะพอดีนะฮะทีมโปรดิวเซอร์ของพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองติดต่อไปว่าชวนมาเล่นหนังหน่อยนะฮะเรื่องราวของการแก้แค้นผ่านอาหารพี่กฤษเขาบอกอุ้ยตอบรับเลยแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วก็ท้าทายเยอะเรื่องอะไรฟังพี่กฤษครับ
2: ผมว่ามันดีแล้วมันก็ผมแบบได้ทําอะไรที่แบบเป็นลิมิตของตัวเองหมายความว่าการที่เราเอาน้ําหนักขึ้นลง10กิโลภายในเดือนครึ่งนี่มันยากมากนะครับ10โลเดือนครึ่งนะฮะก็มีเทคนิคในการทําเงี้ยครับต้องแบบออกกําลังกายเอาขึ้นเอาลงครับตอนที่ถ่ายทํานะครับ
1: แหมหลายคนแซวนะฮะพี่กิจ20กว่าปีที่แล้วหน้าตายังไงทุกวันนี้หน้าตาอย่างนั้นด้วยนะฮะเป็นการคัมแบ็กในรอบ23ปีเหมือนพี่ต้อมเป็นเอกเป็นการคัมแบ็กกลับมาทำหนังในรอบ9ปีเหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
3: ขอบคุณคุณกวินภพค่ะ
4: ขอบคุณครับจบจากชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับชวนคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการแดนกินดองเป็นรายการต่อไปนะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถ้าเกิดว่าคุณถามคนไทยถึงเมนูอาหารวัตถุดิบทะเลที่นำไปดองอย่างแรกที่คิดขึ้นมาในหัวหลายคนบอกว่าหอยดองครับหอยที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มีอยู่กระจายทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยครับมันจะเป็นหอยที่ขึ้นมาเกาะตามเสาที่ชาวประมงเนี่ยเขาปักเอาไว้เชื้อของหอยจะเกาะและเติบโตถูกดึงขึ้นมาครับเอามาผ่านเกลือผ่านน้ำส้มสายชูผ่านน้ำตาลแล้วก็ใส่สีจนกลายเป็นแบบนี้ครับนี่คือเรื่องราวของหอยดองครับผมหนึ่งในวัตถุดิบขึ้นชื่อที่ชาวแม่กลองเอาไปทำเป็นเมนูอันหลากหลายครับได้ทั้งความแซ่บจากส้มตำเมนูยำเมนูหลนต่างๆแล้ววันนี้ครับคือเรื่องราวของหอยดอง

0: ในวันที่จู่ๆก็มีทีมงานในรายการแดนกินดองของเราคนหนึ่งพูดลอยๆขึ้นมาว่าโอ้ยอยากกินหอยดองจังเลยจังหวะที่ขับรถผ่านจังหวัดสมุทรสงครามครับเอาที่ทางนั้นเราไปถ่ายกันง่ายแค่นั้นเลยก็ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงมานานนะครับหอยดองไม่ว่าจะเจ้าไหนในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในผืนน้ำนะครับเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำที่ไหลออกมาสู่ทะเลมีน้ำเค็มมีน้ำกร่อยมีความอุดมสมบูรณ์มีท่าเรือมีการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารทะเลมากมายเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหอยชนิดนี้ที่จะเอามาทำเป็นหอยดองเราเห็นเนื้อหอยดองเรียงรายอยู่ในขวดแบบนี้มันคือหอยอะไรครับมันคือหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้มีเปลือกสีเขียวซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เราไม่ได้ล่องเรือแล้วหว่านแหไปจับมันนะครับแต่ชาวประมงเนี่ยเขาจะสร้างบ้านให้พวกมันครับโดยการนำไม้สมัยก่อนเป็นไม้นะสมัยนี้มีเป็นปูนเป็นแท่งลำยาวๆเนี่ยไปปักลงในโคลนเลนตามแนวชายฝั่งทะเลครับมันก็จะมีลูกหอยแมลงภู่ไวอ่อนเนี่ยที่มีอยู่ในทะเลอยู่แล้วขนาดเล็กจิ๋วล่องลอยไปตามกระแสน้ำมันจะถูกพัดเข้ามาชนกับไอเสาที่เราปักเอาไว้ครับเวลาผ่านไปมันก็จะเติบโตขึ้นครับอาศัยการกินแพลงก์ตอนแล้วก็แร่ธาตุอาหารที่อยู่ในธรรมชาติ 6-8 เดือนเนี่ยจากลูกหอยขนาดตัวจิ๋วก็จะกลายร่างครับและเกาะกันแน่นเป็นพวงขนาดใหญ่เต็มเสาไปหมดและชาวประมงก็จะนั่งเรือออกไปดึงเอาพวงหอยเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะส่งไปให้ชาวบ้านเอาไปแกะเนื้อทำหอยดองในขั้นตอนต่อมาครับและแน่นอนว่าจะต้องมีทั้งคนที่เคยกินแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่เคยได้กินนะครับคนที่ยังไม่เคยได้กินหอยเนี่ยหอยแมลงภู่เราเคยอาจจะเคยกินละในหอยทอดใช่ไหมแต่หอยดองเนี่ยที่เป็นหอยแมลงภู่เหมือนกันเนี่ยวิธีการปรุงเพื่อหมักดองของเขาจะมีส่วนผสมของเกลือน้ำตาลและก็น้ำส้มสายชูครับส่วนที่เห็นบางทีมันเป็นสีแดงสดจนเราอาจจะรู้สึกแล้วแต่อันนี้แล้วแต่มุมมองบางคนรู้สึกว่าแดงจนหวาดหวั่นบางคนที่มีประสบการณ์กินมาแล้วบอกแดงแบบนี้แหละน่ากินเวลาเอาไปทำยำก็จะเฉลยตรงนี้เลยว่ามันคือสีผสมอาหารนี่แหละครับกินได้ไหมก็คือสีที่ใช้ผสมอาหารต้องกินได้ครับและแน่นอนว่าเราต้องพามาทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหมักดองหอยดองในวันนี้ครับเราอยู่กันที่บ้านของเจ๊คิดและก็เจ๊ก้อยผู้ที่มีจุดเริ่มต้นจากการแกะหอยส่งให้เขาไปดองอ่ะจนทุกวันนี้ทำหอยดองกันเองแล้วแบบจริงจังครับกับคำถามแรกครับทำไมหอยดองต้องแม่กลอง
1: หอยแม่จำเป็นต้องเป็นที่แม่กลองนะคะ
0: อ้าวเออก็จริงนะ
1: ที่ไหนอ้วนเราก็จะตามไปซื้อที่นั่น
0: จริงแล้วประเทศเรามีหอยแมลงภู่ไปทั่วเลยนะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าหอยที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นที่นี่มันจะออกเค็มนิดๆถามว่าเยอะไหมที่นี่ก็เยอะนะคะสมุทรสงครามอ่ะเลี้ยงหอยกันเยอะมากและรสชาติหอยที่นี่จะอร่อยพอดองมาแล้วเนื้อมันจะแบบเป็นตัว
1: อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปซื้อหอยตัวมานะคะเอามาปล่อยตามบ้านคนบ้านละ2ถุง3ถุงเงี้ยค่ะแล้วพออีกวันนึงรุ่งขึ้นเราก็ไปเก็บเนื้อมา
0: เอาไปปล่อยตามบ้านคนความหมายก็คือว่าในชุมชนเนี่ยก็จะมีพี่น้องกันหลายบ้านนะครับที่รับแกะหอยที่ขึ้นมาจากทะเลแล้วแล้วเริ่มต้นดูกันจากนี่รถส่งหอยในกระสอบด้านหลังกระบะนี้เต็มไปด้วยหอยแมลงภู่ครับหรือว่าไปแบบเป็นซาเล้งแบบนี้ก็มีนะครับกระจัดกระจายไปตามชุมชนครับหอยแมลงภู่ใหม่ๆเหล่านี้จะถูกส่งไปตามบ้านหลังต่างๆที่มียอดเซียนนักแกะหอยเล่าแบบรายการญี่ปุ่นยอดเซียนนักแกะหอยรออยู่ทำหน้าที่แกะ
2: หอยเนี่ยมันจะมาจากรถขึ้นมาจากเรือนะคะปกติมันจะมาเป็นพวงๆค่ะแล้วก็มากับขยะต้องเอามาล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำแข็ง
0: เพื่อควักเอาแต่เนื้อครับเอาตรงหนวดของมันออกไอ้ตรงหนวดของมันเนี่ยชาวบ้านเขาเรียนรู้กันมาเองตั้งแต่ในอดีตกาลแล้วว่าง่ายๆเลยกินแล้วท้องเสียแค่นั้นเราอย่าไปกินมันไอ้ตรงหนวดหรือที่เรียกว่าสังหอยเนี่ยปกติจะเป็นอวัยวะที่ช่วยยึดเกาะสิ่งต่างๆในทะเลไอ้ยึดเกาะไอ้เสาปูนเนี่ย
2: มันไม่คลายแต่เราต้องใช้มือดึงใช่ค่ะดึงง่ายแล้วเนื้อมันก็จะผ่าออกมาง่ายอย่างเงี้ยค่ะ

0: นวลเหล่านี้จะเป็นตัวจับสิ่งสกปรกครับมีโคลเลนติดอยู่อุดมไปด้วยเชื้อสารพิษจากแพลงก์ตอนที่หอยกินเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเชลฟิชท็อกซินครับและอาจจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอพาราฮิโมไลติคัสอันนี้ตัวร้ายที่มันอาศัยอยู่ในน้ำทะเลกับหอยอ่ะมันถึงได้ทนเกลือได้มากกว่าแบคทีเรียทั่วไปครับคือทนเกลือได้ประมาณ 3% แต่เพื่อให้ดูกันต่อแบบไม่ต้องกังวลสุดท้ายแล้วในกระบวนการหมักดองเนี่ยเราจะใช้เกลือที่มีความเข้มข้นมากกว่า 10% อันนี้เอาชนะมันได้อยู่แล้วครับ
1: จากเหี่ยวๆอ่ะพอมาเจอน้ำมันก็จะแบบตัวมันจะตึงไง
0: ยังไงเสียบ้านเจ๊กุ้งบ้านเดียวไม่มีทางแกะทันครับก็กระจายกันไปอย่างที่บอกถึงเวลาครับรถกระบะคอกจะนำถังพลาสติกครับพร้อมกับทีมงานเดินทางออกไปครับเพื่อไปทยอยรับเนื้อหอยที่ถูกแกะแล้วตามบ้านของชาวบ้านอีกทีนึง

ังเกตว่าตลอดกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนชาวบ้านแกะเงี้ยหอยมันยังเป็นๆอยู่อะทั้งในถังกะมังที่พักหอยทั้งในถังในกะมังที่หอยถูกแกะเสร็จแล้วมีแต่เนื้อจะมีน้ำแข็งใส่เอาไว้พยายามอย่างยิ่งยวดทำให้อุณหภูมิมันต่ำอยู่ตลอดเวลาครับคือแบคทีเรียทั่วไปอะที่อาจจะทำให้เกิดอาหารเน่าเสียโดยทั่วไปแล้วเน้นคำว่าโดยทั่วไปมันจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิห้องครับอุณหภูมิห้องของไทยก็จะราวๆ25องศาเซลเซียสไปจนถึง35องศาเซลเซียสแล้วระยะเวลาในการเติบโตของมันเนี่ยตามคำแนะนำแล้วถ้าเกิดอยู่ในอุณหภูมิแบบนี้เกิน4ชั่วโมงเนี่ยหอยอาจเน่าเสียได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลาช่วงเช้าครับที่พอชาวบ้านแกะเสร็จแล้วรถก็จะไปรับทุกที่ให้เสร็จก่อนเที่ยงกลับมาแต่แม้จะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงพอกันแต่ก็ไม่ใช่อุณหภูมิห้องปกติครับทุกขั้นตอนมีการเลี้ยงให้มันเย็นอยู่เสมอพากลับมายังสถานที่ดองหอยครับเขาก็จะรีบนำหอยที่ได้มาเอามาเทใส่ถังรวมกันเราก็จะเห็นถังขนาดใหญ่ครับ3อันที่เรียงอยู่เป็นถังหลักเนี่ยเริ่มจากน้ำสะอาดก่อนแล้วก็เอาหอยลงไปล้างครับเอาตะกร้าพลาสติกขึ้นมาเขย่าเพื่อที่จะทำความสะอาดเศษดินเศษหินเศษทรายต่างๆออกไปให้เยอะที่สุดไล่ไป3ถังครับจากนั้นก็จะเข้าสู่การหมักดองในครั้งแรกครับก็จะเป็นเอาหอยไปเจอกับเกลือนี่แหละหอยที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปในถังที่มีเกลือเทรอไว้อยู่แล้วอัตราส่วนก็คือเนื้อหอย10กิโลเขาจะใช้เกลือ1กิโลพูดง่ายๆก็คือความเข้มข้นของเกลืออยู่ที่ราว 10% ที่เราได้พูดไปแล้วว่าโอเคมีความเข้มข้นมากพอที่จะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่เลวได้แล้วก็สนับสนุนการอยู่รอดของแบคทีเรียดีอย่างเจ้าแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรายการแดนกินดองมาก่อนครับแล้วมาเจอคำว่าแบคทีเรียอยู่ในอาหารหมักดองเนี่ยความคิดแรกก็คือแย่แน่ๆมีแบคทีเรียแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่เสียหายที่จะอธิบายกันซ้ำครับแบคทีเรียมีทั้งตัวที่ก่อโรคตัวไม่ดีแล้วก็แบคทีเรียที่ดีครับที่เรามักจะพูดบ่อยๆว่าเจ้า LAB ย่อมาจาก Lactic Acid Bacteria หรือว่าแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกที่ทำให้มีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองไอตัวนี้แหละที่นักหมักดองเขาจะพยายามทำให้มันเนี่ยเอาชนะแบคทีเรียเลวขึ้นมาได้ครับทำให้อาหารเนี่ยมันปลอดภัยหมักดองแล้วไม่เน่าเสียกินได้ผ่านไปไม่นานครับอาหารใดๆก็ตามที่มีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่เยอะเนี่ยเวลาเจอกับเกลือเข้าไปเกลือจะทำหน้าที่ออสโมซิสครับก็คือดึงน้ำออกมาจากวัตถุดิบครับเขาก็จะทำการคนให้มันเข้ากันแล้วก็จะนำหอยเหล่านั้นที่มีเกลืออยู่แล้วเนี่ยมาใส่ในถุงใบใหญ่ครับปิดให้ดีแล้วก็จะเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งโบกปิดให้เย็นที่สุดเท่าที่น้ำแข็งมันจะทำได้อะดองอยู่ในนั้น3วันครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของรายการเราเนี่ยจะพูดว่าเจ้า Lactic Acid Bacteria หรือว่า LAB เนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิห้องราวๆ 25 ถึง 35 องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตกระบวนการทำหอยดองที่นี่แล้วจะเห็นว่าเฮ้ยชาวบ้านเขาเอาเนื้อหอยแช่ลงในถังน้ำแข็งมีน้ำแข็งอยู่ตลอดแทบจะทุกขั้นตอนมันไม่ใช่25 องศาเซลเซียสแน่นอนอุณหภูมิต่ำแล้วเย็นจัดขนาด

อันนี้แบคทีเรียแลคติกมันทำงานได้ยังไงคำตอบก็คือธรรมชาติของเราเนี่ยมีแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ครับแลคติกแอซิดเองก็มีหลากหลายสายพันธุ์ในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกกลุ่มนี้ว่าไซโคฟิลิกแบคทีเรียหรือแบคทีเรียที่ชอบความเย็นครับในขณะที่ความเย็นจากน้ำแข็งทำหน้าที่แช่ให้แบคทีเรียตัวร้ายหรือว่าแบคทีเรียก่อโรคเนี่ยเจริญเติบโตได้ยากยากแต่ว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียตัวที่เป็นไซโครฟิลิกหรือว่าชอบความเย็นกลับทำงานได้อย่างสบายใจครับครั้นเมื่อผ่านเวลาไปครบ3วันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปรุงรสครับเขาก็จะมีอ่างสเตเลตอยู่ในอ่างสเตเลตนี้ใส่หอยลงไปเพื่อที่จะปรุงรสโดยมีวัตถุดิบหลักดังนี้ครับน้ำส้มสายชูและก็น้ำตาลน้ำส้มสายชูเนี่ยปกติแล้วถือว่ามีความสามารถในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่แต่ทว่าต้องมีความเข้มข้นมากเพียงพอครับในกรณีนี้จากที่เราเห็นนั้นปริมาณของน้ำส้มสายชูไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับจึงสามารถอนุมานได้อย่างชัดแจ้งว่าหน้าที่ของน้ำส้มสายชูในการทำหอยแมลงผู้ดองนั้นเขาใส่มันไปเพื่อรสชาติครับเพื่อให้มันเปรี้ยวอร่อยแต่น้ำตาลอันนี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักเลยใส่ในปริมาณสูงน้ำตาลเนี่ยแน่นอนว่าจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียและก็เสริมสร้างรสชาติของการดองหอยเข้าไปด้วยตอนนี้มีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานอยู่ในการดองแล้วนะครับไหนมันไม่เห็นจะมีสีสันสดใสในแบบที่เราเคยเห็นเลยว่ามันสีแดงเข้มอย่างที่บอกครับเขาก็จะต้องใส่สีผสมอาหารครับซึ่งไม่เสมอไปนะครับอันนี้คือแบ่งเป็น2สูตรนะก็คือสูตรที่ใส่สีกับสูตรที่ไม่ใส่สีแล้วแต่ความต้องการของคนกินไงบางคนเขาอยากได้สีสันสวยบางคนเขาอยากได้สีธรรมชาติไม่ต้องแดงแป๊ดก็เลือกได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพื้นฐานของมันคือสูตรเดียวกันครับเปลี่ยนแค่สีพอปรุงเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตักกรอกใส่ขวดบรรจุเอาไปขายแล้วครับคราวนี้สำคัญเลยของหอยดองต้องเย็นตลอดเวลาครับพอบรรจุเสร็จแล้วใส่ขวดมัดใส่ถุงรถที่มารับก็จะต้องเป็นรถที่เป็นรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิจากตรงเนี้ยกระจายไปยังสถานที่จำหน่ายต่างๆที่เขารับซื้อไปครับก็จะไปแช่ตู้เย็นขายอีกทีหนึ่งได้กินกันแล้วหอยดองในการหมักดองครั้งนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นรอบตัวหอยมันมีทั้งเกลือน้ำตาลแบคทีเรียและก็การทำงานของเอนไซม์เกิดขึ้นอย่างมีลำดับขั้นตอนชัดเจนครับเราเริ่มกันที่เกลือก่อนเกลือมีความเข้มข้นมากพอครับที่จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคด่านแรกในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคแทบจะทุกชนิดครับแต่ว่าแบคทีเรีย DLAB ชื่นชอบอย่างเดียวไม่พอคืออยู่ได้ต้องมีของกินด้วยสิ่งที่ตามมาก็เลยเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลในกระบวนการนี้ไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวน้ำตาลคือแหล่งคาร์บอนหรือว่าอาหารของเจ้าแบคทีเรีย LAB เนี่ยแหละมันก็จะกินน้ำตาลเข้าไปแล้วเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดด่างให้ไปทางกรดครับด้วยการปล่อยกรดแลคติกออกมาส่งผลให้ค่า pH ต่ำลงยิ่งไปเน้นย้ำว่านี่คือสภาวะที่แบคทีเรียเลวอยู่ไม่ได้ครับระหว่างที่ LAB คุมเชิงสภาวะแวดล้อมอยู่นั้นจะมีเอนไซม์อย่างน้อย2ชนิดเริ่มทำงานกับเนื้อหอยไปพร้อมกันอันแรกคือเอนไซม์โปรตีเอสทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู่ครับโครงสร้างกล้ามเนื้อเหนียวคลายตัวหอยก็จะนุ่มขึ้นตัวที่2คือเอนไซม์ไลเปสทำหน้าที่ย่อยสลายไขมันในตัวหอยให้แตกตัวกลายเป็นกรดไขมันอิสระก็สร้างเป็นรสชาติที่หอมขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนให้เนื้อหอยที่ปกติแล้วต้องเน่าเสียตามกาลเวลายังสามารถคงความปลอดภัยให้เราบริโภคได้อย่างจริงจังครับภาพของเปลือกหอยดองที่เหลือทิ้งนะครับจากอุตสาหกรรมเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมหาศาลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการบริโภคหอยดองที่มีไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ก็จะมี3เมนูครับที่จะได้เห็นกันก็คือ1ยำหอยดองยอดฮิตตำหอยดองก็ยอดฮิตหลนหอยดองอาจจะไม่ฮิตมากแต่เข้ากันเวิร์กสำหรับใครที่เคยดูรายการแดนกินดองมาโดยตลอดครับเป็นเกิน10ตอนแล้วนะแล้วก็เมนูต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบหมักดองเนี่ยสังเกตเริ่มสังเกตเหมือนกันไหมจะมีหล่นซะเยอะซึ่งเราไม่ได้บังคับว่าชาวบ้านต้องทำเมนูอะไรนะครับอยากจะทำเมนูอะไรให้ดู
ก็ทำได้เลยหล่นเป็นหนึ่งในเมนูที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากจนทีมงานของเราทุกคนก็กลับมาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมทุกคนต้องอยากที่จะทำหล่นขึ้นมามันอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารหมักดองส่วนใหญ่เนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวครับหรืออมเปรี้ยวเวลาที่มันเจอกับกะทิหอมหอมมันมันเนี่ยมันช่วยทำให้รสชาติเปรี้ยวที่มันบางครั้งมันเปรี้ยวโดดเนี่ยลดทอนลงมาได้แล้วเกิดกลายเป็นเปรี้ยวกลมกล่อมครับแล้วเมนูที่มันมีกะทินอกจากแกงกะทิที่คนจะนึกถึงก็คือเมนูหล่นนี่แหละอีกหนึ่งเสน่ห์ของหล่นกะทิแบบนี้ที่ทำให้รสชาติของมันเนี่ยไม่ได้ถูกกลบไปกับตัวสมมติถ้าเกิดเป็นแกงป่าอะไรเงี้ยแกงมันจะมีพริกแกงไงพริกแกงเนี่ยจะทำหน้าที่เข้มข้นเลยใช่ป่ะมีกะปิมีอะไรข้างในแต่หล่นเนี่ยมันอย่างมากเนี่ยใส่น้ำตาลใส่น้ำปลามันก็จะยังมีความหอมหวานของกะทิที่ไม่ไปกลบรสชาติวัตถุดิบมากจนเกินไปเมนูหล่นจึงเป็นเหมือนกับทางเลือกไอเดียแรกในการที่อยากจะปรุงวัตถุดิบหมักดองครับอย่างวันนี้หอยดองที่ดองมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปเป็นโปรตีนหลักในจานนี้ครับในมื้อนี้นี่ก็คนให้เข้ากันกะทิก็จะมีความข้นคลักขึ้นทุกทีครับที่มันถูกหล่นตามไปทีนี้ไม่ได้ใส่แค่หอยดองแบบสูตรแรกที่ไม่มีสีอย่างเดียวใส่แบบที่มีสีด้วยแล้วเอาน้ำหอยดองด้วยมันก็จะมีความเปรี้ยวหวานที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามมากขึ้นให้กับหล่นจานนี้

และก็เนื่องจากตรงนี้คือแหล่งของหอยเลยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่หอยที่ดองมาแล้วเขามีหอยที่แบบว่าหอยสดด้วยเอาละทำไมใส่ทั้งดองทั้งสดเลยเหตุผลคืออย่างนี้ครับหอยดองเนี่ยมันก็จะมีรสชาติในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าจานนี้เขาอยากให้มันมีเนื้อหอยแน่นๆเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้หอยที่ไม่ได้ดองใส่เข้าไปด้วยเพื่อปริมาณหอยที่มันจุใจในทุกคำที่ตักอยากให้เจอหอยแมลงภู่ตลอดครับลองคิดดูถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือหอยดองอย่างเดียวโดยไม่ได้มีเนื้อหอยปกติเนี่ยรับรองว่ารสชาติก็จะอาจจะจัดจ้านไปนิดนึงอันนี้คือคิดมาแล้วว่าแบบนี้กำลังดีได้เนื้อหอยกำลังโดนเต็มๆครับและแน่นอนว่าพอเป็นเมนูหล่นแล้วก็ต้องจัดคู่กับชุดผักหวานๆกับกรอบเมนูต่อมาที่เขาทำให้ดูครับจะเป็นเมนูที่กินคู่กับหอยดองเช่นเคยเมนูนี้คือตำบักฮุงหรือว่าส้มตำนะครับอุ้ยมีปูด้วยนี่คือส้มตำปูนะครับส้มตำเนี่ยหลากบ้านหลายสูตรแนวอีสานแนวภาคกลางก็ใครอยากจะจัดแบบไหนกินแบบไหนผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเลือกให้ทุกคนจะมีในใจอยู่แล้วว่าส้มตำเวอร์ชั่นไหนที่ฉันชอบและรักที่สุดซึ่งอาจจะมีไปถึงส้มตำโคราชก็ได้บางคนอยากตำแบบสไตล์หลวงพระบางแบบประเทศลาวก็ได้แต่ขอให้ใส่หอยดองลงไปด้วยเพราะอะไรเพราะวันนี้เรามาถ่ายหอยดองไงส้มตำมะละกอเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความน่าภาคภูมิใจของคนในแถบเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเพราะว่ามะละกอดั้งเดิมทีแล้วมันไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากท้องถิ่นเรานะครับมันมาจากทางฝั่งทวีปอเมริกานะครับโปรตุเกสเป็นคนเอาเข้ามาตั้งแต่สมัยยุคยาตอนนั้นเขาว่ากันเขาก็จะมีเมนูที่เกี่ยวกับมะละกอแน่นอนอยู่แล้วล่ะต้นกำเนิดแถวทางเม็กซิโกแต่ว่าไม่มีใครเอามาทำเป็นส้มตำเหมือนเรานะครับที่มันจะแซ่บอะไรสักขนาดนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่หอยดองเข้าไปแล้วล่ะก็เราก็จะได้ส้มตำที่มีรสสัมผัสที่มันหลากหลายขึ้นนะครับมีความหนึบนุ่มของหอยดองกลั่วไปกับความกรอบแล้วก็สดชื่นของมะละกอครับตัดกับรสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมกำลังดีนี่ต้มตำใส่ปูเข้าไปด้วยผมในวัยเด็กนั้นไม่เคยเข้าใจความอร่อยของการใส่ปูลงไปในส้มตำครับจนกระทั่งตอนนี้รู้แล้วว่าอ๋อมันไม่ได้มีแค่เรื่องของรสชาติโอเคเนื้อมันไม่ค่อยมีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นของมันด้วยที่เป็นเสน่ห์นะครับและนี่ก็คือเมนูตำปูปลาร้าใส่หอยดองครับบางทีเราเห็นจากร้านจะเป็นหอยดองตัวแดงเข้มๆก็อย่างที่เรียนรู้กันไปเป็นการใส่สีผสมอาหารนะครับซึ่งก็กินได้เหมือนกันแม้ว่าจะเข้มหรือไม่เข้มแดงก็ตามและนี่อะไรเนี่ยหล่นอีกแล้วเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่หล่นนะแม้เห็นมีชุดผักนึกว่าหล่นครับอันนี้คือเมนูยำครับผมยำหอยดองก็จะเอาหอยดองออกมาทั้ง2สีเลยรสชาติก็คือเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโอเคให้มันผสมกันไหนๆก็มาถ่ายทั้ง2อย่างแล้วเอารวมกันไปเลยครับเราเห็นตะไคร้ซอยนะครับใส่ลงไปในหอยดองครับนี่คือหอมแดงครับผมหอยดองก็ต้องมีหอมแดงเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวแต่ว่าใส่แล้วก็น่ากินครับผมนี่คือขิงซอยนะครับใส่ลงไปตามเข้าไปครับเอาละครับความจัดจ้านจากสมุนไพรเริ่มชัดขึ้นทุกทีครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูซอยก็ต้องบอกว่าเป็นความเผ็ดที่จัดจ้านเด่นชัดสำหรับการยำอยู่แล้วใส่มะนาวเข้าไปน้ำมะนาวบีบเอาความสดชื่นคือแม้หอยดองจะเปรี้ยวอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคนละเปรี้ยวกับมะนาวไงมันต้องเปรี้ยวกันคนละแบบนี่มันเปรี้ยวหอมแบบมะนาวมันก็ต้องมีครับในยำแบบไทยๆความสดชื่นยำกันเข้าไปเรื่องกลิ่นของตะไคร้เนี่ยถึงแม้ว่าจะชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ากลิ่นของใบมะกรูดซอยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับการซอยแบบนี้ก็จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่ทำให้ยำเนี่ยมันสนุกขึ้นด้วยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการที่เราใช้หอยในการยำแล้วเป็นหอยดองเนี่ยหอยดั้งเดิมมันอะหอยแมลงภู่เอาไปลวกอะเวลากินมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหอยดองก็จะมีกลิ่นอีกแบบนึงอย่างที่บอกว่าเอนไซม์ไลเปสมันทำงานกับไขมันทำให้มันมีกลิ่นในแบบที่เราอาจจะไม่สามารถพบได้ในอาหารสดนะครับ
สำหรับคนที่ชื่นชอบนี่ก็ชื่นชอบมากนะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างครับของหมักดองที่เราพยายามจะบอกว่ามันปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีแบคทีเรียดีแบคทีเรียเลวจัดการสภาวะแวดล้อมจนมันปลอดภัยกินได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะปลอดภัยก็จริงแต่แทบจะทุกวัตถุดิบบนโลกของเราใบนี้ครับอะไรที่กินมากไปจนเกินพอดีก็จะทำลายร่างกายเพราะฉะนั้นกินกันแต่พอดีมีความสุขแฮปปี้กันทุกคนครับและทั้งหมดในวันนี้ก็คือเรื่องราวของหอยดองครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในการแชร์ความรู้ในการหมักดองหอยดองให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับแดนกินดองยังมีเรื่องราววิทยาศาสตร์การหมักดองที่น่าสนุกสนานรอทุกคนอยู่อีกมากมายหลายตอนครับฝากติดตามครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทั้งวิ่งทั้งเต้นกับกิจกรรมชัยนาทเมืองสุขภาพสุดคึกคัก
1: ซื้อ
2: ค่ะ
1: แล้วตังค์อ่ะไม่มีมา
2: ซื้อกินเองด้วยค่ะ
1: แต่ไม่มีตังค์ติดตัว
2: ไม่มี
1: ไม่ได้ยืมหรอ
0: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: ที่นี่ให้เปิดกล้องก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได้เดี๋ยววันนี้ปันจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังโลกของการไลฟ์สดในจีนกันค่ะ
4: บัวค่ะว่าเราจะเชื่อ
5: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
3: ่ห้างนี้นะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเดินเล่นธรรมดาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อการไลฟ์สดค่ะ
5: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: ก็คือไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะธุรกิจอาหารก็มีไลฟ์สดค่ะ
5: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์ด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1ชิ้นน่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมด
7: มันก็มีเทรนด์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆอ่ะ
6: คร
7: ับ การเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยเรา
8: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS

างจังหวัดเราอาจจะแค่เคยขับรถผ่านแต่ไม่เคยแวะแล้วบางทีเราก็รู้จักที่นั่นแค่มุมเดียววันนี้ซี่ขอพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเล็กๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ยังมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นบ้านของนกนานาชนิดก่อนจะไปวิ่งชมเมืองซีขอแวะเช็คอินที่สวนนกชัยนาทหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่กันก่อนที่นี่คืออาณาจักรของนกบอกเลยว่ามาแล้วไม่นกแน่นอนเพราะนกเยอะมากทั้งนกไทยนกอินเตอร์แล้วก็มีกรงนกใหญ่ที่เดินเข้าไปดูหนองใกล้ๆได้ด้วยนกบางตัวซีเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแบบว้าวเลยแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่นกนะยังมีโซนจัดแสดงความรู้อื่นๆด้วยจะพาครอบครัวมาเที่ยวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หรือจะมาเดินเล่นชิวๆก็ได้หมดใช้เวลาได้เพลินกว่าที่คิดโอเคเติมนกเรียบร้อยถึงเวลาออกไปเปิดอีกมุมของชัยนาทแล้วซีพร้อมแล้วขอชวนทุกคนขยับร่างกายไปด้วยกันวิ่งเลย Running Day ชัยนาทเมืองสุขภาพ

ใหม่แต่เวลาเดิมเราอยู่กันที่กิจกรรมชัยนาทเมืองสุขภาพเวลาประมาณ 5:30 คนรักสุขภาพก็ออกมารวมตัวกันแล้วคึกคักสุดๆบูสต์ energy กันแต่เช้าเลยเห็นทุกคนเริ่มวันกันด้วยพลังแบบนี้สีจะยืนเฉยๆได้ยังไงล่ะขอแจมได้คนถือเป็นการวอร์มอัพร่างกายเบาๆก่อนเริ่มกิจกรรมวิ่งของเรา

0: เจอพี่ๆชมรมวิ่งเมืองชัยนาทนำทีมโดยพี่เจ้ยและพี่ชูมาเป็นไกด์ให้เราเอาสตาร์ทกันที่เทศบาลเมืองชัยนาทมุ่งหน้าไปทางศาลากลางระยะทางวันนี้พี่ๆบอกว่ารวมแล้วประมาณ5กิโลกำลังดีจะมาเดินหรือมาวิ่งก็ได้สบายๆเลย
1: ยังไม่รู้เลยว่างานแบบนี้ค่ะจัดตลอดหรือว่ามีเฉพาะแค่วันนี้หรอคะ
2: มีทุกเดือนค่ะชื่องานชัยนาทเมืองสุขภาพท่านนายกท่านก็ดำริมาปีนี้เป็นปีที่8ละ
1: อื้อเราจัดมาโดยตลอด8ปีเลย
2: 8ปีค่ะอาจจะเว้นช่วงโควิดนิดนึงของทุกเดือนเรารู้กันเราไม่รับนัดใคร
1: อื้อ
2: เพราะเรามีนัดที่นี่
1: ถูกต้องค่ะ
2: เป็นการรวมเอาทุกกิจกรรมที่เราทำกันในเมืองเนี่ยในจังหวัดชัยนาทเนี่ยค่ะไม่ว่าสิ่งที่หนูเห็นนะคะแอโรบิกเอ่ยไลน์แดนซ์ลำวงย้อนยุคลำ
1: วง
2: นามาสโล
1: ลำวงที่ถือ
2: กะลาก
1: ะลาด้วยนะไม่เคยเห็นเลยค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นคือเป็นการประยุกต์เอากะลามะพร้าวโอ้พ่อค้าแม่ค้าขายกับข้าวอย่างเงี้ย
1: ซึ่งเป็นแบบว่าวัฒนธรรมของชัยนาทเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เมืองเนี้ยไม่ธรรมดานะเพราะคนให้ความสนใจออกมาร่วมเยอะมากมีตั้งแต่เด็กน้อยยันไปถึงผู้สูงอายุจะเดินหรือจะวิ่งก็ได้ตามสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยเขามีปิดถนนเพื่อความปลอดภัยได้รับการอำนวยความสะดวกจากพี่ๆตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูพี่ๆบอกว่าเราจะรอจนกว่านักวิ่งคนสุดท้ายจะเข้าเส้นแน่นอน
1: ยังไม่ได้คุยกับพี่ชูเลย
3: ครับผม
1: เงียบเลยพี่ชูเพจนี้ไม่ใช่เพจตัวเองใช่ไหมคะ
3: ก็ปกติก็วิ่งช้าก็ไม่ได้วิ่งไวปกติวิ่งประมาณเพจ6เพจ7อยู่แล้ว
1: ปกติพี่ชูวิ่งอยู่แล้วเป็นนักวิ่งเลย
3: ครับผมก็ซ้อมทุกเย็นครับที่หนองระแหงครับ
1: เป็นจุดซ้อมใช่ไหม
3: เป็นสนามซ้อมหลักของชมรมแล้วก็ของนักวิ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ครับผม

0: ชัยนาทนักวิ่งเยอะครับ
1: เหรอคะน่ากลัวนะคะเนี่ย
0: แต่ว่ามีกิจกรรมประเภทนี้บ่อยก็เลยกระตุ้นให้คนออกมา
1: เมื่อกี้เห็นซุ้มอาหาร
2: อันนั้นก็
1: ว่าคือคักมากมีทั้งปลาต้องโกน้ำเต้าหู้
2: ค่ะ
1: น้ำเต้าหู้ข้าวต้ม
2: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเวียนกันไปค่ะคนที่อยู่ในชุมชนในเขตบ้านเราเนี่ยก
1: ็
2: คือใครทำหน้าที่อะไรได้จะมาช่วยกันอย่างพี่อ้วนเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะ
2: เขามีร้านสตูดิโอเป็นช่างภาพแต่พอถึงวันงานตรงเนี้ยถ้าว่างไม่ได้รับงานที่ไหนยกกล้องมาถ่ายรูปฟรีเลย
1: โอ้โหน่ารัก
2: โหลดได้ฟรี
1: ที่รอดูรูปในกล้องพี่อ้วนด้วยดีกว่า
2: ได้เลย
1: พี่อ้วนอยู่ไหนนะ
2: ตรงนี้จะผ่านศาลหลักเมืองเดี๋ยวเราแวะไหว้ศาลหลักเมืองกันหน่อยดีไหม
3: ได้เลยค่ะ
1: อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: บรรยากาศดีมาก
4: โอเคค่ะทุกคนเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วไปเมืองไหนก็ต้องขอเริ่มด้วยไหว้ศาลหลักเมืองก่อนจะได้วิ่งแบบอิ่มใจตลอดทางจากศาลหลักเมืองมาแล้วก็จะเจอลานกว้างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาโล่งกว้างมากแถวนี้พี่ๆเรียกว่าเขื่อนเรียงหินและยังมีเขื่อนที่สำคัญเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดก็คือเขื่อนเจ้าพระยา
1: ตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะแต่ว่าอยากรู้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ข้างใต้หรืออยู่ข้างบนนะคะ
5: เราอยู่เหนือเขื่อนค่ะ
1: เหนือเขื่อน
5: เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำก็คือจะเป็นการเปิดปิดบานประตูเพื่อการปรับระดับน้ำที่จะลงไปทางใต้ค่ะ

ื่อก่อนตรงนี้ไม่มีการปรับปรุงทัศนียภาพได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะโดยเทศบาลเมืองชัยนาทเมื่อก่อนก็จะเป็นเขื่อนปกติค่ะแต่ตอนนี้ก็คือสามารถทำกิจกรรมได้หมดเลย

กิโลแรกเราจะมาถึงศาลเจ้าปูนเท่ากงมาอีกหนึ่งจุดที่คนชัยนาทแนะนำให้แวะมาพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นแอบกระซิบว่าที่นี่ขอได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะใส่มูอยากวิ่งขอเพจดีๆก็มาขอกันได้เลยนะ

0: ็นเขตตลาดภาษีซุงนะคะก็คนในตลาดก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะวิถีใส่บาตรทุกเช้า
1: ตรงนี้เป็นชุมชนเป็นจริงเลย
0: ค่ะใช่ค่ะเป็นเขตตลาดภาษีซุงค่ะ
1: แล้วก็ยังมีความเป็นเมืองเก่าอยู่
0: ใช่ค่ะตรงนี้คือของเก่าเลยเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นท่าเรือ
2: วิ่งเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เล็กๆบนถนนชัยนรงค์จะเห็นได้ว่าคนชัยนาทออกมาใช้ชีวิตกันคึกคักตั้งแต่เช้าเลยจริงๆแล้วชัยนาทมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายเยอะมากเลยนะทั้งเส้นริมแม่น้ำสวนสาธารณะสนามกีฬากลางนี่เราวิ่งมาเรื่อยๆก็เจอที่ออกกำลังกายหน้าจวนผู้ว่าอีกแล้วตรงคอนเซ็ปต์ชัยนาทเมืองสุขภาพมากแล้วถ้ามาชัยนาทพี่ๆบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดคือนกเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งดูนกมีสวนนกที่ซีพาไปดูมาแล้วบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็มีงานสำคัญที่จัดทุกปีคือมหกรรมหุ่นฟางนกเที่ยวฟางข้าวจากเกษตรกรมาสร้างเป็นหุ่นนกตัวใหญ่ๆสุดสร้างสรรค์เมืองนี้เขากิจกรรมแน่นทั้งปีจริงๆมาถึงปากซอยต้นโพแวะเติมน้ำกันสักหน่อยซีแอบเห็นมีร้านขนมเล็กๆตรงหัวมุมนี้ด้วยขอแวะดูกันสักหน่อยค่ะ
2: ปกติมาขายตรงนี้ทุกเช้าเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ๋อมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
4: ก็ประมาณ 5:30 เลย
2: มาก่อนสิอีกค่ะ
4: วันนี้ไม่ค่อยมีขนมมาขายเดี๋ยวน
2: ี้นี่มีอะไรบ้างคะน้าสารพี
4: มีไข่หงส์กับไอ้เนี่ยข้าวหมาก
2: ข้าวหมาก
5: แป้งข้าวหมาก
2: อ๋อแล้วปกติมีอะไรบ้างโฆษณานิดนึงร้านของเรา
4: ก็มีแจ็คโก้มีขนมกล่องๆพวกนั้น
2: ไข่หง
5: ส์
2: ต้องกลับไปกับเราสักหนึ่งลุงคะลุงคะขอเงินหน่อยได้ไหมขอเงินหน่อยได้ไหม
6: ยืมเหรอ
2: ขอเลย
6: ซื้อ
2: ซื้อค่ะ
6: แล้วตังค์อ่ะไม่มีมา
2: ซื้อกินเองด้วยค่ะ
6: แต่ไม่มีตังค์ติดตัว
2: ไม่มีค่ะ
6: ไม่ได้ยืมหรอ
2: ขอเลยค่ะ

0: วนี้มีอะไรดีถึงผลิตทำให้ผลิตนักวิ่งออกมาได้สุดยอดขนาด
1: น่าจะเป็นอะไรสถานที่มีแล้วก็อากาศดีครับ
0: เห็นด้วยเห็นด้วย
1: พอมีสถานที่เนี่ยคนก็มาออกกำลังกายได้คืออยากเทศบาลเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายก็พยายามส่งเสริมทำสถานที่วิ่ง
2: ตรงนี้ค่ะหนองละแหงนะคะ
0: ไม่รอ
1: ใช่
2: ถูกต้อง
0: ค่ะว่า
2: เอาป่ะ
0: วนไหมคะ
3: เกือบครึ่งทางแล้วทุกคนตรงนี้แหละเรียกว่าหนองละแหงที่พี่ๆขอชี้เป้าอีกหนึ่งโลเคชั่นยอดฮิตของนักวิ่งแล้วก็สายออกกำลังกายชาวชัยนาทสิแอบมองเข้าไปแล้วโอ้โหน่าวิ่งมากทางดีบรรยากาศดีดูร่มรื่นสุดๆรอบนี้เราไม่ได้วิ่งเข้าไปแต่ว่าใครกำลังหาที่ออกกำลังกายในเมืองชัยนาทซีว่าปักหมุดไว้ได้เลย
0: ไหวไหมจ๊ะอ่ะ
1: ไหวอยู่ไหวอยู
0: ่มาด้วยกันดี
1: มาม
0: ามาเอ้ย
3: ที่สามารถเดินแล้วก็วิ่งได้ตรงนี้เรียกว่าคลองโพช่วงเช้าแบบนี้ฟิลดีค่ะรถยังไม่เยอะมีต้นไม้สองข้างทางให้ร่มเงามีลมพัดเอื่อยๆเมืองชัยนาทเนี่ยแค่หยิบรองเท้าออกจากบ้านมาใคร

0: วิ่งมาถึงตรงนี้4กิโลผ่านแล้วไปกันต่ออีก1กิโลใกล้ถึงแล้ว
1: พี่อ้วนอยู่ตรงนี้กล้องพี่อ้วนอยู่ตรงนี
2: ้
1: เตรียมยิ้มเลยเตรียมยิ้ม15ใน5วินาทียิงเลยค่ะมอเตอร์ไซค์บังชั้นเลยดูสิ
2: หยุดได้ซ่อมได้นะคะ
1: ข้างหน้าเป็นเส้นชัย

แบบฟินๆต้องบอกเลยว่าเมืองชัยนาททำถึงเพราะไม่ว่าเราจะวิ่งผ่านตรงไหนก็มีคนออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานใช้พื้นที่สาธารณะกันเต็มไปหมดใครมาชัยนาทมีรองเท้ามา1คู่ออกกำลังกายได้แน่นอนที่พี่ๆจัดให้วันนี้กำลังดีเลยใครๆก็วิ่งได้สบายๆไม่ใช่แค่เส้นทางสำหรับวิ่งนะแต่ยังเป็นเส้นทางที่พาเราไปรู้จักชัยนาทในอีกมุมนึงแต่วิ่งยังไงให้ไม่บาดเจ็บถ้าอยากวิ่งได้สนุกซีมีทริคมาฝากค่ะเจ็บข้อเท้าหลายคนเป็นใช่ไหมคะเจ็บข้อเท้าระหว่างวิ่งซีมีทริคดีๆมายืดแล้วก็วอร์มข้อเท้าก่อนที่จะไปวิ่งกันค่ะท่าแรกยืนปลายเท้าออกมาหมุนข้อเท้าค่ะเนี่ยหมุนเป็นวงกลมหมุนเข้าเสร็จแล้วหมุนออกทำสองข้างนะคะข้างละประมาณ10ครั้งก็ได้ค่ะท่าต่อไปยืดกล้ามเนื้อน่องที่ติดกับข้อเท้ากันค่ะก้าวขาซ้ายไปด้านหลังก่อนกดส้นเท้าลงตอนนี้จะรู้สึกตึงที่น่องแล้วแล้วก็ตึงไปที่เอ็นร้อยไหวด้วยทำสองข้างค่ะกดส้นเท้าลงให้ติดพื้นเลยเจ๊ทำประมาณข้างละ15วิก็ได้ค่ะส่วนท่าสุดท้ายลองขยับเบาๆกระโดดอยู่กับที่ท่านี้จะได้ใช้กล้ามเนื้อน่องโอเคแค่นี้เราก็พร้อมไปวิ่งกันแล้วค่ะทริคกันไปเล็กน้อยแล้วและเส้นทางวิ่งวันนี้ทำให้ได้เห็นเลยว่าเมืองชัยนาทเมืองสุขภาพของจริงแต่เบื้องหลังการผลักดันให้เกิดกิจกรรมแบบนี้จะเป็นยังไงไปถามพี่ๆกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านนายกเมื่อกี้ซีได้วิ่งกับพี่ๆในงานแล้วก็เลยรู้สึกว่าสงสัยค่ะว่าทำไมเทศบาลถึงให้ความสำคัญกับเรื่องการออกกำลังกายมากขนาดนี้ค่ะ
1: ครับก็อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชัยนาทอยู่แล้วนะครับในเรื่องเมืองแห่งสุขภาพนะซึ่งเราทำมาโดยตลอดนะครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของเราเรื่องเมืองสุขภาพแล้วก็ประกอบกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชัยนาทและโดยเฉพาะเทศบาลเมืองชัยนาทเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ติดระดับประเทศนะครับก็ถือว่าคนชัยนาทเนี่ยอายุยืนแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพนะซึ่งการส่งเสริมสุขภาพแล้วนอกจากสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพด้านสังคมนะครับอย่างกิจกรรมเดินวิ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสี้ยวหนึ่งของในกิจกรรมของเทศบาลนะครับที่เราอยากจะให้พี่น้องเราสุขภาพดีสุขภาพดีคือร่างกายดีแต่ถ้าร่างกายดีแต่ใจคิดกังวลเรื่องเครียดมันก็ไม่ได้ดี
0: นะก็เลยต้องส่งเสริมจิตใจไปด้วยจะ
1: ได้มาเจอพบจะเดินวิ่งเจอกันก็ส่งเสริมด้านสภาพสังคมไปด้วยคนก็จะมีมิตรภาพต่อการเจอด้วยกันอะไรก็มีความสุข
0: ค่ะแล้วกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นมานานมากแค่ไหนแล้วคะ
1: โอ้เฉพาะจริงๆกิจกรรมเรื่องการออกกำลังกายก็มีมาโดยตลอดตามชมรมต่างๆโดยเฉพาะชมรมแอโรบิกชมรมลัมกาลาลัมอะไรต่างๆที่มีกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดในหน้าที่เทศบาลเขาส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแต่กิจกรรมเดินวิ่งเนี่ยน่าจะปีที่8นะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ยาวนานเหมือนกันนะคะ
1: ปีที่8ทุกเดือนอาทิตย์แรกของต้นเดือนเราจะรู้กันเป็นวัฒนธรรมว่า
0: เรามีนัดกันที่นี่
1: นัดที่นี่
0: กิจกรรมหลากหลายแล้วก็มาวิ่งด้วยกันค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านภูมิวัฒน์อุดมทรัพย
0: ์
1: ท่านก็รักการออกสุขภาพอยู่แล้วนะออกกำลังกายท่านก็ส่งเสริ
0: ม
1: สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ
0: เต็มที่มากๆเลยการดูแลอำนวยการทุกอย่างแบบพร้อมมากแล้วก็คนมาร่วมเยอะมากเลยค
1: ่
0: ะนอกจากคนชัยนาทแล้วมีจังหวัดข้างเคียงมาด้วยไหม
1: ก็คงจังหวัดใกล้เคียงอ่ะจะมีเพราะว่ามันเป็นมิตรภาพอย่างหนึ่งบางทีนักวิ่งหรือนักออกกำลังกายเขาไปพบปะกันที่อื่นนะฮะเขาก็มา
0: พูดปากต่อปากออกไปค่ะ
1: เชิญชวนมาก
0: ลายเป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดชัยนาทน่าสนใจมากๆเลยค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: คเข้าเส้นชัยกันมาแล้ว5กิโลนิดหน่อยอะค่ะพี่จ้อยออกแบบนิดหน่อยอะค่ะพี่จ้อยออกแบบเส้นทางให้เราวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: กับชมรมวิ่งเมืองชัยนาทนะคะน่ารักมากชมรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ชมรมนี้ก็คือเกิดจากที่พวกเราที่ชอบออกกำลังกายนี่สิก็คือมาวิ่งกันตามสวนสาธารณะตามสนามกีฬาแล้วมาเจอกันแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเราวิ่งกันกี่กิโลแล้ววิ่งเพจไหนไปวิ่งที่ไหนกันบ้างก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาพอรวมตัวกันขึ้นมาปุ๊บเราไปไหนไปด้วยกันก็เกิดการตั้งชมรมกันขึ้นมามีการสมัครสมาชิกมีการจัดระบบระเบียบอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็กลายเป็นชมรม
0: นานหรือยังคะ
1: ก็ถ้าเป็นชมรมวิ่งเมืองชัยนาทเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2558
0: มาถึงปีนี้
1: 11ปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยาวนาน
1: แต่ว่าพี่วิ่งมานานกว่านั้นนะคะ
0: นานกว่านั้นอีก
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทำไมพี่เจ้ยถึงวิ่งอะคะทำไมถึงชอบ
1: วิ่งความลับเลยนะคะ
0: อุ๊ย
1: พี่เจ้ยชอบกินขนม
2: จ่ายคาเฟ
0: ่เหตุผลเดียวกันเลย
1: แล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วซึ่งตัวเราไม่สูงมากเราก็จะอ้วนง่ายดังนั้นเราต้องออกกำลังกายถูกไหมเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ไปไหนที่เราสามารถออกกำลังกายได้ก็คือการวิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไปถึงตรงไหนแล้วก็วิ่งได้พอวิ่งเสร็จปุ๊บวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้เข้าคาเฟ่ไหนก็ได้นี่คือเหตุผลในการที่พี
0: ่ชอบเหตุผลนี้ค่ะเพราะมันคือเรื่องจริง
1: ใช
0: ่แล้วทุกคนน่าจะเป็นเหตุผลนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แล้วก็พอวิ่งพอได้มีกลุ่มมีสังคมมีอะไรก็จัดเป็นชมรมวิ่งขึ้นมา
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีสมาชิกประมาณกี่คนคะ
1: ประมาณ100กว่าคนเกือบประมาณ120อะค่ะก็มีหลากหลายวัยนะคะมีตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึง70อัพก็มีนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราคือมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาวิ่งอย่างเดียวอาจจะมาช่วยเหลืองานกิจกรรมของชมรมมาช่วยด้านอาหารช่วยด้านความคิดครีเอทอะไรต่ออะไรพวกนี้มันอยู่รวมกันได้หมดเลย
0: แล้วเส้นทางวันนี้พี่จ้อยออกแบบให้ซีเป็นยังไงบ้างอะ
1: เป็นลักษณะของซิตี้รันคือเส้นทางวิ่งเราเนี่ยเราจะระยะทางเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยบางคนเป็นนักวิ่งขาแรงบางคนแค่เดินเพื่อสุขภาพระยะทางประมาณ5กิโลบวกลบประมาณ 2-300 เมตรเนี่ยทุกคนสามารถจับต้องได้ถูกต้องไหมคะ
3: ได้ทั้งเดินได้ทั้งวิ่ง
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเราไม่มีคัตออฟเราเดินเป็นไปคุยกันไปวิ่งกันไปคุยกันไปมีความสุขแล้วก็วันนี้เราทราบว่าน้องซีมาเราก็อยากจะอวดเมืองชัยนาท
0: เพิ่มมาอีกกี
2: ่300
0: เมตร
2: เส้นทางทันทีเลยค่ะ
0: ไปพาชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเส้นทางสีชอบตรงเขื่อนเรียงหินมากตรงนั้นลมเย็นสบายแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งแจ้งที่ทำกิจกรรมอะไรก็ได้พอมีงานอะไรต่างๆก็มาจัดตรงนั้นเนาะสีว่ามันอเนกประสงค
2: ์ใช่
0: แล้วก็ไปวิ่งก็บรรยากาศดีมากๆอีกอย่างนึงคือได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะรู้สึกว่ามาถึงแล้วจังหวัดชัยนาท
2: ใช่ค่ะเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ทีมด้วย
0: อีกอย่างพี่ทีมวิ่งเมืองชัยนาทเนี่ยน่ารักมากค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะทุกคนน่ารักหมดแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่ทีมวิ่งเลย running day เนี่ยมาเชิญมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะ
0: ขอบคุณนะคะพี่จ้า
4: วิ่งเลย running day ชัยนาท
0: ขอหรือเปล่าคะ
5: โอเคเรียบร้อยปิดเรียบร้อย

0: กับน้ำพริกสูตรเด็ดที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: น้ำพริกก็เฮานี่จะได้รสชาติของเนื้อปลาแท
2: ้กินไม่ได้หอมฉุนอย่างเดียวนะเย็นขมเผ็ดแล้วมันก็ซาแบบออกทั้งจมูกขึ้นออกหน้าม
3: ันขมแต่มันก็อร่อยมันหอมด้วยนะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอม
4: แต่สะโพกมีปูมีฮกจับเป็นแม่เจ้าต่ำนะพี่โยหูลูกหิน
5: จากโคนสู่ครัวจากรากบัวสู่รายได
6: ้เราจะต้องเอามาตำในครกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นสูงเสน่ห์ของการตำมือก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับ
0: การันตีความเด็ดของวัตถุดิบในทุกครกพบกันในรายการยกพลคนพริกปี2เสาร์ที่4กรกฎาคมนี้14:05 นทางไทย

0: คลายมันสนธยากาลสินย้อนความหลังแล้วอยากร้องไห้หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าขอมาด้วย LGBTQ+ คนแรกของค่ายยุคนี้แต่งหญิงได้แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายสองสาวรวมพลังเปลี่ยนแต่ตัวส่วนหัวใจลูกทุ่งไม่ทิ้งเรื่องร้องเสียงดีเต็มอรรถรสแน่ส่วนเรื่องเล่าเคยโดนบูลลี่จนต้องหนีไปพักใจพบกัน4กรกฎาคม2569สารพันลันทุ่งบางเขนบ่าย3โมงทางหน้าจอไทย PBS
1: สัปดาห์นี้ไทย PBS เสิร์ฟความมันให้แฟนวอลเลย์บอลแบบเต็มอิ่มจุใจกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าเยาวชนหญิงนักตบลูกยางแถวหน้าของประเทศไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ถ่ายทอดสดจากโรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดเต็ม2วันเสาร์ที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปแล้ววันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
2: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
3: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
2: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: สวัสดีค่ะเดนอัจฉริยยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเดนไม่ได้มาเล่นๆนะคะเดนมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุกๆ

คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยส่งค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ที่นี่แค่เปิดกล้องก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได
2: ้ Cross China Influencer driven content has evolved into a powerful new economic sector one generating billions of yuan in revenue and creating new opportunities for businesses brands and individuals alike
1: เดี๋ยววันนี้ปันจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังโลกของการไลฟ์สดในจีนกันค่ะ
3: ขยันมากก็คือต้องมี energy
4: 我好我要去学

0: China Compass. Chinese influencers million dollar live streams. Following the COVID-19 pandemic, people around the world spent far more time online than ever before. What was once considered a separate digital space gradually became an integral part of everyday life. Wherever internet access reaches, there are stories waiting to be told. This has created a new generation of digital professions, giving content creators and emerging influencers the opportunity to build their own identities, grow audiences, and create communities around the stories they share.
1: สวัสดีค่ะปันจากช่องปันอยู่จีนไกลไปอยู่จีนกันค่ะ
0: ปันนวดไทยสง is one of the content creators sharing insightful stories between Thailand and China through her own experience of living in China.
1: จุดเริ่มต้นนะคะก็ย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดปันเริ่มทำคอนเทนต์โดยการจับจุดคอนเทนต์เป็นประเทศจีนแล้วพอทำมาก็ได้ผลตอบรับดีค่ะแบบมีคนเข้ามาถามการเรียนประเทศจีนประสบการณ์สภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะปันก็เลยเอาธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาใส่ในคอนเทนต์ค่ะ
0: Behind the screens we scroll through every day lies a world of business opportunities and fierce competition today Fun will take us behind the scenes to explore China's online business worldand its impact on people's lives.
1: พอพูดถึงหางโซนะคะหลายคนจะนึกถึงเมืองเก่าแก่โบราณและธรรมชาติของทะเลสาบซีหูแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะหางโจยังเป็นบ้านเกิดของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วยค่ะและเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นเวลาปันมานะคะก็จะรู้สึกถึง2ฟีลลิ่งเลย
0: Hangzhou in Zhejiang province was once an ancient capital of China and has long been an important center of culture, commerce, and trade. Today, however, Hangzhou has become one of China's leading digital economy hubs, bringing together e-commerce businesses and the online content industry.
1: ในประเทศจีนนะคะก็มีคำว่าหวังหงหรือว่าที่คนไทยคุ้นชินกันกับคำว่าเน็ตไอดอลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์คนเหล่านี้นะคะคือผู้ที่มีผู้ติดตามในโซเชียลและสามารถสร้างอิทธิพลให้คนมาติดตามเรื่องราวของชีวิตเขาได
0: ้ For influencers, personal image plays an important role in attracting and retaining followers. As a result, creating distinctive content has become one of their top priorities.In Hangzhou, a city shaped by the influencer economy, businesses have adapted to this trend as well. Whether cafes, shopping malls, or tourist attractions, many are designed to be photo and video friendly, helping create content that looks good on social media.
1: ส่วนถ้าเป็นสายไลฟ์ขายของนะคะที่จีนจะเรียกว่าจู่ปอก็คือคนเปิดไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับคนดูแบบสดๆสามารถแนะนำสินค้าขายของติดตะกร้าและที่น่าสนใจคือเขาสามารถเปลี่ยนจากคนดูให้เป็นลูกค้าได้ด้วยค่ะ
0: In an era when content and views have become valuable economic assets, popularity and audience numbers can be transformed into revenue. This has linked the world of influencers with e-commerce.Creating a new business model that uses live streaming to generate sales in China.
1: บางคนนะคะอาจจะคิดว่าการไลฟ์สดขายของเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาทำให้การไลฟ์สดเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบทำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยค่ะตอนนี้นะคะปันอยู่ที่ห้างโยวอนหรือว่าเหย่าว่าง X27 ค่ะห้างนี้นะคะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการช้อปปิ้งเดินเล่นธรรมดาแต่ว่าออกแบบมาเพื่อการไลฟ์สดค่ะข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามปันไปดูกัน
0: From the outside this shopping mall looks no different from many others in China Inside however it feels unusually quiet with few shoppers in sight Some might think it is in declineBut in reality, a massive business is taking place here through the smartphone screens of millions of consumers.
1: พอเดินขึ้นมานะคะก็เห็นสตูดิโอมีไฟย่อมๆแบบว่าเขาเตรียมตัวไลฟ์สดก็จะมีแบบหลายสตูเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่ขายเสื้อผ้าเด็กแล้วมันก็จะเห็นมุมแบบนี้ทั่วห้างเลย
0: 2020, as more Chinese consumers turned to online shopping, this mall had to adapt to the new market. With the help of Youwon, a live stream e-commerce company, the mall was renovated and its sales strategy transformed. Storefronts became spaces for live stream broadcasts, where products are sold online throughout the day.
1: อันนี้ก็คือน่าสนใจมากที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือเขาจัดแบบเป็นสวนแล้วก็เป็นที่ไลฟ์แบบว่าเคลื่อนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์มีแบบพวกจอกล้องไฟซอฟต์บ็อกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะขึ้นคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็จะมีแบบโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้เอาไว้แบบว่าคนโอเปอเรชั่นทำข้างหลังบ้านอะไรเงี้ยนี่คือแบบกล้องดีมากแล้วอุปกรณ์ตรงนี้นะคะก็เคลื่อนย้ายได้ด้วยนี่เป็นแบบรถ
0: The success of online sales has turned almost every floor of the mall.

0: into live stream studios. Traditional storefronts have nearly disappeared. Instead, merchants spend their days interacting with viewers in real time through their smartphones. They showcase products, compare prices, and offer promotions, while teams behind the scenes monitor comments and update product information. When an order comes in, the products are packed and shipped immediately.
1: ที่จีนคนเดินห้างก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้แบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยได้โค้ดส่วนลดแล้วก็สะดวกด้วยไม่ต้องแบบเสียเวลาไปเหนื่อยไปอะไรเงี้ย
2: ปันเดินห้าง
1: เดินห้างก็เดินบ้างนะคะแต่ว่าถ้าแบบอยากได้ของจริงๆส่วนใหญ่ซื้อออนไลน์อย่างเสื้อผ้าตอนนี้ก็จะมีชาร์จไซส์เรียบร้อยแล้วแล้วแบบเหมือนเขาพัฒนาเนาะถ้าของไม่ตรงจริงอ่ะเราก็สามารถคืนได้อะไรเงี้ยใช่
0: However, attracting viewers and convincing them to make a purchase is not easy. Sellers need to stand out and offer stronger incentives than their competitors. That is how we came to meet Sun Sui, an influencer and live stream host for one of China's leading fashion brands, who can generate sales of up to 1.5 million yuan from a single live stream session.
3: 其实我的工作的话，其实大概就是三大部分，一个是上播前，一个是直播，一个是下播后。其实上播前的话，我们会参与一些，比如说品牌的一些订货会的一些选品，然后以及每周上新的一个选品。然后在每一场直播跟每一天的直播之前，可能会去跟我们的运营去沟通我们今天的一个主推呀、选品呀、搭配呀，然后包括去为了我们的主推品以及上新品去做一些短视频的一些拍摄种草。然后呢，直播中的话，其实就是每天的话就是顺利的专注的完成这一场直播，然后能保证那个整场直播我们有一个顺利的进行，以及我们业绩的有一个稳定。然后下播后的话，其实更多的其实就是自己的一些内容的一些优化吧，然后不管是从话术上面还是在直播能力方面的一些优化，然后以及及时的跟我们的运营可能去沟通啊、复盘什么的。
0: Behind the success of Sun Sui and many other influencers in China, there is often more than just the creator alone. Many of them are supported by MCN, or multi-channel networks, which help develop creators and oversee the direction of their content. With this support, content creation can grow into a more structured business.
4: 顾美其实一直以来，我们其实都是从主播的挖掘开始啊，然后主播的发掘，再到主播的培训，再到体系建设。我们其实会帮助主播解决第一个专业知识领域里面的这个培训。
0: Gou Mei is one of the pioneers of China's MCN industry.The company began operating in the online content market in 2016 and now has teams covering creative work, production, and data analysis. They track audience trends and monitor which types of content are receiving the most attention. At its core, Gou Mei acts as a bridge between brands and influencers.Connecting products with selected creators.
5: 这个外套的话，姐姐一定记得确收周去找客服。
6: 是
5: 啊，前三十位姐姐有一个。
1: ที่นี่นะคะเป็นห้องแต่งหน้าทำผมสามารถแบบมาสระผมได้ด้วยสำหรับสตรีมเมอร์ที่แบบยังไม่ได้เตรียมตัวมาหรือว่าจะเตรียมตัวมาเองก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยก็คือสามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้ค่ะแบรนด์มีความต้องการแบบไหนสามารถแจ้งทางทีมเขาแล้วเขาก็จะแบบมาแต่งหน้าที่ห้องนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นแบบอีกหนึ่งบริการในตึกนี้อย่างนี้นะคะก็คือแบบมีหลายสไตล์มากแล้วแต่เลยว่าทางแบรนด์มีสไตล์แบบไหนเขาก็จะช่วยทำคาแรคเตอร์ให้เหมือนทางแบรนด์ต้องการได้อย่างนี้นะคะก็คือแบบสปอร์ตหน่อยก็จะต้องแบบว่าแต่งหน้าแล้วก็ทำผมทรงแบบแนวสปอร์ตแบบธรรมะทะแมงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเรียบหรูอะไรอย่างงี้ดูแพงให้แบบเข้ากับสไตล์ของร้านค้าใช่คนดูจะได้แบบเข้าถึงมากขึ้นกับสินค้านั้นๆค่ะชอบลุคนี้อ่ะอย่างงี้ลุคแบบนี้พี่สาวเกาหลีเหรอ
0: Once fully prepared, the influencers take their places in studios dedicated to each brand. They then begin promoting products to live stream viewers who can select items and add them to their shopping carts while watching.
2: 四团叠加食物券包，拳头巨大，已经开价了。
1: ก็คือจะมีโอเปอเรชั่นคนแบบเปลี่ยนราคาขึ้นโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนที่แบบถือป้ายราคาแล้วก็ช่วยไลฟ์แล้วก็จะมีโฮสต์คนไลฟ
0: ์ This facility houses 80 live stream studios. Inside each one, every member of the team works together to keep viewers engaged, enthusiastically calling out information throughout the live stream.Each day, the live streams are divided into 3 8-hour sessions, with teams rotating shifts throughout the day. The evening and nighttime hours attract the most viewers and generate the highest sales. As a result, the staff here work day and night.All for sales that can reach millions of yuan a day.
6: 很香，
7: 你知道，前方金牛富贵包在我们的水里，真的严严实实的。而且我们前面橘子前面是有给大家做6个月。

ไม่ใช่ห้างนะคะแต่ว่าเป็นโกดังเก็บของแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นทุกคนแล้วที่จีนเนี่ยเสื้อผ้าคือแฟชั่นจะเปลี่ยนไวมากอันนี้ก็คือแค่ซีซั่นเดียวเยอะมาก

ก็คือไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคะธุรกิจอาหารก็มีไลฟ์สดค่ะไลฟ์สตรีมก็คือขายคูปองก่อนสามารถซื้อคูปองได้ใน TikTok จีนนะคะหรือว่าเรียกว่าโตยินหลังจากนั้นก็คือเอาโค้ดไปหน้าร้านราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็ไม่ต้องต่อแถวด้วยค่ะขนาดอาหารยังไลฟ์เลยค่ะนี่

0: ันนี้เป็นสตูเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัวค่ะเขาก็เลยแบบว่าทำทีมให้แบบว่าเข้ากับสินค้าโดยตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าแต่ว่าอันนี้ห้องนี้คือเขาไลฟ์ตอนกลางคืนตอนนี้ก็เลยยังไม่มีคนมาอยู่กี่เดือนสุโปนะ
1: ถ้าชิบานก็คือวันเช้า7点
0: 哦晚上是到几点啊
1: 晚上7点到12点左右
0: 哦ก็คือไลฟ์1ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอันนี้ก็คือแบรนด์เสื้อ对上衣你
2: 看到手39啊你们一千
0: จีนจะมีวันสำคัญ2ช่วงก็คือมีลิ่วเยาปาวันที่18เดือน6กับชงเฉออีก็คือ11 11ช่วงนี้นะคะสตรีมเมอร์หลายร้านค้าก็เตรียมตัวกันอย่างมากเพราะว่าเป็นช่วงสำคัญเหมือนที่ไทยก็จะเป็นแบบ11 11ก็คือลดราคากันหนักมากแล้วก็ต้องเตรียมของให้ทันคนซื้อที่เราเห็นทั้งตึกนี้นะคะก็มีทั้งสตูดิโอห้องแต่งหน้าห้องเก็บของแล้วก็จะมีออฟฟิศของพวกเขาด้วยค่ะครบจบในที่เดียวนะคะครบวงจรเลยก็คือง่ายต่อธุรกิจของทุกคนมาก
3: ๆ Today Hangzhou is home to more than 5,000 live streaming companies with over 50,000 people working professionally in the live streaming industry and when all related industries are includedThis online ecosystem has created jobs for more than 1 million people in Hangzhou.
4: 点完之后，
5: 其实直播的内容其实一直每年都在迭代。我们觉得其实，每个内容形态基本上会存在3到5年时间。那2026年会有什么样内容形态出现？我们也能看到一些好玩的内容，比如说，我们在这种海拔3000米以上的高山上面的直播，那也有可能我们会在大海上面啊，我们在这种船上面的直播，它有很多生活化的这种直播。所以总结一下就是，看到的内容既是万物皆可播啊，目前是这样子，只是有一个趋势的。

0: ัวได้เฉพาะจุดนะคะงาน1หัวก็คือได้ไปเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเวลาลูกค้าใช้ติดไปอย่างนี้ได้เลยนะหมุนได้360องศาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วลูกค้ากดสีนี้กันมาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหน้าจอน้องนะคะเป็นจอดิจิตอลนะคะลูกค้าแบบนี้เลย
1: Except China Thailand is one of the biggest market around the worldeven the, they can create more GMV more than USA market 2.5 billion USD yeah per quarter
2: in Thailand the company has also established live stream studios organized by brand much like those in Hangzhou the difference is that Thai brands are also featured and promoted through these broadcasts The presentation style and communication rhythm used by many live stream hosts have been influenced by the same model developed in Hangzhou.
1: In Thailand market, we can use the same way and same structure of doing the e-commerce business from China and here. The only difference is the content.That we need to use the local content instead of the Chinese way of thinking. It will be a long way, so we need to keep create the content and adjust it, and then we do it again and again.
0: ก็ปรับสายได้หลายระดับได้4ระดับเลยนะคะแล้วก็สามารถกดเก็บได้อันนี้คือข้อดีแล้วก็อีก
2: But selling products is not the only goal.Equally important is developing creators who can build a strong follower base, much like those in China. That is why the company is now searching for and promoting a new generation of content creators.
3: ของเรานั่นเอง
0: ซึ่งพอเจ้าผู้ซื้อของเรานะคะคือเขาได
4: ้ก็เราจะเซตกับทีมหลังบ้านของทางกุ้งเหมยอะค่ะว่าใน1อาทิตย์เราจะทำอะไรบ้างแล้วก็ใน1เดือนเราจะทำอะไรบ้างมันจะไม่ใช่แค่1วันแล้วนอกจากหน้าบ้านที่เราคิดมาแล้วว่าใน1วิดีโอเราต้องการอะไรเพื่อที่จะสื่ออะไรให้กับคนมันก็จะมีดีเทลข้างหลังเล็กๆองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ค่ะที่จริงๆเรามองข้ามโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราเดินไปได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าการที่เราเดินคนเดียวว
0: ัดอุณหภูมิตรงนี้ให้เลยซึ่งก้นกว้างแบบนี้ทำความสะอาดง่ายๆมากๆเลย
2: What China is exporting today goes beyond products and technology. It also includes knowledge, ways of thinking, and models for developing people for the modern content industry.
5: ได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตะกร้าอื่นกันต่อ
3: ได้เลย
4: คือ data มันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมั่นคงเหมือนเป็น KPI มันจะบอกทุกอย่างว่าพฤติกรรมจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วการที่เขาวิเคราะห์ออกมาเผลอๆคนไทยตัดสินใจซื้อง่ายกว่าคนจีนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราเอาโมเดลของทางจีนเข้ามาทำที่ไทยอะค่ะมันเป็นคล้ายๆกับการที่ว่าเทรนด์ของประเทศไทยมันตามหลังของจีนอยู่ประมาณ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันกำลังเข้ามาเรามาทำก่อนก็คือเราก็จะนำหน้าเป็นหัวแถวเขาก่อน
2: This industry does not support only those in front of the camera. It has also created a vast number of new jobs and career opportunities for people behind the scenes. Together, they serve as an important engine driving China's economy. However, behind the excitement of enormous revenues lies another side of the online business world that can be just as unforgiving. The fierce competition.As the number of content creators continues to grow and trends change by the minute, many live stream studios and commercial spaces in Hangzhou have gradually shut down over the past few years.
3: การเป็นอินฟูที่จีนมารู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงมากเพราะว่าประเทศจีนตามเดิมก็คือประชากรเขาเยอะมากอยู่แล้วแล้วแบบเขาก็จริงจังกับอาชีพนี้กันมากๆด้วยความที่แบบมีบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยทำให้คนจีนอ่ะต้องมีความเป็นยูนิคไม่เหมือนใครอะค่ะว่าแบบความต่างของแบรนด์เราสินค้าเราของตัวเราเป็นอะไร
2: In an era when almost anyone can pick up a smartphone, turn on the camera, and create content of their own, creative skills that are both distinctive and in tune with market trends have become the most valuable asset in the online world of the Dragon Kingdom.
6: 其实比较大的挑战可能就是平台的规则呀，包括说流量获取的方式，它其实一直都在变动，然后包括用户的喜好其实也一直都在变动，然后再加上可能这个行业有不断的新的人或者说新的品牌去再加入，所以竞争它其实会比较强大，然后竞争压力一大，然后再加上高强度的工作，可能就有时候会身心都会比较疲惫。

但是因为我们持续的在做这个工作嘛，所以我觉得应对来说的话，我觉得就是要适应变化，然后不断的去学习。

ว่าแต่ว่ายังไงอะกดได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สามารถกดได้เลยใช่เหมือนจะต้องการทีมงานหน่อยนะคะเหมือนแบบภายใน3 วินาทีนะคะตะกร้านี้อะไรเงี้ย

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เพราะนี่คือ
2: เรื่องบ้านบ้าน
1: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
3: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอ่ะ
4: บ้านแรกของมนุษย
3: ์ใช
1: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันค่อยอย่างนี้เองเหรอ
6: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่นั้นไม่ต้องมัด
1: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราๆอย่างไร
7: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
8: ไม่มีครับอันตราย
7: ยูมีนคนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
9: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
1: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
10: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
1: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
11: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
12: อายน้อง
13: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทาง wipa.me และ wipa application
14: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยัง One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถาม
15: เฮ้ยเด็กถูกต้องค่ะ
14: และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงฝึกคำศัพท์
15: Die Schere
14: Das
15: Papier
14: และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ
16: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียน
17: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนกลุ่มแรก
16: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความ

รับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข 3

0: 3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
1: ดร.สิตะมานิตกุลจากเด็กที่หลงไหลไดโนเสาร์สู่ผู้ร่วมค้นพบนาคาไททันสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวของการขุดค้นวิจัยและความเชื่อที่ว่าฟอสซิลไม่ใช่ของสะสมแต่คือสมบัติของโลกที่จะพาเราย้อนสู่อดีตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยในวันนี้
2: โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์ด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1ชิ้นใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมด
3: มันก็มีเทรนด์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆอะนักการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยเราอยากถามอาจารย์สิตะนิดนึงครับว่ามีความสนใจเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนยังไง
2: ถ้าจำความได้เลยประมาณ5ขวบเลยครับตั้งแต่เด็กมากๆก็เป็นเด็ก90ได้ไหมนะเกิดปี88เพราะฉะนั้นช่วงที่เรากำลัง5ขวบกำลังวิ่งเล่นเงี้ยในทีวีในสื่อต่างๆมันก็คือไดโนเสาร์ฟีเวอร์เลยครับ
3: ตอนนั้นมันจูราสสิกพาร์คมันมา
2: จูราสสิกพาร์คเข้าเมืองไทยช่อง9ฉายกระบวนการจูเรนเจอร์เด็กตอนเด็กวัยนั้นตอนเช้าก็ดูการ์ตูนดูช่อง9การ์ตูนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฉายขบวนการแปลงร่างที่เราเรียกว่าซูเปอร์เซนไตของญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมไดโนเสาร์พอดีก็เลยรับเต็มๆเลยอิทธิพลของเรื่องไดโนเสาร
3: ์ครับผ
2: มแล้วก็คุณแม่ด้วยเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ก็เลยอยู่กับหนังสือกับห้องสมุดกับคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับก็จะอยู่กับหนังสือเยอะก็เลยชอบไดโนเสาร์
3: ถ้าลองย้อนความทรงจำไปสักนิดนึงตอนที่5ขวบเนี่ยมันไปปิ๊งอะไรของไดโนเสาร์มันมาแบบกระทบใจเราครับ
2: มันเท่มั้งครับเท่มั้ยไดโนเสาร์ผมว่าไดโนเสาร์เท่เนาะ
3: ใช่ๆ
2: มันไม่มีเราไม่เห็นอะไรแบบนี้ในรอบตัวเราทําไมตัวมันใหญ่จังเลยทําไมมันดูดุจังเลยมีเขาแล้วก็สื่อก็ทําออกมาในรูปแบบที่มันเด็กๆน่าจะชอบอะครับ
3: ครับผมทีนี้พอเด็กคนนึงสนใจถ้าเป็นทั่วๆไปเขาก็อาจจะไปดูการ์ตูนไปซื้อตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ตอนนั้นสนใจแล้วมันไปยังไงต่อครับ
2: ผมว่าพอเราเริ่มชอบเราจะเริ่มอยากหาคำตอบแล้วว่านอกจากชื่ออะไรหน้าตายังไงแล้วมันยังไงต่อมันอยู่ในพื้นที่แบบไหนมันอยู่ที่ประเทศอะไรคนพบเขามีเรื่องราวยังไงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆอ่านขึ้นจากที่เป็นแค่เรื่องไดโนเสาร์อะมันก็พาเราไปชอบเรื่องธรรมชาติวิทยาแขนงอื่นๆอีกนักเวทวิทยาดูนกดูดาว
3: ครับผม
2: ใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเริ่มอ่านหนังสือต่อไปยังหมวดอื่นๆจากที่เราแบบก็เด็กมากๆมันยังไม่อยากอ่านหนังสือครับก็เลยอ่านหนังสือเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันเริ่มแบบอ่านวรรณกรรมเยาวชนตั้งแต่เด็กก็น่าจะต้องขอบคุณไดโนเสาร์ด้วยครับแมงมุมเพื่อนรักเนี่ยชาร์ลอตต์เว็บที่เราได้เป็นหนังสือนอกเวลาตอนม.1ผมอ่านจบตั้งแต่สมัยแบบประถมต้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าไดโนเสาร์พาให้เราอยากอ่านหนังสือ
3: ครับผมแปลว่าพอเริ่มสนใจไดโนเสาร์แต่ว่ามันเริ่มที่จะขยายออกไปสู่แบบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ
2: ใช่ครับช
3: อบก็อยากทราบวิธีการเรียนรู้ของอาจารย์นิดนึงครับว่าเวลาที่เราเริ่มสนใจเรื่องราวเรื่องนึงเนี่ยเราไปหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมจากอะไรยังไงบ้าง
2: ยุคนั้นน่ะมันไม่มีอะไรนอกจากหนังสือกับห้องสมุดเลยครับแค่นั้นเลยแต่โชคดีเราเป็นบ้านคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาไม่ค่อยซื้อของเล่นให้เราแต่สิ่งที่เขามอบให้เราก็คือการเปิดประสบการณ์บ้านเราจะเที่ยวเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะเราเป็นแค่ลูกข้าราชการธรรมดาเนาะแต่เขาก็จะพาเราไปเท่าที่ไปได้ครับเพราะฉะนั้น อยู่ราชบุรีก็มากรุงเทพบ่อยมากมาสวนสัตว์เขาดินมาท่องเที่ยวจำลองบ่อยมากนะครับก็ทั้งพาลูกๆมาเที่ยวเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มากับพี่ๆนักเรียนด้วยตลอดเพราะฉะนั้นก็ชอบดูดาวไปด้วยชอบท้องฟ้าจำลองมาดูอะไรเงี้ยทุกวันนี้โตป่านนี้เราก็ยังกลับไปดูเวลาเราอยากแบบนอสตาเจียกับบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยครับตอนเขาดินปิดตัวก็ร้องไห้ไปเลยเหมือนกันเพราะว่าผูกพันกับเขาดินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเราหาข้อมูลยังไงก็เท่าที่ได้เลยครับดูเช่าวิดีโอมาดูบ้างสารคดีต่างๆอะไรเงี้ยครับ
3: ครับผมจากสิ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้อาจารย์สิตะแบบค่อยๆเห็นอนาคตตัวเองเป็นยังไงแล้วก็แบบมีแพลน

0: ไม่ไหมว่าเดี๋ยวจะเรียนด้านไหนจะไปเป็น อาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาจริงๆไม่มีแพลนอนาคตตัวเองขนาดนั้นแค่อยากเป็นนักขุดไดโนเสาร์จังเลยคิดแค่เล่นๆคิดแค่เล่นๆแค่นี้นะครับเพราะว่าณวันนั้นอ่ะมันไม่มีช่องให้เราเห็นว่าคนที่ทำงานด้านนี้มันต้องไปทำอะไรต้องเรียนอะไรเลยครับก็ไม่ได้แพลนว่าขนาดนั้นว่าจะต้องทำยังไงแต่แค่โชคดีตอนม.5ที่แคพาร์คครับจัดกิจกรรมเป็นค่ายพาไปขุดไดโนเสาร์ร่วมกับสกว.ครับพาไปที่กาฬสินธุ์ตอนนั้นเราเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ก็เลยได้ไปที่กาฬสินธุ์ครั้งแรกแล้วก็โชคดีได้เจอกับดร.วราวุฒิสุทธิธรกำลังทำงานอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็อ๋อมันมีงานแบบนี้ว่ะมีคนที่ทำงานที่ทำงานด้านไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับก็เหมือนจุดประกายแหละก็แบบเฮ้ยมันมีอนาคตไอ้มันมีอาชีพแบบนี้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ไปแรงเลยช่วงนั้นกลับมาแบบบอกที่บ้านว่าอยากทำงานด้านนี้ที่บ้านไม่ให้ทำหมายถึงว่าเขาไม่ได้ต่อต้านขนาดเขาก็เหมือนเราตอนนั้นก็คือมันไม่มีใครที่รู้ว่าถ้าจะทำงานเป็นแบบเนี้ยมันต้องไปเรียนอะไรแล้วจบไปแล้วมันจะเป็นอะไร
0: อะ
1: ไ
0: รอย่างเงี้
1: ยก็เลยแบบยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็เลือกเรียนเป็นสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปก่อน
0: ครับ
1: ปอตรีปอโทครับก็ไม่ยังไม่เฉียดเท่าไหร่ดีครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยเราก็มีคำถามว่าแล้วอาชีพการงานหน้าที่เนี้ยมันสำคัญยังไงล่ะครับทำไมเราต้องไปรู้ว่าโลกมันเคยเป็นยังไงเอาลำพังแค่ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่พอหร
1: ออันนี้เป็นคำถามที่คนทำงานสายนี้เจอตลอดเลยครับเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นผลกระทบชัดเจนหรือว่าเห็นความสำคัญที่มันชัดเจนขนาดนั้นครับผมของพวกเนี้ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนสนใจอ่ะทำไมทุกวันนี้ทำไมเวลามีภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เข้าการ์ตูนเกี่ยวกับไดโนเสาร์เข้ามาหรือว่าเวลามีการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ทำไมสาธารณชนหรือว่าผู้คนแบบยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยครับไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ย้อนกลับมาที่ตัวเองเลยครับทำไมเราทุกวันนี้เรามาทำอาชีพนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กๆเราไปติดกับติดเสน่ห์อะไรบางอย่างของมันแต่ว่าเด็กๆหลายคนก็อาจจะชอบเหมือนผมก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีเส้นทางชีวิตมีเงื่อนไขในชีวิตที่เขาอาจจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้พอเราเริ่มทำงานแล้วไงต่อเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้อะไรกับผู้คนได้มากกว่าน
0: ี้
1: เงี้ยครับผมเพิ่งค้นพบว่าไดโนเสาร์เป็นเหมือนทูตที่ทำให้คนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้แบบดีมากๆเลยเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์เราสังเกตไหมทำไมเราเจอโดนดักด้วยโครงกระดูกไดโนเสาร์ก่อน
0: ใช่
1: ทำไมเขาโครงกระดูกไดโนเสาร์
0: History Museum
1: ทำไมเขาเอามาดักเป็นตัวแรกก่อน
0: ใช่
1: แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยๆเดินเข้าไปครับคุณจะไปชอบประวัติศาสตร์ชอบสังค
0: ม
1: ดนตรีกีฬาแขนงต่างๆมากมายของวิทยาการต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มจากความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราทำเบสิกสุดเลยเราอยากให้งานของเรามันทำให้เวลาคนมองไปที่งานของเราอะครับแค่เขามีประกายแบบความว้าวอะ
0: อ
1: ันนี้คือแบบความสุขแล้วอะของเรานะเพราะว่าแค่เขาว้าวกับทรัพยากรที่มีในบ้านเขาหรือว่าโลกของเราอะอันนี้ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ถ้าเขาจะต่อยอดจากเนี้ยว่าแบบว่าวิทยาศาสตร์มันเริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบนี้เลยนะ
0: กลับมาที่อาจารย์ครับว่าแล้วพออาจารย์ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนเริ่มต้นเลยของอาจารย์มีความมุ่งหมายอะไรไหมครับว่าแบบเอ๊ะฉันมีเป้าหมายในการที่ฉันจะมาเป็นนักบรรพชีวินวิทยาเนี่ยคืออะไร
1: เอาจริงไม่ได้ปักธงอะไรตัวเองเลย
0: มีการคิดไหมครับว่าสักวันฉันต้องเจอไดโนเสาร์ซากไดโนเสาร์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน
1: เป็นเหมือนความฝันเล็กๆแล้วกันว่าอยากมีไดโนเสาร์ของตัวเองหมายถึงว่าด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือแค่เล็กๆแต่ณวันที่เราตัดสินใจว่าจะปักชีวิตมาทางนี้แล้วอะจะเอาเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชีพอะไม่ได้คาดหวังกับตัวเองเลยครับว่าต้องอะไรแค่ทำให้มันแบบเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเริ่มกันตั้งแต่สมัยแบบปอตรีปอโทอะไรอย่างงี้เนาะผมมาเริ่มตอนแบบ28แล้วครับผมเริ่มแบบศูนย์ใหม่ตอนที่ แก่มากๆแล้วอะคือเราแบบ28แล้วเราไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้อะไรเลยอะเราคือเด็กสายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะครับเราไม่มีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็แค่ก้มหน้าก้มตาเรียนให้มันดีทำงานให้มันดีเท่านั้นเองแล้วก็หูก็หลายปีเหมือนกันกว่าจะแบบเริ่มมีงานวิจัยของตัวเองแล้วก็มันก็ค่อยมาของมันเองเนี่ยครับจังหวะอะไรต่างๆแล้วก็เกิดมาตอนนี้ก็มีของตัวเองหลายตัวแล้วเหมือนกันก็ดีใจครับ
0: ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ากระบวนการของการที่แบบเราไปขุดพบเจอเรียกว่าอะไรครับซากไดโนเสาร์เหรอครับหรือฟอสซิล
1: ครับ
0: ฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับมันต้องทำอะไรยังไงบ้างมีกระบวนการมากน้อยยาวนานแค่ไหนนะครับและอาจารย์มีบทบาทอะไรยังไงบ้าง
1: เอาตัวอย่างเคสตัวใหม่ก็ได้ครับนาคาไททันถูกค้นพบเมื่อปี59ครับโดยชาวบ้านพึ่งตีพิมพ์เปเปอร์เมื่อเดือนพฤษภาต้นวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: 69
1: 10ปี อันนี้ตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ไดโนเสาร์ตัวใหม่หรืออะไรสักอย่างอ่ะใช้เวลาหมดเลยครับกระบวนการของงานด้านบรรพชีววิทยาเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปหาฟอสซิลก่อนฟอสซิลเราอยู่ในประเทศไทยเนาะนักบรรพชีววิทยาเรามีแค่หยิบมือเองครับเราไม่สามารถไปเดินเซอร์เวย์ที่ไหนได้ตลอดเวลาเนาะนอกจากว่าแหล่งที่เรารู้อยู่แล้วเป็นแหล่งประจำของเราอะไรเงี้ยครับหลายๆพื้นที่เราโชคดีมากที่ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่อ่ะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไปหากินไปจับปลาไปหาของป่าอะไรเงี้ยเขาเห็นอยู่แล้วเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ของปกติที่มันเคยมีอยู่เนี่ยครับเขาก็แจ้งเรามาเราก็เข้าไปตรวจสอบบางทีก็ได้กระดูกชิ้นสองชิ้นบางทีเอ้ยพื้นที่มันมีศักยภาพไงเปิดไปเปิดมาอย่างเงี้ยครับก็ได้เป็นกลายเป็นแหล่งศักยภาพเป็นแหล่งขุดค้นซากเรือดำน้ำขึ้น
0: อ๋อแปลว่าพอมีใครสักคนไปเจอสิ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็จะแจ้งมาทางนักวิจัย
1: ใช่ครับ
0: นักวิจัยลงพื้นที่แล้วก็เอ๊ะใช่
1: ใช่
0: จากนั้นก็คือค่อยๆแบบปรับพื้นที่เงี้ยเหรอครับ
1: ก็ค่อยๆลงมือสำรวจครับบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นภูน้อยที่กาฬสินธุ์เนี่ยทำมา15ปีแล้วก็ยังเจอเยอะมากๆเลยครับไม่หมดไม่สิ้นสักทีอันนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่แหล่งซากเรือดำน้ำที่มีศักยภาพสูงต่อไปกรมทรัพยากรธรณีก็จะมีกฎหมายมีพรบในการบริหารจัดการต่อไปครับผม
0: เรื่องตัวที่ว่าเนี่ยครับตัวล่าสุดเนี่ยขั้นตอนมันคืออะไรทำไม10ปีนั้นใช้ไปกับอะไรฮะ
1: ตัวอย่างเคสของนาคาไททันตัวนี้ครับเริ่มจากเจอก่อนชาวบ้านแจ้งมาเวลานั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมทรัพยากรธรณีครับเขาก็ไปเช็คอ๋อเป็นกระดูกจริงก็เริ่มเปิดในช่วง2ปีแรกได้กระดูกชิ้นใหญ่ๆมาเพียบเลยครับมีกระดูกแขนแบบยาว178เซนติเมตรมีซี่โครงยาว2เมตรอะไรเงี้ยครับก็ทำงานกันไปกระดูกมันฝังอยู่ในชั้นหินที่แข็งมากๆครับทำงานก็นานครับ2ปีอ่ะได้กระดูกออกมาประมาณ10กว่าชิ้นแล้วก็เอามาเก็บไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรครับเป็นคลังตัวอย่างฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มันก็ต้องค่อยๆอนุรักษ์ด้วยปะการังครับสกัดเอาหินออกด้วยความมันเป็นฟอสซิลขนาดใหญ่อ่ะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่มากๆ1ชิ้นน่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเงินหมดนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องทุนเรื่องทรัพยากรต่างๆคนด้วยครับคนก็ทำงานด้านนี้น้อยมันก็เลยถูกชะงักไปครับประมาณนั้นในช่วง 2-3 ปีแรกหลังจากปี59ผมที่เป็นนักวิจัยเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรเราใช้ตัวอย่างที่นั่นทำวิจัยร่วมกับทีมของกรมทรัพยากรธรณีเราก็จะเห็นว่ามันมีเฝือกของไอ้ตัวนี้อยู่นะแล้วมันไม่มีคนทำสักทีอะไรเงี้ยครับเราคิดว่ามันน่าจะมีศักยภาพมากพอถ้าเกิดว่าเราเอามันกลับมาทำงานใหม่ได้ก็เลยลองประสานเขาไปดูว่าขออนุญาตทำตัวนี้ได้ไหมมาทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมขอทุนให้อะไรเงี้ยครับซึ่งขอทุนในไทยอ่ะยากครับ
0: ครับ
1: จริงๆขอทุนต่างประเทศก็ยากเหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมคิดว่ามันมีศักยภาพมากพอแล้วก็เลยลองดูก็เลยได้รับคำแนะนำช่วงนั้นว่าให้ลองขอทุนจากสมาคม National Geographicจากอเมริกาว่าเพราะเขาไม่มีคำถามอีกแล้วครับว่าทำไมถึงจะทำไดโนเสาร
0: ์ครับ
1: เมืองนอกเขาไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นนวัตกรรมไหมมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไหมแต่คำถามของเขาคือถ้าขอทุนของเขาแล้วเนี่ยไดโนเสาร์ตัวนี้จะทำอะไรให้กับโลกใบนี้ได
0: ้
1: เ
0: ปลี่ยนต่างไหมน่าสนใจ
1: ต่างมันต่างไหมครับเขาจะมีเป็นเหมือนคอมมิตเมนต์หรือว่าแบบข้อผูกมัดของตัวทุน
0: ซึ่งอาจารย์ตอบไปว่าอะไรครับกับคำถามนี
1: ้เราโชคดีเพราะว่า ลักษณะของฟอสซิลเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกอุทยานธรณีอุทยานธรณีเป็นโมเดลที่ยูเนสโกตั้งไว้นะครับในการให้พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการที่มีทรัพยากรทางธรณีซึ่งรวมถึงซากดินน้ำมันด้วยอาจจะรวมถึงแลนด์สเคปสวยๆมีหน้าผาสวยๆมีหินสวยๆมีธรรมชาติที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้คนคนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับทรัพยากรเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาด้วยอย่างเงี้ยก็เข้าแก๊ปเป๊ะเลยก็เลยบอกอ่ะผมจะทำวิจัยไดโนเสาร์ตัวนี้นะพร้อมกับนำเรื่องราวของตัวนี้มาถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่อุทยานธรณีตรงนั้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นั้นผมจะให้คนทั่วประเทศไทยมามีส่วนร่วมในการทำวิจัยไดโนเสาร์ตัวนี้ให้เขามาขุดกับเราในช่วงที่เราจัดค่ายเพื่อ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆกับชุมชนทั้งระดับแล้วก็รวมถึงพวกนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรมานุษยวิทยาด้วยนะ
0: อยากรู้ว่าเวลาที่นักวิจัยเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยการที่เราเจอแล้วมันเป็นสิ่งที่เคยมีคนพบเจอชนิดพันธุ์นี้มากับโหมันยังไม่เคยเจอชนิดพันธุ์นี้เนี่ยความแตกต่างของมันคืออะไรครับ
1: ที่จริงถ้าเป็นชนิดพันธุ์ใหม่มันก็เซ็กซี่ดีใช่ไหมครับแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้วมันไม่ได้แตกต่างกับสัตว์ที่เคยมีก่อนหน้านี้เราก็ไม่สามารถบอกว่าเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ได้ครับหลายๆพื้นที่มันก็จะมีการเจอสัตว์ที่เคยเจอพื้นที่อื่นมาแล้วตัวอย่างเช่นภูเวงโกซารัสเนี่ยเคยเจอที่ขอนแก่นต่อมามาเจอที่กาฬสินธุ์เจอที่จังหวัดอื่นๆเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกแต่เคสตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือเราเจอว่ามันมีลักษณะที่มันแตกต่างมากพอจากไดโนเสาร์ตัวอื่นทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็โลก
0: แปลว่า
1: ก็ประกาศได
0: ้ไม่เคยมีใครในโลกเจอชนิดพันธุ์นี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ว้าวมากเหมือนก
1: ัน ก็ว้าวดีครับก็โอเคได้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันจะมีชื่อหน้าชื่อ2พยางค์ครับชื่อหน้าเป็นชื่อสกุลกับชื่อข้างหลังเป็นคำระบุชนิดหรือชื่อสปีชีส
0: ์ครับ
1: เราก็ได้นิวทั้งชื่อสกุลแล้วก็ชนิดด้วยครับก็คือเป็นสกุลใหม
0: ่ไททัน
1: นะคะไททันชัยภูมิเอ็นซิส
0: แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ครับ
1: ผมตั้งเองครับแต่ว่าเราคุยกันในทีมก่อนครับว่าเราอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ลองคุยกันดูอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับเอาอยากให้ชื่อมันอิมแพคกับผู้คนมากๆแล้วก็ดึงเอาอัตลักษณ์โดดเด่นของทั้งความเป็นอีสานความเป็นภูมิภาคของบ้านเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ได้คำว่านาคาหรือนาคเนี่ยมาแล้วก็บวกกับคำว่าไททันอันนี้ก็ชื่อไดโนเสาร์คอยาวหลายๆชนิดทั่วโลกจะลงท้ายด้วยคำว่าไททันครับหมายถึงยักษ์ก็รวมกันแล้วก็อยากให้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันทันทีที่มันออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ทันทีที่มันออกตอนนี้ก็คือมีการพัฒนาพื้นที่อะไรไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับก็ดีใจที่เราเลือกชื่อนี้ครับ
0: อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าในโลกใบนี้เวลาที่เขาพบเจอชนิดพันธุ์ใหม่เนี่ยมันมีวิธีคิดในการตั้งชื่อแบบไหนยังไงบ้างครับ
1: ชื่อที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่ดูยากๆครับมันจะเป็นระบบการตั้งชื่อตามกฎของภาษาละตินเขานักชีววิทยาเลือกเอาภาษาละตินมาใช้เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ตายไปแล้วหมายถึงว่ามันมีระบบมีกฎในการตั้งที่ค่อนข้างตายตัวครับมันเกิดจากการผสมคำครับแล้วแต่เราเลยเช่นอันนี้นะคะท่านอาจจะเอาสัตว์อะไรสักอย่างมารวมกับคำใช้คำสันสกฤตก็ได้คำบาลีก็ได้คำกรีกก็ได้หรืออะไรก็ได้บางทีชื่อไดโนเสาร์จีนก็เป็นของประเทศจีนก็ใช้คำจีนไปเลยครับ
0: โอเค
1: ก็แล้วแต่เหมือนกัน
0: ซึ่งก็มีไหมครับว่าใช้ชื่อของผู้ค้นพบ
1: ได้ครับ อย่างชื่อคำระบุชนิดชื่อหลังเนี่ยครับก็จะมีทั้งบอกชื่อคนที่เป็นคนค้นพบให้เกียรติกับคนที่เราอยากจะให้เกียรติอาจจะเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของประเทศอันนี้ก็ได้ครับก็ผันหลักตามหลักละตินเอาเป็นเสียงเอหรือเสียงอีกก็คือบ่งบอกเป็นผู้ชายผู้หญิงได้ อย่างเช่นภูเวงโกซารัสซิรินทันเน่เนี่ยครับก็ให้เกียรติกับกรมสมเด็จพระเทพใช่ไหมครับก็ผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงก็ผู้หญิงจะเป็นเสียงเอก็เลยเป็นซิรินทันเน่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเสียงอีอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าชัยภูมิเอนซิสก็คือบ่งชี้ว่ามาจากจังหวัดชัยภูมิอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีหลายการตั้งชื่อครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะสื่อว่ามันเป็นสัตว์แบบไหน
0: ครับผมช่วยเล่าถึงเจ้านาคาไททันให้ฟังนิดนึงว่าการค้นพบ ชนิดพันธุ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับคือเราเรียนรู้อะไรจากการค้นพบชนิดพันธุ์นี้บ้าง
1: ถ้าเฉพาะตัวข้อมูลของนาคาไรท่านนะครับเราไม่เคยเจอกระดูกไดโนเสาร์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในบ้านเราเลยเฉพาะในช่วงที่คุณพ่อถนอมที่เป็นคนค้นพบอะครับเป็นชาวบ้านที่หนองบัวระเวที่ชัยภูมิเป็นคนค้นพบเนี่ยเราได้กระดูกแขนเฉพาะเนี่ยฮิวมารัสหรือว่าท่อนแขนด้านบนเนี่ยยาว178ซมมันไม่มีกระดูกไหนที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนนะครับหรือว่าในช่วงที่เรามาทำโปรเจกต์ไททันหลังจากได้ทุนแล้วเนี่ยเราได้กระดูกขาที่ยาวเกือบ2เมตรเฉพาะท่อนขาหลังเพราะฉะนั้นหลังจากคำนวณสมการต่างๆเรารู้ว่าความยาวหัวถึงหางของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27เมตรประมาณสนามบาสเกตบอลได้ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 26-27 ตันเท่ากับช้างเอเชียประมาณ9เชือกนะครับก็กลายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงตอนนี
0: ้โอ้ซึ่งจริงก็ว้าวมากเช่นกันนะฮะ
1: ก็เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าในสเกลโลกเรายังไม่เป็นที่หนึ่งนะครับคือยังมีไดโนเสาร์ยักษ์ที่ใหญ่กว่านี้อีกมากๆอยู่ครับผมแต่ก็ใช่ครับก็ว้าวมาก
0: ครับผมเวลาเราค้นพบเจอโครงกระดูกเนี่ยเราทราบได้ยังไงว่าผิวหนังมันอะมันเป็นยังไงมันหยาบมันเรียบมันมีขนไหมอะไรเงี้ยครับทราบได้ไงครับ
1: เคสของนาคาไททันเราไม่ทราบครับแต่ว่าเรามีญาติไดโนเสาร์ตัวอื่นๆที่เราเริ่มรู้ข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดกับนกนะครับไดโนเสาร์กินเนื้อหลายๆชนิดมีขนแบบนกเลยนะครับรู้กระทั่งว่ามีสีแบบไหนนะครับสีดำสีแดงสีขาวสีเป็นเหลือบเป็นประกายรุ้งก็มีนะครับรู้ว่าผิวหนังของไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยเป็นเกล็ดเหมือนพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับมีไดโนเสาร์คอยาวที่ชื่อดิโพโดคัสที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเจอโครงสร้างของเม็ดสีอยู่พอเขาไปทำวิจัยเขาพบว่ามันเป็นสีที่ออกสีส้มแดงแปลว่ามันมีสีสันสดใสนะครับมาดูญาติของไดโนเสาร์คือนกในปัจจุบันเนี่ยเราดูนกสีสันคือสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับนกหลายๆชนิดก็มีขนที่แบบโอ้มีทุกเฉดสีของโลกใบนี้ครับแล้วก็ผิวหนังของนกเองอย่างเช่นไก่ที่เป็นเหนียงก็มีสีแดงนะครับนกอีมูตอนถ้าเกิดเอาขนออกก็ตัวเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์มีสีที่สดใสได้มากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ด้วยคำที่เขาเป็นญาติกับนกเนี่ยสายตาเขาก็จะดีสามารถแยกสีสันต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันน่าจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนาคาไททันอาจจะเจอไม่ครบทั้งตัวแต่เรารู้ว่าญาติของเขาอย่างภูเบนโกซารัสที่เจอครบมากกว่าหรือว่าญาติของเขาในเมืองจีนเนี่ยที่เจอทั้งตัวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถสร้างไดโนเสาร์ออกมาได้ครับแต่ในอนาคตถ้าเราเจอกระดูกเพิ่มเติมของนาคาไททันเราก็จะดูข้อมูลของเขาเพิ่มเติมมากขึ้นอีกครับอย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่นะเราได้รู้แล้วว่ามันมีสถิติขนาดอะไรยังไงงานวิจัยต่อไปเราก็จะเริ่มนำกระดูกของเขาเนี่ยมาดูโครงสร้างระดับเซลล์มากขึ้นว่าชีววิทยาของเขาเนี่ยเป็นยังไงเติบโตเป็นยังไงมีข้อมูลอะไรน่าสนใจอีกก็จะเป็นงานวิจัยต่อๆไปครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันของงานบรรพชีวินที่แบบเราศึกษาถึงที่มันเก่าๆแต่ว่าข้อมูลมันจะใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราพยายามเอาเรื่องของปัจจุบันนี่แหละวิทยาการต่างๆในปัจจุบันที่มันล้ำสมัยมากขึ้นเนี่ยค่อยๆไขกุญแจไปถึงโลกในอดีตครับ
0: คือผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราค้นพบสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตแล้วแล้วก็ค่อยๆแบบปลุกชีพมันขึ้นมานะครับว่าอ๋อเวลาต่อกันแล้วประกอบแล้วมันหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันมีชีวิตแบบไหนผิวหนังมันเป็นยังไงนะครับเลยอยากถามอาจารย์ต่ออันหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะผมถามถูกอาชีพหรือเปล่านะฮะแต่ว่าได้คุยกับคนที่เรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์เนี่ยก็อยากทราบว่ามันก็มีเทรนด์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเราจะปลุกชีพไดโนเสาร์ขึ้นมาจริงๆอ่ะนักการเมืองบางท่านอาจจะบอกว่านี่เป็นนโยบายเลยนะครับจริงๆแล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับกับการที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ฟื้นคืนชีพมาอยู่บนโลกในยุคสมัยเรา
1: อาจจะต้องดับฝันท่านนะครับเพราะว่าสารพันธุกรรมของไดโนเสาร์มันเก่ามากๆครับหมายถึงว่ามันไม่คงเหลือให้เราสามารถไขหรือว่าทำโคลนนิ่งหรือทำการคืนชีพเขาได้อีกแล้วครับผมฟอสซิลที่ยังมีสารพันธุกรรมอยู่ก็จะเป็นฟอสซิลยุคใหม่ๆครับอย่างเช่นพวกแมมมอธที่อยู่ในน้ำแข็งหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในอายุที่แบบว่าหลัก มื่นหลักแสนปีเท่านั้นเองครับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายสูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีก่อนไม่มีแล้วครับเสียใจด้วยนะครับ
0: โอ้โหนี่คือเด็กๆฝันสลายเลยนะคร
1: ับ สลายเลยครับแต่ว่ามีคนพยายามที่จะทำวิวัฒนาการย้อนกลับจากพวกนกในปัจจุบันอยู่นะครับก็เห็นเป็นงานวิจัยบ้างเหมือนกันแต่ว่า

0: อย่างเช่นไก่หรือว่าน้องอื่นๆเนี่ยเขาก็เป็นไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมันก็อาจจะมียีนหรือว่ารหัสอะไรสักอย่างที่ยังคงเหลืออยู่ข้างในถ้าเกิดว่าค่อยๆปลดล็อกอะไรสักอย่างออกมาก็อาจจะได้เจอลักษณะที่โบราณกว่านั้นในนกยุคปัจจุบันก็ได้ครับผม
1: ครับสุดท้ายขอกลับมาที่ตัวอาจารย์สีตะนิดนึงครับว่าในระหว่างการมีชีวิตอยู่และการทำงานเนี่ยวันเวลาแบบไหนที่แบบหรือช่วงเวลาโมเมนต์ไหนที่มัน made my day ให้กับอาจารย์ครับ
0: แค่เวลามีคนบอกว่าขอบคุณที่ทำงานที่ตั้งใจทำงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณที่ทำเพื่อนๆ เราจะรู้ดีว่าเราชอบไดโนเสาร์แต่เด็กเนาะเพื่อนก็จะบอกว่าดีจังเลยที่ไม่ทิ้งความฝันอะไรเงี้ยครับแค่นี้เราก็ใจปูแล้วครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆอาชีพนี้เนี่ยอาจจะมีคนสนใจนะครับแต่ว่าคนที่ลงมือไปทำจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีมากแล้วพอผมคุยวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมากเลยต่อสังคมไทยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมรายการด้วยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผม
0: สวัสดีครับ

0: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
1: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
2: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
3: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
0: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
4: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
5: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกเนี่ยค่ะ
4: ถูกต้อง
5: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
4: ถูกครับ
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง
7: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
8: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
9: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
10: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3:30 น. 9กรกฎาคมนี
11: ้ภาพวาดเพียง1ภาพเปลี่ยนชีวิตใครได้บ้าง

0: ฐานะผมเองก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะแต่ผมนึกไม่ถึงว่าพระองค์ท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างให้เกิดมูลค่าที่มันมากมายเพราะมูลค่าที่สามารถเยียวยาชีวิตในทางกายภาพได้ไม่ใช่งานศิลปะที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางใจอย่างเดียว
1: พระอัจฉริยภาพมิได้หยุดอยู่เพียงการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ยังสร้างโอกาสอันทรงคุณค่าให้สังคมศาสตร์ด้านศิลปะของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีงานศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์ได้ถูกส่งต่อเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร
2: ้มันที่สุดของที่สุดที่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะ4คือพูดไม่ถูกรู้แต่ว่ามันที่สุดของที่สุดที่เราได้มีพระองค์ท่านคือหลังจากที่ไปรักษาอยู่ที่จุฬาภรณ์เราเห็นการที่พัฒนาในจุฬาภรณ์เยอะมากเรารู้ว่าท่านทำเพื่อประชาชนนะอยากจะบอกท่านว่าท่านรักประชาชนนะเราก็รักท่านมาก
1: สมดังพระสมัญญาสิริศิริปินศิลปินแห่งชาติผู้ทรงสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อปวงชนชาวไทย

คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยส่งค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รวบชายฮูดน้ำเงินถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดส่งให้แอมีนาจนมุมที่พิษณุโลกขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศรับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง
1: พระราชทานน้ำหลวงสงศพคณะพระทุรงจากอุบัติเหตุเด็กอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขณะที่ตำรวจโคราชเข้มงวดดูแลพระทุรงหวั่นเหตุซ้ำรอย
0: สอทอเตรียมตั้งกรรมการสอบวินัย5เจ้าหน้าที่เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเปิดผลสอบสวนแก้คะแนนไม่ตรงต้นฉบับตรวจผู้บรรจุแล้วกว่า 15,000 คน
1: พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วคาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า10ล้านคนรวมถึงตัวแทนจากกว่า100ประเทศทั่วโลกก่อนทำพิธีฝังในสัปดาห์หน้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซิเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
0: คุณผู้ชมคะการสืบสวนสอบสวนแกะรอยไปถึงต้นทางของยาเสพติดที่ถูกส่งให้กับแอร์โฮสเตสซึ่งถูกจับกุมระหว่างที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

0: เรียยังเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่นั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถแกะรอยจับกลุ่มคนส่งของซึ่งเป็นชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินให้กับแอร์โฮสเตสคนนี้ค่ะตอนนี้เป็นการจับกลุ่มได้แล้วนะคะจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนขยายผลพร้อมหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะวันนี้จะมีการตรวจคนทั้งห้องพักจุดพักยาและในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พบคนขับรถด้วยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลร่วมกับตำรวจภูธรภาค6เข้าจับตัวนายอุทัยที่สถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนายอุทัยถูกซัดทอดว่าเป็นชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนำกล่องที่ใส่กระเป๋าผ้าซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาค่ะตำรวจเปิดเผยถึงผลการสอบปากคำนายอุทัยรับว่าเป็นผู้นำกล่องพัสดุไปส่งให้กับเป้าหมายรวมถึงแอร์โฮสเตสจริงเขาเคยรับจ้างส่งของลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมขบวนการในช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจเตรียมคุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นห้องพักซึ่งเป็นจุดพักยาเสพติดและจุดนัดพบคนขับรถในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม5จุดด้วยกันและก่อนที่จะได้ตัวนายอุทัยตำรวจแกะรอยตามจับในวุฒิพร้อมกับรถโตโยต้าที่ใช้ส่งของได้ก่อนเมื่อนำตัวมาสอบสวนในวุฒิให้ข้อมูลว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลคนหนึ่งด้วยเงินสด 1,600 บาทให้ขับรถไปส่งในอุทัยส่งของใน2จุดจุดแรกก็คือคอนโดมิเนียมในซอยเสือใหญ่ย่านรัชดา1กล่องและส่งไปที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาซึ่งเป็นที่พักของแอร์โฮสเตสอีก1กล่องซึ่งขณะที่ไปจับในวุฒิตำรวจพบว่ากำลังนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อมกระจกที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าในวุฒิเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดกรณีส่งยาบ้าจากจังหวัดเชียงรายเข้ามายังกรุงเทพมหานครจึงถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการลดโทษและปล่อยตัวเมื่อปี2560ในส่วนของปปส.ซึ่งคุมตัวสามีภรรยาชาวไทยและชาวลาวได้ที่จังหวัดเลยมาขยายผลเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปส.ระบุว่ามีพฤติการรับส่งยาเสพติดก็คือเฮโรอีนจากชาวลาวให้กับเครือข่ายในกรุงเทพมหานครทั้งสองรับสารภาพว่ารับจ้างส่งกล่องพัสดุจากชาวลาวได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทเคยทำมาแล้ว6ครั้งและครั้งล่าสุดส่งมา3จุดคือที่ย่านหลัก4ซอยรางน้ำและอีกจุดหนึ่งก็คือที่ย่านบางกะปิซึ่งเจ้าหน้าที่ปปส.ไปตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมกับพบคนอีก1คนค่ะเมื่อในกล่องพบว่าเป็นเสื้อผ้าไทยมีซองกาแฟซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า24กิโลกรัมก่อนที่จะถูกส่งออกไปที่ประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียและไต้หวันขณะนี้ทั้งสองคนถูกดำเนินคดีฐานมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ขนส่งลำเลียงยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและส่งให้กับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบก่อนที่จะส่งฝากขังต่อศาลแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลบุคคลที่เกี่ยวข้องแม้ว่าสามารถตามจับคนขับรถคนส่งของแล้วยังต้องหาคนที่ทำหน้าที่ติดต่อไปแอร์โฮสเตสเพื่อขยายไปถึงผู้ร่วมขบวนการผู้ว่าจ้างผู้บงการแต่ก็ยอมรับว่าเครือข่ายเหล่านี้อาจจะมีการตัดตอนกลุ่มบุคคลในการทำงานรวมทั้งไม่มีตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มคนที่ส่งของให้กับแอร์โฮสเตสกับกลุ่มที่ส่งของจากจังหวัดเลยรองเลขาธิการปปส.ยังระบุอีกว่าขณะนี้สิ่งที่คล้ายกันก็คือชนิดยาเสพติดคือเฮโรอีนการส่งที่ซุกซ่อนในสินค้าโอท็อปและการส่งของมาในรูปแบบพัสดุรวมถึงประเทศปลายทางที่เหมือนกันก็คือที่ออสเตรเลียและไต้หวัน
1: มีความพยายามที่จะเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศปลายทางโดยที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับออก6มาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสารขาออกพร้อมกับสั่งให้ทบทวนมาตรการสนามบินช่องทางพิเศษห้ามลูกเรือรับหิ้วของเด็ดขาดนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสการบินไทยถูกจับกุมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับพร้อมกับเชิญปปส.บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดและสถาบันการบินพลเรือนหารือกำหนดมาตรการป้องกันหลังเหตุการณ์แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลีย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในช่วงต้นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่าย

0: วมมือกันหามาตรการป้องกันเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่จะลำเลียงออกไปยังปลายทางครับก่อนจะยอมรับว่าสิ่งที่เล็ดลอดออกไปในครั้งนี้เพราะไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้ซึ่งมาจากสามเหลี่ยมทองคำจึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเข้มแข็งในการป้องกันการเดินทางขาออกไม่ให้ต่างประเทศโทษว่าไทยคือจุดอ่อนจึงต้องยกระดับการตรวจให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและทบทวนเกี่ยวกับช่องทางพิเศษของลูกเรือครับ
1: การพบว่าช่วงปีแรกช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6 คดีที่ถือว่ามากนะครับสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับจึงได้ขอให้ได้มีการจัดประชุมขึ้นมาในวันนี้กรณีของการบินไทยแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆแล้วมีมาตรการถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังว่าจริงๆแล้วเรามีมาตรการเพียงพอหรือยัง
0: หลังจากใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับที่ประชุมได้ออก6มาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศครับอย่างเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและห้ามลูกเรือรับหิ้วรับฝากสิ่งของหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับและยังมีการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วยครับ
2: เรื่องของยาเสพติดที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านรวมถึงใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่อเหตุต้องขยายผลต่อนะคะเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบการใช้นอมินีให้คนไทยถือหุ้นหรือว่าต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยค่ะเรื่องนี้สสภูเก็ตเขต2เขายื่นหนังสือกับพาณิชย์จังหวัดขอให้ตรวจสอบกรณีผู้ถือบัตรประชาชนซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข8ถือว่าเป็นการโอนสัญชาติให้เป็นคนไทยด้วยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีในการธุรกิจขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าตรวจค้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดภูเก็ตพบชาวเมียนมาถือหุ้นจัดทำเอกสารให้กับแรงงานข้ามชาติมีลูกจ้างในระบบสูงถึงกว่า800คนฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจำนวน3แห่งพบว่ามี1แห่งค่ะที่กระทำความผิดพบว่ามีการทำธุรกิจจัดทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นกิจการที่กฎหมายห้ามต่างด้าวประกอบในลักษณะห้างหุ้นส่วนมีชาวเมียนมาเป็นผู้ถือหุ้นจากการเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นห้องขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในซอย10ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางแต่ว่าจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนมีแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างในระบบกว่า800คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.เมืองภูเก็ตพร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งยกเลิกกิจการขณะที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีสส.ภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทของบุคคลผู้ถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข8ซึ่งเป็นผู้โอนสัญชาติเป็นไทยโดยยกกรณีพบชื่อบริษัทเป็นกรรมการบริษัท5แห่งจึงขอให้ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นแหล่งที่มาของเงินและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของกิจการว่าเข้าข่ายใช้โนมินีอำพรางธุรกิจหรือไม่พร้อมกับขอให้ตรวจสอบกระบวนการออกบัตรประจำตัวประชาชนและการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของบุคคลดังกล่าวด้วย
3: เป็นสัญชาติไทยและก็มีธุรกิจถึง5บริษัทนะครับเป็นกรรมการอันนี้สอถึงในลักษณะของพฤติกรรมอำพรางนะครับในการจดตั้งจัดตั้งบริษัทนะครับแล้วก็มาแย่งงานคนไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ได้นำหนังสือและข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมค้นหาเจอนะครับก็มานำเรียนให้กับหัวหน้าพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของนอมินีในจังหวัดภูเก็ตรวมจนถึงบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นมา
2: ด้านนางสาววรณิตอภิรัตจิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตระบุว่าพบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 6,000 รายครอบคลุม6กลุ่มธุรกิจสำคัญค่ะมีทั้งธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

0: ุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีไปแล้ว25บริษัทและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
1: มีข้อที่ต้องย้ำเตือนกันสำหรับคนที่ชอบบริโภคเนื้อหมูดิบนะครับล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดแพร่เตือนให้ประชาชนงดบริโภคเนื้อหมูดิบครับหลังจากที่พบผู้ป่วยโรคไข้หมูดิบสะสมกว่า40คนเสียชีวิต5คนนะครับสูงสุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือครับลาบหมูคั่วปรุงสุกเป็นหนึ่งในรูปแบบการรับประทานเนื้อหมูที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่นะครับหลังจากที่สถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิดหรือว่าโรคไข้หมูดิบในจังหวัดแพร่น่าเป็นห่วงครับตอนนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว40คนนะครับเสียชีวิตไป5คนสูงสุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือครับนายแพทย์นพรัตน์วัชรขจรกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่นะครับเปิดเผยว่าโรคไข้หมูดิบเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนครับสาเหตุหลักมาจากการรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าปรุงไม่สุกครับรวมไปถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุต่างๆของร่างกายก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดในบางรายเนี่ยอาจจะลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองนะครับส่งผลให้เกิดอาการสูญเสียการได้ยินหรือว่าที่เรียกว่าโรคหูดับและถ้ามีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับประชาชนที่มีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบนะครับหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือมีอาการผิดปกติควรที่จะรีบไปพบแพทย์ในทันทีนะครับพร้อมกับแจ้งประวัติความเสี่ยงเพื่อที่จะให้แพทย์วินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและการเสียชีวิตครับ
0: คุณผู้ชมคะอุบัติเหตุที่เด็กอายุ11ปีขับรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพเสียชีวิตจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยขันมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการสัญจรและไหลทางนะคะล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสั่งการตำรวจหากพบเห็นคณะพระธุดงค์เดินผ่านพื้นที่รับผิดชอบค่ะให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยคณะพระธุดงค์กว่า60รูปที่เดินทางมาจากอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกษได้ธุดงค์ผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีตำรวจในพื้นที่คอยจัดการจราจรอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยหลวงพ่อลอยหนึ่งในพระธุดงค์ระบุว่าในช่วงนี้ยังมีคณะพระภิกษุอีกหลายคณะที่อยู่ระหว่างการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมตามพื้นที่ต่างๆก่อนเข้าพรรษาส่วนคณะสงฆ์ชุดนี้มีพระภิกษุร่วมเดินทางกว่า60รูปโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่จะเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่กำหนดและในทุกเช้ายังคงออกบิณฑบาตตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งค่ะเพราะไม่มีใครคาดคิดแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นก็ต้องยอมรับตามหลักธรรมพร้อมร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
2: รู้สึกเสียใจเศร้าใจเพราะว่าพระคุณเจ้าก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะโยมนะมันก็เป็นไปได้เราก็ต้องป้องกันแล้วก็เซฟให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เหตุที่เกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะพระคุณเจ้าก็กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องทำใจยอมรับความจริง
0: ขณะที่พลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าได้ยกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับพระภิกษุที่ออกเดินธุดงค์ในพื้นที่พร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการดูแลตลอดเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและขอความร่วมมือจากพระภิกษุเดินชิดขอบทางให้ได้มากที่สุด
1: ขณะที่ประชาชนและญาติต่างก็ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพคณะพระธุดงค์จากอุบัติเหตุเด็กอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อที่จะเป็นเกียรติแด่คณะสงฆ์ที่มรณภาพระหว่างปฏิบัติธรรมจาริกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์แก่พระคำสิงห์ชัยเลิศพระลูกวัดที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถ

0: กระบะพุ่งชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนในพิธีท่ามกลางคณะสงฆ์ญาติและประชาชนที่มาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากบรรดาของพระคำสิงห์เล่าว่าก่อนที่ลูกชายจะออกเดินธุดงค์ครั้งสุดท้ายรู้สึกเป็นห่วงและพยายามห้ามไม่ให้ไปนะครับแต่พระคำสิงห์ตอบเพียงว่าไม่ตายหรอกก่อนที่จะเดินทางในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นครับ
1: ว่าจะไปเดินแล้วก็จะกลับขึ้นมาเขาพรรษาบ้านเฮาสั่น
2: จักยี่สิบกว่าเมื่อนี่ล่ะกสิกา
3: ก่อนไปนี่ร่างสังหรณ์นี่อย่างบอกครับแม
1: ่กระบุ้มอันก็ถามว่างที่ผู้แม่ถามนั่นว่าอันคือยินว่าสิไปเดินอันจมกลมเยินสุโรงเอกว่าสันเพิ่นนางอยู่อูว่าสันว่าเอ้าบ่ไปบ่ได้ติลูกเอ้าก็จะคิดหลายๆว่าสันอันเล่านั่นว่าจะคิดหลายๆสันคิดน้ําเจ้าของนั่นบอกแม่ว่ากับแม่นั่นแล้วว่าเอ้าบ่คิดน้ําลูกน้ําเต้าจะให้แม่คิดน้ําผู้ใดแม่ก็เลยวางสิอันบ่ตายดอกนะว่าซั่นเว้าเสียงคนเว้าเสียงแข็งๆอยู่ตะเก่าเนาะ
4: อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาญาติพุทธศาสนิกชนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นเวลา 16:00 นหลังจากเคลื่อนย้ายร่างพระสาครตับปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีจากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
0: ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีร่างของพระสงฆ์7รูปถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับมีพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เดินนำร่างของพระที่มรณภาพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญโดยมีคณะศิษยานุศิษย์และครอบครัวไปร่วมพิธีด้วยความอาลัยเตรียมที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพในวันนี้ครับ
4: ส่วนพระสงฆ์อีก11รูปและคฬาวาสอีก1คนที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้พระสงฆ์ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารจำนวน7รูปส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลสันพระสิทธิประสงค์จำนวน2รูปส่วนที่เหลือแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้3คน
0: ความคืบหน้าในทางคดีนะครับเมื่อช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในทางคดีและมีข้อกำชับพนักงานสอบสวนนะครับให้กำหนดประเด็นในการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบด้านและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ระบุครับว่าการปรากฏข้อมูลหลักฐานรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นเกียร์ธรรมดาค้างอยู่ที่เกียร์5บ่งบอกว่าเด็กเนี่ยมีประสบการณ์ในการขับรถมาก่อนครับ
5: ออกถนนแล้วมีการเลี้ยวรถออกถนนออกตั้งแต่เกียร์1ขึ้นถนนไปเปลี่ยนเป็นเกียร์2อยู่ในถนนปกติเป็นเกียร์3ไล่ความเร็วขึ้นไปเกียร์4เกียร์5จะต้องมีความเรียกว่าถ้าคนขับรถก็จะรู้ว่าจะต้องมีความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการขับเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อาจจะอนุโลมได้ว่าเหยียบคันเร่งอย่างเดียวนะครับเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบคันเร่งอย่างเดียวแล้วไปได้เลยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกียร์แมนนวลยากมากๆถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วจะขับได้ในความเร็วนั้น
0: ส่วนความคืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนครับหลังจากที่พบว่ามีมูลเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับ
4: ถ้าไปดูถึงต้นตอหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยหลักนะคะก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะพบพิรุธการแก้คะแนนแล้วก็อาจจะประกาศผลสอบไม่ตรงกันกับต้นฉบับนะคะหลังจากนี้ค่ะจะมีการเร่งตรวจคะแนนคนที่ได้รับการบรรจุกว่า 15,000 คนภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยข้อพิรุธสำคัญพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างมีประวัติการเข้าใช้115ครั้ง รวมถึงมีบริษัทเอกชน

0: คนที่ปรากฏเป็นข่าวว่าปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าแฟลชไดรฟ์ไฟล์ประมวลผลผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งพบว่ามีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบและรวมจำนวนผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันดังนั้นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจเกิดจากการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้และจากการถุ่มตรวจก็พบว่าผลคะแนนสอบไม่ตรงกันจริงประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 คนภายใน3วันระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลระบุว่าหลักฐานผลคะแนนสอบที่ไม่ตรงกันชี้ชัดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจึงยังไม่ควรบรรจุข้าราชการรอบใหม่ส่วนที่บรรจุไปแล้วก่อนหน้าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนเช่นกัน
1: คะแนนนะสอบคะแนน
2: ไม่ตรงกัน
1: ที่ประกาศไม่ตรงกันนั้นมันก็แสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่มันไม่มันทุจริตแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ำไปว่า
2: เป็นการย้ำ
1: มันไม่ควรจะบรรจุนะไอ้ที่บรรจุก่อนมาแล้วก็รอผลการสอบสวนสืบสวนใช่ไหม
2: แล้วก็
1: ซึ่งเมื่อกี้เขามาแถลงมาแล้วไม
2: ่
1: ใช่เหรอ
2: แถลงแต่ว่า
1: ก็เดี๋ยวจะเอากระดาษข้อสอบใช่ไหม
2: แค่แบบว่า
1: 15,000 คน
2: ที่
1: บรรจุแล้ว
3: เดี๋ยวจะมาตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับ
1: ถ้าคนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้น
0: ส่วนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปค่ะว่าได้บรรจุไปแล้ว3รอบโดยรอบสุดท้ายก็คือวันที่1กรกฎาคม69แต่ว่าหลังจากวันที่1กรกฎาคมไปแล้วให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยบุคคลหลังจากพบเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง5คนส่วนจะถึงขั้นการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งมีโทษสูงสุดคือให้ออกจากราชการหรือไม่ต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณา
4: คือจริงๆแล้วที่บอกนะครับการที่บอกว่าเขาทำความผิดเนี่ยมันก็ต้องสืบให้ถึงที่สุดว่าเขาทำความผิดแต่วันนี้ที่บอกว่าเขาจะต้องอยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องก็เพราะว่าเขาคนเหล่านี้คือคนที่อยู่ในกระบวนการที่ต้องรับผิดชอบการที่มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วมันการทุจริตนี้มันก็ขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนที่รู้สึกยอมรับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเส้นเงินหรือว่าการที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเส้นทางการตรวจสอบอยู
0: ่ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินงานควบคู่กันไปกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ10คนที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลค่ะคุณผู้ชมคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มสว.ในฐานะผู้จัดสอบตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงยอมรับว่ามีคนนอกมาแทรกแซงกระบวนการการประกาศผลคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นช่องโหว่หนึ่งค่ะคือขั้นตอนของการส่งคะแนนผลสอบเป็นการส่งไปมาระหว่างมสว.และสท.หลายครั้งนะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ให้พบความผิดพลาดได
5: ้สิ่งที่ถือว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขข้อมูลการทุจริตได้นะครับก็คือแฟลชไดรฟ์2ชิ้นที่มีดิจิทัลซิกเนเจอร์นะครับซึ่งจะบ่งบอกได้แหละครับว่ามีการแก้ไขคำตอบหรือไม่ครับในการแถลงชี้แจงผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามสว.ในฐานะประธานสอบหาข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ที่มสว.เป็นผู้ดำเนินการสอบย้ำนะครับว่ามสว.เนี่ยส่งหลักฐานเป็นกระดาษคำตอบตัวจริงและแฟลชไดรฟ์ ที่เป็นข้อมูลต้นฉบับให้กับปปช.แล้วครับการสอบข้อเท็จจริง

จึงอาศัยเอกสารส่วนอื่นและสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนนะครับยืนยันว่ากระบวนการจัดสอบไม่ได้มีการทุจริตข้อสอบไม่ได้รั่วส่วนข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตก็คือ1มีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจต

0: เมื่อสอบแล้วตรวจคะแนนค่ะมศวก็จะรวบรวมผลคะแนนสอบใส่แฟลชไดรฟ์2ชุดชุดหนึ่งส่งให้กับสถ.ในฐานะผู้ว่าจ้างอีกชุดหนึ่งก็จะเก็บไว้ที่มศวเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจุดเน้นสำคัญตรงนี้เลยนะคะก็คือแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันมีดิจิทัลซิกเนเจอร์ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลก็จะพบร่องรอยการแก้ไขค่ะจากนั้นสถ.ก็จะนำรายชื่อผู้สอบผ่านภาคก.ภาคข.และผลสอบภาษาอังกฤษเอามาประทับตราประทับตราเสร็จก็จะส่งกลับมายังมศวเพื่อประทับตราของมหาวิทยาลัยและส่งกลับไปยังสถ.เพื่อประกาศผลขั้นตอนนี้แหละค่ะมีการส่งไปมาหลายครั้งซึ่งการส่งผลสอบภาคคอก็ทำลักษณะเดียวกันด้วยและเมื่อพบขั้นตอนส่งคะแนนสอบก็มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้มศวยืนยันแบบนั้นพอถามว่าคนในที่สังกัดสำนักสอบมศวเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ประธานสอบข้อเท็จจริงตอบว่าไม่พบคนในเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกนะครับหลายคนนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับเป็นท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็บุคคลภายนอกต่างๆนะครับแสดงเจตนานะครับที่จะดูแลในส่วนของการจัดทำและพิจารณารายการผลการสอบเองนะครับโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัย
2: มศวย้ำนะครับว่าไฟล์ในแฟลชไดรฟ์มีดิจิทัลซิกเนเจอร์ครับที่สามารถจะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลได้อธิการบดีมศวบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีใจร้อนแล้วก็อยากจะทราบว่าใครแก้ไขข้อมูลจะต้องขอปปช.ครับแล้วก็นำแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบครับ
1: ผมว่าทางมศวมั่นใจนะครับแต่ก็ต้องรอปปช.คงจะรอปปช.แถลงว่าทั้ง 2-3 เดือนนะครับใช่ไหมครับคงอดใจร้อนนิดนึงนะครับแล้วความจริงก็คงจะปรากฏครับ
3: ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็อาจจะต้องขอทางปปช.ใช่ไหมมาดูซิว่ามันยืนยันเปิดคู่กันเลยว่ามันเปิดแล้วมันจะเห็นคือผมก็สันนิษฐานผมก็เห็นใจกับคนที่เขาควรจะสอบได้มาทำงานเนาะ
2: ส่วนประเด็นการใช้ชื่อผอ.ของสถ.สร้างบัญชีแก้ไขไฟล์นะครับทางประธานสอบข้อเท็จจริงชี้แจงว่าอาจจะตรวจสอบได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าเชิงลึกต้องถามกับปปช.เพราะว่าส่งหลักฐานไปให้แล้วครับ
0: ชาวบ้านในอำเภอภูซางจังหวัดพะเยารวมตัวขับไล่ครูค่ะโดยกล่าวหาว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกและไม่มีคุณภาพในการสอนนะคะขณะที่ฝั่งของครูเองค่ะถูกขับไล่ก็ระบุสาเหตุนะคะว่ามาจากที่ตัวเองเนี่ยไปตรวจพบปัญหาคุณภาพของอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐานกลุ่มชาวบ้านร้องเชียงแรงหมู่หนึ่งตำบลเชียงแรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยารวมตัวถือป้ายข้อความขับไล่ครูหญิงคนหนึ่งของโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงโดยกล่าวหาว่าไม่มีคุณภาพในการสอนและมีพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกจับผิดครูผู้สอนหลายคนจนต้องย้ายไปสอนที่อื่นขณะที่นายนิคมกิรติวรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2และว่าที่ร้อยตีนพฤทธิ์ต่อวาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องเชียงแรงเข้ารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านครูที่ถูกขับไล่บอกว่าหนึ่งในแกนนำชาวบ้านที่รวมตัวขับไล่เป็นอดีตแม่ครัวของโรงเรียนค่ะซึ่งครูเคยร้องเรียนปัญหาอาหารกลางวันบางเมนูไม่ได้คุณภาพและไม่ยอมลงรายมือชื่อรับรองอาหารมื้อที่เป็นปัญหาม
4: ื้อที่เป็นมันหมูนะครูก็บอกว่าเราอ่อนอนุบาลครูมันกินไม่ได้มันอ้วกครูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินแม่แต่น้ำครูก็บ่ฮึกกินเพราะว่าอย่างมันหมูมันลงไปในน้ำแล้วมันก็กินแต่ข้าวเปล่าแล้วต่อมาเนี่ยเมนูเนี่ยพอครูบ่ตรวจหักครูก็ทำบันทึกเนาะไปหาผอ.ปักว่าป่าครูอาหารกลางวันเขาก็ทำบันทึกแต่เขาบ่บันทึกผักอย่างสักอย่างผอ.ก็บันทึกเมนูว่านั่นละกันแม่ครัวก็เลยโวยวายครูจั่นอื่นก็โวยวายจั่นอื่นมันยังกินได
5: ้
4: เขาก็บอกว่าจั่นไหนเฮากินได
5: ้
4: ถ้าผอ.กินได้ผอ.ก็ยังบ่กินพอ
6: รับทราบปัญหานะครับแล้วก็ความต้องการของทางผู้ปกครองแล้วก็ความต้องการของครูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ในส่วนของเขตพื้นที่ก็จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งสองฝ่ายไปพิจารณานะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อซึ่งเราก็จะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเวลาในการข้อเท็จจริงตรงนี้สักระยะหนึ่งนะครับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครูที่ถูกขับไล่ทำบันทึกถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2

0: ขอย้ายกลับไปช่วยราชการที่บ้านเกิดในจังหวัดเชียงรายค่ะโดยระบุเหตุผลเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตสำหรับครูที่ถูกขับไล่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ร้องเรียนโครงการอาหารกลางวันอดีตผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายและย้ายมาที่โรงเรียนปัจจุบันก่อนจะถูกชาวบ้านรวมตัวขับไล่ในครั้งนี
1: ้ปัญหาชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญทำอุมเราะห์เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีนะครับนักวิชาการศาสนาเสนอให้แก้กฎหมายให้อุมเราะห์อยู่ภายใต้กิจการฮัจญ์เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพราะล่าสุดครับมีเหตุการณ์ที่ผู้แสวงบุญจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกลอยแพ150ชีวิตนะครับคือจ่ายเงินแล้วถูกทิ้งเอาไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาวไทยมุสลิมประมาณ150คนที่เดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากถูกลอยแพไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ตามกำหนดครับเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายซื้อแพ็คเกจแสวงบุญผ่านบริษัทแห่งหนึ่งในราคาโปรโมชั่นจำนวน 26,000 บาทจากราคาเต็ม 40,000 บาทมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 3,750,000 บาทนะครับแต่เมื่อตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสวงบุญล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
2: แต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตในการที่จะพานะครับคนไปทำอุมเราะห์นะครับไม่มีใบอนุญาตนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าเจตนาแรกก็ผิดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราต้องไปตรวจสอบอีกนะครับเพิ่มเติม
0: ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระบุว่าชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของนายอามัดซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนขององค์กรอิอัลอาเมนจังหวัดนราธิวาสมีผู้เสียหายทั้งหมด148คนค่ะกำหนดเดินทางเลื่อนมาแล้ว2ครั้งจนถึงเมื่อวานนี้กระทั่งมาทราบว่าบริษัทของนายอามัดไม่ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทจึงเดินทางไม่ได
3: ้นานๆนี่เขามาเป็นกลุ่ม
4: เป็นกลุ่มชักชวนกันไปใช่ไหมครับมันเป็นวิธีการทางศาสนาของพี่เนาะไปกี่วันครับกำหนดการ
3: กำหนดการกลับวันที่14
4: กลับวันที่14เดินทางวันนี้
3: ครับ
4: เดินทางวันนี้ป่ะ
3: กำหนดเดินทางแต่วันที่29
4: อ๋อเดินทางตั้งแต่วันที่29กับวันที่14แล้วได้เขาใครมาชักชวนให้ไปหรือในกลุ่มอะไรเป็นยังไง
3: เป็นในกลุ่มชักชวนกันไปอ่ะ
0: เบื้องต้นนายเจเศรษฐ์ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมจัดรถส่งผู้เสียหายกลับภูมิลำเนาและฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการอย่างรอบคอบก่อนที่จะหลงเชื่อโอนเงิน
1: กรณีชาวไทยมุสลิมซื้อทัวร์เพื่อเดินทางไปทำอุมเราะห์และถูกลอยแพนะครับนี่เป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปีครับอดีตหัวหน้าคณะฮัจญ์ไทยสำนักจุฬาราชมนตรีระบุว่าต้นตอของปัญหามาจากสงครามราคาและช่องว่างทางกฎหมายนะครับเพราะว่าอุมเราะห์ไม่ใช่การแสวงบุญภาคบังคับครับชาวมุสลิมเดินทางไปทำตลอดทั้งปีไม่มีกฎหมายดูแลเฉพาะต่างจากการทำฮัจญ์ที่มีพรบกิจการฮัจญ์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ในทันทีแต่ผู้ประกอบการทำอุมเราะห์คือบริษัททัวร์ที่อาจจะอยู่ภายใต้อำนาจของตำรวจท่องเที่ยวแต่ละปีผู้ประกอบการจึงหันราคาสู้กันเพื่อที่จะดึงลูกค้าครับขณะเดียวกันขั้นตอนกฎหมายของทางซาอุดีอาระเบียคือต้องติดต่อที่พักล่วงหน้าประกอบการขอวีซ่าแต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางมีการปรับราคาที่พักก็ทำให้บริษัทอาจจะขาดทุนก็เลยตัดสินใจลอยแพทั้งออกเรื่องนี้จึงเสนอให้แก้กฎหมายให้อุมเราะห์อยู่ภายใต้พรบกิจการฮัจญ์เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นการเฉพาะได้ครับ
5: ผมเคยเสนอไปตั้งนานแล้วนะครับว่าคนที่เป็นแซะเนี่ยแซะในความหมายผมก็คือหัวหน้าคณะไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะครับคนพวกนี้เนี่ยควรที่จะต้องได้รับการอบรมแบบเดียวกับมักคุเทศเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเราจะมีบทลงโทษในกรณีที่แซะทำผิดหรือบริษัทในกรณีของบริษัททำผิดกรมการปกครองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเรื่องของอุมเราะห์อยู่ในพรบฮัจญ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปอาศัยอำนาจของตำรวจท่องเที่ยวมาจัดการเรื่องไปดูเรื่องใบอนุญาตบ้างไปดูเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างซึ่งมันอาจจะยังไม่ตรงประเด็นสักเท่าไหร่

0: อดีตหัวหน้าคณะฮัจจ์ยังระบุนะครับว่าบริษัทที่ทำผิดเนี่ยดำเนินการสั่งปิดไปแล้วแต่ก็ยังพบการใช้โนมินีไปเปิดบริษัทใหม่ทางออกจึงต้องแก้กฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นครับ
1: ชาวพัทยารวมตัวกันจัดกิจกรรมเซฟพัทยาค่ะเรียกร้องให้นายศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระขอโทษชาวเมืองพัทยาและแสดงความรับผิดชอบกับคำพูดเชิงกระทบกับภาพลักษณ์พร้อมกับย้ำว่าเมืองพัทยาไม่ใช่เมืองเถื่อนและไม่มีมาเฟียตัวแทนภาคธุรกิจนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจากหลากหลายอาชีพรวมตัวกันที่บริเวณลานกิจกรรมสีฟ้าแหลมบริหายเพื่อแสดงจุดยืนภายใต้กิจกรรมเซฟพัทยาเรียกร้องให้นายศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระออกมาขอโทษชาวพัทยาหลังจากออกรายการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์เมืองพัทยาในเชิงลบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจึงต้องการให้นายศิโรจน์แสดงความรับผิดชอบกับคำพูดเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดตัวแทนชาวพัทยาย้ำว่าเมืองพัทยาไม่ใช่เมืองเถื่อนไม่มีมาเฟียและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงจึงไม่ควรเหมารวมภาพลักษณ์ของเมืองจากความคิดเห็นส่วนตัว
2: อยากให้คุณศิโรจน์เนี่ยต้องรับผิดชอบในพูดของเขานะคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามีมาเฟียมีบาเฟียมีอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้แดกนะคะเราอยู่กับหลักของความเป็นจริงอาชีพทุกคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอกถ้าคนเนี่ยทุกคนเลือกเกิดที่เป็นคนรวยได้ก็เลือกไปหมดละแต่ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้และทุกคนที่เข้ามาทำงานกินเป็นพยาเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนต้องรักเมืองพยา
1: ขณะที่นายศิโรจน์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ามีการหยิบยกประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาว่าเป็นสนามที่ไม่ค่อยมีใครอยากลงเพราะผู้สมัครไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับอะไรและต้องแข่งขันกับบ้านใหญ่แข่งขันกับผู้มีสีหนุนหลังรวมถึงแข่งขันกับกลุ่มที่ทำธุรกิจต่างๆในพื้นที่ก่อนจะกล่าวพาดพิงว่าพัทยามีทั้งบาร์การค้าประเวณีมีผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติยาเสพติดและของเถื่อนขณะเดียวกันตั้งคำถามว่าประเทศต้องการให้การเมืองท้องถิ่นอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายากลุ่มสีเทาและค้าของเถื่อนหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าต้องมีคนกล้าสู้ย้ำว่าพาดพิงเรื่องเก่าของการเมืองในอดีตไม่ได้ระบุถึงเมืองหรือว่าคนในเมืองและยืนยันว่าคำพูดเมืองไหนป่าเถื่อนไม่ได้ออกมาจากปากตัวเองอย่างแน่นอน
0: พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยคาดการว่าจะมีประชาชนมากกว่า10ล้านคนและตัวแทนจากกว่า100ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในพิธีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในหลายเมืองก่อนที่จะทำพิธีฝังในสัปดาห์หน้าครับประชาชนจำนวนมากออกไปรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดพิธีศพในกรุงเตหะรานนานหลายชั่วโมงนะครับก่อนที่ประตูจะเปิดพร้อมทั้งร่วมแสดงพลังสนับสนุนอิหร่านและประกาศที่จะแก้แค้นให้กับอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในวันแรกของสงครามขณะที่สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งจากภาพเนี่ยจะเห็นประชาชนหลายพันคนนะครับรวมตัวกันด้านนอกมัสยิดก่อนที่ลงศพจะถูกเคลื่อนไปตั้งที่นั่นเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าทำความเคารพและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายพิธีศพจะจัดขึ้นนาน6วันนะครับและมีการเคลื่อนศพไปยังเมืองต่างๆรวมไปถึงที่ประเทศอิรักด้วยก่อนที่จะทำพิธีฝังใกล้กับสุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมากกว่า10ล้านคนรวมถึงตัวแทนจากมากกว่า100ประเทศทั่วโลกทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้โอกาสขณะกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีฉลอง250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาที่เมาท์รัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตาว่าสหรัฐอเมริกาให้เวลาอิหร่านได้พัก1สัปดาห์เพื่อจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดและย้ำว่าอิหร่านต้องการที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: แฟนบอลอาร์เจนตินาฉลองการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกค่ะพร้อมกับชื่นชมเคปเวิร์ดที่สร้างความยากลำบากให้กับทีมอาร์เจนตินาต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ ฟุตบอลโลกรอบ32ทีมแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเกือบต้องลุ้นถึงดวลจุดโทษกับเคปเวิร์ดค่ะซึ่งเป็นทีมมาเมื่อประจำทัวร์นาเมนต์หลังจากที่ได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่111จากคริสเตียนโรเมโรที่หม่งบอลไปฉลับดีเน่เข้าประตูตัวเองเป็นประตูชัยให้อาร์เจนตินาเฉือนชนะเคปเวิร์ด 3-2 ผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับอียิปต์หลังการแข่งขันแฟนบอลอาร์เจนตินาในกรุงบูโนสไอเรสต่างฉลองการผ่านเข้ารอบ16ทีมซึ่งแฟนบอลหลายคนชื่นชมเคปเวิร์ดที่สร้างความยากลำบากให้กับทีมและทำให้พวกเขาต้องลุ้นจนเหนื่อยกว่าจะผ่านเข้ารอบคุณผู้ชมคะเกมนี้ลิโอเนลเมสซี่ยิงทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับทีมยังทำสถิติยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกต่อเนื่องเป็น20ประตูและยิงไปแล้ว7ประตูนำดาวซันโวฟุตบอลโลกซึ่งเจ้าตัวก็ชื่นชมเคปเวิร์ดว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกคนนี้ส่วนเกมรอบ32ทีมอีกคู่ตัวแทนจากทวีปเอเชียทีมสุดท้ายที่ยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์อย่างออสเตรเลียแพ้ช่วงดุลจุดโทษให้กับอียิปต์2-4หลังจากที่เสมอกันในเวลา120นาที1-1ทำให้ไม่มีทีมจากเอเชียผ่านเข้ารอบ16ทีมแม้แต่ทีมเดียวหลังการแข่งขันแฟนบอลอียิปต์จำนวนมากในไคโรหลั่งไหลออกมาฉลองชัยชนะตามท้องถิ่นซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์คนแรกในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกของอียิปต์ก่อนหน้านี้อียิปต์ตกรอบแบ่งกลุ่มโดยไม่ชนะใครเลยในฟุตบอลโลก2สมัยคือในปี1990และในปี2018ก่อนจะเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกผลนี้ที่ชนะนิวซีแลนด์3-1ขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์เพลย์เมเกอร์ของทีมบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับประเทศและมีความสุขที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้สำหรับอียิปต์จะผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับอาร์เจนตินาในวันที่7กรกฎาคมส่วนคู่สุดท้ายในรอบ32ทีมโคลอมเบียชนะกาน่า1-0โคลอมเบียผ่านเข้ารอบไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่7กรกฎาคม
0: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ

สวัสดีค่ะก้าวสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะกับการนำเสนอน้ำพริกในรอบ22ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะสัปดาห์นี้เรามีอีก4ทีมนะคะที่อยากจะนำเสนอเมนูน้ำพริกให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกชัยโป้ค่ะน้ำพริกสถานฟ้าน้ำพริกจันกวาลแล้วก็น้ำพริกข่าเห็ดเม็ดแต่ละทีมน่าสนใจยังไงบ้างไปติดตามชมจากตัวอย่างกันค่ะการประชันน้ำพริกสุดเข้มข้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะกับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2สัปดาห์นี้เนี่ยขนครกกันมาอีก4น้ำพริกค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากจังหวัดราชบุรีกับน้ำพริกชัยโป้ทีมชัยโป้โอ้โหราชบุรีที่ชูชัยโป้นะคะวัตถุดิบล้ำค่าภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรสชาติหวานปนเค็มกลมกล่อมหอมและกรอบยืนยันด้วยการได้รับมาตรฐานสินค้า GIครั้งนี้ก็ได้คนในจังหวัดนี่แหละค่ะที่หยิบเอามาตำเป็นน้ำพริกยืนยันว่ารสชาติแซ่บเป็นเอกลักษณ์แน่นอนค่ะส่วนอีกทีมที่เอาวัตถุดิบเด่นของพื้นที่มาอวดเหมือนกันก็คือน้ำพริกจันกระวานจากทีมวิสาหกิจชุมชนขาวบายสีจังหวัดจันทบุรีนะคะที่เอากระวานจันที่มาจากแหล่งปลูกกระวานที่ดีที่สุดในไทยมาตำเป็นน้ำพริกแม้กระวานจันจะยังอยู่ในกระบวนการขอขึ้นทะเบียน GI แต่ก็มั่นใจว่ารสชาติอร่อยเด็ดเผ็ดซาบซ่าไม่แพ้ใครค่ะมาต่อกันที่ตัวแทนจากภาคอีสานกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็ชูเรื่องความชาญฉลาดในการหาอยู่หากินกับธรรมชาติกับน้ำพริกสถานฟ้าค่ะจากทีมลือสถานจังหวัดร้อยเอ็ดที่ชูปลากระบอกที่หาได้จากลำน้ำยังลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำชีที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างยาวนานนะคะโดยชาวบ้านนำปลากระบอกมาทำปลาร้าก่อนจะกลายมาเป็นวัตถุดิบหลักในถ้วยน้ำพริกสถานฟ้าค่ะส่วนภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้มีเห็ดมาชูรสส่งเข้าประกวดกับน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดจากที่ม้าเงยจังหวัดสงขลาค่ะที่เอาเห็ดเม็ดนะคะหรือว่าเห็ดเสม็ดเป็นเห็ดหายากรสขมของท้องถิ่นที่หาได้เฉพาะหน้าฝนนะคะมาตำเป็นน้ำพริกนอกจากนี้ก็ยังรวมผสมกับข่าป่าค่ะเพิ่มกลิ่นหอมและความซ่าแล้วก็ให้รสเปรี้ยวด้วยมะม่วงเบานะคะรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆจนได้น้ำพริกที่เรียกว่าเปรี้ยวเผ็ดขมแต่อร่อยค่ะแม้ว่าจะเป็นน้ำพริกเหมือนกันแต่เห็นได้เลยว่าโดดเด่นและน่าสนใจกันคนละด้านนะคะแต่ว่าทีมไหนจะโดดเด่นเผ็ดแซ่บโดนใจคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจค่ะในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้นะคะเวลาเดิม 14:05 น.

ทีทางไทย PBS ค่ะจากนั้นก็ชวนติดตามกันต่อนะคะกับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะพูดถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างเปิดเผยแล้วก็มีกฎหมายรองรับแล้วแต่ถ้าย้อนไปในอดีตนะคะการจะก้าวผ่านกระแสสังคมรวมถึงได้การยอมรับจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมาแชร์มุมคิดของคู่รักนักร้องสาวข้ามเพศนะคะอย่างหญิงจี้ดาวจรัสฟ้าในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้ค่ะ

แม้จากหน้าจอจะตั้งใจเดินทางไกลจากอุดรธานีมามอบความสุขให้กับแฟนๆแต่เบื้องหลังจากถ่ายทำรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหน้าที่ของหญิงจี้ดาวจรัสฟ้านักร้องสาวข้ามเพศคนดังก็คือการดูแลครอบครัวที่ทั้งตัวเธอเองและก็สามีอาร์ตไพรัตน์ในแบบเทรนเนอร์และก็นักแสดงอิสระซึ่งเดินทางมาดูแลด้วยต้องทำหน้าที่พาคุณแม่ของสามีไปพบแพทย์ตามนัดเป็นอีกหน้าที่ในฐานะภรรยาที่จนถึงตอนนี้ได้ผ่านการพิสูจน์จากครอบครัวฝ่ายชายไม่เพียงแค่คุณแม่หากยังรวมถึงลูกๆของสามีที่ดูแลกันมานานด้วยการประคับประคองความรักไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นมาจากการที่ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสในฐานะของคู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นคู่แรกของอุดรธานีเมื่อต้นปีที่แล้วหากยังมาจากก่อนหน้านั้นนะ

0: ดูแลขับรถให้
1: เขาเรียกว่าคุณสา
0: ถือข้าวถือของให้ใช่แล้วก็เป็นคู่ชีวิตคือเป็นมากกว่าสามีก็คือเป็นคู่ชีวิตใช้คำนี้ได้เพราะว่าเราได้ผ่านอะไรหลากหลายเรื่องราวด้วยกันมาทั้งเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตคือวันที่คุณแม่ป่วยแล้วก็คุณแม่เสียเขาก็เป็นคนที่บวชหน้าไฟให้คุณแม่ทั้งที่จริงๆอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องบวชให้แม่เราก็ได้ถูกไหมคะเขาก็เสียสละกลนหัวบวชให้แม่เราแล้วก็ไปนอนเฝ้าแม่ที่พื้นที่โรงพยาบาลนะคะปูเสื่อนอนข้างล่างด้วยกันมันเป็นห้องรวมนะไม่ได้เป็นห้องพิเศษใช่ตอนที่ไม่มีเงินก็อยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลลำบากด้วยกันมาก็เลยถือว่าเขาเป็นมากกว่าสามีเป็นมากกว่าเพื่อนคือเป็นคู่ชีวิตเราก็เลยเลือกที่อยากจะจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2: คือไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับเราจะรู้สึกยังไงก็ตามก็ขอแค่ว่าเราสองคนอะจับมือกันเดินไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะผ่านทุกข์หรือสุขอะไรก็ขอให้คำมั่นว่าเราจะประคับประคองแล้วก็รักกันแบบนี
3: ้ครับ
2: ไปตลอด
3: อุ๊ยอิจฉาพี่

นอกจากเรื่องเล่าของคนมีคู่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าเรื่องเล่าของคนโสดก็พร้อมเสิร์ฟในฐานะตัวแม่ของลูกทุ่งหมอลำก็ได้สนธยากาลสินร่วมแชร์ประสบการณ์ความแข็งแกร่งของจิตใจในฐานะที่กล้าเปิดเผยตัวตนมาตั้งแต่อดีตก้าวข้ามผ่านการบูลลี่จนถึงการยอมรับเป็นยังไงบ้างคุยกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 3:00 น.

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีนีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายประเทศในยุโรปตะวันตกทั้งสเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศสต่างเผชิญกับไฟป่ารุนแรงค่ะหลังจากเจอกับวิกฤตขึ้นความร้อนเมื่อปลายเดือนที่แล้วส่งผลให้ต้องยกระดับคำเตือนและอพยพประชาชนเพื่อความปลอดภัยไฟที่โหมลุกไหม้ต้นไม้และหญ้าริมทางหลวงใกล้กับเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสส่งผลให้กลุ่มควันปกคลุมไปทั่วบริเวณบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดถนนและเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมกับนำเครื่องบินดับเพลิงบรรทุกน้ำมาดับ

0: ไปริมทางหลวงท่ามกลางประชาชนที่มาดูและสังเกตการทางการได้ยกระดับเฝ้ารองไฟป่าในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากฝรั่งเศสเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงต้องมีการอพยพนักท่องเที่ยว 1,500 คนออกจากแคมป์ที่พักทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อหนีไฟป่าก่อนที่จะคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนโปรตุเกสประชาชนพยายามดับไฟที่ลุกไหม้เข้าใกล้กับบ้านเรือนของตัวเองขณะที่ทางการสั่งเร่งอพยพประชาชนออกจากหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศโดยลมแรงและอากาศร้อนจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วปัจจุบันทางการโปรตุเกสต้องระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ 1,000 นายพร้อมกับรถดับเพลิง288คันรวมถึงเครื่องบินดับเพลิงร่วมทำภารกิจสู้ไฟป่าซึ่งเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วมากกว่า 15,000 ไร่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนส่วนที่สเปนสถานการณ์ไม่ต่างกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งดับไฟที่หบลุกไหม้กินพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไปแล้วมากกว่า 4,600 ไร่พร้อมกับสั่งปิดถนนและร้องขอให้ประชาชนเลี่ยงจากการออกนอกบ้านรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
1: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าวันนี้32จังหวัดจะเกิดฝนตกหนักนะครับขณะที่พายุไมซักคาดการว่าจะขึ้นฝั่งจีนตอนใต้4-5กรกฎาคมนี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ทุกภาคของไทยยังคงมีฝนตกหนักหลายจังหวัดก็จะเสี่ยงท่วมด้วยนะคะในขณะที่พายุไมซักคาดการว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งพายุกันหน่อยนะคะว่าตำแหน่งพายุโซนร้อนไมซักในขณะนี้จะพบว่าจุดนี้นะคะยังคงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะขณะเดียวกันมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดการว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้นะคะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าจะมีอิทธิพลค่ะทำให้พายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่ระยะนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงส่งผลให้ประเทศไทยในระยะนี้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นหลายจุดนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทิศทางที่เป็นใกล้ๆกับร่องมรสุมและทิศที่มันจะหลดกันกับแนวของพายุภาคเหนือภาคอีสานที่เห็นเป็นจุดส้มๆนี้ละค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยกันบ้างนะคะว่าจุดไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างค่ะมาดูพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคเหนือมีความเสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากส่วนพื้นที่ภาคอีสานได้แก่เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางค่ะมีความเสี่ยงฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ระยะนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะคะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและจังหวัดพังงาฝนตกหนักค่ะมาดูเรดาร์ฝนในกรุงเทพมหานครเช้านี้กันหน่อยค่ะจะพบว่าเรดาร์ฝนที่เกิดขึ้นนะคะในหลายพื้นที่เป็นสีเขียวๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้จุดนี้เป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่เห็นเป็นสีเขียวๆก็คือแนวทิศทางของฝนและลักษณะของฝนที่ตกก็คือตกเล็กน้อยไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกมากเนี่ยจะเป็นสีส้มและก็สีเหลืองค่ะซึ่งจะมีแนวโน้มตกในอีก 1-2 ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้ทิศทางของฝนตามลูกศรเลยค่ะจะเคลื่อนทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครมาทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยบางเขตนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินทางออกนอกบ้านอาจจะต้องพกร่มกันแดดกันฝนติดตัวเอาไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของฝนพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันพุธฝนยังตกส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 160-70 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงไทย PBS แล้วนะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วนะครับตอนนี้มาเผชิญกับเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ปัญหานะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติเรื่องของการโกงทุจริตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและเรื่องของความสั่นคลอนในอำนาจบารมีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นและงบปี70ตอนนี้ผ่านฉลุยนะครับอยู่ในมือของกรรมาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรรมาธิการท่านหนึ่งนะครับบอกว่ากล้าพูดมีความรู้กล้าวิพากษ์วิจารณ์และก็จะมาช่วยกันรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติน่ะ
1: เขาหมายถึงใครมีตัวตนไหมคนนี
0: ้มีอยู่นั่งข้างๆผม
1: เป็นครับไอ้ยานี่เผลออาทิตย์เดียวนะโลกเปลี่ยนเลยว่ะ
0: ไม่บอก
1: อาทิตย์แล้วนี่ยังเป็นนายธีวีระ
0: ธีรพัฒน์
1: ธีรพัฒน
0: ์ตอนนี
1: ้วันนี้มาเป็นท่านแล้วนะ
0: เป็นท่านที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัน
1: ท่านที่ปรึกษาแล้วนะทำไมคุณดังกว่าสสวะผมงงอ่ะมีแต่รูปวีระรูปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มวันนี้ไม่ยิ้มสสกรรมาธิการ
2: เราจ้างช่างภาพ
1: พีอาร์ส่วนตัว
2: ไม่ใช่หรอกผมไม่ได้ไปถ่ายรูปตามโรงแรมแล้วส่งหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่เล่าไม่ใช่แบบนั้นอาจจะมันเป็นเรื่องแปลกผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกที่ว่าหนึ่งไม่ใช่สสสองไม่ใช่อดีตข้าราชการสามไม่ใช่นักวิชาการแต่ว่าทำงานมีอาชีพเป็นสื่อมวลชนซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีหรืออาจจะเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ที่ผ่านมา
0: ไม่แปลกหรอกที่เป็นอาจารย์วีระ
2: ไม่หรอก
0: มันไม่แปลกเพราะว่ารู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาก
2: ก็ใช่แต่มันประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นที่มันเป็นประเด็นน่ะจริง
1: ๆไม่เขาบอกคุณย้ายข้าง
2: นี่แหละต้องอธิบายเลยเรื่อง
0: ท่านอันนี้แหละแปลก
1: รายการนี้ต้อง
2: ไม่ใช่เพราะว่าคือนักข่าวเขาไปถามเนี่ยคือมันเริ่มต้นจากวันนั้นน่ะมันมีคนที่เขาให้ความสนใจเนี่ย3คน
0: ครับ
1: ให้ความสนใจตัว
2: ไม่ให้ความสนใจคนที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ย3คนคนแรกก็คือคุณโจที่เขาไปลงผู้ว่ากทม.แล้วเขาลาออกจากสสบัญชีรายชื่อ
0: เป็นกรรมาธิการ
2: ประชาชนเขามาเป็นกรรมาธิการ
0: ครับ
1: เป็นการปลอบใจเหรอรางวัลปลอบใจ
2: อันนี้ผมไม่รู้
0: เขาน่าจะเชี่ยวชาญ
2: ไม่รู้อาจจะมาอยู่ในวางแผนที่จะเป็นก่อนแล้วก็ได้นะอันที่สองเป็นเมียของคุณฉายบุญนา
0: คคุณเดียคุณเดีย
2: ก็ตรงแบบนี้ขี้เกียจไปอ้อมค้อ
0: ประชาธิปไตย
2: ใช่ไหมชื่อคุณวัฒนยาวัฒนยาบุญนาคเนี่ยเขามาในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็รู้ว่าโอเคแล้วเขาก็มาโฟกัสที่ผม
1: อ
2: ันนี้ที่เขาโฟกัสที่ผมเนี่ยที่คุณทิชัยพูดน่ะถูกแล้วว่าทำไมย้ายข้าง
0: เดิมอยู่ฝ่ายค้านทำไมการฝ่ายค้าน
1: คนตกใจเพราะว่าฝั่งเคยอยู่ฝั่งสีส้มตอนนี้มาอยู่สีน้ำเงินแล้วหรือยังไง
2: มีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าสัดส่วนของกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของพรรคประชาชนเนี่ยเขาลดลงจากเดิมเขามี16คนเหลือ13คน
1: เพราะผลการเลือกตั้ง
0: ตามโควต้าสส
2: พูดง่ายว่าเขาหายไป3คน
0: ครับ

0: ขาอาจจะมีคนที่ในพักพร้อมอะไรต่ออะไรเตรียมไว
1: ้
0: นะอันที่สองผมก็ถูกกล่าวหาเกินความเป็นจริงอย่างที่คุณวิชัยพูดนั่นแหละ
2: ใครกล่าวหา
0: คือกินส้ม
3: กินส้ม
0: เออผมก็บอกงั้นผมไปกินแตงโมบ้างก็ได้จะเป็นอะไรไป
2: แตงโมไอ้แตงโมไม่ไปสีน้ำเงิน
0: เ
2: ดียว
0: คือจริงๆอ่ะจะกินอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะกรณีก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดปีที่แล้วเนี่ยผมก็บอกทางรายการทีวีใช่ไหม
2: ใช่
3: ติดต่อว่าใครติดต่อก่อน
0: ใครติดต่อมาผมก็โอเค
3: ผมจำได้นะใครติดต่อก่อนได้ก่อน
0: เพราะรอบนี้ผมไม่ได้บอก
2: นั่นสิ
0: รอบนี้ผมไม่ได้ติดต
1: ่อ
0: แต่ก็มีตัวแทนพรรคการเมืองเนี่ยมาถามผมตั้งแต่วันจันทร์ก่อนที่จะไปเสนอชื่อ
2: มากกว่า1พรรค
0: กี่พรรคช่างมันขุนชัยอย่ารู้อะไรเยอะเกิน
3: รู้เท่าที่อยากรู้เหรอ
0: รู้เท่าที่รู้เท่าที่บอกให้ดีกว่านะเออโอ้ย
2: ผมเป็นนักข่าวนะผมเป็นนักข่าวนะ
0: ผมเป็นคนตอบผมก็สามารถที่จะมาผู้ชายเจอแหล่งข่าวที่เขาไม่ยอมตอบเขาก็มีวิธีพูดใช่ไหม
2: เดี๋ยวจะวกไปวนมาเดี๋ยว
0: โอเคประเด็นก็คือว่าผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกรอบนี
1: ้
0: โดยที่ผมไม่ได้บอกเขาว่าผมจะไปนั่งในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีคือรอบนี้ผมไม่เลือกพรรคการเมืองคือผมไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นสัดส่วนพรรคการเมืองเป
3: ็
0: นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่มีทั้งหมด18คนซึ่งใน18คนเนี่ยผมเป็นเพียงแค่1ใน18คนซึ่งมันไม่ใช่เป็นอะไรคนเดียว
2: ก็นั่งไงสิ
0: ก็ถึงบอกว่าจะมาโฟกัสที่ผมทำไม
2: รัฐมนตรี17คนนี่ไม่มีท่าเลยนะ
0: ไม่เป็นรัฐมนตรีทั้งหมดมีประมาณสัก 4-5 คนที่เป็นรัฐมนตรีส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรเขาว่ากันไปแต่เขามาโฟกัสที่ผมก็ไม่เข้าใจ
3: เพราะผมรู้ว่ารัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องคลังเรื่องเงินต้องโทรหาอาจารย์วีระท่าทับเองไม่ใช่เหรออ
2: ันนั้นปกติโทรหานี่เป็นเรื่องปกติว่า
0: ไม่ได้เป็นที่จริงอ่ะที่จริงผมยังตำหนิคนที่ให้ข่าว
3: ครับ
2: ใครให้ข่าวความจริงข่าวนี้มันมาจากไหน
0: ข่าวนี้คนที่ให้ข่าวนี่คือแบด
3: พาราดอน
0: พาราดอนปิศาจนันทกุลเขาให้ข่าวว่าใครเป็นคนทาบทามซึ่งที่จริงอะไม่ควร
2: นี่รันตัวกระดาษรัฐมนตรีได้ปะแสดงว่าเป็นกลางจริงคือด่ารัฐมนตรีที่
0: ไม่คืออาจจะเจตนาดีอธิบายอย่างที่นายกอธิบายไงเออแกก็อธิบายให้ฟังอ่ะเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดไหมเรื่องพวกนี
2: ้ใช่
0: ถูกไหม
3: ครับ
0: เออคนที่ไปเข้าใจผิดว่าเป็นท่านนายกเป็นคนทาบทามผ
1: ม
0: ซึ่งไม่ใช่นี่เมื่อวานนี่มาพูดอย่างนั้นยิ่งทำให้คนเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยบอกเข้าไปแล้วจะไปช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณเฮ้ยผมไม่มีหน้าที่ช่วยชี้แจงผมไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลแล้วไม่ได้โฆษกกรรมาธิการด้วยหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ผมเออผมมีหน้าที่เข้าไปแล้วผมก็ซักถามเมื่อเช้าไปคุย
2: ตรงไอ้ไลน์ที่ติดต่อมาเนี่ยมาจากใคร
0: ไม่ได้ไม่มีไลน์
3: มีแต่โทร
2: มีโทร
0: ไม่มีโทร
3: อ้าว
0: เนี่ยที่ข้อมูลที่คุณมามันผิดไม่มีการโทรไม่มีการไลน์
2: แล้วไปเดินชนกันที่ห้างไหน
0: เรียกเข้าไปในห้องแล้วถามเรียกเข้าไปในห้องแล้วก็เรียนเชิญ
2: ไ
0: ม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ไลน์คุณได้ข่าวมามันผิดอย่างเงี้ย
2: ห้องที่สภาหรือห้องที่กระทรวง
0: พอแล้ว
3: ก็เป็นคำเชิญที่มิอาจปฏิเสธได
0: ้เออมัน
2: ผมเดาได้ว่าใครนะแต่ว่าม
0: ัน
2: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวจะเปิดเผยหรือไม
0: ่เออมันไม่คือมันปฏิเสธแล้วผมเนี่ยไม่กล้าพูดกับใครเรื่องนี
3: ้
0: เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: อ๋อ
3: เป็นเราไม่รู้เลย
2: เออเป็นความลับสุด
0: ไม่แล้วผมไม่บอกใครเลยนะไม่มีใครรู้เลยเออนั้นที่คุณได้มาทั้งหมดเนี่ยผิดหมด
3: แต่คนที่เชิญเราถูก
0: เออช่างแม่ง
3: แต่อาจารย์นะผมสนใจนะ
2: แต่เป็นพฤษภานะคือหลังเลือกตั้งใหม่ๆใช่คุณต้องย้อนดูหลังเลือกตั้งใหม่ๆเกิดอะไรขึ้น
0: โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แต่ผมสนใจคือจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งแรกแต่เต็มรูปแบบ
0: อันนี้เป็นต้องบอกเลยว่า get leap forward
3: เ
0: ป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ
2: ่
3: ไม่เคยเห็น
0: อ
3: ่ะ
0: คือก่อนหน้านี
1: ้
0: ทั้งพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านพรรคอะไร
3: ทุกพ
0: รรคไอ้ก้าวไกลเนี่ยขอในที่ประชุมให้ถ่ายทอดสด
2: ไม่เคย
0: ไม่ยอมเลย
2: ไม่ยอมเลย
0: ไม่ยอมแค่ถ่ายทอดสดจากวงจรปิดนะไม่ใช่ถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์รัฐสภา
3: ในสภา
0: ไม่ยอม
2: ไม
0: ่อ้างว่ามันจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองคนมาชี้แจงจะอะไรเนี้ยนะรอบเนี้ยเปลี่ยนมันเปลี่ยนตั้งแต่

0: ตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีสำนักนายกที่เขาดูแลเรื่องงบประมาณคุณพลาดอนแล้วก็เปลี่ยนตั้งแต่ประธานวิปรัฐบาลแชมป์อ่ะคุณกรวีอันนี้เขามาพูดเลยว่ารอบนี้เขาจะให้ถ่ายทอดสดคนที่เคยไม่เห็นด้วยตอนไม่ให้ถ่ายทอดสด
1: เห็นด้วยเหรอ
0: ซึ่งมานั่งประชุมรอบนี้ก็ต้องเห็นด้วย
2: ทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนง่ายอย่าง
0: นี้นี่ไงผมถึงบอกว่านี่ไงมันเกมนี้ฟอร์เวิร์ดแล้วเริ่มแล้วนะ
1: โอเคที่ก็เชียร์แล้วเพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยถ่ายทอดน
0: ิ
1: ดหน่อย
0: แล้วมันแล้วชอบมาตัดไง
1: เออ
2: ใช่
0: ตัดแล้วเสียหายผมเนี่ยเป็นคนถูกเสียหายเพราะไอ้เรื่องตัดเนี่ยตัดไม่ครบเนี่ย
1: ฝากชมฝากชมผมคิดแล้วก็อย่าชมด้วย
0: อันนี้เปลี่ยนไปจริงแต่ตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะผมก็ส่งไปให้ดูแล้วเนี่ยที่เขาถ่ายทอด
2: ก็ต้องให้ถ่ายทอดทุกช่องทางประชาชนจะได้ติดตามแล้วไอ้การพยายามไปล็อบบี้ไปวิ่งเต้นไปซุบซิบกันเพื่อจะโอนก็ประมาณตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลง
0: รอบเนี้ยเขาจะระวังตัวมาก
2: เ
0: พราะสปอตไลท์มันฉายรอบเนี้ยระวังตัวมากผมดูจากบรรยากาศของกรรมาธิการนะผมก็ดูว่าเขาระวังตัวแต่จะต้องไปดูต่อในชั้นตัดงบจริงๆเนี่ย
2: ตรงนี
0: ้อนุกรรมาธิการเนี่ย
2: อนุต้องถ่าย
0: อันนี้ไม่ได้เขาอย่างถูกคุณเชษในอนาคต
1: ที่ได้อ่านใช่ไหม
2: แต่เขาก่อนนั้นไหนแล้วโปร่งใส
0: สเต็ปบายสเต็ปกว่ามันจะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะหืดขึ้นคอนะแล้วเลยทำให้
2: ช่วงนี้ก็แก้ผ้าข้างบนก่อนข้างล่างยังไม่แก
0: ้ยังใช่ใส่เกงในไว้ก่อน
2: เฮ้ยกางเกงในตรงนั้นสำคัญที่สุด
0: รู้แล้ว
2: ตรงนั้นส่วนนั้นสำคัญที่สุดกางเกงใน
0: เราพูดถึงนะเราพูดถึงอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนใช้พิมพ์ดีด
2: ใช่
0: เปลี่ยนมาเป็นใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: เนี้ยเกนลิฟฟอร์เวิร์ดก้าวกระโดดครั้งใหญ
2: ่ใช่ใช่
0: แต่เราจะเอาแบบพัฒนาไปแบบว่าอย่างนั้นอันนี
2: ้ยัง
0: เอาแค่นี้ก่อน
2: ฉะนั้นยังเหลือกางเกงลิงอยู่จำไว้งบประมาณนี้ยังเหลือกางเกงลิงอยู
0: ่
2: แต่อยากจะรู้คำถามสุดท้ายจุดยืนของอาจารย์วีระในกรรมาธิการนี้คือการทำหน้าที่เหมือนกับเติ้งเสี่ยวผิงแมวขาวแมวดำไม่สำคัญขอให้จับหนูได้เป็นพอใช่ไหม
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้นั่นผมมีเรื่องเฉพาะของผม
2: คือ
0: ที่ผมสนใจจะทำ
1: ครับ
2: คือ
0: ไม่งั้นเราก็จะสาดไปหมดเรื่องที่ผมสนใจจะทำเนี่ยก็คือผมทราบว่าหน่วยราชการมีเงินนอกงบประมาณผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องไม่น้อยกว่า1 ล้านล้านบาทแล้วเงินเนี้ยไม่เอามาใช้
2: ไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหน
0: ก็อยู่ในของเขาเพราะว่าเขาไม่ต้องส่งคลังเขามีรายได้ไม่ต้องส่งคลังอะไรมันมีระบบของเขาแต่มาของบประมาณ
1: อ๋อ
2: เฮ้ย
0: นี่คือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครแตะมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณแล้วก็ใช้ตรงนั้น
1: แต่งบประมาณก้อนนี้หลายหน่วยงานหายเองหรือเปล่าใช่ไหมอะไร
0: ไม่บางทีเราส่งเงินให้เขาเขาของงบประมาณมาใช้ไม่หมดเนี่ยเขาไม่คืนคลังแล้วมันก็เป็นเงินสะสมเอาอย่างกทม
2: แล้วตอนนี้รู้ยังว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างซ่อนอยู่ตรงไหน
0: เขากำลังทำมาให้ทั้งหมดเลยตอนนี้
2: เขาบอกนะ
0: บอกผมกำลังอ่านว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงอันนี้
2: มาบอกกับประชาชนด้วยนะ
0: มันจะให้เป็นภาระผมมากนะเอาเป็นว่าอันนี้ผมมีคือผมไม่ได้แบบว่าจะต้องวางท่าทีอะไรเราสนใจเป็นประเด็นไหนอย่างก่อนหน้านี้ผมสนใจประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะผมสนใจเรื่องข้อจำกัดทางด้านการคลังก็ชี้ให้เขาดูแล้ว
2: ซึ่งยังต้องสนใจต่อนะ
0: ใช่แต่ชี้เขาดูแล้ว
2: สาธารณะ
0: ไม่วันนี้เพิ่งพูดไปบอกว่าปีนี
2: ้
0: เป็นปีสุดท้ายที่คุณจะจัดงบประมาณแบบนี้
1: งบไปขาดดุลนี่หรอ
0: ไม่ขาดดุลก็ขาดดุลคือตอนนี้จะบอกให้ว่า80คือเวลาเขาแยกงบคุณวิชัยงบรายจ่ายประจำงบชำระคืนเงินต้น
2: ใช
0: ่แล้วก็งบลงทุน
2: ใช่
0: ที่จริงงบรายจ่ายประจำกับงบชำระคืนเงินต้นมันตัวเดียวกันจริงๆมันคืองบรายจ่ายประจำกับงบลงทุน
2: ก็ใช่งานสองตัว
0: ตอนนี้รัฐบาลบอกว่าปีเนี้ยปี70เนี่ยจะมีรายได้3 ล้านล้านบาทจะลงทุน 789,000 ล้านบาทขาดดุล 788,000 ล้านบาท
2: ใช่งั้นต้อง
0: เท่ากับว่าทุกบาทที่ลงทุนเนี่ย มันคือเงินกู
2: ้จ้างนะ

0: เจ็ดแสนกว่าล้านต้องเข้ามา
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกถ้าต่อไปรายจ่ายประจำมันขึ้นไปกว่านี้เนี่ยสัดส่วน 20% ที่ต้องทำตามกฎหมายเนี่ย
0: ไม่ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายถ้าคุณไม่ทำอะไรกันวันนี้นะสิ่งที่ต้องตามมานะถ้าเป็นเรื่องข้าราชการก็ห้ามขึ้นเงินเดือน
0: ไอ้ย
1: ่ออ้า
0: ไอ้ย่อ
1: เออต้องอย่างนั้นไม
0: ่สภาพัฒน์เขาเสนอเรื่องเลื่อนตัดงบไอ้สวัสดิการด้วยนะ
1: ก็นี่ไงทั้งสวัสดิการทั้งเลื่อนชั้นเลื่อนอะไรเนี่ย
0: หยุดหมดนะ
1: ก็ถ้ามันทำไม่ได้คุณสุทธิชัยถ้ามันทำไม่ได้มันจะมีทางออกยังไง
0: แล้วมันประหลาดคือว่าต้องกู้เงินมาเพื่อจ่ายเงินหนี้เก่าไม่มีตังค์ไปจ่ายหนี้ต้องไปกู้มาเพื่อจ่ายหนี้เก่า
1: ใช่ใช่แต่รอบนี้ต้องชมต้อง
2: เดี๋ยวคุณไอ้ที่อ่ะ
1: เดี๋ยวฟังแกพูดนิดนึงแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง
0: เดี๋ยวก่อนจะไปนี่นะผมกำลังจะเล่าว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกรณีอาจารย์วีระบอกว่านี่เป็นแผนซ้อนแผน
1: แผนซ้อนแผน
0: รู้จักม้าเมืองทรอยไหมก็คือนี่ฝ่ายค้านแอบส่งมาเป็นสปายเจาะเข้าไปถึงข้างในเลยม้าเมืองทรอย
1: ใช่ครับผมไปประชุมเนี่ยนะกรรมาธิการฝ่ายค้านเนี่ยนะมีงอนผมนะ
2: ช่วยเลย
1: นี่ของจริงไม่มีม้าเมืองทอยเมืองเทยเลยนะมีงอนผมแล้วยังพูด
0: แต่เราไม่ใช่ม้านะ
1: ไม่ยังพูดเน็บแนมผมนะว่าปีนี้ทำตัวห่างเหิน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นมันไม่มีม้าเมืองทอยไม่มีม้าเมืองทอย
0: ไม่ผมกำลังหาเรื่องแกผมกำลังหาเรื่องแกว่าจริงๆแผนลึกล้ำกว่านี
1: ้ไม่มี
0: ไม่ใช่มีคนเรียกเข้าไปในห้องบอกแม่อาจารย์มาช่วยหน่อยไม่ใช่แผนเนี่ยฝ่ายค้านวางไว้ตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วบอกว่าเราต้องเจาะเข้าไปในรัฐบาลส่งสายเข้าไปยังไงวะคนที่จะดูดีที่สุดนิ่มที่สุดแนบเนียนที่สุดต้องเป็นอาจารย์วีระฉะนั้นเราแกล้งทำเป็นให้ยอมให้ฝ่ายรัฐบาลเอาไปแต่เข้าไปนะต้องไปทำลายล้างไอดีฟสเตทข้างในให้ได
1: ้คือ
0: นะทำหน้าที่นี้นะ
1: ได้เปลี่ยนฝั่งกินข้าว
2: นั่นคนละฝั่งนะ
1: ไม่ปกติกินข้าวคนละฝั่ง
0: เวลาเขางอนฝ่ายค้านงอนเนี่ยทำยังไงอ่ะ
1: ผมคือก็ต้องไปคุยกับเขาสิต้องอธิบายเขา
0: คุยว่ายังไง
1: ก็ผมก็คุยเขาฟังว่าอันไหนมีอะไรก็คุยกันไม่มีอะไร
0: ก็ไม่บอกว่าคุณติดต่อผมช้าไปนี่
1: ไม่ได้เขาไม่ได้ติดต่อช้า
0: เขาไม่ติดต่อเลย
1: ไม่คือเขาติดต่อไม่ได้ช้
0: า
1: เพียงแต่ว่าอาจจะรอดูว่าเออยังไงเท่านั้นเองเอานะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะเอาสามล้านดีกว่านะ
0: แต่ว่าเรื่องงบประมาณ70เนี่ยน่าสนใจคืนวันที่ปิดคืนวันที่ทั้งสองฝ่ายปิดเห็นคุณเอกนิติแล้วก็คุณนัทพงศ์มาซวยกันพอสมควรอยากให้ฟังอยากให้ฟัง
1: ได้เอาคุณเอกนิติก่
3: อ
1: น
3: พูดตรงๆในอดีตพวกเราทราบกันอยู่ครับว่าตั้งให้ไม่เต็มก็หมกเม็ดไว้ทุกท่านก็พอเห็นอยู่ว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งงบหลายอันไม่ค่อยเต็มแล้วก็ไปกินงบประมาณเงินคงคลังแล้วอีก2ปีข้างหน้าก็ไปใช้คืนพอตั้งไม่เต็มความโปร่งใสก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้ผมในฐานะจะมองตัวเองเป็นหมอรักษาโรคก็ได้ครับถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดแผลเลยให้ชัดเจนงบต่างๆให้โปร่งใสอย่างที่ท่านพลาดรประกาศบอกว่าเปิด Excel ให้โหลดพวกเราก็ตัดสินใจครับว่าให้โปร่งใสโครงการ PDF ก็ทำให้เกิดสามารถมาแปลงเป็น Machine Readable คือสามารถอ่านได้ AI ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเอาไปวิเคราะห์หลายคนผมว่าดีมากๆนะครับนี่คือความโปร่งใสที่ตั้งใจจริงๆ
1: เอาเทงต่อไหมหรือว่าจะ
0: ฟังเทงต่อเลย
1: ฟังเทงต่อเลยฟังเทงต่อง
4: บประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับเพราะมันเป็นงบประมาณที่เงินจำนวนมากพวกเราตั้งข้อสังเกตว่ากำลังถูกจัดสรรไปผิดที่กำลังส่งตรงไปยังโครงการที่ผู้รับเหมาบางกลุ่มเป็นเจ้าของมีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลหรือเปล่าและกำลังถูกจัดสรรไปยังองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่อยากจะไปแตะต้องหรือไม่หรือจงใจหลีกเลี่ยงครับไม่ใช้เงินในงบประมาณแต่ไปออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้400 ล้านบาทเพราะสภาควบคุมไม่ถึงดังนั้น ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่ผม

0: าตั้งให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าทำไมพวกเราถึงมองว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้ที่มาจากเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนไม่ได้กำลังจะช่วยไทยหรอกครับแต่มันกำลังจะช่วยใครบางคนที่เป็นเสาค้ำยันอำนาจให้กับรัฐบาลสีน้ำเงินนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: จะมาช่วยใครจะมาช่วยใครและคุณเอกนิติบอกเป็นหม
2: อ
1: เป็นหมอผ่าตัดถ้าคุณเอกนิติเป็นหมอนะหมอผ่าตัดเนี่ยนะอาจารย์วีระเป็นหมอวางยาสลบหมอ
3: เอางี้เดี๋ยวอธิบายนิดเดียวว
1: างยาสลบอย่าให้คนไข้ตายนะ
3: มีคนมาถามผมเยอะเรื่องยาแรงเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อยากพูดนะเอานี้เล่าให้ฟังที่แกพูดบอกว่าหมกเม็ดการหมกเม็ดเนี่ยคือตั้งงบประมาณรายจ่าย
1: ไม่เต็ม
3: กับจำนวนที่ใช้จริงหรือคาดว่าจะใช้จริงเพื่อที่จะลบงดลดรายการรายจ่ายไป
1: ดูตัวเลขดีดูดี
3: ใช่คราวนี้พอเปิดแผลนะงบปี70เนี่ย มันมีรายการที่บอกว่าไปยืมเงินคงคลังมาใช้เนี่ย มันมีรายการที่ตั้งงบคืนใช้เงินคงคลัง 710,000 ล้านคุณสิชัยดูพฤติกรรมของการตั้งงบปีก่อนหน้านี
1: ้
3: ที่มันไม่พอผมยกตัวอย่างส่วนที่ตั้งไม่พอและต้องมาใช้เงินคงคลังงบบุคลากรเงินเดือนค่าจ้างเนี่ย
1: ซึ่งมันรู้ตัวเลขชัดๆมันจะตั้งไว
3: ้ 25,000 ล้านครับ
1: ที่ขาดไปอ่ะ
3: ครับ
1: ไอ้นี่มันเล่น
3: งบชำระหนี้เดี๋ยวฟังทีละอันงบชำระหนี้26,000 ล้านเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 5,500 ล้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐที่ตั้งขาดไป 12,900 ล้านนี่คือรายการหลักๆที่ทำให้มันต้องไปเอาเงินคงคลังมาแล้วพองบ70ต้องรีบใช้คืน 70,000 ล้านก็เท่ากับว่าเงินงบประมาณปี70 70,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเอาใช้หนี
1: ้
3: หายไปแล้วมันยังมีอย่างนี้อีกหลายรายการคุณสุทธิช
1: ั
3: ยอ
1: ันนี้ถ้าเป็นแผนก
3: นี่ยังไม่มีใครรู้นะนี่เพิ่งเอามาน
1: ี่เป็นความลับเฉพาะรายการคุยให้คิด
3: ไม่เขายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ผมเอามาก่อนนะโอเค
1: ถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทนะและฝ่ายบัญชีผมนะฝ่ายการเงินทำตัวเลขออกมา
3: ไปล้วงแกะมา
1: ไม่หนึ่งทำบัญชีตัวเลขต่ำกว่าที่ใช้จริงนะก็คือปลอมบัญชีนะนี่คือปลอมบัญช
3: ีอันนี้ฟรอด
1: นี่ฟรอดเลยนะ
3: ฟรอด
1: อันนี้เขาเรียกด็อกเตอร์ริงเลยนะ
3: ด็อกเตอร์ริงเลย
1: คือการไปแปลงตัวเลขโกงอ่ะแล้วก็ไปทำตัวเลขปีอีกต่อมาแล้วไปแอบเอาเก๊ในเก๊มาใช้อย่างนี้เนี่ยนะติดคุกนะ
3: คือมันทำไม่ผิดกฎหมายคือคุณสุทธิชัยราชการไทยเนี่ยเขาเก่ง
2: เอาเรื่องกฎหมายเป็นหลัก
3: คือหลังผิดเขาคือกฎหมายแล้วก็ระเบียบ
1: มันไม่ได้ผิดตรงนี้แต่ว่าม
3: ันคือแค่นี้พอแล้วสำหรับเขาคือถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบ
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
3: เขาปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ผมทำตามหน้าที่ผมทำตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราบอกเขาว่าควรอย่างนั้นควรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วเขาทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้แหละแต่เนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดกฎหมายให้ทำอย่างนี้ทำได้แต่ว่าเราดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี
1: ้
3: พอเขามาเปิดพระอบทำงบประมาณปีนี้เขาเปิดพระอบเขาเปิดพระอบตู
1: ม
3: งบบางอันนี้กระฉูดเลยขึ้นพวดเลยเพราะของเดิมมันอั้นไว้เนี่ยเดี๋ยว
1: ถึงเรียกฝ่ายข้าวหนึ่งเรียกฝีแตกงบประมาณฝีแตกคือมันบ่มเป็นหนองมาดีดีพูด
3: ตอนน
1: ี
3: ้ไหลเยิ้มแล
1: ้
3: ว
2: รัฐบาลที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้หรือว่ารู้แล้วไม่สนใจ
3: หรือ
2: ไม่กล้าทำ
3: คืออย่างนี้มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำไหมไอเนี่ยถึงไม่มุ่งมั่นคุณวิชัยมันทำอย่างเดิมต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องจำใจทำแบบนี้
1: เพราะฝีแตกละ
3: มันฝีแตกแล้วคืออยากจะทำคืออยากจะเงียบๆไม่อยากมีปัญหาอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้มันถึงคราวที่มันต้องไม่ทำอย่างเงี้ยมึงตายแน
1: ่
3: ก็ต้องทำยอม
1: สำนักงบประมาณมีนักบัญชีมีนักเศรษฐศาสตร์

0: ที่เก่งกาจระดับอินเตอร์เยอะแยะเห็นตัวเลขนี้สำนักงบประมาณเคยรายงานไหมว่ามันมีประเด็นนี้นะ
1: เขาร
0: ู้แน่นอนเขารู้แน่นอน
1: เขาโคตรรู้เลยแต่ว่าคือบางครั้งอ่ะเขาก็ต้องประนีประนอมกับฝ่ายการเมือง
2: นั่นสิ
1: คุณชายต้องคุณชายต้องเขาผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นแบบนี้คำข
0: อ
1: คำของงบประมาณมีประมาณ5.97 ล้านล้านบาทโอเคนะนี่คือคำขอนะแล้วทุกคำขอเนี่ยคนที่จะเป็นคนเซ็นอนุมัติไปสำนักงบประมาณเนี่ยคือรัฐมนตรีสำนักงานเอามาจัดแล้วเหลือ 3.7 ดิฟกัน3ล้านล้านบาทมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันว่าขอมายังไงปีนี้มันมีรายการนึงที่สสเขาบ่นโอกเลยคืองบจังหวัด
0: ใช่
1: งบจังหวัดเนี่ยเดิมมัน 24,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะเหลือแค่ 4,000 ล้านเขาก็บอกว่าสำนักงบประมาณเขาบอกที่ผมต้องตัดคุณเนี่ยเพราะไปดูแล้ว 70% ของงบกลุ่มจังหวัด
0: ไปสร้าง
1: คุณไปทำถนนคุณไปทำขุดลอกคลองแข็งอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่คุณมันเป็นหน้าที่กรมทางหลวงเขาทำอยู่แล้วถนนนะจะทำสะพานมันเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการเขาเป็นคนทำอยู่แล้ว
0: แต่สำนักงบประมาณรู้ว่านี่คือที่ทาง
1: ปีนี้ตัดเลยปีนี้ตัดเลยเพราะฝ่ายการเมืองไฟเขียว
0: แต่ว่านี่เป็นที่ทำมาหากินนะ
1: อ่ะนี่ไงงบจังหวัดงบผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าจะมีเลยในสต็อก
0: ใช่
1: ผมไม่รู้กี่ล้านนะเคยมีรุ่นน้องเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าจะไปซ่อมถนน100เมตร1,000เมตรเนี่ยกิโลนึงที่มันขาดเนี่ยเวลาไปถึงโอเคซ่อมเรียกมาทำได้เลยใช้งบตัวนี
0: ้
1: แต่ไอ้งบตัวนี้มันก็ถูกจัดสรรแบ่งทอนเงินกัน
0: อ
1: ะระหว่างผู้รับเหมาในจังหวัดคือเขาตัดทิ้งเลย
0: ฉะนั้นคำว่าหมกเม็ดเราเพิ่งได้ยินจากปากรัฐมนตรีคลัง
2: เป็นครั้งแรก
0: แล้วเราตั้งความหวังให้กับคุณเอกนิติเยอะมากเลยนะแต่นั้นไปช่วยนะคุณต้องให้ค
1: ุณชี้หน้าผม
0: คุณต้องไปช่วยนะเขาเป็นหมอผ่าตัดอะคุณเป็นหมอ
1: ผมจะเป็นวิสัญญีแพทย์นะ
0: วิสัญญีนะ
1: วางยาสลบก็สลบไปไม่ต้องตื่นเลย
0: โอเคถ้าครั้ง
1: ผมเคยไปผ่าตัดนะ
0: เออ
1: ผมหยุดหายใจ
0: หยุดหายใจเลยเหรอ
1: ผมหยุดหายใจ
0: แล้ว
1: ผมมารู้ทีหลังหมอมาบอก
0: บอกว่าเขาเป็นอะไรรู้ไหม
1: ระหว่างทางหยุด
0: ไม่เพราะว่านรกบอกไม่มีที่ว่างสำหรับวีระ
1: เพิ่งจะบอกว่าสวรรค์ไม่มีที่ว่างนะผมนรกไม่มีที่ว่าง
0: เองกลับไปโวยวายในโลกก่
2: อ
0: นสวรรค์ไม่ว่างสำหรับไอ้นรกไม่ว่างสำหรับเขาสวรรค์ยังไม่เข้าคิวยังไม่ได้บัตรคิว
1: โอเคเอาละ
2: แต่ถ้าเป็นว่าคือว่ารัฐก็เริ่มที่จะกล้าปฏิรูปเรื่องการขัง
1: แล้วคือมันไม่ใช่กล้าผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดแฟร์ไม่ทำไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช
2: ่อ๋อไม่มีทางเลือก
1: เป็นรัฐบาลอื่นก็ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยเขารับรู
0: ้
1: เขาทำแล้วก็มันก็มีปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแนวคิดอย่างเช่นเขาไอ้เรื่องเอ็กซ์โซ่เอ็กเซลนี่ผมไม่รู้รายละเอียดนะเอาเป็นว่าเปิดเผยขึ้นแล้วก็ยอมให้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ที่สำนักงบเสนอตัดตรงนู้นตรงนี้ก็โอเคด้วยงั้นคนที่โดนด่ามากที่สุด
0: คือ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนักงบประมาณ
0: รั
1: ฐมนตรีทั้งหมดแม่งลุมด่าแบตผมหมดเลยเพราะขอมาโดนตัดทั้งนั้น
0: อ
1: ่ะมันก็ต้องอธิบายให้ฟังอ่ะจดท่านมนตรีก็ต้องอธิบายให้ฟังว่ามันต้องตัดเพราะอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ไปแต่พราดอนเขา
1: โดนลุกโต๊ะโดนลมกินโต๊ะโดนลุกโต
0: ๊
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าเขาก็พูดเองในสภาไงพราดอนบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้อีก 2-3 ปีนี่ อยู่ไม่ได้แล้วนะทำนองนั้นนะ
1: ใช่เนี่ยแหละ
2: ยอมรับเป็นความปัก
0: หมุดแล้วเขาผุนถึงข้ามไปถึงขั้นอันนี้ด้วยซีโร่บัดเจตติ้งด้วย
1: อันนี้แหละเนี่ยนะซีโร่บัดเจตติ้งเนี่ยซีโร่เบสบัดเจตติ้ง
0: ซีโร่เบสนี่นะ
1: คือเดิมของเดิมนะไม่ใช่ว่าของเดิมทำแล้วมาทำต่อของเดิมทำไม่ดียกไปเลยยกรายการทิ้งไปเลยมันมีรายการที่เขาไม่ให้ทำเลยอย
0: ่
1: างนี้เยอะ
0: อันนี้จะทดสอบว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดความกล้าหาญทางการเมือง
1: จะทำให้อยู่รอดไหม
0: จะทำได้ไหม
1: จะทำให้อยู่รอด
0: จะทำให้อยู่รอดไหมคุณอนุทินชาญวีรกุลจะแบกคุณเอกนิติเต็มๆไหมคุณเอกนิติทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปกระทบการเมืองนะมันจะมีผลประโยชน์การเมืองเนี่ยนะแต่ต้องชื่นชมและต้องสนับสนุนคุณเอกนิติว่าทำให้ได้นะ แล้วถ้าคุณเองนิติเจออุปสรรคใดๆระหว่างทาง
1: มาฟ้องคุณสุทธิชัย
0: ฟ้องประชาชนฟ้องประชาชนพวกเราอยู่ข้างคุณเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าไม่ทำประเทศไปไม่ต่อไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็ให้อาจารย์วีระเนี่ยเข้าไปแล้ววันไหนเราก็ไปทำรายการคุยให้คิดที่สภากับอาจารย์วีระเขา
2: ก็จะให้เข้าใช่ไหม
0: ไม่รู้ใครเข้าหรือไม่
1: ไม่แน่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ก็ผมเห็นมีทีวีเขาก็ไปทำ

0: คอร์รัปชันเยอะมากก่อนหน้านี
1: ้ยิ่งกว่าเราอีกนะ
0: ยิ่งกว่าเราอีกเขาก็เลยลุยแล้วก็เอาแบบจีนอ่ะคือปราบคอร์รัปชันนี่ประหารชีวิตเลย
2: ครับ
0: ล่าสุดรายใหญ่ที่สุดเป็นเอกชนไปยึดแบงค์ไปปั่นหุ้นเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้าไปแล้วเอาเงินกู้ออกมาให้กับกลุ่มตัวเองต่างๆปรากฏว่าประหารชีวิตแล้วก็มีปราบข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดียังต้องลาออกเลยนะตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องโควิดอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วจะบอกให้ว่าเช้านี้เองตัวเลขไตรมาส2เศรษฐกิจเวียดนาม
1: เท่าไหร่
0: โตเท่าไหร่รู้ไหม8.39
2: 8เหรอ
0: 8.39 ไตรมาส2
2: แค่3
0: ไทยเรานี่2มั้ยไตรมาส2ได้2มั้ย
1: 2
0: 2จุดนิดๆ
1: 2.8 ยังไงจะ
2: ไม่รู้แล้วก็รู้แล้ว
0: ฉะนั้นถ้าไม่ทำแบบนี้คือการปฏิรูปราชการลดขนาดแล้วเขากล้ายุบกรมกระทรวงด้วยนะอาจารย์วีระอาจารย์วีระต้องเข้าไปเสนอไอ้การยุบรวบควบกระทรวงทบวงกรมที่มีงานซ้ำซ้อนกันเนี่ยมันต้องเกิด
2: ยุบจาก8เหลือ5
0: แล้วข้าราชการไอ้เรื่อง early retirement ที่ทางรัฐบาลกำลังพูดอยู่จะกล้าทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเวียดนามเขาก็ทำมาก่อนหน้านี
1: ้
0: เขาลดข้าราชการไปหลายหมื่นคน
1: ไตรมาสแรกปีนี้ 2.8ของเราของเรา
0: ไตรมาส2ยังไม่ออก
1: ไตรมาส2ยังไม่ออก
0: ก็อยู่แถวนี้นะมั้ง2กว่ากว่าแล้วมั้ง
1: ไตรมาส2น่าจะลดลงนะ
0: ใช่เจอ
1: กับไอ้เนี่ย
0: สงคราม
1: สงครามสงครามเนี่ย
2: ครับ
0: ฉะนั้นถ้าหากดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรายังล้าหลังอยู่มากแต่ถ้าส่งสัญญาณอย่างนี้แล้วทำจริงการเมืองทำจริงคือน่าเสียดายคุณอนุทินไม่ได้อยู่ในช่วงอภิปรายเรื่องงบประมาณเลยไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยทีมนี้นัดอนุทินนำเอกนิติเอาพราดอนเอาวีระมาเสริม
1: ไม
2: ่เอาละ
1: ผมจะบอกงี้ถ้าคุณอนุทินอยู
0: ่อ
1: ะได้ผลน้อยกว่า
0: ได้ผลน้อยกว่า
2: เพราะอะไรบทจะอยู่ที่คุณอนุทิน
0: เพราะว่าคุณอนุทินจะได้ไม่ต้องมาเป็น
1: ไม่ได้ผลน้อยกว่าที่จะให้คุณเอกนิติคุมเกมเรื่องตอนเสนองบประมาณ
0: โอเคตรงนั้นเสนอได้แต
1: ่จะไม่ได้พูดตอนสรุป
0: แต่นายกพูด
1: ปกตินายกก็จะขึ้นมาไอ้นี่เขาขึ้นมาเทศเลยผมว่าเขาวางแผนไว
2: ้โอเคแล้วเรื่องงบประมาณนี่รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะ
0: แต่ยังต้องการคำมั่นใจจากนายกนะว่าเอาจริงตามนี้นะท่านนายกไอ้เรื่อง zero base budgeting ไอ้เรื่องเอาบกเม็ดนี่ไม่มีการบกเม็ดนะ
1: ผมว่ารอดูผลงานของแกเรื่องสอบข้าราชการปกครอง
2: จริงถามว่าโกงข้อสอบเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: มันหน้าที่โดยตรงใช่ไหม
0: ถ้าดูจากเรื่องนั้นนะความหวังไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่เอาแต่นายกก็ยืนยันว่าจะเอาจริงอ
0: ่
2: ะเราก็สงสัยว่าเอาจริงที่เอาต้นตอจอมวงการหรือว่าแค่ปลายแถวอ่ะ
0: ใช่
1: คุณคิดว่าคุณเอานายกพูดก่อน
0: ลอง
1: ค่อยถามคุณนายก
0: ฟังดู
3: ผมเข้ามาในสมัยที่สองนะครับก็คงเป็นที่ผิดความคาดหมายเขาถึงต้องไปแก้มีการไปแก้คำตอบแก้ไฟล์ข้อมูลผมก็ยังเห็นเลยว่าเนี่ยแม้กระทั่งแอนเซอร์ชีตเนี่ยนะครับก็ดูแบบมีการอย่างสมมติแอนเซอร์ชีตนี่คะแนนในแอนเซอร์ชีตเนี่ยกี่คะแนนอันนี้ล่ะ45คะแนนนะครับถ้านายคนนี้นางสาวคนนี้เนี่ยนะครับอยู่แอนเซอร์ชีตตรวจมาได้45คะแนนแต่ว่าที่ประกาศผลโดยกรมท้องถิ่นใช่ป่ะโดยกรมท้องถิ่นประกาศว่านายคนนี้ไอ้นางสาวคนนี้ได้77คะแนนเอาแค่นี้คงไม่ต้องไปสอบอย่างอื่นแล้วมั้ง
2: ก็มีคะแนนไม่ตรงกับต้นฉบับมีการแก้ไขคะแนนนะฮะมีไม่ตรวจก่อนประกาศผลนะครับแล้วพบข้อมูลเยอะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องตัวเบิ่มๆ5ราย
0: ก็ไม่ได้บอกตัวเบิ่มๆซะหน่อย
2: ผมพูดเอง
1: ผมถามคุณนิดนึงเท่าที่ผมฟังมาคล้ายๆกับว่าข้อสอบยังไม่ได้ส่งกลับมาที่หน่วยใช่ไหมสอบเสร็จแล้วแล้วใบกระดาษข้อสอบใบตอบข้อสอบยังไม่ได้ส่งมามันแก้ไขระหว่างทางใช่ไหมหรือยังไงหรือว่ามันไปส่งไปแล้วแล้วไปดึงออกมาแก
0: ้ส่งไปแล้ว
2: คือ
0: ประกาศผลแล้วประกาศผลเนี่ยแล้วมาแก้ แล้วก็ปี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็น answer sheet นายกใช้คำว่า answer sheet คือคำตอบจริงเหมือนกันคล้ายกันมาก ต่ไปแก้ให้ได้คะแนน
1: ให้คะแนนได้ที่ว่าเขาสอบ
0: ตาม
1: ได้ที่เขาสอบได้ที่คือผล

0: ผลสอบออกมาแล้ว
1: ใช่
0: แล้วมาแก้คะแนนเพื่อให้มันสอดคล้อง
1: ให้ตรงกับผลสอบ
2: ครับ
0: แล้วไงต่อแล้วไงต่อ
2: ที่ตอนนี้เนี่ยประเด็นเขาก็สนใจเรื่องไอ้ก็เลยไอ้ทำได้ไอ้ไฟล์อะ
0: ทำได้
2: มันมีทั้งสองฝ่ายทั้งทางสทกับทั้งทาง
0: มหาวิทยาลั
2: ยมสวใช่ไหม
0: แล้วไง
2: ก็ทางมสวก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไอ้ทำได้ตัวเนี้ยมันอาจจะแก้ที่ต้นทางก็คือสทตอนนี้สทก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะไอ้ทำได้อ่ะนะทางสทส่งมาให้ไม่ได้ส่งทันทีหลังจากสอบเสร็จ
0: สทไม่ได้ส่งมาให้มสวทันที
2: มสวไม่ได้ส่งมาสททันที
0: เอออ
2: าจจะบอกว่ามันมีกระบวนการ
1: ก็คือโยนกันนะตอนนี้โยนกรองกันนะ
0: อ๋อ
1: แล้วนี่มันแปลกคือนายกแถลงทั้งทีเนี่ยไม่เอาประเด็นพวกนี้ว่าภาพรวมเป็นยังไงมสวเกี่ยวไม่สท
0: ไม่แต่ฟังดูเนี่ยนายกเนี่ยปักใจว่าตัวการและต้นตอเนี่ยมันน่าจะเป็นคนของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นฟังดูจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ไหมและผู้เกี่ยวข้อง
0: และผู้เกี่ยวข้องคราวนี้มันมีประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่า
2: คนกัน
0: อธิบดีคนนั้นสายนั้นอธิบดีคนนี้สายนี้ปลัดสายอันนี้มันมีไหมวิสุทธ
2: ์ก็ไม่กล้ายืน
0: ยันอย่าไปมองคุณธนชัยที่บอก
2: ไม่กล้ายืนยัน
0: เวลาผมถามคุณ
2: ผมต้องถามพี่ดิ
0: คุณต้องขอความเห็นชอบคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของนายกสุทธิชัยนะเว้ย
2: ผมหาลูกพี่เชิญขอคำบำ
1: สายตาอ้อนวอนอ้อนวอนขอความเห็นใจ
0: โอเคโอเค
2: คือมันเลยต้องเคลียร์อย่าง
0: น
2: ี้ไง
0: อันนี้ผมพูดเล่น
2: บางคนใจคนอ่ะผมว่าคนหนึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยนะฝ่ายการเมืองควรต้องน่าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
0: ต้องมีส่วนบ้าง
2: มีส่วนบ้าง
0: แต่ผมเห็นไอ้คนที่เขาเป็นคลิปอ่ะ
2: กิจแล้วนายกิจ
0: กิจกระส้มอ่ะพอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะเคยเป็นคณะทำงานของกระทรวงเกษตร
2: เคย
0: เป็นธรรมนัส
2: ของคุณธรรมนัส
0: ใช่ไหม
2: เคยไปช่วยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตอนหลังก็เคยสมัครส.ส.แล้วไม่ได้
0: ไม่แต่ว่าแกพอแกออกมาปั๊บแกขอโทษเลยว่าให้ไม่จริงเลยที่หมดที่พูดมาไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยเหรอ
2: วันนี้มันโยนให้ส้มรับไปคนเดียวเลยบอกให้กูต้อง
0: ไป
2: หลอก
0: กูไม่เกี่ยวกับมึงกูไม่เกี่ยวกับกูเลย
2: กูหลอกข้อมูลจากส้มอะไรเงี้ยนะ
0: ซื้อล่อซื้ออ
2: ะไรประมาณเนี้ยนะ
1: แต่สังเกตไหมว่าคุณอนุทินไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยไม่พูดถึงประเด็นว่ามันเหมือนกับมีใครสร้างเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเกมการเมืองหรือเปล่าไม่ได้พูดเลยนะ
0: โอ้แต่มองจากมุมเราเกมการเมืองอยู่แล้วคุณชัย
1: ถูกต้องไงแต่ว่าทำไมนายกพูดเน้นเฉพาะกรมนี้เป็นหลักน่าฟังดูดีแล้วมันมีประเด็นอื่นมากมายที่นายกไม่พูดนายกจะใช้คำแรงมากขายชาติเอ้ยเรื่องอาญาแผ่นดินเอ้ยต่างๆนะแต่ช่วงหลังคุณอนุทินใช้สับแรงนะแต่ไอ้สับแรงเนี่ยยิ่งพูดแรงแต่แอคชั่นไม่เป็นสอดคล้องต้องกันเนี่ยมันก็ยิ่งมีคำถามว่า5คนเท่านั้นเองเหรอแล้ว5คนนี้ไม่ได้บอกตัวเบิ้มด้วยนะ5คนเบื้องต้นเจอ5คนคนคำถามก็คือว่า
0: เอาแค่นี้ใช่ไหม
1: เออม
2: ัน
1: จบตรงนี้หรือเปล่า
0: เหมือนกับภูเก็ตใช่ไหม
1: เหมือน
0: แค่นี้ใช่ไหม
1: เอาแค่นี้ใช่ไหม
0: เอาแค่ปลัดจังหวัดใช่ไหมเอออย่างนั้นป่ะ
2: ปลัดก็รับอ่วมเนี่ยหลายข้อหาเลย
0: โอ้โหอ่วมมากเลยอ่วมมากเลย
1: แล้วมันจะไปลงเฉพาะก็เรียกว่าเป็นจำกัดบริเวณสมรภูมิรบ
0: คอนโทรลดาเมจ
1: ถึงตรงนี้ที่น่าสงสัยเพราะว่าอุตส่าห์กลับมาจากฝรั่งเศสมา
0: ปั๊บเอาเลยนะ
1: เอาเลยนะ
0: ตื่นเช้ามาเลย
1: ตื่นเช้าขึ้นมา
0: เครื่องลง 5-6 โมงเนี่ยมาทำเนียบ
1: มาเลย
0: ทำใหญ่เลยนะ
1: แต่ว่าให้รองปลัดเป็นคนรายงานและปลัดก็เสริมปหาไทยนะแต่ว่านายกก็ภาพรวมเฉยๆแล้วก็เอากระดาษมาโชว์นี่นะได้48แต่ตัวผลออกมาได้70อะไรเนี่ยนะ
2: ตัว79พบ48ราย
1: แต่อันนั้นมันแค่รายละเอียดเล็กๆไงแต่นายกคุณจะแถลงแอคชั่นใหญ่ไม่ใช่เอากระดาษ2ใบมายกตัวอย่างว่า
0: ถ้ามันมีเบอร์ใหญ่นะเอาเลสเซนะเอาเลสเซอย่างนี้นะเอาว่าถึงระดับรองอธิบดีถึงระดับอธิบดีเนี่ยแล้วแม้แต่ถึงระดับรัฐมนตรี
2: รัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องที่พูดถึงเนี่ยต้องสอบ
0: อาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีอาจจะเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีอย่างนี้ได้ไหม
2: ถ้าผมเป็นนายกผมก็สอบคือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่เกี่ยว
0: แล้ว
2: การันตี
0: ไม่แล้วจะไปเรียกใครมาสอบแล้ว
1: อ้าว
2: เป็นนายกมีอำนาจเรียกมาสอบแล้ว
0: พี่เขาก็นั่งอยู่ในครม.ด้วยกันแล้วจะไปไม่ถามไม่ถามในครม.หรือว่าวิสุทธ์ผมถามนิดนึงเอ้ยว่าไงว่าอะไรเงี้ย
2: เรียกมาคุยก็ได้แล้วสอบให้เห็นว่า
1: เพราะว่าไม่มีใครมีข้อมูลมากกว่านายกแหละ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าผมเชื่อ
1: หรือจะเป็นการเมืองข้ามพรรคหรือว่าฝ่ายที่เข้าไม่พอใจหรือสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วน ปล่อยข่าวถึงขั้นจะมีนายกสำรองอะไรเนี่ยนะอย่า
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: เฮ้ยอย่าไป

0: ว่าถ้าเขาปล่อย
1: ฮะ
0: เขาปล่อย
1: เขาปล่อยแล้ว
0: ที่บอกอายุสำรองนะ
1: ไม่ก่อนเข้ามารายการนะผมยังถามคุณสุทธิชัยด้วย
2: ว่าเขาถามในห้องน้ำผมเลยไม่กล้าพูดอะไรมาก
1: เออให้คุณสุทธิชัยมาพูดในรายการไง
0: แต่จะมีต้องถามพี่ผมว่าไง
2: มันมีข้าวลางอย่างนี้ว่ามันมีหลายคดีที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วถ้าคดีใดคดีหนึ่งหลุดเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าศาลรับฟ้องแล้วจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องสวหัวนี่นะ อย่านึกว่าเบาๆนะเพราะว่าล่าสุดเห็นพฤทธิ์ไอติมเนี่ยเมื่อวานนี้พูดในสภาบอกว่าขอให้รัฐมนตรียุติธรรมมาตอบกระทู้สดก็ไม่มาหนีไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าจะ DSI มันสอบทั้งสองฝ่ายนะกกต.สอบกับ DSI นะพระฤทธิ์บอกว่าได้ข่าวว่าก DSI สรุปแล้วว่าจะฟ้องแค่8คนทั้งหมดกกต.อนุกรรมการชุดแรกที่
1: ชุดที่35 36อะไรเนี่ย
2: 36นี่บอกว่ามีผิด229คนแต่นักตั้งอนุวินิจฉัยใหม
1: ่ไม่ผิดสักคนนึง
2: ไม่ผิดสักคนนึงแต่ DSI จะฟ้องแค่8คนอยากจะรู้ว่านี่มันเป่าคดีหรือเปล่าเข้าใจคำนี้เลยนะทีนี้1ใน229อ่ะมีนายกอยู่ด้วยใช่มั้ย
0: มีนายกมีคุณเนวินมีชัยชลก
1: 1ใน200กว่าไม่ใช่129คือ
2: 229ไง
1: ไม่229ไม่ใช่129ใน229ซึ่งมันเกินจำนวนสวไงคุณ
2: การโอเคต้องมีพวกฝ่ายบริหาร
1: ถึงแม้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องโยงใย
2: ใช่ไงสมมติว่ามีคดีนี้แล้วคดีที่มีการร้องอยู่บังเอิญเดินผิดพลาดอุบัติเหตุทางการเมือง
1: ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: อันนี้คนที่เขาเดาเขาปล่อยข่าวเขาก็พยายาม
1: ใช้สมมติฐานนี
2: ้ใช้สมมติฐาน
1: ทำไมใช้สอสลาไม่ใช่สอเสือล่ะ
2: ไม่รู
0: ้สอเสือที่ใคร
1: ก็คุณเราก็กลับมาตามระบบสิว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมีกี่คน
0: ศรีหศักดิ
1: ์มีสองคน
2: สองคน
0: คุณศรีหศักด
1: ิ์อนุทินกับคุณศรีหศักดิ์ถ้าเกิดคุณอนุทินไปถ้าจะเจ้าดำเดินก็ต้องเป็นพี่อ้วนผมไม่ใช่อ้วนภูมิธรรมนะเว้ย
0: อ้วน
1: ศรีหศักดิ์
2: ศรีหศักดิ์อ้วนศรีหศักดิ์
1: จะมาใช่ไหมมันเป็นสอสลาได้ยังไงมันไม่ม
2: ีปล่อยข่าวสอสลายุ่งเลย
1: มันไม่ม
2: ีตั้งแต่สุภจี
0: คุณสุภจีคุณ
1: ศักดิ์สยาม
2: ศักดิ
1: ์สยาม
0: จะโอ้ยเหรอไม่จะโอ้ยจะทำแบ๊กเหรอ
1: เขาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้
1: เลยนายกนี่แล้วนี่เราพูดตาม
2: ฉะนั้นอย่าไปสนใจ
1: โอเคไม่สนใจ
2: ทีนี้กลับมาว่าท่านนายกไม่จัดการเรื่องโกงสอบเนี่ยนะ อย่างชัดเจนแล้วก็อับจับตัวเครือข่ายเพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่ามันจบแค่นี
1: ้
2: มันจบระดับแม้กระทั่งอ้างว่าระดับอธิบดีรองอธิบดีนะมันก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่างานนี้มันใหญ่ขนาดที่มันเป็นลำดับชั้นตั้งแต่เครือผู้บงการลงมาถึงเครือข่ายมาถึงเทคโนโลยีใช้ AI เนี่ยแก้เนี่ยนะเป๊ะเลยนะเหมือนนายกยังพูดอย่างไรมากกลมๆเลยนะไม่มีพลาดเลยนะปกติคุณไปเอาดินสอฝน
1: ทำโบทำ
2: มันจะต้องมีเกินล้นอะไรนี่เป๊ะกลมๆเลย AI ทำได้สวยมากฉะนั้นมันก็คือทีมงานเทคโนโลยีทีมงานเครือข่ายทีมงานโบรกเกอร์ที่วิ่งหาแล้วงานมันก็ส่งขึ้นไปข้างบนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่า5คนจบแล้วก็รอไปอีก3เดือนเพราะว่าปปช.บอกคดีเรื่องนี้จะใช้เวลาอีก3เดือนถึง6เดือนนะแปลว่าตั้งแต่1มกราคม1กรกฎาคมมาเนี่ยที่ไปรายงานตัวบรรจุแล้วเนี่ยนั่งทำงานโกงกันทั้งนั้นไม่รู้กี่คน100คนโกงกี่ 60% ดิครับ
1: อ๋อไม่ใช่ไม่เค้าเฉพาะที่เขาสุ่มขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมด
0: ไม่
1: ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดโอ้ถ้า 60% โกงก็ตายแล้วคุณวิชัย
2: เป็นไปได้นะ
1: ไม่
0: อาจจะมากกว่านั้นก็ได
1: ้ไม่คนสอบ 400,000 คนนะมันไม่โกง 360,000 คนหรอกคุณวิชัยคนที่อยากได้จริงๆอ่ะมันมีประมาณ 3,000 คน
2: 6,000 ทําได้สอบได้ครับ
1: ไม่ใน 3,000 คนน่ะจาก 400,000 คนที่ไปใช้ระบบนั้น
2: ใช่คุณต้องนับ 6,000 กว่าคนที
1: ่ไม่คุณแล้วเอาจากคนสอบสิไม่ใช่เอาจากคนที่ไปได้มันไม่ได้
2: เข้าใจตั้งกี่คนอ่ะตามข่าวอ่ะ 3,000 ใช่ไหม
0: ประมาณ 3-4,000 คนตามข่าวนะ
2: แล้วมันก็จะจ่ายเกินไป
1: ไม่แต่คนที่จ่ายบางคนก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เขานี่ไงที่ภูเก็ตนะ
0: ที่ไปถล่มเลยเหรอจ่ายแล้วไม่ได้
1: จ่ายแล้วไม่ได้ไง
2: อ
1: ัน
2: นั้นคดีเดียวกันหรือเปล่า
1: ไม
2: ่อันนั้นสอบ
1: มาแล้วครับคือมันมีคนที่โอ้โหเหมือนกับคุณชัยเหมือนฝากลูกเข้าโรงเรียน
2: อ
1: ่ะลูกเราเรียนเก่ง สอบก็ได
2: ้
1: เราคิดว่าลูกเราสอบได้แต่เราก็ต้องซื้ออินชูแรนซ์
0: ซื้อแล้วยังพลาด
1: ไม่ถ้าซื้ออินชูแรนซ์ก็ได้สิถ้าซื้ออินชูแรนซ์ก็ต้องได้แล้วอาจจะได้เพราะลูกเราสอบเข้าได้เองก็ได
2: ้
1: มันมีเมื่อก่อนนะมาสอบโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยไปเดินคิวเลยไปเดินสายเลยมันก็มีทั้งเด็กที่สอบได้เองกับไม่ได้เงี้ยปนๆกันนะแต่เดินสายเลยมีอันนี้คล้ายๆกัน
0: เดี๋ยวยิ่ง
1: คล้ายๆกันคล้ายๆกัน
2: แต่การที่บรรจุให้บรรจุวันที่1กรกฎาคมเป็นประเด็นเลยนะ
0: เดี๋ยวค่อย
1: ว
0: ่
1: าตกลงบรรจุไหม
2: บรรจุ
0: บรรจุไว้ก่อนครับ
1: บรรจุแล้วเหร
2: อบรรจุแล้วสิ
1: แล้ว
2: ก็สอบแล
1: ้วนายกบอกไม่ให้บรรจุอ่ะ
0: นายกไม่พอใจ
2: นายก
0: บอกว่าน
1: ายกบอกว่าไง
2: มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท
1: กสทว่า
2: ซึ่งเขาโหวตว่าให้บรรจุ
1: แล้วใครเป็นประธานชุดนี้มี
2: มีมาชื่อคุณวันชัยจันพรผู้ทรงคุณวุฒิในกทเป็นประธานกรรมการแต่ในกรรมการชุดนั้นมีปลัดมหาไทยมีปลัดศึกษาธิการมีเลขาธิการข้าราชการพลเรือนเป็นกรรมการนี
0: ่
1: อ้าวเฮ้ย
2: อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เป็นกรรมการน
1: ี่ประธานใครอ่ะ
2: ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็เป็นกรรมการนี่
1: อ๋อเหรอ
2: เป็นไปได้ยังไงอ่ะว่า
1: เป็นไปได้ส่งตัวแทนไปไม่มีไปเอง
2: ไม่แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ไง
1: ไม่ปกติ
2: เพราะว่าคุณต้องแย้งกับนายก
1: ถ้าจริงอย่างนี้ผู้ชายเวลาเป็นคณะกรรมการที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยถ้าเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วหวาดเสียว
2: ร้อนร้อน
1: ร้อนร้อน
2: ไม่ไม่ประชุม
1: ไม่ส่งตัวแทนไป
2: ส่งตัวแทนก็ต้องโหวตตามในนามตำแหน่งนะ
1: ก็เอ็นมึงรับไม่ใช่กูนี่เวลี่เทคนิคที่เขาทำใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่ามันเกิดเรื่องจริงๆก็คือนายกบอกว่าผมบอกให้โมฆะหมดจำได้ไหม
1: บอกให้สอบใหม่โอเค
2: บอกให้สอบใหม่โมฆะหมดแต
1: ่อันนี้เขาน
2: ายกและปลัดก็บ่น
0: ว่า
2: ที
0: ่
2: แถลงข่าวเนี่ยนะบอกว่ากสทมีมติว่าให้บรรจุไปก่อนฉะนั้นนายกก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วนายกก็บอกว่าผมเคยไม่ให้สอบมา3ปีแล้วด้วยใช่ไหม
0: ผมรู้มาก่อนที่ซ้ำไป
2: ฉะนั้นนายกทำอะไรไม่ได้
1: สอบนี่แหละคือความเข้มแข็งของรัฐราชการของเราใช่ก็เขายืนตามกฎหมาย
0: ใช
1: ่คณะกรรมการชุดนี้เป็นคนชี้ขาดว่าจะเอายังไงไม่ใช่นายกไม่ใช่นายก
0: คือถ้าผมเป็นกรรมการนะผมก็จะ
1: ผมไม่ยอม
0: เพราะอะไรผมกลัวติดคุกเพราะอ้างระเบียบเนี่ยนะมันอาจจะระเบียบว่าเฮ้ยถ้าคุณยกเลิกคุณโดนฟ้องได
1: ้ไอ้สี่แสนคนมาฟ้องเหรอ
0: เป็นไปได
1: ้ตายหา
0: เพื่อความปลอดภัย
1: พอดีไปจบเมื่อไหร่ว่าคน400,000คนฟ้องอ่ะ
2: มันเหมือนกับตอนนั้นคณะกรรมการพลังงานที่บอกว่าเขาตัดสินได้รัฐมนตรีพลังงานไม่มีสิทธิ์สั่งใช่ไหมตอนนั้นเหมือนกันไหมกรณีอย่างเงี้ยคณะกรรมการอะไรนะพลังงานอ่ะ
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
2: อะไรนั่นก็บอกรัฐมนตรีพลังงานบอกผมสั่งก็ไม่ได้เพราะก็มีอำนาจจำได้ไหมคุณพีรพันธ์
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
2: ก็เหมือนกันไหมล่ะแต่ถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณบอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องนี้มันเรื่องต้องสงสัยประชาชนทั้งประเทศสงสัยนะแล้วกรรมการชุดนี้บอกว่าให้บรรจุไปแล้วผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคุณใครรับผิดชอบบ้านเมืองนี
1: ้ไม่ผมถามคุณชัยนิดนึงพอดีผมไม่ได้ตามนะไอ้เรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วมันมีไอ้เรื่องโกงข้อสอบเรื่องอะไรเนี่ยบรรจุอะไรเนี่ยกับไอ้เรื่องจับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเนี่ยอันไหนเกิดก่อนวะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เกิดก่อนนะ
1: อันไหน
0: มันถึงว่า
1: อันไหนอันไหนเกิด
0: ก่อนอยู่แล้ว
1: อันไหนเกิดก่อน
2: หมายถึงการโกงกันนี่
1: โกง
2: มาหลายปีแล้ว
1: ไม่พูดถึงที่เป็นข่าวอะที่เป็นข่าวรอบนี้
2: โกงก่อนสิโกงก่อน
1: ครับพอโกงก่อนแล้วก็เกิดเรื่องจับเฮโรอีนใช่ไหม
2: ใช่
1: เข้าทฤษฎีคุณหรือเปล่
0: า
1: เรื่องใหญ่กบเรื่องใหม่กบเรื่องเก่าอะ
0: ผมไม่กบอะ
1: ฮะ
0: ขืนสร้างข่าวนี่นะตายเอา
1: เขาอยู่พะเยานะเว้ย
0: ให้พะเยา
1: เอ้
2: าเรื่องไงแล้วไง
1: มีนาเมษาพฤษภาน่ะ
0: แอร์โฮสเตสอยู่พะเยาว่าอยู่พะเยาใช่ไหม
2: เออแล้วมัน
1: มีนาเมษาพฤษภานะคุณดุริชัย
2: โอ้โหนี่มันคิดสมรู้ร่วมคิดกันนะ
1: จะคิดให้เป็นแบบสมรู้ร่วมคิดไงใช่ไหมไอ้นี่ดอกหนึ่งกูมีอีกดอกหนึ่งอ
0: ่
1: ะไม
0: ่
1: เหรอ
0: ก็น่าคิดทีแรกผมไม่คิดนะ
2: ผม
0: เริ่มคิดว่ะ
2: ผมเดิมผมไม่คิดแต่ว่า
0: เนี่ย
2: แม่มาทำไมมาตอบ
1: คุณสุริชัย
2: ความอยากรู
1: ้กระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสุริยะเนี่ยเงียบมาก
0: ตอนนี้โชว์ผลงานอยู่นี
1: ่เงียบ
2: ค่
1: เงียบผิดสังเกต
2: แค่เรื่องปลากับกุ้งกับมาเลเซียก็เอาไม่
1: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: เนี่ยเรื่องผลงานนี่ดูแล้วนี่ได้

0: แล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล
1: ้
0: วไม่แต่อันนี้ผมไม่เชื่อนะจะมีคนบอกว่าเหมือนกับมีคนไปบอก
1: ว่าก
0: ระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีคนใหม
1: ่
0: แล้วให้วางมือซะ
2: เอ้ยปัจจุบันนะหมายความว่าคนใหม่มาแทนคนปัจจุบันนะ
0: ไม่มีคนใหม่มาเป็นแล้วคนเก่าก็วางมือซะ
2: หมายถึงปัจจุบันย้อนกลับไปอดีตไม่ใช่ปัจจุบัน
0: เป็
2: นอนาคต
0: พูดสับสนอย่าไปตีความอะไรมากไปมันมีนาเมษาด้วย
1: คนเก่าวางมือแต่ก็มีคนของคนเก่าอยู่นี
2: ่มี
1: คุณสุริยะแกมาเคลียร์ได้เนี่ยเคลียร์ไม่หมด
2: ยังไม่หมด
0: อ่ะ
1: มาเคลียร์แล้ว
2: ไส้ในยังมีอ
1: ่
2: ะ
1: ยังมีอยู่บ้าง
0: มันก็จะมีอะไร
1: แต่หัวหัวเรียบร้อยแล้ว
0: คือคล้ายๆกับว่ามันซึมอ่ะเออมันซึม
2: แต่ว่ามีคนเริ่มให้คะแนนว่า3เดือนที่คุณอนุทินมาบริหารรอบนี้เนี่ยสอบได้สอบตกมันหลายโครงการก็ถอยนะล่าสุดนี่คือ SEC ทางใต้ใช่มั้ยค
1: ุ
2: ณพิพัฒน์ตัวลงแกถอยไม่ถอย
0: ผมดูในบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยนะผมยังไม่แน่ใจว่าคือมันมีประเด็นเดียวประเด็นสำคัญก็คือจะไม่เสนอพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
2: ้ต่อครม.
0: ต่อครม.
2: ภายใน
0: ไม่รู้ไม่นะแต่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อะไรชัดเจนขนาดนั้นแล้วพอวันรุ่งขึ้นเลขาสภาพัฒน์ซึ่งเขาเป็นคนดูแลอนุกรรมการขับเคลื่อนเขาก็มาอธิบายว่ากำลังทำอะไรยังไงจะสรุปสรุปผมก็เลยไม่รู้ว่า
2: ถอยจริงไหม
0: ถอยจริงคือแลนด์บริดจ์เต็มรูปแบ
1: บ
0: กับบางส่วนของแลนด์บริดจ์ที่จะทำโดยไม่ต้องใช้พระราชบัญญัติ
2: หรือเปล่า
0: เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้
1: ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้คุณพิพัฒน
2: ์
1: เป็นเจ้าของเรื่องประกาศดันตั้งแต่ตอน
2: เลือก
1: ต
2: ั้ง
1: เลือกตั้ง
0: ตอนนั้นแกเมาเลือกตั้ง
2: มันไม่อยู่ในนโยบาย
0: มันเมาเลือกตั้งไงเมาหลังเลือกตั้งไง
1: ไม่นโยบายก็เดินต่อแล้วก็ตอนหลังแกก็เดินเต็มหน้าเดินหน้าชนนะแล้วอยู่แกก็ถอย
2: ไม่นายกก็เชียร
1: ์นั่นสิมีคนบอกว่ารับสายตรงจากใครเปล่าคุณพิพัฒน์มาถอยชั่วคราว
0: ก็นี่ไงที่
1: ถอยชั่วคราว
0: นี่ผมถามคุณสุทธิชัยว่าระหว่างอนุทินเนวินแล้วก็พิพัฒน์เนี่ยสามคนเนี่ยเขามีปัญหากันจริงๆจังๆถึงขั้นแบบดูเดือดเลือดพ่านไหม
2: ขนาดนั
0: ้
2: น
0: ไม่เน
2: า
0: ะ
2: คุณเคยเห็นคนที่นั่งอยู่บนขอนไม้แล้วเลื่อยเลื่อยต้นเลื่อยเลื่อยไอ้ต้นไอ้ขอนไม้นั้นลงมาบาล
1: า
2: เขาต้องพึ่งพากัน
0: นั่นสิ
2: เขาต้องพึ่งพากันคนใดคนหนึ่งเบี้ยวหลุดออกมาอีกคนหนึ่งก็อยู่ลำบากนะนี่มันเป็นการ
0: เขาแพ็กกันนะ
2: ครับต้องอ้าวมันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพมันเป็น
0: พี่
2: จริงๆก็คือ public private partnership
1: สาม
2: พีและสามพีมีพี่พัดอยู่ด้วยใช่ไหมเห็นไหม
1: แต่คุณและทีมเราไม่มี
0: เรานี่แบบตัวบิดเบือนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ฟังกันหน่อยไหมล
0: ่
1: ะ
0: โอเค
3: อ้าวก็ต้นเลขานกบอกแล้วไม่ใช่เหรออ
4: ยากได้คำยืนยันจากท่านนายก
3: เขาบอกเป็นเรื่องนกกันเองพ่อลูกฮะ
4: นี่ครับ
3: ไม่ต้องห่วงครับก็เรื่องอะไรนะทำไมต้องไปสงสัยตรงนั้นน่ะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินงานุวินอยู่แล้ว
1: เนทินกับอนุวิน
2: แต่ว่าแน่นอนมันกวนสอสอมันมีมุ้งแต่ละมุ้งมันมีแล้วเราจะสังเกตบางเรื่องเนี่ยคุณอนุทินก็กับคุณพิพัฒน์ก็จะมันห่างกันหน่อย
0: ไม่ยิ่งคุณชัยมันดูไม่ทั่วหรอกสอสอพรรคภูมิใจไทยเนี่ย193คนแล้วก็มีของที่เอามารวบรอบหลังนี
2: ่
0: เอาประมาณว่าผมว่าต้องมีไอ้น้อย 5-60 คนน่ะเน
1: า
0: ะแล้วของเดิมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาแบ่งกันเป็นสายเป็นก้อนอะไรเนี่ยมันต้องมีอ่ะที่ได้ไม่ได้ในเนี้ยผมว่าเด็ก
2: แน่นอน
0: ในแต่ละแท่งเนี่ยผมว่ามันมีการตีกันว่ะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าต้องมีการตีกันแน่นอนเออผม

0: แล้วก็แตกหักไม่ผมไม่กล้าแตกหัก
1: เรื่องที่จังงบประมาณแบบนี้ตัดไปเยอะนะ
2: ตีกันตีกันตีกันกระจุย
1: ใช่
2: ตีกันกระจุย
1: ทรัพยากรมันหดตัวลงแย่งกันตรงนี้นะสเปซมันน้อยลงนะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีความขัดแย้งกันเพิ่มขึ้น
2: แปลว่าปีหน้านะปีหน้าไปเป็นกรรมาธิการ
0: ฝ่ายไหนฝ่ายค้าน
2: เหรอแกมา
0: ไม่มาล้างกัน
2: แกมาพูดในไลน์นะผมฟ้องประชาชนนะแกบอกว่าผมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแกอยากจะไปทำไม่ทันแล้วไม่งั้นจะไปอยู่เป็นกรรมการฝ่ายค้านโอเคต่อ
1: ไม่มันต้องมีตัวแทนจากตัวแทนจากภาคประชาชนหรือเปล่าต่อไป
2: ไม่รู้
1: แต่ว่าเรื่องของนอหนูเนี่ยนะสองนอเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของพรรค
2: ภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทยสีน้ำเงินมันมีสีเข้มสีกลางและสีจางฉะนั้นมันมี
2: มีเฉดโอเค
1: มี50 shades of blue แล้วมันอยู่ใกล้หน่อยมันก็จะเข้มเหมือนกับดวงอาทิตย์อะไรที่อยู่ใกล้
2: ยิ่งเป็นดาวพลูโตบางพวกเป็นดาวพลูโตไม่ได้แสงเลยโอเค
1: ดังนั้นมันจึงความขัดแย้งมีแน่อยู่ที่การบริหารแล้วถ้าสมมติว่าสองนอเนี่ยหนูกับเนไม่บริหารได้ดีเนี่ยก็จะมีลูกน้องมาฟ้องอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: แล้วมันมีเป็นกลุ่มก้อนทั้งใต้นี่คุณพิพัฒน์นะพ
2: ิ
1: พ
2: ั
1: ฒน์นี่แก
2: สอสอ20 กว่าคน
1: นะ
0: ใหญ
1: ่ฉะนั้นเหมือนกับว่าแบ่งกันแล้วอ่ะแบ่งเขตแบ่ง
2: แต่คนที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือคุณชาดา
1: ใช่จ้ะ
2: คุณชาดาไม่มีปัญหาจริงนะ
0: ลูกสาวก็เล่นรัฐมนตรีแกก็โอเคละ
2: ลูกกับหลานนะ
0: หลานด้วยหลานเป็นมหาไทยด้วย
2: ไม่รอบนี้การเดินตัวปิวนะมันคือผมจะบอกคุณนิชัยอย่างนี้ว่ามันมีแม้แต่ในสายที่เป็นแท่งๆเนี่ยบางสายเขาก็ดูแลดีเรียบร้อยไม่มีป
1: ัญหา
2: บางสายเนี่ยดูแลไม่เรียบร้อยหรืออาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งอันนี้เรื่องของสสกับสายเขาแต่ว่าไอ้เค้กที่มันหดตัวลง
1: เนี่ยไอ้ตรงเนี้ย
2: ไอ้คนที่เป็นคนประสานงานเป็นคนบริหารจัดการเนี่ยถ้าบริหารจัดการไม่เรียบร้อย
1: ใช
2: ่มันก็จะปูด
0: มันปูดเป็นเรื่องประสานงานใช่ม
2: ั้ยเอ้ยต้องมีเสีย
0: งมีใครอ่ะมีใครพ
2: ูดเฮ้ยจะรู้ได้ไง
0: คุณ
2: ฟังเฮ้ยคุณฟังไม่เอาเว้ย
0: รู้ทุกเรื่อง
1: ถ้าคุณฟังพระราดอนพูดอ
0: ่
1: ะพระราดอนจะบอกผมถูกตำหนิมากเลย
2: ใช่
1: ในรัฐมนตรี
2: ใช่ๆๆๆๆ
1: ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีหรอกกวนต่างๆในพรรคก็จะต้องมาบอกเฮ้ยตัดตรงนี้ได้ไงว่าแมว
2: ที่สสเขาเดือดร้อนที่สุดเนี่ยงบจังหวัด
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: เนี้ยเดือดร้อนที่สุดฝ่ายค้านก็เดือดร้
0: อ
2: นฝ่ายรัฐบาลก็เดือดร้อน
1: ถึงแม้โดยกฎหมายก็ห้ามไปยุ่งนะ
2: ใช่
1: นะ
2: คือการยุ่งอ่ะมันมียุ่งแบบไม่มีตัวตนได้ใช่ไหมคุณชัย
1: ยุ่งแบบยุ่งเหยิงกับยุ่งไม่เหยิงเนี่ย
2: ยุ่งไม่เหยิงกับไม่ยุ่งไม่เหยิง
1: อ่ะ
2: เหลือเรื่องอะไร
0: หมดเวลาอัปเดต
2: แล้วกันจริงๆอยากจะคุยเรื่องออสเตรเลียนะแต่ว่าขอข้อมูลมากกว่านี้ก่อนแล้วเขาจะมาเล่าให้ฟัง
0: โอเคนั้นก็ทิ้งท้ายนะครับว่าผลเลือกตั้งกทมแน่นอนคุณชาติลอยมาน
1: ี่ประชุมอาทิตย์ละกี่คนกรรมธิการ
2: ห้าวัน
1: ชนะที่หน้าต้องมีอะไรลึกๆลับๆมาเล่าในรายการนี้นะนี่หน้าที่ภารกิจหนักแล้วก็
2: ดู
1: แล้วท่าน
2: ค่าแรงอย่างเงี้ยนะค่าแรงอย่างงี้ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เพื่อชาติ 1,500 ต่อกัน
1: แล้วยังไงช่วยปกปักรักษาคุณวีระผมไว้ด้วยนะเพื่อนผมอย่าไปเอาไปทำลายทำจนเละเทะไม่ได้นะต้องเก็บรักษาไว้นะเพราะว่าต้องกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปหลงระเริงอยู่กับที่สภาจนลืมไปนะครับ
2: โอเค
0: อัปเดตนะครับประธานสกเป็นตัวแทนจากพรรคประชาชนนะ
2: ก็ได้อยู่แล้ว
0: ตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังจากแย่งชิงกันมา
2: อันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเบื้องหลังแต่ย้อนเวลา
0: แล้วก็คนที่ประกันตน11 ล้านเสียงนะครับไปลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมด้วยปีนี้คึกคักนะครับใช้สิทธิ์ของท่านด้วยพบกับคุยคิดมาสุขหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เวลาพูดอะให้คิดแต่เวลามีปัญหาไม่ต้องคิดเยอะมาร้องทุกข์ได้เลยค่ะที่สถานีประชาชน 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
1: ให้ลึกสถาบันกวดวิชาอีกรูปแบบในญี่ปุ่นที่ผลิต CEO ในวัยประถมมาแล้วมากมายจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ในแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้จำกัดด้วยอายุ
2: เราอยู่ในห้อง CEO นะครับประธานบริษัทตัวน้อยสนุกมากคุณครูเก่งแล้วน้องคนนี้นะครับทำไพ่พิเศษเป็นไพ่ที่สนุกทำตอนป.6 ออกหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นโอ้มีโซเมงรสมะเขือเทศด้วยไม่เคยได้เห็นนี่ก็ผลิตตอนน้องยังอยู่ป.6เป็นมุมใหม่ที่คิดออกมาว่าเออเราสามารถตั้งบริษัทได้นะ
1: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนป.6 ก็เป็น CEO ได้แล้วไม่เชื่อต้องดูกฎวิชาในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานาจะพามาบุกฟาร์มปลาไหล
4: และก็ไม่ใช่ปลาไหลธรรมดาด้วยนะเพราะนี่คือปลาไหลชายบิส
5: ปลาไหลพันอะไรเนี่ย
4: มันก็คือพันไทยนะครับพันเวียดนามสองสายพันมาทำการฟีเจอริงกันในปลาที่แข็งแรงโตเร็วสีสันที่สวยงาม
3: คุณภาพก็ดีรสชาติก็สุดยอดกลิ่นข้าวก็ใหม่มีรายได้ก็ดีดี
4: ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
3: ว้าวทุกวันอาทิตย์10 น.30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะอิทธิพลพายุไมสักส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระยองนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณถนนซอยสุพรรณและแยกวังตาผินในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองน้ำระบายไม่ทันนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกิดจากอิทธิพลพายุไมสักค่ะโดยสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะและคาดว่าจะทวีความรุนแรงตกสะสมหนักขึ้นเรื่อยๆอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนายสายันโยธินาเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงเปิดเผยว่าในพื้นที่มีน้ำท่วมถนนหลายจุดรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านและขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่5ระบุว่าวันนี้พายุโซนร้อนไมสักซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคมนี้นะคะโดยศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นมากกว่า 2,600 คนแล้วนะคะท่ามกลางความกังวลว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอาจจะถอนทีมออกจากบางพื้นที่ค่ะทีมกู้ภัยชิลีเผยแพร่ภาพภารกิจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเวเนซุเอลาออกมาจากใต้ซากปรักหักพังของอาคารได้อย่างปลอดภัยนะคะหลังติดอยู่ในนั้นนานถึง8วันภารกิจกู้ภัยในหลายเมืองของเวเนซุเอลาเป็นไปด้วยความยากลำบากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่อาคารจะถล่มลงมาเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างของอาคารไม่แข็งแรงโดยแม้จะผ่านมาแล้ว9วันแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวเวเนซุเอลายังคงพยายามขุดซากปรักหักพังเพื่อค้นหาและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวรวมถึงคนรู้จักแต่ก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอาจจะเริ่มถอนทีมออกจากบางพื้นที่แม้จะยังค้นหาผู้สูญหายได้ไม่ครบทั้งหมดก็ตามตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 คนแล้วค่ะและบาดเจ็บมากกว่า 12,000 คนขณะที่อีกประมาณ 15,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวสโรชาเจริญวงศ์อายุ30ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นซอยรองทรงมีอาการทางสมองหายจากหมู่ที่13แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลหนองจอกนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยทรงค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมคันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะฮะรายการของเราเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะค้นหาสุดยอดน้ำพริกครับสุดยอดทั้งรสชาติและก็สุดยอดทั้งเรื่องราวท่านผู้ชมเคยได้ยินคำหนึกไหมฮะมันเป็นคำทางวงการรัฐศาสตร์เขาบอกว่าเป็นมันบัตเตอร์ไฟส์เอฟเฟคเขาบอกว่าถ้าเกิดผีเสื้อกระพือปีกที่ฮ่องกงอาจจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียของอเมริกาได้นะฮะผมว่าคำเนี้ยมันเป็นที่มาของคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะฮะรายการของเราเนี่ยผมหวังใจว่าโขลกน้ำพริกแล้วจะสะเทือนถึงจักรวาลได้โขลกเข้าไป เราจะให้ทุกบ้านโขลกน้ำพริกกินน้ำพริกกันแล้วน้ำพริกจะกลายมาเป็นอะไรนะบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์นะฮะกระทบกระเทือนไปได้นะรายการของเรานะฮะได้แนะนำน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ2ครับรอบแรกเนี่ยเราคัด50ทีมรอบที่2เนี่ยเราได้มา22ทีมครับและรอบนี้ก็จะขับเคี่ยวกันนะฮะแล้วก็จะไปสู่10ทีมและ5ทีมสุดท้ายครับสำหรับรอบที่2 22ทีมเนี่ยตอนนี้เราแนะนำไปแล้วนะทั้งหมดก็คือ10ทีมด้วยกันวันนี้เราจะแนะนำอีก4ทีมที่เข้ารอบนี้มานะฮะถ้าต้องติดตามนะฮะแต่ก่อนอื่นขอแนะนำคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเราก่อนนะครับท่านแรกครับป้าจันครับคุณรพัฒน์ลดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศรีน้องมนจังหวัดชลบุรีนะครับท่านที่2คุณหมีนะฮะคุณจิรณรงค์วงสุนทรนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านที่3เชฟวิชิตมุกุระเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็ท่านที่4อาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรณ์ติปิยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ เป็นไงบ้างผมให้ฉายารายการเราเมื่อกี้ดีไหม
1: โอ้โหสุดยอด
0: ที่สะเทือนถึงจักรวาล
1: นะข้างบ้าน
0: ได้ไหมได้ไหม
1: ข้างบ้านไม่ต้องแล้วดังไปทั่วโลกเลย
0: ดังคืออะไร
1: โคลกโคลกโคลก
0: มัน
1: ดังไง
0: ผมก็กล่าวว่ามันน่าจะสะเทือนโลกได้นะช่วยกันโคลกนะ
1: ใช่ไหม
0: มันหมายถึงว่าอะไรการหันกลับมาบริโภคน้ำพริกก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันน้ำพริกมันจะนำไปสู่อีกหลายเรื่องต่อไปไม่ใช่แค่ตำน้ำพริกแล้วกินน้ำพริก มันจะนำไปสู่เรื่องอนุรักษ์นะการค้นหาอะไรอย่างๆแค่จัดรายการเนี่ยเรารู้จักพืชอะไรที่เราไม่รู้จักเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ที่เอามาตำน้ำพริกเรารู้จักอะไรอีกเยอะมากที่เอามากินกับน้ำพริกนะในอันนี้เป็นประเด็นของรายการนะหลายคนเจอผมนะเขาถามว่าอาจารย์ตกลงน้ำพริกอะไรอร่อยผมว่าผมไม่ได้ไปหาน้ำพริกอร่อยนะครับเพราะมันอร่อยหมด
1: ใช่ใช
0: ่นะครับเอาละก่อนอื่นนะที่เราจะไปดูกันนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมว่าในช่วงที่เราแนะนำทีมต่างๆนะฮะทั้ง22ทีมเนี่ยในท้ายรายการทุกครั้งเราก็จะได้เชิญคอมเมนเตอร์บ้างนะครับแล้วก็มีเชฟที่ท่านมีชื่อเสียงเนี่ยมาสาธิตทำอาหารเพื่อจะเป็นไอเดียเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะให้ข้อเสนอแนะแก่บรรดาน้ำพริกที่เข้ารอบนี้มาเพื่อจะขับเคี่ยวกันต่อไปเนี่ยเขาจะได้นำไปพัฒนาน้ำพริกของเขานะฮะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟปรินผลสุขครับซึ่งเป็นเชฟที่ได้รับรางวัล1ดาวมิชลินนะฮะท่านจะมาสาธิตทำน้ำพริกมะกรูดหน่อไม้ตอนท้ายอย่าลืมนะมาติดตามน้ำพริกมะกรูดมะกรูดนี่เราไม่รู้มันจะทำน้ำพริกได้อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามนะฮะในตอนท้ายของเรานะครับแล้วก็รายการของเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมครับมีส่วนร่วมกับรายการนะฮะโดยการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เราตั้งขึ้นแต่ละครั้งนะฮะง่ายมากครับท่านผู้ชมครับสแกน QR code นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนกับ LINE @thaipbs นะฮะแค่นั้นเองนะฮะจากนั้นท่านก็แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นแต่ละหัวข้อที่เราจะตั้งขึ้นมาท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเราก็จะมอบหนังสือในรอยรถพริกซึ่งเป็นงานของอาจารย์ต้นครับสัปดาห์ละ5เล่มตอบแทนให้ท่านนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับหัวข้อหรือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนั้นก็เป็นหน้าที่ของป้าจันครับวันนี้ป้าจันจะมาตั้งประเด็นให้เราตั้งประเด็นอะไรดีครับป้าจันครับสวัสดีครับ
2: อยากรู้ว่าเวลาตำน้ำพริกมีเคล็ดลับอะไรที่ตำน้ำพริกให้อร่อยใช่ค่ะ
0: ท่านมีเคล็ดลับตำน้ำพริกอะไรให้อร่อยแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับจะได้รับมอบหนังสือตามรอยรถพริกเนี่ยนะฮะฉบับภาษาไทยนะฮะส่วนภาษาอังกฤษและภาษาไทยหรือว่า2ภาษาเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าทั้งภาพและก็ข้อมูลเนี่ยดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะง่ายที่สุดนะจะไปเมืองนอกไปหาเพื่อนฝูงหรือใครอยากให้มอบนะไม่รู้จะเอาอะไรเอาเล่มนี้ไปมอบให้นะฝรั่งอ่านรับรองชอบใจแน่ๆเลยนะครับอันนี้เล่มนี้นะฮะแต่เล่มนี้สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของไทย PBS ได้ที่เดียวนะฮะ ที่นี่เท่านั้นนะหนังสือเล่มนี้นะภาพสวยมากนะครับขอแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่ประชาสัมพันธ์กันแล้วนะฮะเราก็มาดูกันนะฮะน้ำพริกที่เข้ารอบถือว่าเป็นน้ำพริกที่เราจะแนะนำวันนี้เป็นทีมที่11ก็แล้วกันนะฮะจากจังหวัดราชบุรีครับเราไปติดตามว่าน้ำพริกมีจุดเด่นอย่างไรครับ
3: ภายใต้ผืนดินร่วนปนทรายของอำเภอสวนพึ่งและอำเภอบ้านข่าจังหวัดราชบุรีคือแหล่งปลูกหัวไชเท้าคุณภาพระดับประเทศ
4: ดินร่วนปนดินทรายครับมันเหมาะกับการปลูกไชเท้าครับเพราะว่ามันได้หัวที่ดีผิวดีครับปลูกน้ำฝนผลผลิตก็เลยเยอะครับพอเยอะก็เลยล้นตลาดก็จะไปที่โรงเข็มจะถอนเข้าโรงเข็มกันเยอะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงมีนา
3: ชุมชนตำบล7เสมียนอำเภอโพธารามเดิมเคยเป็นพื้นที่ปลูกหัวไชเท้าเช่นกันแต่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตไชโป๊แหล่งใหญ่ที่สุดของไทยมีภูมิปัญญาการดองเข็มและดองหวานหัวไชเท้าด้วยสูตรเฉพาะของท้องถิ่นได้ไชโป๊รสกลมกล่อมเนื้อแน่นกรอบสีน้ำตาลสวยได้รับมาตรฐานสินค้า GI
5: ไชโป๊ของเจ็ดเสมียนเนี่ยจะมีความหอมและมีความกรอบนะครับด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยสูตรที่ทำกันมายาวนาน
3: ทีมไชโป๊โอ้โหราชบุรีนำของดีโพธารามมาสร้างสรรค์เป็นน้ำพริกไชโป๊ด้วยวัตถุดิบง่ายๆได้แก่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาคั่วพริกแห้งให้

0: ั่วหอมแดงกระเทียมนำมาตำให้เข้ากันก่อนจะนำไปผัดคลุกเคล้ากับไชโป๊สับจนได้รสกลมกล่อมลงตัว
1: ประจามนำมาผัดกับถั่วไชเท้าที่เป็นชนิดสับที่เราอบแห้งเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
2: อบแห้งมาแล้วนะครับไล่ความชื้นนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับพอเราผัดได้เข้าที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำต้มมะขามนะครับปรุงปัญญาท้องถิ่นนะครับผมนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนี่นะครับกวนให้เข้ากันนะครับผม
3: จะมี3รสนะครับมี3รสก็คือเปรี้ยวนิดๆไม่ได้เปรี้ยวเยอะนะครับหวานหน่อยๆกำลังดีกลมกล่อมแล้วก็ตัดด้วยเค็มเพื่อไม่ให้ความเปรี้ยวความหวานมันเลี่ยนนะครับก็จะมี3รสกลมกล่อมรสชาติแบบไม่แรงมาก
0: น้ำพริกไชโป๋นิยมกินคู่กับผักสดหรือผักต้มที่หาได้ในท้องถิ่นแต่ถ้ามีมะเขือเทศราชินีเพิ่มเข้ามาก็ยิ่งชูรสให้อร่อยขึ้นอีกเท่าตัว
3: มะเขือเทศราชินีกินคู่กันนะครับมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกผมว่ามันแบบเข้าชิงรางวัลได้เลยฝากถึงกรรมการด้วยนะครับน้ำพริกไชโป๋สุดยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามเป็นการผสมผสานกันระหว่างน้ำพริกและไชโป๊นะครับรสชาติจะกลมกล่อมแล้วมีความหอมไชโป๊นะครับยังไงอยากให้กรรมการได้ลองชิมนะครับ

0: น้ำพริกชัยโป้น้ำพริกชัยโป้นะฮะไม่รู้เป็นไงนะเดี๋ยวต้องไปฟังความคิดเห็นของท่านคอมเมนเตอร์กันก่อนเชิญประจันครับ
1: หวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานธรรมดาเราก็ผัดใส่ไข่อยู่แล้วค่ะ
0: คร
1: ับแล้วก็จะมีหมักแบบเค็มกับแบบหวานไอตัวเราคิดว่าเฮ้ยมันจะหวานไห
0: ม
1: แต่ทีเนี้ยดูส่วนผสมแล้วอะมันดูนัวๆทีเนี้ยไอตัวมะเขือราชินีเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเขาเอามากินคู่กัน
0: อ
1: ะจริงๆมะเขือมันก็จะมีเปรี้ยวเบาๆอ
0: ะ
1: มันเขาบอกกลมกล่อมน่าสนใจมากค่ะว่ามันทำแบบน้ำพริกก็ได้นะ
0: ใ
1: จโป
0: ๊ค่ะปกติผมกินก็ผัดกับไข่
1: ผัดกับไข่เหมือนกันค่ะ
0: ตอนเช้านะอาหารหลักของผมเลยนะฮะอันนี้เขามาทำน้ำพริกนะฮะหมีนะครับเชิญครับ
2: ผมว่าตัวไชโป๊เนี่ยเราจะคุ้นกับอาหารจีนอย่างที่บอกแต่ว่าอันนี้มีความเป็นไทยสุดถ้าเท่าที่ผมเห็นนะมันเป็นน้ำพริกเป็นการใช้แบบเครื่องน้ำพริกแล้วก็ตัวไชโป๊ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรสยังไงพอจะเดาออกแต่พอเป็นน้ำพริกเนี่ยเริ่มเดาไม่ออกแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่ายิ่งกินกับตัวมะเขือเทศเนี่ยยิ่งแบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงมันทำให้แบบน่าค้นหาว่ารสชาติเนี่ยจะต่างจากอาหารจีนที่เราเคยกินยังไงบ้างการเล่าเรื่องแบบน่าสนใจดี
0: เป็นอาหารจปลนะเจ๊กปนลาว
1: เจ๊กปนลาว
0: ใช่โป๊ะกับพริกอ่ะนะผสมกันน่ะนะอาหารจปล
3: จปล
0: เชฟครับเชิญครับ
3: สนใจเพราะว่าจริงในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราใช้ไชโป๊ะ7เสมียนเนี่ยมาผัดเป็นเครื่องแหนมข้าวแช่แต่ว่าลงไปเป็นน้ำพริกเนี่ยมันจะเป็นน้ำพริกใหม่หรือเปล่าเป็นน้ำพริกย้อนยุคของที่เจ็ดเสมียนเขาทำไว้หรือเปล่า อันนี้เป็นก็ตามคำถามนะครับแต่ว่าวิธีการทำก็เป็นน้ำพริกผัดซึ่งผมก็เชื่อว่าน้ำพริกผัดเนี่ยเป็นน้ำพริกที่อยู่ได้คงกระพันแต่มันต้องแซ่บต้องจัดจ้านหน่อยตัวไชโป๊เนี่ยอาจจะไปแอบซอบความแซ่บความจัดจ้าน
0: อ
3: าจจะเป็นไปได้ว่าที่จะทำให้น้ำพริกออกเบาๆเห็นฟังเขาบอกว่าน้ำพริกมีรสชาติเบาๆหน่อยไม่ได้จัดจ้านมากถ้าคนที่บอกว่าจปรเนี่ยนะก็น่าจะชอบนะผมว่าเพราะไม่ได้จัดจ้านเยอะเกินไปนะครับแต่สนใจนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะเอาเศษเล็กเศษน้อยของไชโป๊เนี่ยเอาไปกวาดทิ้งก็เอาเก็บใช้ให้หมดโดยมาเป็นเศษเล็กเศษน้อยในน้ำพริกที่มันสามารถกัดเป็นเท็กเจอร์ของน้ำพริกได
0: ้
3: ก็สนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกครัวเรือนผมว่าเด็กๆที่กำลังเริ่มกินพริกก็น่าจะกินได้นะ
0: เออนะฮะไชโป๊มันน่าจะไปทอนความเผ็ดในพริกลงได
2: ้
0: นะน้ำเพราะมันตัวมันหวานอยู่ในตัวทอนลงไปเด็กๆอาจจะชอบกินนะอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
4: คือไชโป๊เนี่ยจริงๆมันเป็นของที่มาจากต่างถิ่นนะแล้วก็ว่าไปแล้วเดิมเนี่ยราชบุรีเองก็ไม่ใช่ที่ที่ปลูกไชโป๊ที่มีชื่อเสียงมาก่อนในอดีตในอดีตก็จะเป็นศรีสะเกษนะครับออกไปทางสุรินทร์ศรีสะเกษแถบนั้นเนี่ยก็หัวไชโป๊ดังแต่พอมาช่วงหลัง

0: เนี่ยก็เกิดการส่งเสริมลาดบุรีก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเจ็ดเสมียนเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงสงกรานต์ช่วงข้าวแช่เนี่ยผมคิดว่าปลูกขายแทบไม่ทันเลยนะโอ้โหคือของเครื่องเคียงในข้าวแช่เนี่ยใช้โป๊กับทั้งหมดมาจากเจ็ดเสมียนลาดบุรีคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นลักษณะของพืชที่ต้องมาแปรรูปแล้วใส่ลงไปในการแข่งนี่ก็มีอันนึงอย่างเช่นอีเหี่ยวหรือว่าไอตัวหน่อไม้ของเพชรบูรณ์เราก็จะเห็นว่าวิธีการตรงนี้สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่การผสมรสเพราะของพวกนี้รสมันจะเป็นรสกลางๆทำอย่างไรให้น้ำพริกมันออกมามีรสที่โดดเด่นเนี่ยผมว่านี่โจทย์ยากของทีมนี้นะฮะก็น่าสนใจตรงนี้แหละ
1: เรามีตัวอย่างเห็นบอกว่ามันมีตัวอย่างวางอยู่ทางข้างหน้าเจฟนะน้ำพริกชัยโป้อันนี้จากราชบุรีนะฮะเรามาลุ้นต่อไปว่าจะผ่านเข้ารอบลึกๆต่อไปได้ไหมนะอันนี้ก็น่าสนใจนะชัยโป้จากที่เราเคยกินกับไข่วันนี้กลายเป็นน้ำพริกชัยโป้นะสำหรับน้ำพริกต่อไปนะฮะอ้าวทุกท่านติดตามชมนะครับเป็นน้ำพริกที่มาจากอีสานครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเราไปติดตามครับว่าจะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างครับเชิญครับ

0: ้ำยังปลูกผักสวนครัวทำรั้วกินได้ตำนาไถนาเลี้ยงควายปลูกข้าวเอาไว้พอได้อยู่ได้กิน
1: นี่คือลำน้ำยังลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำชีที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมายาวนานเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือดูแห่งการหมักปลาร้าก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
2: น้ำพริกก็เข้านี่จะได้รสชาติของเนื้อปลาแท้จากลำน้ำยังก็คือปลาสอยหรือปลากระบอกครับจากลำน้ำยังถึงเป็นน้ำแม่น้ำที่ไหลเวียนเป็นแม่น้ำธรรมชาติมีการไหลเวียนตลอดทั้งปีรสชาติเนื้อปลาแน่นแล้วก็สดแล้วก็อร่อย
1: ทีมลือสถานฟ้าเผยเคล็ดลับความแซ่บของน้ำพริกสถานฟ้าที่ไม่ได้มีดีแค่ปลาร้าจากปลาสร้อยแต่ยังมีจากข่าน้ำที่ขึ้นตามธรรมชาติ
2: อย่างความหอมฉุนแห้งแล้วก็รสจัดจ้านครับตัวนี้ก็คือเป็นขาดบ่ได้สำหรับการจะทำน้ำพริกต้องนึกถึงข่าน้ำก่อนเอาละแปรครับ
1: ได้เวลาลงมือตำน้ำพริกลือสถานฟ้าคั่วพริกแห้งให้หอมกรุ่นตำให้ละเอียดจากนั้นคั่วข่าใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงนำมาตำให้เข้ากันปิดท้ายด้วยความแซ่บจากปลาร้าสับคั่วสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันจะได้น้ำพริกสถานฟ้าหอมนัวเนื้อปลาร้าจากลำน้ำยังเผ็ดร้อนจากข่าน้ำพื้นบ้าน
2: ปลานี่คือมาทำน้ำพริกเขาจะสับสับปลาให้ละเอียดก่อนสับตัวปลาให้ละเอียดแล้วก็จะไปคางไฟไปคั่วให้สุกเพื่อความปลอดภัยครับคั่วแล้วเขาก็จะเอาของมาใส่เครื่องหอมเครื่องน้ำพริกทุกอย่างก็จะเป็นน้ำพริกสมบูรณ์แบบครับ
1: ต้นฤดูฝนแบบนี้พืชผักตามฤดูกาลงอกงามและลานตาโดยเฉพาะใบตูบหมูบกับดอกกระเจียวสดอ่อนหวานกรอบกินคู่กับน้ำพริกสถานฟ้าแซ่บอีหลีเด้อ
2: ครับจากแนะนำผักพื้นบ้านทินหนึ่งก็คือว่าเป็นผักพื้นทินของเขาเองก็คือเป็นผักตูบหมูบหรือว่าหวานตูบหมูบครับเป็นผักที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่นแถวนี้นะครับว่ามันเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็มีรสชาติเย็นให้ความเย็นกินน้ำพริกเข้าไปแล้วกินผักตัวนี้เข้าไปน้ำรสชาติน้ำพริกจะเบาลงกระเจียวปลาหรือว่าดอกกระเจียวทั้งดอกกระเจียวที่ปลูกเองตามธรรมชาติก็มีแล้วก็ทำให้รสชาติหอมเขาก็น้ำพริกดีๆขึ้นกันอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็อยากแนะนำขึ้นกันครับ
1: น้ำพริกสถานฟ้าถ้วยนี้แซ่บนัวคักๆพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาช่วยเชียร์กันแน่เด้อ
2: น้ำพริกสถานฟ้าทีมลือสถานสู้สู
3: ้น้ำพริกสถานฟ้ามาเมื่อกี้ไปสถานจักรวาลมาแล้วนะอันนี้ก็ไปสถานฟ้าแล้วนะมีเชิญครับ
4: ชื่อก็ดูแบบน่าจะ
3: น่าเนาะ
4: กระแทกใจนะ

0: ล้วก็ตัวรสชาติน่าจะกระแทกมากกว่าคือมีทั้งปลาร้านะ
1: ครับ
0: มีทั้งความแบบเผ็ดของตัวข่าน้ำใช่ไหมครับผสมกันเนี่ยแบบน่าจะนั่นแล้วอันนี้คือน่าสนใจอย่างนึงที่แย่งซีนเลยคือตัวชูชูนี่แย่งซีนสุด
1: ๆ
0: คือตูบหมูบนะคุยกับจันต้นมันคือปลอกหอมผมว่ามันมีความหอมเย็นแล้วมันพอมันเจอกับไอ้ความแบบเผ็ดร้อนของข่าเนี่ยโหยิ่งแบบจะทานฟ้าจริงๆน่าจะตามชื
2: ่อน่า
1: จะตามชื่อเป็นคู่กันเขาเป็นคู่กันนะฮะมาจุดเด่นคือปรากฏว่าเครื่องเคียงนี่เด่นมากเลยนะฮะเชฟวิชิตครับ
3: ครับมองว่าน้ำพริกเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นน้ำพริกที่คิดขึ้นมาใหม
1: ่
3: ผมว่าเป็นน้ำพริกที่เอาปลาร้าเข้าเนี่ยมันเป็นน้ำพริกต้นตระกูลอะว่าอย่างเงี้ยแต่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งปลาร้าเนี่ยผมไม่ค่อยกินปลาร้านะแต่พอเห็นอันนี้ก็น่ากินเพราะว่าปลาร้าไปสับแล้วผัดซึ่งปลาร้าเนี่ยคนกลัวก็คือว่ามันอาจจะท้องเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปผัดอย่างนี้แล้วใส่ทีหลังทำสุกแล้วมาผัดอีกรอบอะไรเงี้ยผมว่ามันให้ความรู้สึกว่าไฮยีนมาละเรื่องความสะอาดมาละอันนี้ชมนะครับว่าได้ดีทีเดียวสำหรับน้ำพริกที่เขาทำเห็นไหมอย่างเงี้ยเรามองไปดิมันน่ากินหรือเปล่าแต่พอหมักเป็นปลาร้าเสร็จแล้วไปสับแล้วผัดเนี่ยโอ้โหแล้วเชื่อได้ว่าเครื่องเคียงเขาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวไม่ว่าตูบหมูอะไรพวกนี
1: ้
3: อันนั้นก็คือเครื่องเคียงเขาได้ถึงแน่ถึงว่าตั้งชื่อได้ดีสถานฟ้า
1: จับไปชื่อขายได้เหมือนกันนะพริกนี่ชื่อขายได้นะฮะอาจารย์ต้นครับ
4: คืออันนี้เสริมเชฟวิชิตจริงๆมันก็คือน้ำพริกปลาสับแหละนะครับแจ่วบองของมาตรฐานแต่ว่าที่น่าสนใจคือลำน้ำยางเนี้ยมันเป็นลำน้ำเล็กๆสมัยก่อนตอนผมเคยอยู่สายมูลมันจะอยู่ควบคู่ระหว่างสายมูลกับเสรภูมิมันจะมีปลาพันเนี้ยปลากระบอกน้ำจืดเนี่ยนะเขาทำหากินที่อื่นยากอันนี้เขาเอาอันหนึ่งมาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดกับมันมากเท่าไหร่นะอันที่สองคือขาน้ำคือในแจ่วบองเนี่ยมันต้องใส่ขาพวกขานะแต่ว่าเขายักจากขาธรรมดาเป็นขาน้ำแล้วก็เอามากินกับตูบหมูนะครับซึ่งตูบหมูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังจำได้น้ำพริกกระสังเนี่ยเข้ารอบเนี่ยเขาก็นำเสนอตูบหมูและกินคู่คือถ้ามันมีปลาอยู่เนี่ยเขามีความเชื่อว่ากินตูบหมูเนี่ยมันจะช่วยทำให้เหมือนระบายนะครับทำให้การกินเนี่ยไม่ท้องเฟ้อน้องอืดอะไรอย่างเงี้ยที่เพชรบุรีที่คุณหมีชอบไปเนี่ยเขาซอยใส่ทอดมัน
0: ทอดมัน
4: ใส่ทอดมันอันนี้เราก็ใช่ไหมมันจะเข้าเครื่องปลาอยู่เสม
1: ออ
4: ันนี้ก็น่าสนใจก็เอาใจช่วยนะเขาเอาของพื้นถิ่นมาแล้วคนเฒ่าคนแก่เลยนะทีมนี้คือถือว่าผู้อาวุโสมาก
1: เอาละฮะอันนี้ก็จากอาจารย์ต้นป้าจันครับเชิญครับ
2: ป้าจันเคยกินตอนเป็นเด็กไอ้ปลาหอมเนี่ยแต่แม่เอาใส่ไข่เจียวให้กินแต่ว่าพอเห็นปลากระบอกเขาเนี่ยมันเป็นลำน้ำยางมันจะตัวเล็กมันไม่ใหญ่มันน่าสนใจมากค่
1: ะ
2: มันจริงๆแค่เขาไปผัดอ่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วพอเอาไปทำเป็นเหมือนปลาสับเหมือนมันเป็นน้ำพริกเนี่ยมันต้องอร่อยมากมันหอมหอมซ่าซ่าคือมันเหมือนกลิ่นมันจะออกมาละออกมานอกจอได
1: ้อ่
2: ะ
3: กลิ่นออกมานอกจอเลย
2: ออกมานอกจอ
1: เสียดายว่ารายการทีวีเรามันเมื่อขาดอย่างเดียวแล้ว
2: มัน
1: ส่งกลิ่นไม่ได้แค่นั้นเองนะ
4: เนี่ยดูคนทำ
1: ดูได้ดูได้น
4: ะผู้สองมากเลย
1: เอ๊ะอาจารย์ต้นถามทีนะไอ้ขาน้ำกับขาทั่วไปมันต่างกันยังไง
4: มันก็ลักษณะก็คงเขาก็คงมันเป็นขาพันธุ์ที่มันจะขึ้นอยู่ตามชายฝั่งน้ำนะครับตามน้ำเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นพืชอวบน้ำนิดนึงก็คือว่าตัวขามันไม่ได้มีรสจัดนักนึกออกไหมครับเหมือนมันดูดน้ำเข้าไปในตัว
1: รสมันอ่อนลงมาหน่อยไม่แรงไม่เผ็ดแรง
3: สู้ขาแดงไม่ได้ว่ะ
2: มันหอมเบาๆเหมือนก
4: ับ
2: กินกันละบุญเหมือนกันนะคะ
1: หอมเบาๆเออ
3: ผัดนี
1: ่อันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่เราแนะนำไปนะฮะไม่รู้นะอันนี้ความคิดเห็นผมนะถ้าเปลี่ยนเป็นแจ่วสถานฟ้าผมว่าชื่อจะเหมาะกว่าไหมเพราะเป็นน้ำพริกเนี่ยมันเป็นภาคกลางอะฮะนะแต่ถ้าเป็นแจ่วสถานฟ้าชื่อขายได้นะ
4: ใช่ครับ
1: นะผมขอเสนอนะเปลี่ยนเป็นแจ่วสถานฟ้าได้ไหมคร
4: ับแจ่วขาน้ำสถานฟ้า
1: แจ่วอะไรนะ
4: แจ่วขาน้ำสถานฟ้า
1: แจ่วขาน้ำสถานฟ้าโอเคผ่านอนุมัตินะฮะท่านผู้ชมครับร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการของเรานะฮะด้วยการที่ท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาในประเด็นหรือว่าหัวข้อที่เราตั้งไว้สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะป้าจันได้ตั้งประเด็นว่าป้าจันทวนอีกทีฮะ
2: บอกเคล็ดลับตำน้ำพริกให้อร่อย
1: ครับ
2: ให้เรารู้หน่อย
1: ให้แซ่บให้นัว
2: ให้
1: ร้อย
2: มีเคล็ดลับบออย่าง
1: เงี้ยนะเคล็ดลับตำน้ำพริกให้อร่อยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือในรอยรสพริกนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มนะครับ

0: น้ำพริกต่อไปครับเป็นน้ำพริกที่13อันดับที่13ในรอบที่2 22ทีมเนี่ยนะมาจากจังหวัดจันทบุรีครับไปดูกันครับ
1: พูดถึงจังหวัดจันทบุรีก็ต้องนึกถึงทุเรียนอร่อยแต่ใต้ร่ม

0: ็ไม่ได้ผลเป็นแดดร้อนเกินไปเขาไม่ชอบค่ะเขาชอบอากาศเย็น
1: ๆชาวบ้านเรียกกระวานจันทร์เพื่อให้รู้ว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากแหล่งปลูกกระวานที่ดีที่สุดในไทยแม้จะปลูกเยอะในอำเภอโป่งน้ำร้อนแต่ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดก็พบได้ทั่วไปชาวบ้านนิยมนำมาทำอาหารหลายชนิดเพราะนอกจากหอมยังมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อที่เด็ดขนาดนี้ชาวจันทบุรีจึงกำลังผลักดันเข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียน GI ในอนาคตกระวานหนึ่งต้นใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนใบตากแห้งเป็นชากระวานดอกผลและเมล็ดนำไปทำเป็นยาสมุนไพรแต่ส่วนที่นิยมมากที่สุดก็คือหัวหรือหน่อกระวานเอาไปทำเป็นอาหารทั้งแกงป่าผัดเผ็ดไก่ต้มกระวานและที่เด็ดสุดคือน้ำพริกกระวาน
0: สมัยก่อนเขาจะเอาเป็นดอกมันค่ะเอามาทำยาแล้วพอมาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยทีนี้คนเริ่มรู้ขึ้นว่ามันไม่ได้กินได้แต่ลูกนะหน่อก็กินได้ก็เลยเป็นที่ติดใจกันทั่วเลยตอนนี้กินไม่ได้หอมฉุนอย่างเดียวนะมันหอมแบบบอกไม่ถูกเลยเย็นขมเผ็ดแล้วมันก็ซาแบบออกทั้งจมูกขึ้นออกข้างหน้าทั้งตา
1: จำนวนใบกระวานบอกความแก่อ่อนของต้นได้ที่จะเอามาทำน้ำพริกก็ต้องเลือกต้นที่ใบเยอะๆเพราะต้องแก่ถึงจะเข้มข้น
2: ประมาณนี้4ใบให้นับเป็นใบว่า1 2 3 4ใบ
0: ค่ะคือแก่นิดนึง
2: ใช่ถ้า3ใบมันก็จะอ่อนเกินไป
1: ได้กระวานมาแล้วนำมาล้างและซอยให้ละเอียดคั่วให้กลิ่นหอมระเหยออกก่อนนำมาตำ
0: คนจันทร์ก็เทให้เข
2: ็ดตำให้มันแหลกตำหมดเวลาที่ใจเราแตกสลาย
1: จากนั้นคั่วหอมแดงกระเทียมและพริกเพื่อให้มีกลิ่นหอมและเก็บได้นานขึ้นทีนี้เขายังเพิ่มกุ้งแห้งลงไปด้วยเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสที่ดีขั้นตอนสุดท้ายคือเอาส่วนผสมที่ตำแล้วทั้งหมดลงผัดในน้ำมัน
0: อันนี้น้ำพริกจันทร์กระวานของเราอ่ะทุกอย่างต้องทำให้สุกหมดเลยแล้วก็เอามาคั่วมาตำแล้วเอามาคั่วอย่างเงี้ยมันจะได้หอมถ้าเราทำดิบๆอ่ะมันก็คือไม่ได้กลิ่นเน
3: า
0: ะ
3: เสร็จแล้ว
1: น้ำพริกกระวานซาบซ่ากินคู่กับขมิ้นขาวผักกูดแตงกวาตัดเผ็ดด้วยไข่เป็ดต้มยางมะตูม
0: คือเรานอกจากเราจะเอาหัวมาทำน้ำพริกแล้วเรายังเอาก้านมาจิ้มดิบได้ด้วยไอ้จิ้มต้มแล้วจิ้มน้ำพริกได้ด้วยมันจะช่วยให้ซา
2: เหมาะกับบรรยากาศของวันนี้ที่ว่าฝนตกเนาะเรากินอันเนี้ยมันก็เหมือนกับการไล่หวัดได้เพราะว่ามันก็เป็นสมุนไพร
1: ทีนี้เขายังมีไอเดียต่อยอดน้ำพริกในอนาคตใช้ผลไม้เด่นของเมืองจันทร์อีกชนิดอย่างมังคุดมาให้รสหวานแทนน้ำตาลอีกด้วยถือเป็นถ้วยที่ชูของดีเมืองจันทร์ไว้ในถ้วยเดียวฝากส่งแรงใจให้น้ำพริกจันทร์กระวานรับรองว่าซาบซ่าสุดๆครับ

0: ชื่อเพราะมากน้ำพริกจันทรวาลนะฮะเมื่อหลายปีแล้วนะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันมีปราสาทหลังหนึ่งที่ในเสียมเรียบที่กัมพูชานะผมชอบไปปราสาทนี้มากเพราะมันมีภาพจำรักรูปพระนารายย่างตรีวิกรมย่าง39สวยมากปราสาทหลังนี้ชื่อว่าปราสาทกระวานเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้กระวานแปลว่าอะไรเนี่ยผมก็ไปค้นนะมันชื่ออะไรกระวานเป็นคนมาพบปราสาทหรือเปล่าชื่อกระวานอะไรอย่างนี้นะตอนหลังถึงได้มารู้ว่าอ๋อกระวานเป็นชื่อพืชเข้าใจว่าเมื่อก่อนตอนที่มันยังเป็นป่าเป็นดงอ่ะกระวานคงขึ้นเต็มหมดอ่ะชาวบ้านไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกปราสาทกระวาน นะแล้วก็ตอนหลังได้มารู้ว่าไอ้กระวานเนี่ยมันเป็นทั้งสมุนไพรและเป็นทั้งเครื่องเทศนะฮะแล้ววันนี้เราไม่เห็นอีกก้าวหนึ่งของกระวานคือน้ำพริกกระวานนะอันนี้น่าสนใจมากนะเชฟพิชิตเชิญครับ
1: ครับกระวานเนี่ยเขาผมเคยได้ชิมนะเขาที่จันทบุรีเนี่ยแล้วก็ไปในสวนเด็ดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันซ่ามันบอกไม่ถูกขาเนี่ยสู้นี่ไม่ได้นะซ่ามันเผ็ดร้อนแต่พอลงน้ำพริกเนี่ยเขามีไปทำสุกด้วยทำสุกน่าจะลดความซ่าลงได้บ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกๆน้ำพริกบางครั้งเนี่ยใส่ขาแต่นี่ไม่ต้องพึ่งขาแล้วนี่กระวานเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นน้ำพริกเหมือนกับยุคใหม่ซะหน่อยที่เอาหัวเขาเนี่ยมาทำเนี่ยเอา

0: เง่าเขามาทำเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มพัฒนาของกวาลที่ให้รู้มากยิ่งขึ้นว่าให้คนเนี่ยพอดูรายการเนี่ยก็จะได้รู้ว่านอกจากที่จะตัวกวาลกินต้นอ่อนอย่างเดียวแล้วเนี่ยเง่าเขาหรือหน่อเขาเนี่ยก็เอามาทำเป็นน้ำพริกได
1: ้
0: ซึ่งเป็นน้ำพริกผัดด้วยนะแล้วก็มีผมเห็นมีแต่กุ้งแห้งอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีเนื้อสัตว์อื่นเลยที่เป็นโปรตีนแต่เนื่องจากว่าชูเขาเนี่ยจะต้องแสบร้อนไม่ได้แล้วเผ็ดจัดไม่ได้แล้วเพราะตัวกวานนี่ซุปเปอร์เผ็ดเลยพอผมไปลองก็เลยผมมองว่าก็เอาไข่ต้มเข้ามาเพื่อที่จะมาลดความซ่าความเผ็ดร้
1: อ
0: นของเขาแต่อย่างที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่คงจะต้องปรับกันนิดหนึ่งเพราะมันซ่ามันสุดยอดมาก
1: ไม่แน่เด็กรุ่นใหม่อาจจะชอบ
0: ชอบไหมครับ
1: หมาล่าเนี่ยใครจะไปคิดว่าวันนี้กลายไปเป็นอาหารยอดฮิตอ่ะ
0: ไม่เพราะเห็นนี่ยังไม่มีเด็กรุ่นใหม่ที่ตัด
1: แต่ต้องลองให้ลองก่อนนะต้องให้ลองก่อนวันนี้อาจจะขายได้ความเผ็ดซ่าของกระวานนะไม่แน่นะนะอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
2: คืออันนี้เห็นด้วยกับเชฟวิชิตก็คือว่าเราจะพบว่าพวกที่เป็นหัวอย่างเงี้ย อย่างทางใต้อ่ะเขาก็มีน้ำชุบกระทือนะหัวทือ แล้วก็มีเนี้ยขาน้ำของเมื่อกี้น้ำพริกสถานฟ้า พวกที่เป็นหัวพวกเนี้ยเป็นผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยที่กิน เนี่ยนะกวานอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าโบราณ
2: กลับมาก็ดีครับดูซิว่าทำยังไงจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได
1: ้
2: ทำน้ำพริกรสนี้แต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือหน่อกระวานอ่อนเนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้กินกับน้ำพริกก็ตำน้ำพริกมาถ้วยนึงแล้วก็เอาหน่อกระวานอ่อนเนี่ยมานึ่ง
1: ค
2: ือเป็นชู้แต่คราวนี้เนี่ยพริกเอาหัวของกระวานเนี่ยมาตำใส่น้ำพริกคือจับชู้เนี่ยมาจดทะเบียนสมรสละ เปลี่ยนจากชู้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักอันนี้น่าสนใจมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าก็ต้องมาแก้นะเพราะว่าเอารสเผ็ดเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวน้ำพริกแล้วก็กินกับไข่ต้มอย่างที่เชฟพิชิตว่า
1: เขาเหมือนมีผูกมีแก้นะมีผูกมีแก้ถ้ามันเผ็ดมากไปเอาตัวนี้ระดับอะไรอย่างเงี้ยมาทอนมาอะไร
2: ศาสตร์ของครัวไทยเลยนะครับ
1: อันนี้นี่น่าสนใจนะมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะน้ำพริกนะฮะป้าจันครับเชิญครับ
3: โอ้มันกวานเนี่ยเขาจะที่จันทบุรีเนี่ยเขาจะขึ้นอากาศเขาเย็นบอกได้เลยว่าเขาอุดมสมบูรณ์มากค่ะพระจันทร์ก็ปลูกอยู่หนองมนแต่ว่ามันเป็นทรายอากาศมันร้อนมากมันก็หายตัวไปเลยค่ะพออากาศเย็นเขาค่อยโผล่ขึ้นมาเป็นอะไรที่เป็นอโรมามากค่ะกลิ่นของกวางเนี่ยคือซ่าแบบไม่รู้ลืมเลยไม่ทำยังไงก็ยังซ่าอย่างนั้นน่
1: ะ
3: เป็นน่าสนใจมากครับพอเอามาทำเป็นน้ำพริก
1: อ้าวนะฮะอันนี้น้ำพริกกวานจากจันทบุรีนะฮะเดี๋ยวไปใต้กันครับไปที่สงขลาครับวันนี้น้ำพริกจากสงขลามาร่วมประชันด้วยเป็นหนึ่งใน22น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบนี้มาไปติดตามครับ

0: าจะถามว่าน้ำพริกไหนเหมาะกับหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องเป็นน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดจากทีมม้าเงยครับสมาชิกถึงกับต้องลุยฝนบุกป่าแหวกพงหญ้าเพื่อตามหาเห็ดเม็ดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดเม็ดมาทำน้ำพริกสูตรเฉพาะของตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาม
1: ันจะงอกอยู่ใต้ป่อหญ้า
2: ถังลำบากถังสนุก
1: แล้วก็หมานี่บางทีก็แคบเอวมั่งได้มั่งบางทีถวานั่นกะหน้ามืด
2: มีเยอะ
1: มีค่ะ
2: ได้สนุก
1: เขาอยากจะมาเขาอยากจะมาหาเขาก็มา
2: ไม่ชอบกินแต่ว่าชอบหามันสนุก
3: มีรสชาติถึงแม้มันขมแต่มันก็อร่อยมันหอมด้วยนะมันมีกลิ่นหอมดูนี่จะมีกลิ่นหอมมันจะกรอบด้วยนะหนึบนิดๆไอ้ดอกมันจะกรอบๆโคนมันจะหนึบๆมันมีกลิ่นหอมไอ้ตรงนี้แหละที่มีกลิ่นหอมเนี่ยมันจุดเด่นของเห็ดเม็ด
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกเห็ดเม็ดกันนะคะ
0: ทีมนี้รวมตัวจากวิสาหกิจกลุ่มจักสานย่านลิเผ่าบ้านม้าเงยโคกม่วงที่นำวัตถุดิบจากพงไพรยังข่าและเห็ดเสม็ดมาต่อยอด
1: นี่คือเห็ดเม็ดนะคะเราไปหามาจากในป่าธรรมชาติได้มานี่คือเอามาตัดโค้นนี่ตัดตีนตัดโค้นออกแล้วเราจะพาไปล้างง่ายพวกขยะออกไอ้มอสแล้วก็ตั้งน้ำร้อนให้เดือดแล้วถึงก็ใส่เห็ดนี่ลงไปต้มจนว่ามันน่าให้คม
0: ต้องล้าง 2-3 น้ำแบบสะอาดสุดๆแถมใช้เวลาต้มในน้ำเดือด15นาทีจนสุกเพื่อไม่ให้รสขมจนเกินไป
1: วัตถุดิบเหมือนค้านี่นาจะเอามาจากป่าเลยเราไปหาเฮ็ดเราพบค้าในป่าเฮ็ดกันลูกเอาค้าเนี่ยมาเอาค้ามาเลยแล้วก็ดิบดี
3: ตามด้วยพริกขี้หนู
1: ดิบดี
3: พริกขี้หนูพริกเยอะ
1: ๆพริกขี้หนูกับม
3: ีต้องป่านะคะอันนี้นะแบบนี้ค่ะอันนี้ความผิดแล้วแต่ชอบตามด้วยกับปีกนะคะปีกนี่ก่อนจะทำนั้นเราต้องเอาไปย่างไฟก่อนเพื่อความหอมนะ
4: จ้ะ
3: ก็ทำเองค่ะ
2: ขึ้นชื่อในอำเภอจะนะ
3: เอากุ้งมาจากทะเลแล้วก็มาตากตามเอง
1: คนใต้นั้นไม่ชอบหวานชอบกินเค็มเปรี้ยวเผ็ดมะม่วงหวานความเปรี้ยวมันจะไปลบกับความขมของเห็ดนี่มันทำให้บาลานซ์กันนะ
0: ออกแรงตำเพียงเล็กน้อยไม่ต้องละเอียดมากก็ใส่ลงถ้วยได้เลยครับและปิดท้ายด้วยการคลุกเคล้าน้ำบูดูส่งตรงจากปัตตานีเพิ่มรสชาติหอมเค็มนัวก็เป็นอันเสร็จ
1: เอาเห็ดมา
3: ใช่ต้องกินคู่กันแบบนี้ต้องจิ้มแบบนี้ใช้มือก็ได
1: ้กินกับข้าวอร่อยนะอย่างนี้เลย
0: น้ำพริกข่ารสเปรี้ยวนำตามด้วยความเผ็ดร้อนกินคู่เห็ดเสม็ดรสขมเนื้อสัมผัสนุ่มหนึบหวังว่าจะรักเห็ดเม็ดใจ
1: ขอฝากน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกท่านด้วยนะคะ

0: น้ำพริกน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดนะโอ้ใส่มะม่วงเบาเข้าไปด้วยโอ้โหแบบน่าจะน่าสนใจมากเลยนะฮะอ่ะเราไปถามอาจารย์ต้นกันก่อนฮะอาจารย์ฮะเชิญครับ
1: คือจริงๆตอนแรกก็ลุ้นว่าเขาจะเอาเห็ดเม็ดใส่ลงไปเลยคือจริงๆเนี่ยเราตอนที่เราทำเรื่องหนังสือน้ำพริกหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าน้ำพริกมันมีรสเผ็ดอย่างเดียวไหม
0: ครับ
1: ก็ไปพบว่ามันก็มีพวกน้ำพริกที่มีรสขมอยู่อย่างเช่นน้ำพริกหน่อหวายของทางสกลนครภูไทยอย่างเงี้ยเอาหน่อหวายมาเขาเรียกอะไรมาย่างไฟมาปิ้งไฟหน่อยแล้วมาตำคือน้ำพริกรสขมนำเนี่ยเราหายากก็ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะใส่แต่ก็ปรากฏว่ามันก็เป็นเครื่องเคียงเนาะเพราะว่าโดยแท้จริงๆแล้วเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมรสเปรี้ยวกับรสเผ็ดเป็นหลักใส่มะม่วงเบาเยอะใช่ไหมครับเอาเปรี้ยวแต่ว่าเอาขมมาตัดเอารสฝาดของขมเอารสความขมเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วก็ใส่ข่าก็เหมือนเดิมนะครับคือจะเป็นพวกหัวเนี่ยคนตำก็เป็นผู้อาวุโสนะ
2: สวส
1: ขาอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็เป็นน้ำพริกตามฤดูกาลเห็ดไม่ได้มีทั้งปี
0: โอเคฮะคุณหมีครับผมเชิญ
3: ผมรู้สึกว่าวันนี้เราสมุนไพรเยอะเลยเน
0: า
3: ะต้องสามอันละมีขามีกวานแล้วก็ที่จะกลับมาขายแล้วผมว่านี่ก็เห็นความเป็นแบบผมแล้วจะเป็นทางภาคใต้กับตะวันออกด้วยนะที่มีสมุนไพรดังๆแล้วอยู่เนี่ยเขามาใส่น้ำพริกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องภูมิอากาศด้วยแหละว่าพอมันร้อนชื้นเนี่ยมันก็มีลมมีในท้องพวกนี้มันก็ไล่ลม
2: ขับลมค่ะ
3: ก็เห็นการเอาแบบของที่เป็นกินเป็นยาโดยที่ไม่รู้ตัวเอามาใช้เป็นน้ำพริกก็เห็นความรู้เรื่องนั้นก็แบบอีกอันนึงที่ผมก็ไม่เคยชิมตัวเห็ดเม็ดเองเนาะแต่ว่าผู้แข่งขัน3คนเนี่ยก็บอกว่ามันหอมเนี่ยจนแบบโหตอนนี้อยากรู้แล้วว่ากลิ่นเป็นยังไง
0: อันนี้น่าสนใจนะฮะเชฟวิชิตครับผม
4: ก็มองว่าเป็นน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกพื้นฐานนะน้ำพริกง่ายๆหน่อยนะถือกันว่าเห็ดเม็ดเนี่ยมันกลายเป็นอยู่เป็นชู้ไปเป็นเคียงก็เป็นน้ำพริกเหมือนกับข่ากับมะม่วงเบาแต่ตัวน้ำพริกเนี่ยผมเชื่อว่ามีได้ตลอดทั้งปีแหละแต่พอตั้งชื่อว่าน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดเนี่ยมันกลายเป็นเฉพาะหน้าผมมองมันเป็นเฉพาะฤดูกาลแต่ถ้าสมมติเราตั้งน้ำชื่อว่าน้ำพริกข่านะน้ำพริกข่าต้องไม่มีเห็ดเม็ดนะ
3: มะม่วงเบาก
0: ินได้ตลอด
4: น้ำพริกข่ามะม่วงเบาอย่างเงี้ยมันก็ทั้งปีเลยแล้วก็เอาเคียงของเขาเฉพาะฤดูกาลเข้ามาอย่างที่บอกว่าเราผมไม่เคยได้แต่เห็นนะไม่เคยได้สัมผัสว่ากลิ่นหอมยังไงขมแบบไหนก็อยากจะรู้ว่าไอ้ขมของเขาเนี่ยนะเป็นยังไงนะแล้วทำให้น้ำพริกมะม่วงเบาที่มีเปรี้ยวเนี่ยมันจะตัดกันเนี่ยเพราะมะม่วงเบาเราเคยทำอยู่แล้วเราได้ทำกินกันประจำอยู่แล้วแต่ไอ้เห็ดเม็ดเนี่ยสำคัญนะเป็นตัวชูโรงของชื่อ

0: ชื่อเขาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมันจำกัดไปนิดนึงสำหรับผมครับแต่ปรับชื่อหน่อยก็ดี
1: อะไรคอมเมนเตอร์เสนอปรับชื่อหน่อยนะ
2: ปรับชื่ออะไร
0: เปล่าหน่อยเพราะมันเป็นเคียง
2: น้ำพริกสถานฟ้าก็เสนอปรับชื่อครับ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: เอาชื่อนั้นสำคัญไฉนนะต้องบอกนะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็พ่อจันก็ตั้งประเด็นว่าเคล็ดลับในการทำน้ำพริกอร่อยท่านมีอะไรบ้างนะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาสัปดาห์หน้าประกาศรายชื่อ5ท่านที่จะได้รับหนังสือตอบแทนจากรายการของเรานะฮะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมฮะเราตั้งประเด็นกันไว้มีนี่แหละเป็นคนตั้งประเด็นจำได้ไหมฮะนะบอกว่าน้ำพริกที่ใส่กระทิที่คุณชื่นชอบนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาลุ้นกันครับว่าใครจะได้รับหนังสือจากเรา5ท่านและหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะกลับมาพร้อมกับการสาธิตทำน้ำพริกมะกรูดกับหน่อไม้โดยเชฟปรินผลสุกกันนะครับไปติดตามดูรายชื่อว่าใครจะได้รับหนังสือตอนนี้ครับ

0: ข้ามาสู่ในช่วงของการสาธิตน้ำพริกในวันนี้เราได้รับเกียรติจากเนี่ยฮะเชฟปรีนนะฮะเชฟปรีนมาอีกวันดีครับเชฟปรีนนะน้ำพริกอะไรนะมะกรูด
1: มะกรูดครับ
0: น้ำพริกมะกรูดอะไรหน่อไม้ด้วยนะฮะที่มาของน้ำพริกเป็นยังไงฮะ
1: จริงมาจากหนังสือของท่านผู้หญิงเปลี่ยนวาสกรวงศ์นะครับคือได้โจทย์มาเป็นน้ำพริกภาคกลางนะครับคือคิดว่ามะกรูดอ่ะภาคที่ใช้เยอะที่สุดก็คือภาคกลางใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งผิวน้ำพริกเอาผลมาเปลือกมาเชื่อมเป็นของหวานได้ด้วยทำแกงเทโพทำหลายๆอย่างผมคิดว่ามะกรูดน่าจะเป็นส่วนผสมแรกๆที่คนคิดถึงอาหารภาคกลาง
0: ครับด้วยก็เลยเอาน้ำมะกรูดมาทำน้ำพริก
1: ใช่ครับก็มีเครื่องเคียงก็เป็นมีผักผัดนะครับจะมีวันนี้จะมี
0: ผักกระเฉด
1: ผักกระเฉดผักบุ้งไทยนะครับแล้วก็หน่อไม้ลวกนะครับ
0: อันนี้ก็ที่เราเห็นทั่วไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็น้ำพริกก็เป็นนี
1: ้เอามาผัดกับน้ำมัน
0: แล้วเครื่องปรุง
1: วันนี้ก็มีจะมีกุ้งแห้งปลาป่นกะปิเผา
0: ฮะ
1: กระเทียมผมเพิ่มหอมแดงไปหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าเหลืองมะอึกนะครับ
0: มะอึกโอ้ทำไมไปหาที่ไหนลูกใหญ
1: ่ๆครับผมอันนี้โกนหนวดมาแล้วคร
0: ับ โกนหนวดมันจะมีขนนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีนะแล้วก็นเอามา
1: อันนี้กุ้งย่างเอามาแหนมนะครับ
0: กินแหนม
1: กินแหนมครับ
0: อุ้ยวันนี้เครื่องเคียงมันราคาแพงมากนะฮะ
1: ปกติเขาจะกินกับของย่างปลาย่างปลาดุกย่างนี่แหละคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอฮะเอาละครับตอนนี้เชิญเลยครับ
1: เรา
0: จะมาดูนะฮะเชฟปรินวันนี้นะฮะ
1: เป็
0: นเชฟที่ได้รับรางวัลมิชลินวันนี้มาทำน้ำพริกมะกรูดหน่อไม้นะฮะนี่นะครับ
1: ใส่เกลือใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมเข้าไปนะฮะ
1: ใส่หอมแดงเป็นนิดนึงเพราะว่าจะได้มีความฉุนหอมนิดครับ
0: สารตั้งต้นน้ำพริกเนี่ยมันมี3อย่าง4อย่างนะก็คือพริกนะกระเทียมหอมแดงแล้วก็ความเค็มอ่ะนะเป็นเกลือเป็นอะไรก็ว่าน้ำปลาเป็นกะปิอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็ใส่พริก
0: ครับอ๋อฮะ
1: เพราะว่าตอนนี้
0: อันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะน้ำพริกมะกรูดเพราะว่ามะกรูดพูดตรงๆนะภาคเหนือบ้านผมเนี่ยใช้ทำอะไรรู้ป่ะอาบน้ำ เราไม่ได้ทำอาหารนะแล้วมะกรูดเนี่ยจริงๆนะภาคเหนือเนี่ย
1: ถ้ายิ่งผมก็เป็นคนเหนือเนาะยิ่งมะกรูดเขาใส่แกงส้ม
0: โอเคแกงส้มป่าแกงส้มป่า
1: ใส่ยอดมันใส่ตูนใส่ครับ
0: เก่งปลาใส่แก่งตูนใส่ปลา
1: ใส่ขมิ้นหน่อยใส
0: ่อ๋อตกลงไม่ใช่ส้มอันนี้กะต
1: ้
0: องมาขูดอะไรไหมต้องมาถามเชฟฮะอันนี้ไม่ใช่เชฟเลยกินอย่างเดียวฉันทำไม่เป็นวันนี้จะเอามะกรูดที่ใส่เนี่ยผิวหรือว่าเนื้อฮะ
1: ยี่ผมใส่แต่น้ำมันครับ
0: เอาแต่น้ำมะกรูด
1: แต่ว่าจะใช้ผิวนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงครับ
0: ฮะเอาละฮะนี่นะฮะ
1: ก็ถ้าอ่านตามตำราของท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็น้ำพริกนี้จะมี

0: เปรี้ยวเค็มนะครับ
1: น้ำพริกนี้โดดเด่นคือเปรี้ยวกับเค็ม
0: นะครับแล้วก็
1: เป็นน้ำพริกของคุณหญิงเปลี่ยนเลยใช่ไหม
0: จริงๆอยู่ในหนังสือของท่านผู้หญิงเปลี่ยนในเป็นน้ำพริกสดนะครับจริงๆน้ำพริกมะกรูดก็จะมีอยู่ในหลายตำราเหมือนกันคร
1: ับ
0: ผมจะเป็นน้ำพริกผัดก็มีน้ำพริกสดก็มี
1: อันนี้คือน้ำพริกสด
0: ครับผม
1: เนี่ยฮะเราต้องมาคุยกับคนเราระดับนี้นะเราถึงจะรู้ว่าน้ำพริกอะไรที่เราไม่คิดจะว่ามันจะมีไปได้น้ำพริกมะกรูดอะนะฮะ
0: ครับก็พอแหลกพอประมาณผมจะใส่กะปินะครับอันนี้เป็นกะปิเอาไปย่างก่อนนะครับ
1: เอาย่างก่อน
0: ครับผมจะได้
1: ความหอมเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพิ่มความหอมนะครับ
0: กะปิกุ้งแห้งป่นนะครับแล้วก็ปลาป่นนะครับ
1: กุ้งแห้งป่นปลาป่น
0: ปกติเวลาเราทำน้ำพริกก็จะตำกุ้งก่อนเพราะมันแข็งแต่นี่ผมป่นมาแล้วก็เลย
1: เตรียมไว้แล้ว
0: ใส่
1: มีกุ้งป่นแล้วก็ปลาป่น
0: ปลาป่นนะครับ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวเวลาไปด้วยครับผม
1: นานเราก็ใช้เครื่องปรุงไปครบหมดละเหลือเนี่ยยังมีน้ำตาลเหรอฮะ
0: ครับน้ำตาลตโนดครับวันนี้มาจากน้ำตาลตโนดมาจากเพชรบุรีนะครับ
1: น้ำตาลเพชรน้ำตาลตโนดนะครับกับอันนี้อะไรครับ
0: เป็นน้ำเคย
1: ฮะ
0: น้ำเคยครับ
1: น้ำเคยนะมีน้ำเคยด้วย
0: น้ำเคยที่มาจากการหมักกะปินะคร
1: ับ กะปิอันนี้เติมความหวานหน่อยนึง
0: ก็คือถ้าอยากคุยเรื่องน้ำตาลคุยกับพี่หมีนะครับจิรณรงค์นะครับคนเพชรบุรีครับ
1: คนนั้นรู้เรื่องน้ำตาลนะฮะ
0: ไปเพชรบุรีบ่อยครับผมเลยใช้น้ำตาลเพชรบุรีครับ
1: อ๋อ
0: หาระยะที่อ้างชื่อครับ
1: นะฮะ
0: โอเค
1: น้ำตาลอันนี้น้ำเคยปรุงเข้าไป
0: ครับผม
1: แน่นอนต้องออกรสเค็มนะน้ำเคยอ่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ตอนนี้มีในครกนี่คือมีความเผ็ดละมีความหวานละแล้วตอนนี้มีความเค็มเข้าไปละนะรสมันมาละสามละนะฮะแล้วมันตามมาด้วยนี่ก็เปรี้ยวเพราะมันสี่รสเลยนะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็ม
0: แต่ว่าเขาจะมีความเปรี้ยวจากนวลจากมะอึกนะครับที่ใส่เข้าไปคนด้วยนะคร
1: ับ นั่นนี่มะอึกเนี่ยนะฮะบอกท่านผู้ชมนะถ้าไปที่เมืองลาวเนี่ยเขาตำส้มตำหรือเมืองหลวงเนี่ยเมืองหลวงพระบางเนี่ยที่ใส่มะอึกเนี่ยมักเอิกเนี่ยแซ่บแซ่บเขาบอกไซนี่บอกแม่นอันต่ำมันส้มต่ำมึงหลวงเลยเนี่ยภาคกลางเขาเรียกอะไรนะหมัก
0: มะอึกครับ
1: มะอึกเขาเรียกหมักเอิกผมเนี่ยด้วยความเป็นบ้านนอกนะหมักเอิกโอ้แต่มันอร่อยนะผมไปกินเนี่ยที่เมืองลาวเขาจะใส่อันนี้นะฮะส้มต่ำอ่ะ
0: ก็มันจะมีความเปรี้ยว
1: นะเปรี้ยวเหรอนะ
0: กินพอก็ได้ครับส้มเนี่ย
1: อ
0: ู
1: ้เปรี้ยว
0: โอเคให้มันได้เนื้อนัวครับไปเราก็จะใส่มะกรูดนี่เองนะครับ
1: นะนี
0: ่มะกรูด
1: อันนี้คือที่มาของน้ำพริกมะกรูดนะฮะ
0: ผมอ้
1: าว
0: ไม่ยากนะครับ
1: ผมคิดว่าขอเชิญคอมเมนเตอร์มาได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วนะเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยมาช่วยการชิมนะครับนะฮะ
0: เดี๋ยวผมขอ
1: เห็นไหมน้ำตอนนี้กลิ่นขึ้นฉุนเลยนะฮะฉุนมะกรูดนะเตรียมถ้วยเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะฮะปาด
0: ขอโทษ
1: ขอบอกเลยว่าสีสันนะน้ำลายสอเลยนะครับ
0: น้ำลายปุ้ยอ
1: ย่าเพิ่งมาดูปิดให้ก่อนเดี๋ยวน้ำลายหมดปากเชฟเขาห่วงสูตรอยู่โอ้พอใส่มะอึกเข้าไปสีสันมันเลยนี่ด้วยฮะอย่าลืมนะมาว่าน้ำพริกอ่ะทั้งรสทั้งอะไรมันต้องมีสีสันด้วยนะเออ
0: เดี๋ยวขอชิมก่อนนะ
1: คือจริงจริงผมเป็นเด็กอ่ะเราไม่ทำไม่เป็นไงเออไปดับกลิ่น
0: เอาละ
1: เดี๋ยวได้ละ
0: นี่อาจารย์ผมครับ
1: หน่อไม้นะฮะดูสิเห็นไหมเห็นสีไหมเดี๋ยวผมขอโชว์ให้กล้องดูนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งนะเราจะให้บรรดาคอมเมนเตอร์นะฮะมีความทรมานใจคือยังไม่ได้กินนะฮะ
0: เดี๋ยวผมขอ
2: กลืนน้ำลาย
1: เอาแต่งก่อนแต่งนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอโชว์นะ
0: ก็แต่งหน้ามันนิดนึง
1: คือเห็นแล้วน้ำลายมันสอเลยนะครับนี่ปรุงด้วยเปลือกมันด้วยนะเปลือกมันหอมครับนะ
0: คือบางที
2: น้ำมันหอมแล้ว
0: มันจะออกขมนิดนึง
1: ผมไปช่วยงานคนแถวธนบุรีเขาทำบุญนะแล้วเขาโขกน้ำพริกกันนะเขาโขกชาวบ้านนะเขาโขกนะหนึ่งที่เขาเอาใส่ด้วยในแกงอ่ะคือเปลือก
3: นะฮะผิวมะกรูด
1: ผิวมะกรูดอ่ะ
0: แต่งหน้าไปนิดนึงนะครับ
1: แต่งหน้าอันนี้โรยด้วยกุ้งนะฮะอ่ะแล้วก็ปลาป่นปลาป่น
0: นะครับ
1: แล้วก็เผ็ดโรยอีกหน่อยนึงอ่ะขอโชว์ก่อนนะฮะ
2: ซ่อมไ
1: ม่เอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือมันเพลอะนะฮะ
4: มันเพลอะคนไหนคุยก
1: ัน คนเมียง
0: คนเมียงคนเมียง
1: มันเลอะ
0: มันเพลอะไปหน่อยครับ
1: นี่คืออีกนิดนึงใช่ไหมมันจะร่วงนะฮะได้ไหมได้ไหมผมขอดูนะเนี่ยฮะ
0: ผัดผักน้ำมันครับอาจารย
3: ์อ๋อผัดผักเอ้า
1: ได้ไหมเออนะเอาแค่นี้แหละฮะต่อไปก็เอาผัดอีกทีนึงเหรอฮะ
3: ไม่ผัดแล้วผัดผัก
1: อ๋อผัดผักโอเค
0: นี่ต้องชิมกับนี่ก่อนเลยคร
1: ับ เอาละเชิญชิมนิดเลยฮะ
2: เอาช
1: ู
2: มาผัดแล้วค่ะ
0: เอาชูมาผัดอันนี้ชูทางใจอ
1: ันนี้กินได้เลยนะ
2: เต็มปากคืนน้ำลายคืนแล้วคืนอีก
1: เอาละ
4: ใช่
1: เ
4: ลยคร
1: ับ ส่วนชูนี่ก็ใช่ย่อยนะครับของเรานะฮะเนี่ยฮะชูน้ำพริกของเชฟปรินของเราเนี่ยนะฮะ
3: กุ้งเป็นน้ำตาปีนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่ไอ้กุ้ง
3: ไรเสือ
1: กุ้งไรเสือ
0: กุ้งซีฟู้ดครับ
1: กุ้งซีฟู้ด
0: ไม่น้ำตาปีครับ
3: เขาจะ
1: เอาเลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: จะให้ผมหั่นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อ่าฮะ
0: ผมขออนุญาต
1: อ่าฮะนะฮะ
0: บาน
2: แซ่บ
3: เจ็บเหรอเขาต้องคู่หน่อไม
1: ้
3: อะ
1: ต้องกับหน่อไม้ฮะ
3: หน่อไม้
0: น
3: ี่
0: หน
3: ่
0: อไม้ไผ่ตรงนะครับ
1: หน่อไม้ไผ่ตรงอ่ะผัดก่อนเดี๋ยวผมซื้อให้มานี
3: ่เอ๊ะหยิบเก่งนี่หยิบยอดเลยอ่ะคนเนี้ยผมยังหยิบโคนอยู่นี
1: ่อ่ะอาจารย์ต้นเป็นยังไงอาจารย์ให้ความเห็นหน่อย
3: นัวมากครับ
1: อ่ะนัวมาก
2: แซ่บหลาย
1: หน่อไม้เป็นไงหมี
0: หอมน
1: ะ
0: คือผมกินรสจัดครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นน้ำเคยนะครับผม
2: เอายอดมันนี่เลย
1: เชฟ
3: อร่อย
1: อร่อยป้าจัน
3: หอมครับ
1: ถ้าสี่ท่านสรุปแล้วนะเสียงส่วนใหญ่อร่อยครับนะครับน้ำพริกมะกรูดหน่อไม้เครื่องเคียงเข้าคือหน่อไม้นี่หน่อไม้ไผ่ตรงด้วยนะหน่อไม้ไผ่ตรงด้วย
2: มันกล้ากินโดด
3: กล้าไหม
1: กุ้งนะฮะ
2: กล้าอยู่นะ
3: อันนี้เขาคีบอะไร
2: คีบกุ้ง
0: กุ้งก็ได้คร
1: ับ โทษที
3: หน่อไม้ไผ่กุ้งไหม
1: อันนี้ลวกแล้วใช่ไหม
0: ลวกแล้วครับหั่นน้ำมันครับ
1: ลวกแล้วนะ
0: ประมาณนี
2: ้โอ้แซ่บนัวเลย
1: อ่ะทีนี้ขอพูดถึงรสหน่อยเป็นยังไงบ้างอาหมีพูดมาถึงรส
3: ไม่แซ่บเลย
0: เปรี้ยวครับแล้วก็หวานตามแล้วก็กลิ่นมันจะเยอะมาก
1: เปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดละฮะเผ็ดดีด้วย
0: เผ็ดดีครับ
1: เผ็ดมาแล้วอาจารย์ต้นครับรสชาติเป็นไงฮะในแง่ของ

สรุปแล้วก็คือผ่านนะฮะน้ำพริกนี้นะครับเชฟนะฮะขอบคุณเชฟปรินมากที่มาให้มาเกียรติกับเราวันนี้น้ำพริกอร่อยเหลือเกินทางรายการของเรานะฮะจะพบกันทุกครั้งในวันเสาร์ในเวลา 14:05 น.นะคะวันนี้หมดเวลานะฮะพวกเราลาไปก่อนพร้อมกับความอร่อยซึ่งเราจะยืนกินกันต่อไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้รายการหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับพบกัน

0: ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมขังนะคะกระทบต่อการสัญจรหลายเส้นทางบางจุดพบว่าต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมขังกระทบต่อการสัญจรในหลายเส้นทางนะคะโดยเฉพาะที่ถนนสุขุมวิทชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะอย่างที่ถนนสุขุมวิทช่วงแยกพัทยาใต้มุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีเปิดให้รถผ่านได้เพียง1ช่องทางนะคะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักขณะที่บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงและจุดตัดทางรถไฟหลังวัดธรรมสามัคคีฝั่งขาเข้าสัตหีบมีระดับน้ำท่วมสูงรถสะสมจำนวนมากและบางช่วงไม่สามารถผ่านได้นอกจากนี้บริเวณแยกกุ้งเต้นซอยเทพประสิทธิ์7พบว่ามีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับบริเวณถนนพัทยาสาย3เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากระดับน้ำสูงจนรถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกไปทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะจับกุมปลัดอำเภอพร้อมออกหมายจับชาวโรฮิงญาผู้สวมสิทธิ์12รายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายชาวโรฮิงญาสวมบัตรเลข0จับผู้กระทำความผิดจำนวน17หมายจับนะคะหนึ่งในนั้นคืออดีตปลัดอำเภอดอนสักอดีตลูกจ้างชั่วคราวอำเภอดอนสัก1รายเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายและชาวโรฮิงญาเป็นผู้สวมสิทธิ์12รายซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีจำนวน6รายค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะว่ามีการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลข0ที่ว่าการอำเภอดอนสักจึงไปตรวจสอบพบว่าอดีตปลัดอำเภอดอนสักจัดทำและออกบัตรเลข0ในช่วงปี2564และ2566จำนวนสูงถึง240คนนะคะจึงประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครือข่ายนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มนายหน้าทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าไปในทะเบียนบ้านและกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอดอนสักปลัดอำเภอดอนสักทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการออกบัตรค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในดีอาร์คองโกเริ่มการทดลองรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วนะคะท่ามกลางความพยายามในการหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและก็เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดในอนาคตค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยขนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในศูนย์ดูแลที่เมืองบูเนียก่อนจะเริ่มทดลองรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากแต่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกนะคะเบื้องต้นทีมวิจัยจะรับผู้ป่วยอย่างน้อย500คนเข้าร่วมการทดลองซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถระบุวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้และก็เตรียมพร้อมสำหรับการระบาดในอนาคตโดยมีการประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดมากกว่า 1,000 คนและอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะรู้ผลค่ะทางการ DR คองโกระบุว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,500 คนใน3รัฐทางตะวันออกของประเทศนะคะและก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย473คนโดยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ38คนค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสารพันลั่นทุ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: เหตุใดอาชญากรรมออนไลน์ฆ่าไม่ตายเจาะขบวนการฟอกเงินข้ามชาติอาเทาระบบนิเวศธุรกิจสแกมเมอร์อย่างรากโยงไทยกัมพูชาลาว
2: อาเทาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้มาทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นลูกค้าเขา
3: โดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดี
1: พูดคุยสันติสุขเลือก6วงย่อยเลื่อนคุยวงใหญ่ ระยะความรุนแรงขี่ขึ้นแรงกดดันบนโต๊ะเจรจามีผลหรือไม
4: ่เหตุความรุนแรงที่เลือกเป้าหมายไปที่เศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างอาจจะไม่ได้สร้างอำนาจการต่อรองแต่ว่าจะเป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือเปล่า
5: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: 3โมงอีกแล้วมันจะไวมากๆถ้าคุณผู้ชมคิดถึงกันนะคะ
1: ถ้าคุณผู้ชมบอกไม่คิดถึงก็คือฮาละตัดนี้ไม่ได
0: ้กลับบ้านเลยแต่คุณผู้ชมบอกคิดถึงมากๆนะคะคอมเมนต์รวมมาเลยในไลฟ์สดของเรานะคะกิฟต์อภิยาค่ะ
1: มาตวินภพนะครับอยู่กับ SC Bear แล้วก็แดนเซอร์ของเราสวยทุกอาทิตย์นะแต่วันนี้แดนเซอร์ของเราอาจจะรัศมีหม่นหมองหน่อยคุณผู้ชมฮ
0: ะ
1: เพราะว่าวันนี้จะเจอตัวแม่ที่แบบ2ท่านและเป็นตัวแม่จริงๆแล้วต้อนรับบรรยากาศของเดือนที่ฉลองไพร์มันด้วย
0: ค่ะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้นะคะความรักความเท่าเทียมในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงการยอมรับของนักร้องหญิงข้ามเพศหรือว่า LGBTQ ทั้งหลายต้องบอกเลยว่าหนึ่งในแขกรับเชิญของเราเคยมาเวทีเราแล้วนะคะคุณแม่สนธยากาลสินบอกว่าแต่ก่อนพูดไม่ได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมากว่า 3-40 ปีว่าตัวเองเนี่ยร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วปากรู้ไหมว่าสิ่งที่ช้ำที่สุดคืออะไร
1: ยังไงฮะ
0: คือวันที่ปล่อยความเป็นตัวตนออกมาแต่แฟนเพลงมายืนชี้หน้าหน้าเวทีแม่บอกโอ้โหใจมันหายไปเลยเพราะว่าแม่ก็มอบทั้งชีวิตให้กับการเป็นนักร้องหมอลำด้วยนะคะ
1: อันนั้นเป็นยุคที่เคยเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ตรงกับของคุณแม่สนธยากาลสินแต่ปัจจุบันเราอาจจะเห็นศิลปินลูกทุ่งหลายท่านเปิดตัวความเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเยอะมากที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยคุณผู้ชมฮะหนึ่งในแขกรับเชิญของเรามาเยือนสระพันละดุ้งบางเขนครั้งแรกแล้วก็มาเยือนสักทีหนึ่งนะฮะย
0: ัง
1: ไม่เคยเจอพี่หญิงจี้
0: พี่หญิงจี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งและเป็นนักร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ทำให้1บทเพลงกลับมาโด่งดังก็คือน้ำตาสีม่วงแต่เป็นเวอร์ชั่น
1: 2024
0: แบบนี้โอ้โหแซ่บมากแล้วทั้งคู่จริงๆเคยพบกันมาก่อนที่จะมาเจอกันบนเวทีสารพันลันทุ่มเข็นนะจ๊ะ
1: แล้วก็จะบอกว่า2ท่านนี้คุณผู้ชมไม่ธรรมดานะฮะมาจากอุดรทั้งคู่เลยด้วยแต่มี1ท่านพี่กิ๊ฟบรรยากาศเดินทางแบบความหลากหลายทางเพศมี1ท่านเข้ามาคนเดียวแต่มีอีกท่านนึงพี่กิ๊ฟต้องอิจฉาตาร้อน
0: อิจฉาแล้ว
1: มาเป็นคู่คุณผู้ชมฮะเป็นคู่แรกด้วยที่จดทะเบียนสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศเมื่อปีที่แล้วที่อุดรธานีของพี่หญิงจี้
0: พี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะเป็นคู่แรกที่จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่บ้างว่าเอ๊ะถ้าอยากได้กฎหมายที่เท่าเทียมเนี่ยในสายตาของคุณแม่สนธยาอยากได้เรื่องอะไรแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนมั้ยน้องปา
1: ฟังเพลงก่อน
0: น้องปาอยากได้
1: แต่พี่กิ๊ฟก็เลยจะมีคำถามแบบมิสยูนิเวิร์สคำถามนางงามคำถามยาก
0: ๆคุณแม่อยากได้ความเท่าเทียมเรื่องของกฎหมายทางด้านใดคะเดี๋ยวดิฉันจะดูว่ามงจะลงใครสำหรับวันนี
1: ้งั้นไปฟังเพลงก่อนสนุกๆจอยๆเลยมาพูดคุยกันต่อครับ

ากระเทยสวยกว่าหรือว่ากระเทยเลิศกว่าก็เลยพักอิจฉากระเทย

0: ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้ผัวเผลอแล้วเจอกันนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยท่านแรกครับคุณแม่สนธยากาลสินครับ
1: อีกหนึ่งสาวที่พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถนะคะหญิงจี้ดาวจรัสฟ้าค่ะนี่ไงสวยไหมล่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 500กว่ากิโลนะคะเพื่อมาเยือนสถานีไทย PBS แห่งนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: แต่คือได้ข่าวว่าหญิงจี้เขาทำการบ้านมาดี
2: เข
1: าแอบดูรายการทุกสัปดาห์เอ๊ะมันยังไงคะ
0: ก็จริงๆแล้วคือหนึ่งเราชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะเราเป็นนักร้องเนาะเทปที่ชอบศิลปินที่ชอบคือเทปพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักร้องที่สวยเหมือนพี่ฝนด้วย
1: นี่ค่ะ
2: แต่อีกคนนึงฮะไม่ได้เจอกันหน้าจอสารพัดละนุ่งบางเขนของเรา
1: ค่ะ
2: น่าจะหลายปีเหมือนกันคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับกลับมาครั้งนี้ปาร์คเห็นคุณแม่สวยสดใสขึ้นกว่าเดิม
3: ขอบคุณค่ะลูกที่ตาถึงก็ไปอยู่บ้านปกตินี่แหละลูกทำไรทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปตามภาษานะลูก
2: ครับ
3: หมอลำชาวนาเนาะลูกเน
2: า
3: ะ
2: ทำไมคุณแม่สวยขึ้นผิด
0: ค
2: ุ
0: ณแม่สวยขึ้นจริงๆสวยขึ้นกว่าทุกครั้งที่เราได้เคยเจอกันนะคะแม่ทำอะไรมา
3: อันนี้คุณแม่ไปดึงหน้านะคะ
0: โอ้ดึงหน้า
3: ดึงหน้าค่ะ
1: แม
3: ่ดึงทั้งหน้าเลยลูก
2: ก็เลยสวยขึ้นใช่ไหมฮะปากฝากคุณแม่อย่างนี้นะฮะคุณแม่หันไปทางขวานิดนึงนะฮะเอาหันไปทางไหนเลยพี่กิ๊ฟปากฝากพี่กิ๊ฟด้วยอีกหนึ่งคนนะครับคุณแม
1: ่ฝากไปดึงค่ะแม่
2: ฝากไปช่วยดึงด้วยเออ
1: เพราะว่าคุณแม่จริงๆแอบถามอายุได้ไหมคะแม่
3: หนูไม่ต้องดึงหรอกลูกหนูสวยแล้ว
1: หนูว่าหนูจะดึงพิธีกรชายลงจากเก้าอี้นี่แหละค่ะแม่มีอย่างเดียวที่หนูจะดึง
2: ใช้ความรุนแรงไม่ได
1: ้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
3: ตอนนี้69ลูก
1: โอ้หญิงจี้แอบไปตามหาคุณแม่ครั้งแรกเพราะอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าหญิงจี้เขาเมาหลังไมค์คุณผู้ชมบอกว่าคุณแม่ดังอ่ะหญิงจี้ยังงงอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเป็นเด็กเล็ก
0: ที่คุยกับคุณแม่นะคะสมัยที่คุณแม่ดังมากๆปี2523หญิงจี้อาจจะยังไม่ได้ปฏิสนธินะคะทีนี้เสร็จรู้จักคุณแม่คือคุณแม่เคยมาถ่ายรายการทางสถานีเนาะชีวิตสกู๊ปชีวิตของคุณแม
2: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็รู้จักตามผลงานเพลงฮักสาวผมเปียคุณแม่ชื่อดังเลยแล้วถือคุณแม่ถือว่าเป็น LGBT สาวประเภท2ที่เป็นระดับครูบาอาจารย์
1: รุ่นบุกเบิกของเรา
0: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เสร็จหญิงจี้ในฐานะพูดตรงว่าเราเป็นกระเทยตัวลูกเราเป็นสาว2ตัวลูกเราก็อยากทำความรู้จักคุณแม่ช่วงเวลานั้นย้อนไปปี2561
2: ครับ
0: คุณแม่ไปเป็นวิทยากรที่ราชภัฏอุดรธานีตอนนั้นหญิงจี้ทำงานอยู่นะแต่ขอปลีกวิเวกขับรถตั้งใจไปหาแม่สนธยาเลยซื้อพวงมาลัยไปสวัสดีไปกราบคุณแม่ค่ะเพราะว่าอยากฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกสาวว่าแม่คือครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของหมอลำจริงๆเลยเพราะว่าคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ด้วยความที่เราแม่เป็นเหมือนเราไงแล้วโอ้แม่หนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะอยากเป็นลูกสาวแม่อีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้แม่จำได้ไหมครับบรรยากาศตอนนั้นย้อนไปน่าจะ8ปีที่แล้ว
3: จำได้ทีนี้แม่ยังนึกภาพเหตุการณ์ได้ว่าตอนนั้นแม่กำลังสอนลูกๆนักศึกษาจากราชภัฏอุดรอยู่ลูกก็พอดีมีคนไปเรียกว่ามีคนมาหาแม่ก็ออกมาหญิงจี้เขาก็ถือมาลัยดอกมะลิไปไหว้แม่อุ้ยสุดปลื้มเลยลูกยังไม่ภาพยังติดตาแม่อยู่
0: ค่ะหนูรักแม่ก็เลยแบบโอ้อยากไปแบบโอ้พูดแล้วจะร้องไห้นะคะเพราะว่าพูดตรงๆคือเหมือนเราเป็นเหมือนกันเราเป็นเหมือนกันและทีนี้เสร็จเราก็เลยอยากจะแสดงความรักนะคะซึ่งต่อกันและกันใช้คำนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเพศอย่างพวกเราอะค่ะอย่าง LGBT หรือสาวประเภท2อ่ะจริงๆอ่ะภาพรวมคือจะหาคนรักจริงๆยากก็เลยเราต้องรักกันเองก่อนที่จะให้คนอื่นมารักเราต้องรักกันเองก่อนแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันและกันประมาณนี้ค่ะ
1: เนาะอันนี้เป็นจริงๆเป็นข้อคิดให้ทุกเพศเนาะตอนนี้ทุกคนก็คือต้องรักตัวเองเพื่อที่จะเติบโตและรักคนอื่นได้
0: ค่ะ
1: คราวนี้หญิงจี้ก็บอกว่าไปเจอคุณแม่แล้วได้ไปขอวิชาหมอลำไหมคะ
0: ก็ให้แม่สอนร้องสอนลำโดยเฉพาะวาทหมอลำจะมีเขาเรียกว่าวาทศิลป์มีศาสตร์ของหมอลำค่ะเช่นลูกคอลูกหยอดลูกเอื้อนจะไม่เหมือนเพลงลูกทุ่งนะคะก็ให้คุณแม่เป็นคนสอนเลยสอนหมอลำจะเริ่มจากโอละนอแล้วแม่เนาะโอละนอแม่เกริ่นให้ฟังหน่อยค่ะ
3: โอ้ยละเนาะอันนี้คือลูกคอ
0: นะมันยาก
1: ยิงจี้ตามเลยค่ะ
0: มันยากโอ้ยเนาะโอ้ยละนะ
1: มีลูกหลบ
2: ลูกคือลูกศิษย์คุณแม
1: ่โอเคไหมคะแม่
0: แต่แม่จะทำเสียงเป็นผู้หญิงจริงๆได้ส่วนหญิงจี้คือจะเป็นเสียงแบบผู้ชายเลยครับแบบนี้แหละเราเป็นเสียงของตัวเองเราไม่สามารถที่ทำเสียงแบบผู้หญิงได้
1: จริงๆทำเสียงผู้หญิงได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้จริงปะเนี่ย
0: ไม่ได้ว่าเสียงเราแตกหนุ่มแล้ว
2: แต่หมายถึงว่าของคุณแม่สนธยาก็คือของคุณแม่ร้องเป็นเวอร์ชันเสียงผู้หญิงก็ได้
0: ได้แม่ทำได้
3: เสียงผู้หญิงแม่ก็ร้องผู้หญิงมาตั้งแต่วัยรุ่นนะลูก
2: แม่ถ้าเป็นกลอนลำเสียงผู้หญิงแม่สไตล์ไหนครับแม่ลองนิดนึงได้ไหมฮะ
3: โอ

0: ลมเหมยลมลมหนาวกายหัวใจเต้นสนธยาบ่มีคู่อูหกเดนอบคิดอยากเป็นสะใภ้ผู้ระยานตะยาเพิ่นบ่เลี้ยง
1: เป็นการถึงศาสตร์และศิลป์ของวาทศิลป์หมอลำจริงๆค่ะคือต้องแบบนี้คือโอคือต้องโอให้ลึกที่สุดโอให้ลึกแล้วลงให้ลงห้องใช่ค่ะคือจะหาแบบครูบาอาจารย์แบบนี้ยากมากยากมากหญิงจี้ก็เลยอยากเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่เพราะคุณแม่เก่งจริงๆ
2: ก็เลยไปฝากเนื้อฝากตัวกันแล้ว
1: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วหมอลำก็หมอลำยังมีอีกหลากหลายแนวที่ทั้งสองท่านร้องได้และไม่มีใครคิดว่าจะร้องได้หญิงจี้ภูมิใจนำเสนอ

0: มินจี้เอาแล้วลูกลิขสิทธิ์ล
1: ู
0: ก
1: หยาดเพชร
0: เอาแล้วลูก
1: โอเค
0: เอาแล้ว
2: เดี๋ยวตอนออกอากาศจริงปุ๊บตัดหกพยางค์เปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหกพยางค์พอดีรอด
0: เมื่อกี้เสียงอะไรกระซิบไม่รู้บอกพอแล้วพอแล้ว
2: คือร้องหลากหลายแนว
0: แต่ว่าแม่ขายังไงคะแนวลูกกรุงมันดูห่างตัวนะแม่เนาะ
3: ลูกกรุงก็พอร้องได้ลูกใจจริงส่วนลึกฉันเองยังรักเธออภัยเสมอแม้เธอใจแสนดำ
1: สุดยอดมากเลยค่ะแม
0: ่อันนี้เป็นต้นฉบับคือใครคะแม่คนร้อง
3: ของธานินอิทรเทพ
0: คุณอาธานินจ้ะโอ้ยทั้งสองสาวนี่ความสามารถหลากหลายว่าแต่คุณแม่ไปฝึกลูกกรุงมาจากไหนคะ
3: ก็อาศัยความฟังบ่อยนั่นแหละลูกฟังบ่อยมันก็ซึมซับเข้าสมัยร้องเพลงคาเฟ่แม่ก็ร้องเพลงลูกกรุงนะเพลงแนวหากินแม่คือเพลงลูกกรุงลูก
2: ตอนคาเฟ่อ๋อคาเฟ่ตอนนั้นยุคนั้นอาจจะแบบไม่ได้ร้องลูกทุ่งในคาเฟ่เหรอครับแม
3: ่ช่วงนั้นลูกกรุงบูมมากค่ะลูก
0: คือทีนี้แม่ก็ร้องลูกกรุงคาเฟ่หากินได้ตังค์แต่มาดังจากหมอลำ
3: จ้าลูก
0: โอ้สุดยอด
3: แต่หมอลำนี่คือมันฝังลึกตั้งแต่แม่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าแม่เป็นคนชอบหมอลำเลือดเนื้อเสื้อไขแม่คือทุกจุดคือหมอลำค่ะลูก
2: แต่จริงๆการที่เสียงดีขนาดนี้ทั้งสองท่านคือเสียงดีมากเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องพิสูจน์มากกว่าคนอื่นถ้าเป็นศิลปินนักร้องปกติแค่เรื่องเสียงประสบความสำเร็จ
0: อาจจะผ่านเลย
2: แต่พอเรื่องราวของเพศสภาพของเรากลายดันเป็นอุปสรรคใหญ่ของวงการเหมือนกันเนาะการอยู่ในวงแวดวงนี้เนาะคุณแม่ฮะจำได้ไหมมรสุมลูกใหญ่มากที่สุดตอนนั้นที่คุณแม่ตัดสินใจจากเป็นหมอลำชายมาเป็นผู้หญิงละเจออะไรเยอะหนักหนาขนาดไหนครับคุณแม่
3: โอ้สุดสุดลูกแต่ก่อนเขายังไม่ยอมรับกระเทยนะลูกทีนี้พอแม่ชื่อเสียงลดลงถอยลงแล้วก็แม่ก็เลยว่าเออยังไงคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีขอให้ได้ทำในสิ่งที่ใจรักมั่งเถอะแม่ก็เลยตัดสินใจใส่ชุดผู้หญิงเลยลูกเป็นกระเทยตั้งแต่วันนั้นและทีนี้พวกแฟนเพลงแฟนคลับสมัยก่อนเขาพอประกาศว่าพบกับนักร้องอาจารย์สนธยากรสินเดินไปใส่ชุดราตรีบางคนก็ตบมือแต่บางคนแม่ก็ประมาณใช้สายตาสอดส่องว่าคนดูจะมีปฏิกิริยายังไงบางคนก็โอ้ยรังเกียจรังงอนมากเลยนะลูกเขารับไม่ได้แบบเบ๋ปากใส่แบบท่ารังเกียจนะลูกแบบเหมือนกับว่าขยักขยแงอะไรสักอย่างประมาณนั้นน่ะลูก
2: อันนี้คือเมื่อประมาณกี่ปีได้แล้วฮะแม่
3: ตั้งแต่แม่แต่งผู้หญิงที่แรกเลยลูกแม่ก็ไม่ได้สนใจแล้วแต่ทุกวันนี้ยอมรับแม่ได้หมดแล้วนะ
2: ทุกวันนี้แฮปปี้ไหมฮะ
3: เพราะว่าแม่ไม่ได้ปิดบังตัวตนแม่ไปไหนแม่ก็เปิดเผยว่าแม่เป็นกระเทยนะกระเทยแล้วก็กระเทยแก่ด้วยเนาะลูก
2: แต่ทุกวันนี้คือเหมือนที่คุณแม่บอกยอมรับ
3: ยอมรับหมดเลย
2: ใช่ไหมฮะ
3: จ้ะ
2: แล้วอย่างพี่หญิงจี้ล่ะฮะพี่หญิงจี้น่าจะเป็นยุคหลักแล้วเหมือนกันหรือว่ามีอะไรที่ต้องพิสูจน์ไหมถ้าเป็น
4: ยุคเปรียบเสมือนเป็นสมาร์ทโฟนเป็นมือถือพี่เป็นกระเทยยุค 2G 3G ของคุณแม่เป็นยุคเพจเจอร์
0: หลายขีดแล้ว 2G 3G
4: ของคุณแม่เนี่ยเป็นเพจเจอร์เนาะเป็นเพจเจอร์กับเป็นรุ่นใหญ่ๆของพี่หญิงจี้เป็นยุคที่มีขูดบัตรเติมเงินละยังไม่ใช่เหมือนยุคนี้เนาะที่เป็นโซเชียลเนา
2: ะ
4: ทีนี้เสร็จก็การยอมรับค่ะ1ยากมากเลย1สมัยก่อนอะเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องงานเลี้ยงนะครับเขาดูถูกเราว่าอุ๊ยเป็นกระเทยยักกระเทยเขายังไม่เคยเห็นเรานะฮะยังไม่เคยเห็นเราเขาดูถูกเราไม่เอากระเทยเราก็สู้ไปหาติ๊บก็ได้แบบไม่มีค่าตัวขอไปหาติ๊บอยากสู้อยากดิ้นรนอยากไปประกาศศักดิ์ได้เขาว่าคุณที่คุณว่า

0: ฉันเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงแต่เราก็เป็นในร่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนโฉมให้เป็นผู้หญิงสวยงามแล้วค่ะแล้วก็ไปแสดงความสามารถสวัสดีครับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ท้ายสุดแล้วทุกๆงานที่เราได้ไปหาติ๊บเราได้เงินมากกว่าคนที่ได้ค่าตัว
1: อุ้ยเคยได้ติ๊บมากที่สุดคืนนึงเท่าไหร่ฮะ
0: เป็นงานค่ะวันนึงวิ่ง2งานงานละ 10,000 บาทอยู่ในนี
2: ้นี
1: ่ปีที่แล้วนะพี่
0: ย้อนไปประมาณ10กว่าปีก่อนสมัยช่วงเป็นดาวค่ะใช่งานบวชงานแต่งสังสรรค์ขึ้นใหม่จริงๆค่าตัวแค่หลักร้อยจะเริ่มต้นที่700 800 1,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทิปน่ะเป็นหมื่นเลยนะฮะภูมิใจมากคือหนึ่งเราได้มาจากความสามารถเราจริงๆค่
2: ะ
0: คือจากเสียงร้องของเราจากการเอนเตอร์เทนแล้วก็จากคนที่เขารักเราอยากให้เราจริงๆใช่ภูมิใจนะฮะที่เราแบบสู้มาในจากที่เขาดูถูกอ่ะแต่ก็หลังม่านคือแอบน้ำตาซึมร้องไห้อยู่ร้องไห้เสียใจ
1: พี่หญิงที่ขออนุญาตแอบถามพี่หญิงที่ตัดสินใจที่จะแสดงออกแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยตอนช่วงอายุประมาณ
0: จบม68ใช่ไหมคะอายุ18ปีขึ้นมหาลัยปีหนึ่งก็ไว้ผมยาวก็เริ่มต้นเป็นผู้หญิงเลยก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเก็บตังค์แล้วก็ค่อยๆหาเงินหาลู่ทางชีวิตให้ได้ไปเมืองนอกเมืองนาแล้วก็เก็บตังค์ผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างเลยตั้งแต่20ต้นๆนะคะ
1: แต่การร้องเพลงของพี่หญิงจี้ตอนนั้นคือมาสายลูกทุ่งอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะไอดอลคือพี่ฝนนัสสุนทร อยากสวยเหมือนพี่ฝนดู VCD สมัยก่อนลิปซิงค์ตามฉันไว้ผมยาวปุ๊บฉันมีผมฉันมีทุกอย่างปุ๊บฉันจะสวยเหมือนพี่ฝนแน่นอนตาหวานศัลยกรรมก็เบ้าตาก็ให้คุณหมอบอกว่าเอาหน้าปกซีดีพี่ฝนไปให้ดูเลยแล้วพูดแบบนี้ทุกแล้วพูดแบบนี้ทุกรายการด้วยนะเพราะว่าชอบพี่ฝนจริงๆ
2: หวานแต่กว่าจะสวยได้มันต้องใช้ตังค์ไง
0: มีคุณแม่คุณแม่เมตตาบอกว่าหนูสวยนะหนูอย่ามาอยู่แค่ในประเทศไทยส่งไปบินไปเมืองนอกไปประเทศแรกไปไต้หวัน
2: ไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดเลยว่าเราตั้งใจอยากไปเมืองนอกเมืองนาคือมันเป็นแบบนี้
0: ใช่ก็คือก่อนที่จะไปต้องสวยก่อนนะคะไปออดิชั่นก่อนนะถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ให้เราไปแล้วพอเราคิดว่าเรากลับมาเต็มสตรีเราเป็นผู้หญิงละครบแล้วเราสวยก็กลับมารับงานร้องเพลงตามงานเลี้ยงงานแต่งสังสรรค์ขึ้นใหม่ๆแล้วก็จนได้เป็นขวัญใจของกองทัพอากาศตอนนั้นแล้วก็ไต่เต้าเรื่อยๆแล้วก็พอในช่วงโซเชียลแคมช่วงทำคลิปดังก็เลยมีโอกาสได้ผู้ใหญ่เห็นก็เลยได้เซ็นสัญญาอยู่บริษัทท็อปไลน์ครั้งแรกใช่
2: เปิดตัวในฐานะ
0: ก็ได้มีเพลงก็เดินละลามาก่อนประมาณนั้นที่มาคือจากทำคลิปเลยคลิปที่อกหักจากหนุ่มๆด้วยหนุ่มมอลังสิต
1: ตายแล้วเขาเรียกว่าอกหักจนได้ดี
0: คลิปนั้นคือร้องเพลงของพี่ไผ่เลยสุดท้ายคือไอ้เจ็บ
1: มาถึงแล้วเราแต่งหญิงแต่เราร้องเพลงพี่ไผ
0: ่ใส่ใจเดียวแต่งหญิงแล้วก็เสียใจจริงๆนั่งอิงกับเตียงไงค่ะนั่งอิงกับเตียงแล้วก็เสียใจแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็งงตื่นเช้ามาหูคนดูเป็นล้านเลยอ่ะ
1: แล้วมาเป็นดาวจรัสฟ้าตอนไหนฮะ
0: คือจริงๆคำว่าดาวจรัสฟ้าเนี่ยจริงๆเราเป็นอยู่แล้วนะเพราะเราร้องเพลงเดินสายในกองทัพอากาศทัพอากาศคือลูกทัพฟ้าแล้วเราก็เป็นกระเดยคนเดียวที่เมื่อก่อนใส่บิกินี่ร้องเพลงจุดขาย
1: เลิศใส่บิกินี่ร้องเพลง
0: ก็สวยแล้วไงสวยครบแล้วออปชั่นก็ใส่ได้
2: กองทัพเขาอยู่รอดกันไหมคะ
0: ชุดเราเขาชอบเลย
2: อยู่นะ
0: เขาขนาดเราเป็นผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายที่สวยในกองทัพอ่ะก็เลยเป็นให้เธอเป็นดาวคนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยเป็นดาวไปเลยคนเดียวในที่
2: ดาวของกองทัพ
0: ใช่ประมาณนั้นที่มา
2: คือหญิงจี้เนี่ยเขาได้เป็นนางโชว์ตามใจฝันเลยแต่คุณแม่นี่สิคะขวัญใจนางโชว์สำหรับช่วงชีวิตหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะไปเฉิดฉายอยู่ที่ไหนคะ
3: จ้าเขาไปอยู่แม่ไปอยู่พัทยาลูก
2: ไปอยู่พัทยา
3: ไปอยู่พัทยาตอนนั้นก็คือลูกๆจากทิฟฟานี่จากอาคาซ่าพอเขาแสดงเสร็จเขาก็จะไปนับไปให้กำลังใจแม่เพราะว่าร้านแม่ตอนนั้นคือเขาปิดสว่างนะเขาได้ทิปมาเขาก็มาให้แม่นะให้รางวัลแม่ให้มาแล้วก็บังเอิญแม่ไปอยู่มีการคัดเลือกเลยนะพัทยาตอนนั้นลูกพัทยาสาวประเภท2จิตอาสาแม่ติด1ใน20เพราะเอา20คนนะลูกที่คนที่ได้น่ะมีแต่กระเทยไฮโซมีแบบสวยๆแบบเจ้าแม่แบบเศรษฐีนีเมืองพัทยาแต่แม่นี่ไปอยู่แม่บ้านเช่าข้าวซื้อลูกแม่ไปแบบอนาถามากอ่ะ
1: ไปแบบต่อสู้ปากกาตินทีมน้อย
2: ทำหน้าที่อะไรคะ
3: ทำหน้าที่ว่าปรึกษาลูกๆแถวพัทยามีปัญหาอะไรเราก็ต้องให้คำปรึกษาเขาม
2: ีคนอายุน้อยๆที่อาจยังไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเป็นยังไงจับพัดจับผูไปอยู่เยอะไหมแม่คะ
3: ไปอยู่ก็อยู่เยอะลูกแต่เราก็ดูแลคณะแล้วก็หาที่พักหาเขาบางคนเขาก็ไปแบบไม่มีเงินนะลูก
2: ไม่มีถูกหลอกไปใช่ไหมคุณแม่
3: บางคนก็ถูกหลอกไปบางคนก็ไปด้วยความเต็มใจก็แต่ก็ไม่มีเงินตอนนั้นแม่ก็พอจะหยิบยื่นได้นะเนาะก็หยิบยื่นให้ลูกช่วยเหลือกันไปลูก
2: เนี่ยเป็นเสาหลักด้วย
3: ใช่ลูก
2: ในมุมของทั้งนักร้องแล้วก็ความเป็น LGBT ที่แบบย้อนกลับไปยุคนั้นมันยังไม่มีใครเข้าใจ

0: นี้หรือว่าสังคมเนี่ยเห็นภาพชัดขนาดนี้ว่าเฮ้ยพวกเรามีความสามารถมีความหลากหลายและอีกคนนึงที่ทําให้ภาพทุกอย่างชัดขึ้นมาขอวกกลับมาที่หญิงจี้คือในข่าวเนี่ยจะเป็นทั้งนักร้องเนาะที่มีชื่อด้วยความสามารถของตัวเองและเขาเรียกว่าเป็นคู่แรกของ LGBTQ ที่ได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่จังหวัดอุดรธานี
1: มกราคม2568ที่ผ่านมาค่ะ
2: พี่หญิงจี้ฮะอันนี้บอกเล่าหรืออันนี้อวดนะฮะ
0: อวดหรือเปล่า
1: ก็พิธีกรถามเราก็ต้องตอบจากใจจริ ง
0: แล้วทำไมถ้าไม่ได้อวดทำไมต้องพามาด้วยคะ
1: ก็จริงๆแล้วคือเป็นทางผู้จัดการค่ะดูแลขับรถให้
0: เขาเรียกว่าคุณสา
1: ถือข้าวถือของให้ใช่แล้วก็เป็นคู่ชีวิตคือเป็นมากกว่าสามีก็คือเป็นคู่ชีวิตใช้คำนี้ได้เพราะว่าเราได้ผ่านอะไรหลากหลายเรื่องราวได้กันมาเราก็เลยเลือกที่อยากจะจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าเราอ่ะก็คือ LGBT คนหนึ่งสาวประเภทสองคนหนึ่งที่อย่างน้อยอ่ะเรื่องอื่นเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ช่างแต่เรื่องความรักขอสำเร็จสักเรื่องหนึ่งประมาณนี้ค่ะ
2: กี่ปีฮะกี่ปี
1: 10ปีแล้วค่ะ
0: สิบกว่าปี
2: พูดขนาดนี้
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้ว
0: ขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหม
1: พี่อาร์ชื่อพี่อาร์
0: พี่อาร์ว่างไหมคะปกติรับเป็นพิธีกรไหมคะ
2: พี่อาร์จะแย่งตำแหน่งเลยฮะปักแค่นี้ก็เลย
1: เขาจะเป็นคนขี้เขินนะคะเขาจะเป็นคนขี้อายนิดนึง
0: คือจริงๆเขาเหมือนเป็นคุณครูสอนออกกำลังกาย
1: ใช่อาชีพหลักของพี่อาร์คือเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่อุดรค่ะแล้วก็เป็นแชมป์เพาะกายด้วยปี2016แชมป์ออฟแชมป์ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง
0: พี่อาร์ขอท่าหน่อยค่ะแชมป์เพาะกายเออฉากหน้าเลยอาจจะอิจฉาแต่จริงๆความรักของคู่นี้ที่ประคองกันมา10กว่าปีพี่อาร์บอกว่ามันต้องสู้กระแสบูลลี่เยอะมากพี่อาร์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
3: ก็จะเจอแบบคำพูดคนในโซเชียลนะครับที่เรารู้จักแล้วก็ไม่ได้รู้จักอย่างเงี้ยแต่ว่าในความคิดของผมอ่ะก็คือมันเป็นเรื่องความรักของเราระหว่างเราสองคนนะครับส่วนใครจะคิดยังไงจะพูดยังไงเราห้ามความคิดเขาไม่ได้ครับขอแค่ว่าเราสองคนอ่ะจับมือกันเดินไปด้วยกันก็เรามั่นใจว่าเขาอ่ะคือคู่ชีวิตของเรานะครับ
0: ขอบคุณพี่อาร์ตนะคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมของเพศทางเลือกได้คุณแม่อยากได้ข้อไหนนะคะ
4: นางก็คงไม่ได้เนาะแต่แม่อยากได้ว่ากึ่งกลางดีกว่าระหว่างผู้หญิงผู้ชายเน
0: า
4: ะเอาคุณ
0: คำนำหน้าใช่ไหม
4: คะคำนำหน้าว่าคุณ
0: คำว่าคุณ
4: จ้ะ
0: ให้เกียรติเราที่สุดแล้ว
4: ใช่ลูก
0: นี่ก็กำลังเรียกร้องกันอยู่นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็กำลังจะพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเนาะทั้งสองท่านฝากผลงานหรือว่าช่องทางติดตามหน่อยค่ะหญิงจี้ค
1: ่
0: ะ
1: นะสำหรับหญิงจี้นะคะก็ทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะจะเป็นบ้านฟ้าเป็นตอนะคะหรือจะเป็นบ้านแดงนะคะก็เข้าไปที่หญิงจี้ดาวสลัดฟ้าค่ะพิมพ์ภาษาไทยเลย
2: แม่ขายของสู้พี่หญิงจี้ฮะ
4: คุณแม่ก็ช่องทาง
1: เฟซบุ๊กนะแม่เน
4: า
1: ะ
4: ใช่ชื่อสนธยากาลสินเป็นภาษาไทยนี่แหละลูกแล้วก็ช่องตอก็มีก็ชื่อสนธยากาลสินนี่เหมือนกัน
2: คุณแม่มีสอนร้องหมอลามออนไลน์ด้วย
4: ใช่
2: ที่เฟซบุ๊กเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ใช่จ้ะลูกอ
2: ันนี้สอนฟรีเลยไหมครับคุณแม
4: ่สอนฟรีลูก
0: วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาจากดวงดาวที่เกือบไม่ได้จรัสแสงนะคะเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ทุกวันนี้ค่ะโลกเปลี่ยนไปมุมมองเปลี่ยนไปหวังว่าจะมีดาวอีกหลายๆดวงที่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถนะคะ
2: ยังเจอฝีไม้ลายมือบทเพลงเพราะๆนะฮะจากน้ำเสียงของตัวแม่ตัวมัมทั้งสองท่านได้ท้ายรายการนะครับส่วนคุณผู้ชมอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็027902625-7นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสารพันลันทุ่งบางเขนวันเสาร์บ่าย3โมงนะคะรีรันออกอากาศซ้ำอีกครั้งวันจันทร์บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะวันนี้กิ๊บปาร์คได้เวลาหลบไปฟังเพลงแล้วยังไงขอให้มีความสุขช่วงบ่ายลาไปก่อนช่วงทอล์คสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ค่พอดีรู้กันที่รีก็พอโอ้ยังไม่มีรู้โอ้โหยังไม่มีรู้จ้าโอ้ยังไม่มีรู้โอ้โหยังไม่มีรู้

ังไม่มีรูอ้าโหยังไม่มีรูโหหนูยังไม่มีรูโหยังไม่มีรูโหหนูยังไม่มีรูอยากให้พี่ลองดูอ่ะเจาะหูให้หนูทีอยากให้พี่ลองดูอ่ะเจ

คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยทรงค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเดียวอติชาติพงษ์ไพรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2ของวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้านี้ทางออนไลน์เราเจอกันไปแล้ว1รอบนะครับกับรอบรองชนะเลิศของปีนี้ครับและมี1ทีมที่ตอนนี้เข้าไปกลางมุ้งนอนรอสบายแล้วครับอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับพวกเธอมีคิวที่จะต้องเจอกันกับรอบชิงชนะเลิศครับกับนี่ฮะสองทีมด้านหลังผมที่กำลังจะทำการแข่งขันกันในอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนว่าใครจะเข้าไปเจอกับบดินทร์เดชาครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับผ่านทาง LINE Official ของไทย PBS ครับแอดมาก่อนเลยนะครับที่ @thaipbs ครับรวมถึงออนไลน์ครับทุกช่องทางเลย Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport ครับ www.vipa.me และ Vipa Application ครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้เช่นเดียวกันผ่านทางช่องคอมเมนต์ครับรวมถึงมาร่วมแชร์การแข่งขันไปให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับและเป็นคิวของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับ2ยักษ์ใหญ่แห่งภาคกลางครับวันนี้เขาต้องมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศครับนักกีฬา2ทีมตอนนี้พร้อมอยู่แล้วและนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาทั้ง2ทีม

่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขอเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้2ทีมครับกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีครับมาในชุดเสื้อสีม่วงครับในขณะที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองมาในชุดเสื้อสีเหลืองครับกีฬานครนนท์วิทยา6เข้ามาเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ครับในขณะที่กีฬาจังหวัดอ่างทองครับเข้ามาเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B 6รายชื่อแรกครับรวมถึงผู้เล่นตัวรับอิสระของกีฬานครนนท์วิทยา6ครับเริ่มจากผู้เล่นหมายเลข6ข้าวหอมธีรนาถเชี่ยวชาญต่อด้วยผู้เล่นหมายเลข4น้องอุ้มปราณปรียาสุขเจริญผู้เล่นหมายเลข10ครับหลีฟ้องณัฐชาทองคำผู้เล่นหมายเลข5กัปตันทีมน้องอิงภัทรพรธารมัตผู้เล่นหมายเลข11นโมสุกริตาศรีไพศลผู้เล่นหมายเลข8น้องแพทณัฐธิดาท่านนอกผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข1ครับน้องแพรวโชติกาทองตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับโค้ชด้วงกฤติเดชอาจวิชัยผู้ต่อสู้ของพวกเธอครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเหลืองครับผู้เล่นหมายเลข11ข้าวฟ่างกันทิตารีศรีรักษาผู้เล่นหมายเลข10ครับน้องเนิร์ดปิยรัตน์เทียมคงผู้เล่นหมายเลข18ครับน้องเบลนิชาพัฒน์คำเที่ยงผู้เล่นหมายเลข9ครับน้องตะวันปิยธิดารากเงินผู้เล่นหมายเลข5ครับไข่มุกนันพัฒน์ภูมั่นนาผู้เล่นหมายเลข3เดียชนรดาเรืองเกตวิทย์ผู้เล่นตัวรับอิสระครับหมายเลข1น้องเบลกมลฉัตรมีโคตรกองนะผู้ฝึกสอนครับโค้ชโทนี่11อภิรัตน์งามมีฤทธิ์ครับหนึ่งเดียวครับที่จะได้ผ่านเข้าไปเจอกับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีจะเป็นทีมใดไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: มารับชมเกมการแข่งขันกันนะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6นะครับจากนนทบุรีครับมีอาจารย์กฤติเดชอาจวิชัยนะครับหรือว่าโค้ชด้วงครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงครับโค้ชเอ็มนะครับควบคุมทีมครับแล้วก็มีอาจารย์มุ่ยอีก1คนด้วยครับก็เรียกว่าจัดชุดเต็มนะครับของนครนนท์ที่มีอยู่นะครับในรายการนี้ครับ
2: มากันเป็นตัวจริงที่เมื่อวานนี้ก็เล่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นชุดนี้เลยค่ะสำหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ค่ะ
1: ทีม1ของสาย A ครับเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับ10เอกอภิรัตน์งามมิลิตนะครับหรือว่าอาจารย์โทนี่ครับและอีก1คนนะครับพันจาอากาศเอกคนวัดเทียนขาวหรือว่าอาจารย์ดิวนะครับเรียกว่า2โค้ชที่มากฝีมือครับเรื่องของวอลเลย์บอลวันนี้มาเจอกันครับต้องมาดูว่าจะแก้เกมกันยังไงนะครับ
2: การแข่งขันสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าสำหรับนักกีฬาตัวหลักของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองวันนี้ยังคงใช้ชุดเดิมเป็นชุดเดียวกับเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ผู้ตัดสินนะครับในเกมรอบรองคู่นี้นะครับอาจารย์คงศักดิ์อวนนวลครับและผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอาจารย์ศาสตราอมรศักดิ์ครับ สนุกแน่นอนนะครับก็ทั้ง2ทีมอาจจะขาดผู้เล่นที่ไปแข่ง U18 ชิงแชมป์เอเชียครับอ่างทองขาดเอมม่านะครับนนเนี่ยขาดน้องเหมยนะครับชนิดชลาใบหมอนตรีทิพย์นะครับแล้วก็การ์ตูนนิชดาด้วยนะครับ
2: แม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคน

0: ค่ะแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถทำฟอร์มได้ดีแน่นอนตอนนี้รอสัญญาณค่ะเริ่มเสิร์ฟจากทางฝั่งอ่างทองก่อนเลยแล้วกันนะคะหมายเลข11ค่ะ
1: เสิร์ฟดูต่อไปครับข้อฟางกันทิตาลีครับ
0: ลูกแรกก็เป็นแต้มให้ทางด้านนครนนท์เลยค่ะจังหวะนี้ขึ้นนำไปเป็น1-0เสิร์ฟต่อค่ะของทางนครนนท์น้องอุ้ม
1: ดูลูกนี้ยกมาก่อนครับเคาะข้ามไปน้องอิงเลือกอันเดอร์กลับมาอุ้มไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นดีครับลูกอันเดอร์นะครับของน้องอิงนะครับภัทรพรครับ
0: เป็นแต้มให้นครนนท์ค่ะขึ้นนำเป็น2-0เสิร์ฟต่อของอุ้มค่ะ
1: เขาฟังช็อตบอลมาไม่ดีครับโอ้โหน้องเบลครับ
0: ตอนนี้3แต้มแรกในเกมนี้ยังคงเป็นของนครนนท์นะคะขึ้นนำไปเป็น3-0น้องอุ้มเสิร์ฟต่อค่ะแปนปรียาสุขเจริญ
1: เขาฟังอันเดอร์มาแล้วลูกนี้ขึ้นตบโดนบล็อกดักไว้ครับมาอีกทีที่ไข่มุกจาก3เมตรรับไปได้แล้วก็ยกมาบอลสั้นอันเดอร์กลับมาต้องฟรีบอลไปก่อนครับอ่างทองอุ้มมาแล้วก็มีหลีฟงเนี่ยครับรออยู่แล้วครับ
0: หลีฟงเป็นอีกหนึ่งคนทำเกมค่ะที่เปลี่ยนเกมให้กับทางด้านนครนนท์หลายครั้งมากๆนะคะตอนนี้ขึ้นนำมาเป็น4-0ค่ะ
1: เขาฟางเลือกไหลหลังมาลูกนี้ตบข้ามไปครับอุ้มมาให้กับหลีฟงนัทชาโอ้โหเป็นแต้มของอ่างทองครับ
0: คว้ามา1แต้มแล้วนะคะตอนนี้สำหรับอ่างทองค่ะ1-4
1: สวัสดีเอ็มนะครับก็นั่งดูลูกทีมอยู่ครับดูลูกเสิร์ฟของน้องเนิร์สครับเสิร์ฟมา1-4โอ้โหแล้วดูครับพลิกเน็ตลงครับลูกนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับทางด้านนนท์ครับ
0: ก็เรียกว่าลูกเจ้าที่รักอะค่ะจังหวะนี้ตามมาเป็น2-4นะคะน้องเนิร์สปิยรัตน์เทียมคงค่ะได้เสิร์ฟต
1: ่อวันนี้เสิร์ฟมาครับแล้วก็ไหลหลังมาให้กับอิงครับยังรับไว้ได้ครับเขาฟางมาให้ตะวันแล้วก็ลงแดนทางด้านนครนนท์ครับ
0: ใจมาแล้วนะคะสำหรับอ่างทองจังหวะนี้ค่ะขึ้นมา2คะแนนติดๆค่ะไล่ตีตื้นขึ้นมา3-4อ่างทองเนี่ยต้องบอกว่าน้องเนิร์ดเองก็เป็นอีก1ตัวทำเกมเช่นเดียวกันนะคะเสิร์ฟค่ะ
1: บอล1ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพลยกมาครับต้องแก้ไขมาก่อนครับนะโมลูกนี้เข้าฟางไปให้กับไข่มุกยังรับขึ้นมาได้ครับเซตมาให้กับนะโมอีกทีนึงโดนบล็อกครับยังรองไว้ได้อยู่ครับเข้าฟางไปให้ไข่มุกที่หัวเสายัดใส่บล็อกลงไปเลยครับ
0: เป็นแต้มตีเสมอของทางอ่างทองนะคะจังหวะนี้4เท่าค่ะ
1: ไข่มุกนะครับนันพัฒน์ครับตบยัดใส่บล็อกเลยครับ
0: น้องเนิร์ดนะคะยังคงได้เสิร์ฟต่อค่ะ
1: เสิร์ฟหลุดออกไปครับสำหรับทางด้านเนิร์ดปิยรัตน์ครับ
0: เป็นแต้มให้ทางนครนนท์นะคะพลิกกลับมานำค่ะ5-4มีเซตที่1เท่านั้นนะและเกมเพิ่งเริ่มค่ะ
1: เสิร์ฟของหลีฟงนัทชาครับ5-4ครับเข้าฟางเลือกไปที่ไข่บุกยัดใส่บล็อกไปหลีฟงงัดขึ้นมาอุ้มมาให้กับอิงครับเบลยังรับได้ดีแล้วก็ไข่บุกอีกทีนึงครับรับไม่ขึ้นครับหลีฟง
0: มาทางอ่างทองทำได้ดีเลยค่ะตอนนี้ตีเสมอขึ้นมาเป็น5-5ค่ะจากในช่วงแรกทิ้งห่างกันแบบ4-0ค่ะคุณผู้ชม
1: สนามผู้เล่นตัวจริงอันนี้มีแค่เดียคนเดียวนะครับที่อายุ17นะครับ
0: เสิร์ฟของน้องเบลค่ะ
1: อุ้มมาให้กับอิงอีกแล้วครับแต่ว่ารอบนี้

0: รับไว้ไม่ได้ครับขึ้นตบของน้องอิงภัทรพรครับ
1: เป็นแต้มของทางนครนนท์ค่ะ6ต่อ5
0: เข้าฟางเสร็จกลับมาตกไปยังรับไว้ได้อยู่ครับคุณไหลหลังมารับขึ้นมาได้แล้วก็สะไหลหลังเหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้ตกลงไปครับทางด้านตะวัน
1: ดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะตอนนี้คะแนนอ่างทองตีตื้นขึ้นมาเป็น6เท่าแล้วก็เสิร์ฟออกไปค่ะเป็นแต้มของทางนครนนท์พลิกกลับมานำเป็น7ต่อ6
0: ใครชนะพรุ่งนี้จะไปชิงกับบดินทร์เดชานะครับแพ้ก็ไปชิงอันดับ3นะครับกับทางด้านเพชรบูรณ์ครับ
1: เสิร์ฟของหมายเลข11ค่ะน้องน้ำโม
0: บอลหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาฟางอันเดอร์กลับมาให้ลูกนี้โอ้โหแต่ว่าตบได้ดีมากมากครับตะวัน
1: เป็นแต้มตีเสมออีกครั้งของทางอ่างทองค่ะ7เท่าค่ะ
0: ดวงก็เครียดอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ครับมาดูลูกเสิร์ฟของไข่มุกนันทพัฒน์ครับอุ้มมาครับตบไปยังรับขึ้นมาได้ครับงัดกลับมาก่อนลูกนี้ต้องช็อตแก้ไขมาแล้วก็บอลสั้นกดลงไปไม่เหลือครับเข้าหอมธีรนาถ
1: เป็นแต้มให้ทางนครนนท์เนี่ยพลิกกลับมานำ8ต่อ7เสิร์ฟต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับหมายเลข8ค่ะน้องแพท
0: บอลหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดียวยกกลับมานี่ต้องซีบอลไปก่อนครับอุ้มมามีโดดหลอกแล้วก็หลีโป้งขึ้นที่หัวเสาครับยังขุดขึ้นมาได้ซีบอลมาก่อนครับอุ้มเล่นจังหวะ2เลยครับแต่รู้ทันครับเข้าฟางไหลหลังมาลูกนี้รับมาขึ้นมาด้วยมือเดียวแล้วมาดูครับหลีโป้งมีตกเสียไปเองครับหลีโป้งณัฐชา
1: ไม่ยอมจริงๆค่ะสำหรับอ่างทองนะคะเล่นกันแบบลูกต่อลูกค่ะจังหวะนี้แล้วก็ไล่ตีตื้นขึ้นมาตีเสมอได้8เท่าค่ะ
0: เดี๋ยวเสิร์ฟมาครับอุ้มมาโอ้ไม่รู้กันครับรีวางไปก่อนเข้าฟางลูกนี้เน้นครับตบกดลงไปครับ
1: แล้วก็กลายเป็นตอนนี้ค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองพลิกเกมกลับมานำได้9ต่อ8
0: น้องเนิร์สปิยรัตน์ครับ
1: เสิร์ฟโดยน้องเดียค่ะหมายเลข3นะฮะ
0: โอ้โหรับไม่ขึ้นครับเดียเสิร์ฟดีมากครับลูกนี
1: ้น้องเดียทำแต้มให้กับอ่างทองค่ะขึ้นนำห่าง2แต้ม
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข8ออกหมายเลข9เข้าน
0: ครนนท์นะครับส่งนาโนลงมานะครับ
1: เสิร์ฟต่อของน้องเดียชลดาเรืองเกตวิทย์ค่ะ
0: ครับบอลมาหยอดมายังดักไว้ได้ครับไปดูที่หัวเสาโดนบล็อกงัดขึ้นมาโอ้ยเกือบจะแย่งกันครับต้องแก้ไขไปก่อนน้องเดียลูกนี้อุ้มมาให้กับหลีฟงขอข้ามมาก่อนครับเดียอันเดอร์ไปตบมารับไปอยู่ครับอุ้มมาให้กับหลีฟงที่หัวสาวแบบนี้ก็ไม่เหลือครับหลีฟงณัฐชาครับ
1: เน้นๆ เลยค่ะหลีฟงอีกหนึ่งผู้เล่นหลักคนสำคัญนะของทั้งนครนนท์ค่ะทำแต้มให้นครนนท์นะคะตามมาเป็น9ต่อ10เสิร์ฟต่อของหมายเลข6ค่ะน้องเข้าหอมธีรนาถเชี่ยวชาญ
0: เข้าฟางเสร็จล้นไปก็เจอยืนรอดักอยู่แล้วล่ะครับ
1: เป็นแต้มตีเสมอของนครนนท์นะคะตอนนี้10เท่า
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข4เข้า
0: อ่างท ทองส่งใบเฟิร์นลงมาครับ
1: เสิร์ฟต่อค่ะของเขาหอม
0: ทีนี้ฟรีบอลมาก่อนครับอุ้มมาให้กับอิงอีกแล้วครับน้องอิงภัทรพรครับ
1: เสิร์ฟต่อของทางข้าวหอมค่ะตอนนี้เป็นแต้มนำของทางนครนนท์นำอยู่11ต่อ10
0: ตรงนี้ข้าวฟ่างเลือกเล่นบอลเร็วเลยครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับการทำบอลเร็วของน้องเบลนิชาพัฒน์ครับ
1: เป็นเกมที่สูสีค่ะเล่นกันแบบลูกต่อลูกจริงๆนะคะแล้วตอนนี้เป็นแต้มค่ะให้กับทางอ่างทองนะคะจังหวะนี้เอ็ดเท่าแล้วค่ะ
0: เขาฟางเสิร์ฟมาครับโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับรับล้นมากดมาแต่ว่ายังรับไว้ได้ครับแล้วก็เป็นน้องอิงอีกแล้วครับที่ทำคะแนนให้กับทางด้านนครนนท์ครับ
1: บอลเร็วของอิงนี่ต้องยอมใจจริงๆค่ะจังหวะเนี้ยค่ะน้องอิงนะคะหมายเลข5ภัทราพรธารมัต
0: เสิร์ฟของน้องอุ้มครับ12ต่อ11ครับลูกนี้เข้าฟางเลือกมาโอ้มันห่างตัวไข่บุกไปหน่อยครับกลับมาดูที่หลีฟงเคาะมาโดนบล็อกยังสไลด์มารับได้ครับน้องเบลหัวแต่จังหวะเล่นต่อมันยากครับบอลมันเข้าหาเน็ตครับ
1: เป็นแต้มของทางนครนนท์ขึ้นนำเป็น13ต่อ11ค่ะถึงเริ่มต้นรายการเท่านั้นนะคะ
0: ปุ่มเสิร์ฟมาครับลูกนี้เข้าฟางมายัดไปน้องเนิร์สยังรับไปได้อยู่ครับแปลวยกกลับมาให้กับหลีโฟงโอ้โหแล้วก็ลูกนี้หลีโฟงตบได้ดีครับ
1: หลีโฟงนะอีกหนึ่งผู้เล่นหลักที่เปลี่ยนเกมทำเกมได้เยอะมากจริงๆเมื่อวานนี้เสิร์ฟโดยหมายเลข4ค่ะน้องอุ้มปราณปิยาร
0: ับไม่ดีล้นมาโดนครับน้องอิงยืนรอดักอยู่ที่หน้าเน็ตอยู่แล้วครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเวลานอก
1: นครนนท์นะคะนำอยู่ 15-11 นะคะตอนนี้อ่างทองต้องไม่ไหวแล้วขอเวลานอกแล้วค่ะว่าเล่นกันได้แบบสุขสีมากนะคะเล่นกันแบบลูกต่อลูกค่ะสำหรับการเริ่มต้นเกมที่คุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจรอกันมาตั้งแต่ก่อนช่วงเข้ารายการเลยค่ะ
0: นี่ติวเข้มเลยครับจังหวะว่าจะต้องยังไงครับรัตนามีฤทธิ์ครับ
1: ดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเสิร์ฟต่อของนครนนท์อุ้มปราณปิยา
0: เข้าฟางเลือกมาให้บอลเลี้ยวครับยังรับไว้ได้อยู่น้องแพลวเซตมาให้กับหลีป้งเบลยังรับไว้ได้ครับคุณกลับมาไข่มุกจาก3เมตรเขาเข้ามาลูกนี้น้องแพลวเลือกไปโอ้โหเซตให้แรงไปหน่อยครับ
1: เป็นแต้มของทางอ่างทองอะค่ะตอนนี้ก็อ่างทองค่อยๆตีตึ้งขึ้นมาเป็น12ต่อ15ค่ะเสิร์ฟต่อของทางน้องเนิร์ดนะคะ
0: รับขึ้นมาลูกนี้อันเดอร์มาครับให้กับทางด้านน้ำโมครับ
1: เป็นแต้มของทั้งนครนนท์ค่ะหลีฟงเสิร์ฟต่อนะคะหลีฟงณัฐชา
0: เข้าฟางโยกมาลูกนี้ตบแล้วก็โดนบล็อกแล้วลงแดนของอ่างทองครับ
1: นครนนท์นำอยู่5แต้มแล้วนะคะตอนนี้
0: ลูกตบของทางด้
2: าน ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข13เข้า

0: หลีฟงได้เสิร์ฟต่อค่ะ
1: ลูกนี้ส้มโอเลือกไหลหลังมาครับใบเฟิร์นก็ยังตกไม่ผ่านครับ
0: ติดบล็อกและกลายเป็นแต้มของทางด้าน

0: แทนทางด้านเข้าฟ้าแต่ก็ยังแก้ไม่สำเร็จครับ
1: ดูการแก้เกมกันต่อค่ะสำหรับอ่างทองซึ่งถือว่าช่วงแรกทำได้ดีมากๆเลยนะคะเสิร์ฟต่อของทางหลีฟงค่ะจากทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
0: หล่อน1รับไม่ค่อยดีครับไข่มุกนะกลับมาใบเฟิร์นต้องฟรีบอลไปก่อนครับลูกหนีอุ้มให้กับอิงบล็อกดักไว้ได้ครับอุ้มมาให้กับอิงดาบ2ครับยังรับขึ้นมาครับน้องเบลแล้วก็เซตมาให้กับไข่มุกหยอดไปมาลองไว้ได้ดีครับแพรวยกกลับมาครับให้กับนาโนลูกนี้เลือกเซตมารับไว้อยู่ครับอุ้มมาให้กับนาโนอีกทีตบยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: ถือว่าการเปลี่ยนตัวของนครนนท์ลงมาทำเกมเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะน้องนาโนหมายเลข9นะฮะนาโนทีระการช่วยอนันต์แต้มนำอยู่19ต่อ12ค่ะหลีฟงเสิร์ฟต่อให้กับนครนนท์
0: สมโอเลือกไปให้กับไข่มุกที่หัวเสาครับก็ว่าเอาเป็นแต้มของทางด้านอ่างทองครับ
1: เป็นแต้มตามให้อ่างทองนะคะตามมา13ต่อ19ค่ะเสิร์ฟของทางหมายเลข18น้องเบลเสิร์ฟออกไปนะคะเป็นแต้มให้กับทางด้านนครนนท์ขึ้นนำเป็น20ต่อ13ค่ะเสิร์ฟต่อของน้องอิงกับกัปตันของเราค่ะ
0: พลิกเน็ตมากับรับไว้ครับแล้วก็เดียโอ้โหวันนี้เกมเข้าทำของอ่างทองเองเนี่ยมีปัญหานะครับ
1: ก็อาจจะด้วยขนาดส่วนสูงด้วยค่ะวันนี้ตัวบล็อกที่ส่งลงมาเนี่ย170กว่าเกือบทั้งหมดเลยค่ะ21ต่อ13
0: บอล1รับหลุดแล้วครับแล้วก็พลาดครับลูกนี้น้องเนิร์ดรับไปไม่อยู่ครับ
1: ทำให้ตอนนี้อ่ะแต้มของนครนนท์ขึ้นนำเป็น22ต่อ13แล้วค่ะสีหน้าเริ่มเครียดแล้วนะคะจังหวัดอ่างทองน้องอิงกัปตันทีมของเราเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟออกไปนะคะเป็นแต้มให้กับอ่างทองไล่ตามมา14ต่อ22ค่ะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเวลานอกครั้งที่1
0: นครนนท์นะครับขอเวลานอกเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่กับพี่ป๊อปเกมแรก
0: อยู่ดีๆอ่างทองหลุดไปเองครับ
1: ตอนแรกนะดี
0: ช่วงแรกยังสูสีอยู่ว่าจังหวะข้อทำมีปัญหาแล้วก็บอลหนึ่งรับไม่ดีครับอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องเนิร์สก็รับหลุดออกไปเองครับเสียแต้มเองง่ายๆไปหน่อยครับ
1: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่างทองก็ทำได้ดีนะแต่ว่านครนนท์เปลี่ยนนาโนลงมาเล่นเปลี่ยนเกมได้ดีเช่นเดียวกันดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเสิร์ฟต่อของหมายเลข4นะคะน้องใบเฟิร์นกนกหวันชนะปัว
0: ลูกนี้น้องอุ้มมาแล้วก็นาโนเคาะข้ามไปก่อนครับเซตไปให้กับไข่มุกแถวยังรับไว้ได้ครับมาที่นาโนอีกครั้งนึงครับเบลรับไว้เนิร์ดไปตามเก็บกลับมาแล้วก็ไข่มุกลูกนี้เคาะแก้ไขมาน้องอุ้มไหลหลังไปแล้วก็หยอดใส่เลยครับยังรับไปอยู่ครับกลับไปที่ไข่มุกอีกครั้งหนึ่งครับรับไปลูกนี้น้องอุ้มจะเลือกไปไหนครับให้กับณโมยังรับไปได้ครับสมโอเลือกไปที่ไข่มุกครับแฉลบบล็อกไปแถวยังมางัดขึ้นได้ครับ

0: แล้วมาที่นาโนยัดใส่บล็อกเด้งกลับมาอีกทีนึงครับแล้วก็โอ้โหช็อตบอลลูกนี้ของข้าวหอมไม่ถึงครับ
1: โอ้โหนะฮะแอบลุ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าจังหวะช็อตบอลของข้าวหอมเนี่ยมันพลาดไปนิดเดียวเองอะค่ะ
0: แล้วแตะโดนมีโอกาสเลยนะเนี่ย
1: นะกลายเป็นแต้มของนางดั้งอ่างทองค่ะตอนนี้ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะเสิร์ฟต่อของน้องใบเฟิร์นค่ะสกอร์ตามมา15-22ค่ะ
0: เดือดกลับมานาโนกดลงไปครับยังรับไปได้อยู่ครับไข่มุกจาก3เมตรเคาะข้ามาแถวยกกลับมาให้กับนโมลูกนี้ทบวอนเดอร์มา3เมตรตกข้ามารับไปอยู่ครับล้นแล้วก็โดนซ้ำดาบ2นี้ครับเดียยืนรออยู่แล้วครับ
1: ถือว่าเป็นการขอเวลานอกของนครนนท์แต่เป็นช่วงเวลาแก้เกมให้อ่างทองอะค่ะกลับมา
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข10ออกหมายเลข7เข้าทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเวลานอกครั้งที่2
0: นครนนท์ขอเวลานอกเลยครับ
1: 2แต้มติดของอ่างทองตอนนี้นะคะตีตื่นขึ้นมาแล้วค่ะ
3: โอกาสได้ลุกแล้วทำตอนไหนบอลเข้าทุกอย่างเข้าหมดแล้ว
0: เที่ยวมากบอกเลยนครนนท์ครับไม่ปล่อยให้แบบว่าเกมมันไหลไปกว่านี้นะครับ
3: หลังก็รับไม่ได้อีกเสียงไม่เป็นเองไม่เข้าหน้า
1: ใช่ค่ะกดดันเลยค่ะจังหวะนี้นักกีฬาของนครนนท์เองก็กดดันอ่างทองเองก็กดดันค่ะเพราะว่าก็อยากจะทำแต้มให้ได้เช่นเดียวกันนะคะสกอร์ตอนนี้นครนนท์นำอยู่22-16ค่ะเสิร์ฟโดยน้องใบเฟิร์นหมายเลข4จากอ่างทอง
0: ลูกนี้มาให้กับนาโนเอาเลยครับ
1: นาโนหมายเลข9ค่ะธีรการช่วยอนันต์เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำบอลเร็วได้ดีมากค่ะ
2: นครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข15เข้า
0: ส่งพอลลี่ลงมาแล้วครับตอนนี้ครับณัชพรมงคลแจ็คเก็ตครับลูกนี้ไปหัวเสาแล้วไข่มุกตกกดลงไปครับ
1: เป็นแต้มให้อ่างทองค่ะตามมาแล้ว17-23ค่ะแม้จะส่งพอลลี่ลงมาแล้วก็ยังเปลี่ยนเกมไม่ได้นะคะนครนนท
2: ์ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข5ออกหมายเลข17เข้า
0: อ่างทองก็แก้เกมเหมือนกันนะครับส่งแบมโบมาเสิร์ฟครับแถวจะล้นนะแต่ว่านี่อะไรครับโอ้โหจังหวะวันนี้การเซตของน้องอุ้มดูจะไม่ค่อยดีเท่าแมตช์ที่ผ่านมานะครับ
1: กลายเป็นแต้มให้กับทางอ่างทองค่ะหมายเลข17แบมโบเสิร์ฟต่อ
0: เนี่ยครับแล้วแบมโบเป็นคนที่เสิร์ฟดีครับอ่างทองชอบเปลี่ยนแบมโบมาเนี่ยช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับ
1: เป็นแต้มไหลๆเลยค่ะตอนนี้ให้อ่างทองตีตื้นขึ้นมาเป็น19-23แล้วค่ะคุณผู้ชมบอกเดาทางไม่ถูกเลยค่ะแบบนี
2: ้ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข8เข้า
0: ส่งน้องแพทกลับลงมาอีกครั้งนึงครับดูนี่เซตมาแพทอยากไปยังเก็บไว้ได้ครับต้มโอให้บอลสั้นกับเดียยอดครับแถวงัดขึ้นไม่ได้แล้ว3เมตรดีโป้งตกไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับส้มโอไหลหลังให้กับเดียที่โดนบล็อกออกไปครับตามมาเหลือแค่3คะแนนครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วสำหรับเซตนี้จริงๆค่ะอ่างทองตามจากทิ้งห่างๆเลยค่ะตามมาเหลือ3แต้มสุดท้าย20-23ค่ะใจมาแล้วนะฮะอ่างทองตอนนี
0: ้แบมโบเสิร์ฟหลุดออกไปเองนะครับ นาฏการคำผลครับและกลายเป็นเซตพอยต์ของนครนนท์เลยครับ24-20ครับ
1: นครนนท์ต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
0: โอ้เสิร์ฟเสียครับ
1: ก็เรียกว่าส่งคืนให้กันนะคะจังหวะนี้24-21เตียเสิร์ฟให้กับทั้งอ่างทอง
0: ลูกนี้น้องอุ้มมาให้กับดีฟงต่อไปยังรับขึ้นมาครับไปดูที่หัวเสาบ้างลูกนี้เอาแล้วครับขอชาเลนจ์เลยครับ
1: ขอชาเลนจ์เลยค่ะทัชบอลหรือเปล่านะฮะ
0: โอเคครับยอมรับแล้วนะครับว่าทัชครับโอเคครับเป็นแต้มนะครับของอ่างทองครับลูกเมื่อสักครู่นี้ทัชนะครับ
1: เ
0: บียร์ชนลดาเลืองเกตวิทย์ครับลูกนี้อุ้มมาให้กับหลีโป้งยัดไปก็ปิดเกมได้ครับลูกตบนะครับของทางด้านหลีโป้งณัฐชาทองคำครับ
2: ผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา
1: ผลการแข่งขันในเซตแรกค่ะทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาบอกนะเอาชนะไปด้วยสกอร์25-22
2: ในเซตที่2
1: ถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะอ่างทองค่ะสกอร์สวยทั้ง2ทีมเลยค่ะนี่คือเซตที่1เท่านั้นนะคะรูปแบบเกมเนี่ยเดาทางไม่ถูกเลยค่ะเซตแรกค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไปด้วยสกอร์25-22ค่ะ
0: ช่วงแรกก็ยังสูสีอยู่นะครับพอมากลางเกมอ่างทองเนี่ยหลุดไปเองเยอะเลยครับแล้วเพิ่งจะกลับมาได้ในช่วงท้ายเดี๋ยวว่ามันก็ไม่ทันแล้วล่ะครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะตอนแรกก็เล่นกันแบบสูสีกันมาในช่วงแรกนะคะแล้วก็กลางเกมอย่างที่พี่ป๊อปบอกไปว่าทำหลุดไปหลายแต้มทิ้งห่างกันไปเลยอะค่ะแต่ก็พยายามตามกลับมาในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยังคงไม่ทันค่ะเหลือช่องว่างให้ทางนครนนท์ทำแต้มปิดเซตพอยต์2แต้มแล้วก็ปิดจบไปได้เลยทันที
0: ครับเรามีสถิติเซตที่1นะครับเสิร์ฟเอสนะครับทางด้านอ่างทองทำได้2คะแนนนะครับนนท์ได้1นะครับส่วนการเข้าทำโจมตีนะครับนนท์ดับเบิลดี15ครั้งนะครับอ่างทอง12นะครับเออร์เลอร์อ่างทองก็มากกว่านะครับ8คะแนนต่อ7คะแนนครับแล้วก็ฝั่งฝ่ายต่างมีบล็อกนะครับข้างละ1คะแนนครับตอนนี้ครับเราไปบริเวณสนามนะครับกับเดี่ยวดิชากันเลยครับ
4: ครับตอนนี้สถานการณ์ของโรงเรียนกีฬาอ่างทองครับเราโดนทิ้งไปช่วงกลางเซตครับแม้ว่าตอนท้ายเซตเนี่ยพยายามจะจี้ขึ้นมาแล้วเกือบจะได้เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาจบได้ก่อน
5: ครับก็จังหวะที่เด็กยังไม่มีความมั่นใจช่วงนั้นแรกๆอาจจะมีความมั่นใจอยู่แต่ว่าครับโดนมาปุ๊บอาจจะถอดหน่อยตอนนี้กำลังปลุกแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนักกีฬาเพราะบางคนที่ตัวจริงอ่ะเขาเจ็บอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนลงพอเขาตอนนี้ถามแล้วว่าเขามั่นใจเล่นไหมถ้าเขาคำมั่นใจก็น่าจะดีขึ้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
4: ครับผมเซตต่อไปมีความมั่นใจแค่ไหนครับที่จะเอากลับมาได้ครับ
5: ก็ต้องพยายามนะครับดูแล้วก็เอาตัวหลักที่เจ็บลงมาก่อนว่าจะไหวไหมเขาไม่ไหวก็ต้องดูอีกทีนึงสถานการณ์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องปลุกทีมว่าให้เขาทำไม่ได้ครับ
4: โอเคครับผมโชคดีครับผม
0: เนี่ยนะครับจันทุนนี้ก็บอกแล้วนะครับว่ามีถอดใจไปบ้างครับแล้วก็นักกีฬาหลักๆบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ก็ต้องคอยเช็คนะครับว่าไหวหรือเปล่าไหวก็ให้ลงไปสู้ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวถอดออกมาก่อนครับเนี่ยจากสถิติที่เราได้เห็นนะครับว่าลูกเออร์เลอร์เองของอ่างทองเนี่ยก็มีเยอะกว่าครับ

0: มาดูว่าเซตนี้อ่างทองจะกลับมายังไงครับอยู่ที่ใจเลยครับเพราะว่าช่วงต้นเซต1ยังสู้กันได้ดีอยู่เลยครับนครนนท์นำมาแล้วนะครับ1เซตครับต้องการอีก2เซตเพื่อจะเข้าไปชิงกับบดินทร์เดชาสิงห์สิงห์ไสยมีครับ
1: ได้หมดอ่ะจะไม่ใช่เพียชา
0: ดูกันต่อในเซตที่2ครับลูกเสิร์ฟของน้องอุ้มครับมีวางเซตกลับมาตะวันยกกลับมาให้กับหลีฟงครับโอ้ยังงัดขึ้นมาได้ครับเบลตะวันอีก1ทีครับลูกนี้อุ้มมาให้กับอิงโหนก็ยังไม่ผ่านน้องเบลครับแต่ว่าตามเลขต่อยากครับ
2: เป็นแต้มแรกในเซตที่2ให้กับนครนนท์ค่ะขึ้นนำ1ต่อ0เสิร์ฟต่อค่ะของทางด้านน้องอุ้ม
0: ลูกนี้เลือกเซตมานะครับให้กับตะวันช่วยกันได้ดีครับหลีฟงต้องฟรีบอลไปก่อนครับเลือกมาให้กับตะวันอีกครั้งหนึ่งโดนบล็อกครับงัดขึ้นมาเปลี่ยนฝั่งกันบ้างแล้วก็หยอดใส่เลยครับแพลวยังมารับไว้ได้ครับอุ้มมาให้กับอิงช็อตบอลเลยครับหันมาหาบอลไม่เจอน้องเบล
2: เล่นดีนะคะลูกนี้และเป็นแต้มให้ทางนครนนท์ขึ้นนำเป็น2ต่อ0เนี่ยเสิร์ฟต่อของน้องอุ้ม
0: บอล1รับไม่ค่อยดีครับไม่เข้าจุดครับตะวันต้องแก้ไขไปก่อนครับแผ่มาให้กับอุ้มมีโดดหล่อแล้วก็หลีฟงขึ้นตบเลยครับรัตชาทองคำ
2: หลีฟงขึ้นหัวเสาเมื่อไหร่นี่น่ากลัวทันทีนะคะ 3-0 เนี่ยตอนนี้สกอร์ในเซตที่2
0: เสิร์ฟของน้องอุ้มนะครับโอ้ส้มโอนับมาต้องแก้ไขไปโดนบล็อกแต่กลายเป็นดีครับ
2: เป็นแต้มของทางอ่างทองค่ะจังหวะนี้ตามมา1ต่อ3
0: บอลมันเด้งเข้าเน็ตแล้วเข้าตัวนะครับน้ำโมเล่นต่อยากครับ
1: มั่นใจโมมั่นใจ
0: เสิร์ฟมาดีครับทีนี้รับขึ้นมาหลีฟงต้องแก้ไขไปก่อนครับส้มโอไหลหลังมาก็ยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
2: เป็นแต้มให้ทางอ่างทองค่ะไล่ตามมา
0: ไหลหลังมาให้ทางด้านตะวันได้ดีมากเลยครับสโม
2: 2ต่อ3แล้วนะคะเสิร์ฟต่อค่ะหมายเลข7
0: ลูกนี้อุ้มไหลหลังมาให้กับอิงโหสวยๆเลยครับช็อตแบบนี้เนี่ยเมื่อวานโชว์ให้เห็นหลายลูกเลยนะครับ
2: นครนนท์เนี่ยไม่ยอมให้ตามนานนะคะจังหวะนี้ขึ้นนำเป็น4ต่อ2ค่ะเสิร์ฟต่อของทางด้านนครนนท์น้องหลีฟงหมายเลข10
0: มีเลือกจังหวะบอลสั้นเลยครับแต่ว่าได้ผลด้วยครับ
2: สนามพอดีค่ะเป็นแต้มไล่ตีตื้นขึ้นมาของทางด้านอ่างทอง3ต่อ4เสิร์ฟต่อของหมายเลข18ค่ะน้องเบลนัทชาพัฒน์คำเทีย
0: มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแก้ไขไปก่อนครับนโมลูกหนีส้มโอไหลหลังมาหยอดเลยครับแต่ว่าโอ้ร้องปุดลูกแรกแล้วครับมันไกลตัวไปก็รับต่อไม่ทันครับ
2: ลูกหยอดลูกนี้มีผลเลยค่ะเกมแบบนี้มีให้เห็นอีกแล้วนะคุณผู้ชมตีเสมอมาเป็น4เท่าแล้วค่ะจังหวะนี้เดาใจกันไม่ถูกอะค่ะเสิร์ฟต่อเลยค่ะหมายเลข18ของเราน้องเบลนิชาพัฒน
0: ์ของปุ่มเลือกมากะให้อีกนี่แล้วครับนี่ครับเปลี่ยนมาเล่นบอลเร็วครับ
2: อิงก็ยังเป็นอีก

0: คนที่เล่นบอลเร็วได้ดีมากๆนะคะกับทีมของเรา
1: โอ้บอลหนึ่งยังไม่ดีครับลูกนี้ต้องเดียตบแก้ไขไปงัดขึ้นมาได้ครับอุ้มเลือกไปตบมายังไม่ผ่านเบลครับล้นกลับมาโอกาสอีกทีนึงครับต้องอุ้มแล้วก็ช็อตบอลให้เข้าหอมสำเร็จแล้วครับ
0: จังหวะเซตแบบนี้เนี่ยพลาดไป2ลูกนะในเซตที่1ค่ะแต่ว่าในเซตที่2เนี่ยทำได้ดีขึ้นมากๆนะคะเนี่ยค่ะลงเต็มๆเลยค่ะจังหวะนี้
1: เดือดมาโอ้โหง้างมาจากไกลไข่มุกครับแล้วก็มาจาก3เมตรบ้างครับยังรับไปอยู่ครับลูกนี้น้องอุ้มไหลหลังมาให้กับน้ำโมเก็บขึ้นมาได้ต้องแก้ไขไปก่อนครับลีฟงไหลหลังมาให้กับน้องเดียครับโดนบล็อกครับยังงัดขึ้นมาอุ้มมาให้กับข้าวหอมเอาละครับเริ่มเข้ากันแล้วครับ
0: ข้าวหอมนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าได้เข้ามือเมื่อไหร่เนี่ยลงทุกลูกจริงๆค่ะอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆนะคะน้องข้าวหอมธีรนาถเชี่ยวชาญเสิร์ฟต่อของทางด้านนครนนท์ค่ะตอนนี้ขึ้นนำ7-4
1: ยกมาโอ้โหตกลงไปได้ดีมากเลยครับ
0: ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะสำหรับน้องส้มโอ
1: เนี่ยครับอันเดอร์มาให้กับตะวันครับตบฉีกหนีบล็อกไปครับ
0: เติบต่อนะคะหมายเลข9ของเราค่ะน้องตะวัน
1: โดรับหลุดออกไปเลยครับนโมสุกิตาครับ
0: เป็นแต้มตีตื้นให้กับทางด้านอ่างทองค่ะตีตื้นขึ้นมาเป็น6-7ตะวันเสิร์ฟต่อนะคะ
1: กดโทนี่เริ่มมายืนอยู่ข้างหลังแล้วใกล้ตัวเสิร์ฟจากตอนแรกอยู่ข้างๆครับโอ้เสิร์ฟหลุดออกไปครับเป็นคะแนนของนครนนท์ครับ
0: ขึ้นนำมาเป็น8-6ค่ะนครนน
1: ท์เสิร์ฟมาส้มโอจะให้กับเดียครับไม่รู้กันแต่ว่าโอ้โหลูกนี้เดียเร่งไปหน่อยครับพอบอลล้นมากะเล่นเลยครับ
0: เป็นแต้มให้นครนนท์เลยค่ะทิ้งห่างไป3คะแนนค่ะจังหวะนี้9-6ค่ะเสิร์ฟต่อของน้องณโมสุกิตาศรีไพศาลค่ะ
1: ส้มโอเลือกเซตมาให้กับไข่มุกครับรับไปอยู่อุ้มโยกไปที่หัวเสาเบลรับมาได้แล้วโมกลับมาที่ไข่มุกอีกทีนึงแฉลบบล็อกลงไปครับ
0: ทำดีเลยค่ะลูกนี้เป็นแต้มให้ทางด้านอ่างทองค่ะตามมา7-9เสิร์ฟต่อของทางด้านน้องไข่มุกค่ะนันทพัฒน์ภูมั่นหมา
1: ลูกนี้โยกไปให้กับนันทพัฒน์ใส่บล็อกไปครับบอลเน่งกลับมาน้องอุ้มมาช็อตบอลให้เขาหอมมากครับบอกว่ามีเสียงนกหวีดครับแล้วก็เป็นแต้มของทางด้านนครนนท์วิทยา6ครับ
0: นครนนท์ขึ้นนำมาเป็น10-7แล้วนะคะนำอยู่ทั้งหมด3แต้มตอนนี้ก็เป็นทางบ้านของทางอ่างทองแล้วค่ะที่จะต้องแก้เกมในเซตที่2นี้นะคะเสิร์ฟต่อค่ะหมายเลข9
1: ขึ้นมาได้ครับเบลยกมาแล้วก็กลับไปที่หลีฟงครับลูกนี้รับไม่ได้ครับลูกตบของหลีฟงตบได้ดีมากครับ
0: ตบแน่นทุกลูกเลยนะคะน้องหลีฟงบอกแล้วว่าอย่าให้หลีฟงได้ขึ้นหัวเสาค่ะลงมาแล้วเนี่ยแทบรับไม่ได้ทุกลูกเลยจริงๆค่ะเสิร์ฟต่อค่ะสำหรับน้องนาโนธีรการช่วยอนันต
1: ์โหเล่นจังหวะ2เลยครับสโมแต่ดักไว้ได้ครับอุ้มมามีหลีฟงรออยู่ยัดใส่บล็อกไปเก็บบอลมาเซตมาให้กับเบียเลยครับตามเก็บขึ้นมาได้งัดขึ้นไปโอ้เนี่ยครับพอทางด้านน้ำโมงัดไปบอลมันเข้าหาเน็ตเยอะไปหน่อยครับ

0: ถ้าเล่นต่อนี่ก็กลายเป็น4จังหวะแล้วนะคะเป็นลูกเสิร์ฟของทางน้องเดียหมายเลข3จากอ่างทอง
1: อุ้มไหลหลังไม่ครับข้าวหอมกดลงไปครับงานขึ้นมาล้นแล้วก็โดนซ้ำดีครับอุ้มขึ้นตบเลยครับ
0: เป็นแต้มให้ทางนครนนท์ขึ้นนำทิ้งห่างมา4แต้มค่ะ12ต่อ8
1: โอ้ขึ้นตบโล่งๆเลยครับอุ้มปานปิยาครับ
0: เสิร์ฟต่อค่ะของหมายเลข6น้องเข้าหอมธีรนาถ
1: ส้มโอยกมาครับให้กับโบนัสครับ
0: ลงด้วยค่ะจังหวะนี้เลือกช่องดีมากค่ะน้องโบนัสเป็นแต้มตามของทางด้านอ่างทองนะฮะ9ต่อ12
1: น้องอุ้มไหลหลังมาให้น้องอิงครับลูกนี้ได้ผลอีกแล้วครับลูกไหลหลังสวยๆครับ
0: ทำงานประสานกันดีมากเลยค่ะจังหวะนี้13ต่อ9ค่ะ
1: เดือดเสิร์ฟมาให้กับตะวันครับแถวรับมาเด้งกลับมาโอ้เป็นแป้งของทางด้านอ่างทองครับ
0: อ่างทองตามมาเป็น10ต่อ13แล้วนะคะจังหวะนี้เหมือนมีจังหวะสื่อสารกันผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะคะนครนนท์ในช่วงกลางเกมตรงนี
1: ้วันหนึ่งรับไม่ดีครับยกกลับมาแล้วก็ต้องคอข้ามไปก่อนครับดูลูกนี้ไข่มุกขึ้นเน้นๆก็ไม่เหลือสิครับไข่มุกนำกำพัด
0: ตามมาเหลือ2แต้มแล้วค่ะจังหวะนี้คุ้นๆเหมือนเซตแรกเลยค่ะเป็นเดจาวูที่อ่างทองเองก็ไม่ยอมค่ะตามมาเหลือ2แต้มแล้ว11ต่อ13เสิร์ฟต่อของหมายเลข7ค่ะน้องโบนัส
1: ปุ่มไหลหลังมาให้กับอิงอีกครั้งครับโดนดับไว้ได้ครับอิงตบไปลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตครับ
0: อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะจังหวะนี้ต้องมีการขอเวลานอก
2: ท
0: ี
2: มโรงเร
0: ีย
2: น
0: ธี
2: รนครนนท์วิทยาหกขอเวลานอกครั้งที่1
0: แต้มไหลๆของอ่างทองเลยค่ะตีตื้นขึ้นมาเป็น12ต่อ13
1: เริ่มมีความผิดพลาดเยอะขึ้นครับทางด้านนครนนท์ต้องขอเบรกไว้ก่อนเลยครับ
0: บอกว่าแบบนี้
1: สั่งการแล้วครับ
0: แบบนี้ไม่ได้แล้วนะมาดูการแก้เกมของนครนนท์กันค่ะแล้วก็มาดูว่าแผนของอ่างทองจะยังได้ผลอยู่ไหมนะคะเสิร์ฟต่อด้วยหมายเลข7ของอ่างทองค่ะน้องโบนัสโสรดาศักสาขอด
1: โอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับลูกเสิร์ฟของโบนัสเลยครับมันฮุกครับแพรวมารับไว้ไม่ทันครับแล้วก็ตามตีเสมอได้ครับ13เท่า
0: เสิร์ฟต่อเลยค่ะน้องโบนัส
1: ปุ่มวิ่งมาอันเดอร์ตบข้ามาโดนบล็อกครับแล้วก็กลับมาที่ดีโป้งครับโอ้แค่เคาะข้ามาแต่ว่ากลายเป็นหนังทองเข้ามาพร้อมกัน3คนแล้วครับ
0: พยายามจะช่วยทีมอ่ะค่ะแต่ว่าเข้ามาน่าจะเยอะไปค่ะจังหวะนี้เป็นแต้มให้นครนนท์กลับมาขึ้นนำค่ะ14ต่อ13และหลีฟงเสิร์ฟต่อค่ะ
1: ลูกนี้เลือกเซตมาให้กับไข่มุกครับแล้วก็หลีฟงรับหลุดออกไปครับ
0: ก็เป็นแต้มตีเสมอของอ่างทองนะคะเล่นกันแบบแต้มต่อแต้มช่วงกลางเกมแบบนี้เหมือนเซตที่1เลยค่ะตอนนี้14เท่า

0: ตูมไหลหลังมาให้กับน้ำโมครับลองกันไว้ได้ส้มโอไหลหลังโดนบล็อกไปยังเก็บไว้อยู่ครับอุ้มวิ่งมาแล้วก็ให้บอลเร็วเลยครับกับน้องอิงครับ
1: เป็นแต้มของทางนครนนท์ค่ะพลิกกลับมานำอีก1ครั้ง15ต่อ14เสิร์ฟต่อค่ะของนางด้านน้องอิง
0: โอ้โหไหลหลังมาโอ้โหลูกนี้ตกดีมากครับ
1: ลงปลายสนามพอดีแบบนี้ใครจะรับไหวอะคะตีเสมอขึ้นมาค่ะเป็น15เท่า
0: ตะวันวันนี้เล่นดีมากครับของอ่างทองครับบอลหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพลวยกกลับมาลูกนี้เคาะข้ามมาครับโอ้ช็อตบอลให้กับเดียโดนบล็อกครับแล้วเลือกมาให้กับไข่มุกโดนบล็อกยังเก็บไว้ได้อยู่ครับอุ้มเซตป๋าลูกนี้ขึ้นตบยังรับไว้ได้ครับเลือกอันเดอร์มาให้กับไข่มุกอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วมันโดนเน็ตแล้วก็ลงไปครับ
1: ไข่มุกนี่ก็เป็นคนที่มองหาจังหวะช่องว่างในสนามได้ดีมากๆค่ะน้องไข่มุกนันพัฒน์ภูมินาค่ะอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของทางอ่างทองเสิร์ฟต่อเลยค่ะจังหวะนี
0: ้เลือกไปหัวเสาตกไปครับรับไว้ได้ครับตกโอเซตมือเดียวมาเดียข้ามไปก่อนแล้วดูอุ้มให้กับข้าวหอมกดไปครับแล้วก็ยกมาที่หัวเสาให้กับไข่มุกโดนบล็อกครับกลับมาครับไข่มุกอีกทีนึงโดนบล็อกยังงัดได้ครับแล้วมาดูที่ณโมโอ้โหโดนบล็อกแล้วมันลงฝั่งนครนนท์ครับ
1: อันนี้คือเพื่อนบอกว่าสะใจเลย
0: ใจเลยครับ
1: สะใจจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าจากตำตามอยู่อ่างทองพลิกกลับมันนำอีกแล้วค่ะ17ต่อ15อยู่ไม่ไหวแล้วนะคะจังหวะนี้ต้องขอเวลานอกกันแล้วค่ะ
0: เราเป็นโอนิต้ามันโยกไปอยู่ทางคลองอยู่ครับตอนที่นนท์เก็บชนะ1เซตนะครับอ่างทองเป็นทีมที่ถ้ากำลังใจมาเล่นดีมากครับ
1: จานโทนี่ยืนคุมข้างคนเสิร์ฟเลย
0: คุมหรือกดดันตอนนั้นเนี่ยถ้ายืนข้างเนี่ย
1: น่าจะกดดันมากกว่า
0: หมอบอกเสิร์ฟไม่ออก
1: มาค่ะตะวันเสิร์ฟให้กับอ่างทอง
0: เสิร์ฟดิบออกไปครับ
1: ออกไปเป็นแต้มให้นครนนท์เลยค่ะขอเวลานอกเป็นผลนะคะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข15เข้าน
0: ี่ครับส่งน้องพอลลี่ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอลลี่นี่อายุแค่12เท่านั้นนะครับเสิร์ฟนี่แหละครับสิ่งที่นนท์ทำมาโดยตลอดครับเอาพอลลี่ลงมาเสิร์ฟในช่วงท้ายๆแบบนี้ครับ
1: แล้วเป็นแต้มสำคัญตีเสมอของนครนนท์ค่ะ17เท่าพอลลี่ยังคงได้เสิร์ฟต่อค่ะ
0: เสิร์ฟมาเร็วรับไว้แล้วก็ช็อตบอลเดียเลยครับแต่ว่าลูกนี้พอลลี่รับไว้ไม่อยู่ครับ
1: เอาคืนนะคะนครนนท์อ่างทองนะคะเอาคืนจากนครนนท์ไปอีกหนึ่งแต้ม
2: นครนนท์วิทยา6
1: 18ต่อ17
2: หมายเลข15ออกหมายเลข11เข้าทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัว
0: เหมือนกันครับอ่างทองส่งคนนี้ลงมาอีกแล้วครับหมายเลข17นะครับแบมโบ้ณัฐการคำผลครับ
1: แล้วแบมโบ้เนี่ยเสิร์ฟเปลี่ยนเกมมาหลายครั้งแล้วนะคะต้องมารอดูลูกนี้กันค่ะ
0: หลอกไปนิดเดียวเองครับ
1: เป็นแต้มตีเสมอให้นครนนท์ค่ะ18เท่า
0: เสิร์ฟมาลูกนี้รับขึ้นมาได้เลือกมาให้กับโบนัสอุ้มไปที่หัวเสาหลีฟงยัดใส่บล็อกออกไปเลยครับ
1: หลีฟงนะคะขวัญใจคุณผู้ชมของเราอ่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ ทำคะแนนทำฟอร์มได้ดีมาทุกวันเลยค่ะแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้แต้มนครนนท์ค่ะ19-18
0: เสิร์ฟของนาโนครับลูกนี้เลือกเซตมาให้กับโบนัสยัดใส่บล็อกไปยังรับไม่ได้อยู่ครับอุ้มมาให้กับหลีโป้งโอ้โหตบดีมากครับหลีโป้งลูกนี้ครับตะวันยืนอยู่ตรงแล้วแต่ความแรงมันรับไม่ได้ครับต้องเดินมาขอโทษเลยครับ
1: รับไม่อยู่จริงๆค่ะ
2: น
1: ี่ค่ะ
2: จังหวัดอ่างทองขอเวลานอกครั้งที่1
1: หายไปเลยค่ะแต่ก็ความน่ารักและน้ำใจนักกีฬาของน้องๆนะคะเข้าใจเลยว่าลูกแรงมากเดินมาขอโทษขอโพยเพื่อนฝั่งตรงข้ามค่ะวันนี้นี่ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนี่สนุกทุกคู่เลย
0: ครับรอบรองมันเข้มข้นแล้วอ่ะมาเป็นงานแข่งขันรอบรองเนี่ยเข้มข้นเลยครับเพราะว่าอันดับ1ของอันดับ2แต่ละกลุ่มเนี่ยผ่านเข้ามาสู่รอบนี้นะครับ
1: แล้วทุกวันตลอด4วันที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนสนามฝึกให้เขาพัฒนาฝีมือตัวเองแบบกระชั้นชิดอะค่ะพัฒนากันแบบไวมากเลยค่ะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข13ออกหมายเลข10เข้าหมายเลข9ออกหมายเลข11เข้า
0: ส่งเข้าฟางลงมาเซตแล้วนะครับอ่างทองครับ
1: เสิร์ฟต่อของทางด้านหมายเลข9ของน้องนาโน
0: โอ้โหพลิกเน็ตมายังมางัดขึ้นได้ครับแบมโบแก้ไขไปก่อนครับน้องอูมเลือกเซตกลับมาหลีโป้งยัดใส่บล็อกยังงัดขึ้นมาได้ลูกนี้เข้าฟางข้ามมาให้กับโบนัสนาโนเก็บไว้ได้อันเดอร์มาให้หลีโป้งอีกทีนึงหยอดนะครับยังซ้อนไว้ได้ครับแล้วมาดูลูกนี้โบนัสตบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับน้องอุ้มเลือกไปหลีโป้งอีกทีนึงพลิกเน็ตไปครับขุดไม่ขึ้นนะแบบนี้น้องเบล
1: เป็นแต้มให้กับทางด้านนครนนท์ขึ้นนำไป21-18ค่ะ
0: เน้นเลยครับลูกตบของหลีโป้งครับ
1: ประสานงานกันได้ดีมากนะคะลูกนี้เสิร์ฟต่อของทางด้านนครนนท์เลยค่ะ
0: ขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ไขไปก่อนครับลูกนี้น้องอุ้มไปหลีโป้งอีกทีครับโอ้โหนี่ช่วงท้าย4คะแนนจากการขึ้นตกหัวเสาของทางด้านหลีโป้งณัฐชาทองคำนะครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเวลานอกครั้งที่2
1: อ่างทองก็บอกว่าต้องเบรกเกมแล้วค่ะจังหวะนี้อาจารย์โทนี่ขอเวลานอกเลยค่ะไม่อย่างนั้นแต้มหลายๆของนครนนท์นี่น่ากลัวนะฮะ
0: มาแรงในช่วงท้ายด้วยครับป้องกันลูกขึ้นตกประตูของหลีโป้งไม่ได้เลยครับมาท้ายเนี่ยที่ทำให้ฉีกขึ้นมา4คะแนนจากการทำคะแนนของหลีโป้งล้วน
1: ดีทั้งสองทีเนี่ยดูเหมือนอาจารย์จะดุแต่ทำไมน้องยิ้มมา
0: ปลอบใจตัวเองอย
1: ู่เห็นน้องหัวล้อกันด้วยดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเกมเดินเริ่มจากทางฝั่งนครนนท์ค่ะหมายเลข9เสิร์ฟค่ะน้องนาโน
0: ลูกนี้เข้าฟางมาให้กับโบนัสเคาะข้ามารับไว้ได้แล้วอุ้มเล่นจังหวะ2เลยครับคืนตบที่หัวเสาแล้วก็เป็นคะแนนของนนท์นะครับลูกนี้ครับเพราะว่าบอลมันเด้งกลับมาแล้วเล่นต่อก็เลยกลายเป็น4จังหวะครับ
1: ตอนนี้นครนนท์ขึ้นนำมา5แต้มแล้วค่ะ23-18
2: หมายเลข9เข้าหมายเลข10ออกหมายเลข13เข้า
1: ต้องแก้เกมให้ไวที่สุดเลยค่ะอ่างทอง
0: โอ้ส่งส้มโอลงมาเซตอีกทีนึงนะครับ
1: เสิร์ฟต่อของนางนาโน
0: รับมาลูกนี้ส้มโอไหลมาให้กับน้องเบียครับพาสนะครับเป็นคะแนนของอ่างทองครับ
1: น้องเดียก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของอ่างทองเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนเกมไปได้เยอะมากเหมือนกันนะคะตอนนี้เสิร์ฟให้กับอ่างทองในแต้มนี้ค่ะ19-23
0: โอ้เสิร์ฟดูดออกไปเองครับและเป็นเซตพอยต์นะครับของทางด้านโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ครับ
1: แต้มนี้คุ้นๆอีกแล้วนะคะ เพราะว่ารอบที่แล้วค่ะเซตที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ก็กลายเป็นว่าอ่างทองตีตื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะจังหวะนี้
0: เลือกเซตมาตบไปโดนบล็อกครับงัดขึ้นมาก่อนฟรีบอลไปก่อนครับลูกนี้ครับน้องเบลน้องอุ้มไหลหลังให้กับอิงจบไหมจบครับปิดเซตได้สำเร็จนะครับในเซตที่2ครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับเซตที่2นี้ยังคงเป็นโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ค่ะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ชนะทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองด้วยคะแนน25ต่อ19
0: ได้ดีมากครับน้องอุ้ม
2: อีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันในเซตที่3
1: 25ต่อ19นะคะในเซตที่2นี
0: ้เรียบ2เซตนี่ครับเซตแรกครับนครนนท์ชนะไป25ต่อ22ครับเซตที่2นครนนท์ชนะ25ต่อ19ครับต้องการอีก1เซตนะครับสำหรับทางด้านนนทบุรีครับเพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับบดินทร์เดชาครับ
1: และอ่างทองต้องการเซตหน้าเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้มีโอกาสได้แก้ตัวอยู่นะคะมาดูกันค่ะเซตหน้าน่าจะเป็นเซตที่กดดันมากที่สุดแล้วค่ะสำหรับเซตที่3อ่างทองจะแก้เกมยังไงและนครนนท์จะวางแผนปิดจบเกมนี้ยังไงเดี๋ยวเรารอรุ้นกันในเซตที่3ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่านนท์ผ่านเข้าไปชิงกับบดินทร์นะครับอ่างทองไปชิงที่3กับเพชรบูรณ์นะครับเขาจะเป็นการรีแมตช์วอลเลย์บอลเยาวชน U16 เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ
1: แต่ว่าแม้จะเป็นการรีแมตช์ฝีไม้ลายมือก็น่าจะเก่งขึ้นกันทุกคนเลยใช่ไหมพี่ป๊อปแค่4วันนี้เนี่ยพี่ป๊อปบอกว่าน้องเก่งขึ้นกันทุกคนเลยค่ะให้นักกีฬาของเราได้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้าสวยๆกันเนี่ยกับจังหวะเข้าทำแต้มของทั้งสองฝั่งจังหวะนี้อันนี้เมื่อยค่ะอันนี้เมื่อย
0: มีอาการต้องอัดสเปรย์เย็นให้ก่อนเลยครับทางด้านหลีพงครับเดี๋ยวมาดูสถิตินะครับในเซตที่2กันนะครับเสิร์ฟเอสนะครับมีฝั่งละ1คะแนนนะครับแล้วก็การบุกโจมตีครับนครนนท์ได้16คะแนนอ่างทองได้14นะครับเออร์เลอร์ครับเซตที่2อ่างทองเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ8คะแนนครับเสียไป8ครับนครนนท์เสียไป3คะแนนครับแล้วก็อ่างทองมีบล็อกอยู่1ครั้งครับ
1: เซตที่2นี้อ่างทองอาจจะฟอร์มตกลงไปเล็กน้อยจากเซตแรกค่ะเดี๋ยวต้องมารอดูการแก้เกมกันในเซตที่2เซตที่3นะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็เล่นดีมากๆค่ะแต่ว่าคู่แข่งของเขาดันเป็นคนที่แบบตัวตึงตัวเต็งของรายการเลยค่ะ
0: คือรายการนี้บางทีบางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะชนกับอีกหนึ่งรายการที่เป็นชิงแชมป์เอเชียครับแต่ว่าพอรายการนี้เองเนี่ยแต่ละโรงเรียนเขาก็ได้ให้โอกาสน้องๆ นะครับได้มาผสมเล่นรวมกันกับรุ่นพี่ครับอย่างทางนครนนท์เนี่ยอายุเฉลี่ยน้อยมากนะครับ 14.9 เท่านั้นนะครับทางด้านอ่างทองเนี่ย 15.2 นะครับแต่ว่าทุกทีมเนี่ยใส่กันเต็มเพราะรายการนี้เงินรางวัลสูงมากนะครับ
1: ปีหน้าอาจารย์บอกขึ้นมารายการนี้ดีกว่า
0: ที่1ครึ่งแสนนะครับรายการนี
1: ้นะฮะน้องก
0: ็ไม่ธรรมดานะครับแต่ละทีมก็เลยจัดเต็มกันนะครับไม่ออมไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นแหละครับ
1: มีเท่าไหร่ใส่ให้สุด
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอาจารย์ก็พยายามจะไปให้สุดเหมือนกันเนี่ยไม่ยอมเลยนะฮะเซตที่3ค่ะเซตที่3เหมือนจะเห็นน้องเขียดค่ะถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะคะจังหวะนี้ใครถามหาอยู่ค่ะเสิร์ฟก่อนเลยโดยน้องส้มโอ
0: ลูกนี้เลือกเซตมาให้กับหลีฟงเนี่ยครับยังหยุดลูกหัวเสาของหลีฟงไม่ได้เลยครับทางด้านอ่างทองครับ
1: เนี่ยค่ะเป็นแต้มแรกให้กับทางด้านนครนนท์ค่ะเสิร์ฟต่อด้วยหมายเลข4น้องอุ้มปราณปียาสุขเจริญ
0: ล ลูกนี้ส้มโอเลือกปีโดดหล่อครับขึ้นที่หัวเสายังไปตามเก็บกลับมาครับหลี่ฟงต้องฟรีบอลไปก่อนครับแผ่วลูกนี้ช็อตบอลให้กับน้องเขียดครับยังรับไปได้หลี่ฟงตามเก็บลูกที่2ครับแก้ไขไปก่อนครับน้องอิงกลับมาที่หัวเสาอีกครั้งนึงครับแผ่วหลี่ฟงโอ้โหสุดๆจริงๆครับ
1: ยอมใจเลยค่ะลูกนี้แต่ก็ต้องให้อ่างทองอะค่ะวางแผนมาดีแล้วก็ทำมาดีจริงๆค่ะเขียดตบหลอกนะฮะเป็นแต้มตีเสมอให้กับทางด้านอ่างทองค่ะนำตีเสมอมา1เท่าค่ะเสิร์ฟต่อของหมายเลข7นะฮะน้องโบนัส
0: อุ้มมาให้กับอิงครับยังรับไว้ได้ครับส้มโอเลือกไปให้กับไข่มุกแผงงัดขึ้นมาอุ้มไหลหลังไปดูนี้ออกไหมครับจันต้องรอครับตัดสินอีกทีนึงครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ขอชาเลน
0: ขอชาเลนครับ
2: บอลอินออเอา
1: ชาเลนอินเอาเลยค่ะจังหวะนี้เพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าลงไหมนะคะ
0: ใช่ครับต้องรอเช็คอีกทีนึงครับนี่คือเซตที่3แล้วนะครับนครนนท์เก็บไปแล้ว2เซตครับต้องดูว่าจะจบยังไงครับโอ้ระหว่างนี้จานโทนี่ก็ติวเข้มน้องๆเลยครับ
1: เซตที่3นี้เป็นแต้มสำคัญค่ะถ้านครนนท์เก็บไปได้ปิดจบ3เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับประดินเดชาสิงสิงหะเสนี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นอ่างทองเก็บไปได้ในเซตนี้จะเป็นโอกาสให้เขาได้ไปทำอีก2เซตเพื่อหวังที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
0: สรุปว่าลูกออกครับเป็นคะแนนของทางด้านอ่างทองนะครับ
1: ใจมาแล้วนะคะจังหวะนี้อ่างทองขึ้นนำเป็น2ต่อ1ค่ะเสิร์ฟโดยน้องโบนัส
0: ปูมมาโอ้ไม่ถนัดครับบังกันอยู่ครับส้มโอเลือกเซตไปให้กับไข่บุ๊กโดนบล็อกครับมาลองไว้ได้อุ้มไหลหลังให้กับหลี่ฟงยังรับไปอยู่ครับส้มโอเลือกเซตไหลหลังมาให้กับตะวันครับโอ้โหเอาเลยครับตะวัน
1: ไม่ยอมจริงๆอ่ะตอนนี้อ่างทองช่วงแรกฟอร์มดีมากๆนะฮะขึ้นนำมา3ต่อ1เสิร์ฟต่อของน้องโบนัสค่ะ
0: โอ้เสิร์ฟหลุดออกไปเองครับ
1: เป็นแต้มตีตื้นให้กับนครนนท์ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3
0: ทันลีครับ
1: เสิร์ฟของทางด้านหลี่ฟง
0: ลูกนี้ส้มโอเลือกไปให้กับไข่มุกยัดใส่บล็อกไปเก็บไว้ได้ครับปุ่มมาให้กับอิงอีกแล้วครับขึ้นบล็อกไม่ทันครับ
1: เจอบอลเร็วของน้องอิงไปค่ะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครวิทยาขอเปลี่ยนตัวหมายเลข10ออกหมายเลข8เข้า
0: ละครนนท์ส่งน้องแพทกลับลงมาครับแล้วก็มาเสิร์ฟครับแพทณฐิดาโอ้บอลหนึ่งรับไม่ดีครับแต่ว่ายังขุดแก้ไขมาครับอันเดอร์มาให้กับนาโนเสร็จกลับไปไข่มุกโอ้โหนี่อะไรครับโดนหัวเน็ตแล้วก็เด้งลงไปครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะนี้ก็เป็นแต้มของทั้งอ่างทองค่ะเซตนี้ก็ไม่ยอมจริงๆ
0: เขียดเสิร์ฟแล้วคนนี้เสิร์ฟดีครับน้องเขียดมีนาโมขอแก้ไขไปทริกเมสมาเขียดงัดไว้ต้องฟรีบอลไปก่อนเลยครับกลับมาที่น้องอิงครับ ลูกนี้โอ้เป็นลูกทัชครับแล้วก็เป็นคะแนนของทางด้านนครนนท์ครับ
1: เนี่ยค่ะจังหวะขึ้นเซตแล้วทัชไปเต็มๆมือเลยค่ะน่าจะโดนทั้งตะวันและเดียเลยค่ะน้องอิงมาเสิร์ฟต่อให้กับนครนนท
0: ์บอลหนึ่งรับไม่ดีเท่าไหร่ครับยกกลับมาให้กับตะวันตกข้ามมาลูกนี้น้องอุ้มเซตมาให้กับนาโนหัวเสาแล้วครับตามทันไหมไม่น่าทันครับมันไกลเกินไปครับ
1: อีกนิดนึงน้องจะขึ้นบันไดไปแล้วนะคะจังหวะนี้เป็นแต้มค่ะให้นครนนท์พลิกกลับมานำได้5ต่อ4
0: ไม่ไหวครับลูกนี้โคลีโพงน่าจะมีอาการเจ็บนิดนึงครับประคบเย็นไปก่อนครับหล่นมาก็โดนกดลงไปครับยกกลับมาก่อนครับลูกนี้จะแก้ไขไม่ข้ามครับทางด้านน้องตะวันครับ
1: เป็นแต้มนำค่ะให้กับทางด้านนครนนท์ขึ้นนำเป็น6ต่อ4เสิร์ฟของทางด้านนครนนท์กับตันอิง
0: โอ้โหเลือกบอลสั้นมาให้ครับยังรับไว้ได้ครับแก้ไขไปก่อนยกกลับมาให้กับไข่มุกโดนบล็อกงัดขึ้นมาส้มโอไหลมาล้นก็โดนดักไว้สิครับลูกนี้ต้องเบลต้องแก้ไขไปก่อนครับน้องอุ้มเลือกมาให้กับนาโนโดนบล็อกลงครับโอ้โหเสียดายครับ
1: บล็อกนี้ทำงานดีมากค่ะจังหวะนี้อ่างทองต้องให้เลยค่ะเป็นแต้มให้อ่างทองไล่ตีตื้นขึ้นมา5ต่อ6
0: โดนไปก็โดนดักรอสิครับน้องเดียยืนรออยู่แล้วนะครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะจังหวะนี้แต้มตีเสมอของทางอ่างทอง6เท่าอ่างทองค่ะตอนนี้ให้ทางด้านตะวันปิยธิดาค่ะมาเสิร
0: ์
1: ฟ
0: แพทยกกลับมาให้กับนาโนเคาะข้ามาครับทรงโอเลือกเซตไปให้กับไข่มุกยังรับไปได้ครับน้องอุ้มกลับมาที่นาโนอีกครั้งโดนบล็อกเด้งกลับมาแพลวยกไปให้ลูกนี้ยอดเบาๆครับโอ้ยังงัดขึ้นมาได้ครับไข่มุกแก้ไขไปก่อนครับโอ้บินมาเลยครับน้องแพลวแล้วดูจังหวะนี้เข้าหอมไข่มุกจะเล่นจังหวะ2โอ้เล่นไปหน่อยครับไข่มุก
1: โอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้พี่ป๊อปปุ่มขมับเลยค่ะคุณผู้ชม
0: เสียได้ครับดูพอมัน
1: เนี่ย
0: งัดกลับมาได้ครับโบนัสแล้วก็ไข่มุกพยายามจะเล่นจังหวะ2เลยครับแต่ไม่ดีเจ้าตัวก็เสียดายด้วยครับ
1: ยกนิ้วให้ทั้ง2ทีมเลยค่ะลูกนี้แก้เกมกันได้แบบชิงไหวชิงพริบจริงๆค่ะแต่ต้องให้นครนนท์นำไปก่อน7ต่อ6
0: เลือกไปที่ไข่มุกครับโดนบล็อกสมุดมาจังหวะให้กับน้องเดียเลยครับเล่นบอลเร็ว
1: เป็นแต้มให้อ่างทองตีตึ้งขึ้นมาเป็น7เท่าค่ะเช็ดสักครู่หนึ่งแล้วไข่มุกมาเสิร์ฟให้อ่างทอง
0: โอ้รับหลุดออกไปเองเลยครับทางด้านน้องแพทณธิดาครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะอ่างทองขึ้นนำมาเป็น8ต่อ7ไข่มุกได้เสิร์ฟต่อนะไข่มุกนันพัฒน์ภูมิงาม
0: โอ้โหเสียไปเองครับลูกนี้ไข่มุกครับ
1: และเป็นแต้มตีเสมอค่ะให้กับทางด้านนครนนท์ขึ้นตีเสมอไปเป็น8เท่า
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัว
0: แล้วล่ะครับ
2: หมายเลข8ออกหมายเลข10เข้า
1: เสิร์ฟของทางด้านนครนนท์ค่ะ
0: นาโนเสิร์ฟมาครับลูกนี้เลือกไหลหลังให้กระเดียโดนบล็อกดักไว้ได้ครับเปลี่ยนไปที่หัวเสาก็ยังโดนบล็อกอยู่ครับหลับขึ้นมาเสร็จกลับมาหลีฟงบอลเด้งกลับมาครับอุ้มมาให้กันหลีฟงอีกทีครับยังดักไปได้ครับเดียงัดกลับขึ้นมาลูกนี้ตบไปแถวรับมา อุ้มมาให้กะหลีพ่งอีกทีครั้งที่3เคาะข้ามมาก่อนครับเบลยังบินมารับไปได้แล้วลูกนี้ตกมาโดนบล็อกงัดขึ้นมาต้องแก้ไขไปก่อนครับต้องเนิร์ดตูมให้กับข้าวหอมยัดใส่บล็อกครับเริ่มพันกันแล้วครับมาดูที่หลีพ่งครั้งที่4เคาะไปยังมารับไปได้ครับเซตไปลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่โดนบล็อกครับเดียเซตมาให้กับโบนัสรับไว้อุ้มมาให้กับหลีพ่งครั้งที่5เรียบร้อยครับโอ้โหก็จะได้คะแนนนี้ครับ
1: คะแนนนี้คุณผู้ชมคะเป็นไงคะหยุดหายใจกันไปหรือยัง
0: โอ้ดีพงศ์ร้อง5ครั้งนะครับ
1: ที่สุดเลยค่ะคะแนนนี้ลุ้นมากๆนะคะแล้วก็กลายเป็นแต้มของนครนนท์ขึ้นนำ9-8ค่ะ
0: มาโนเสิร์ฟมาครับเลือกเศษไปอย่างรับไปได้ครับดีพงศ์อุ้มกลับมาที่
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอชาเลน
0: จังหวะไหนนะครับ
2: เน็ตฟอล
0: อ๋อชาเลนเน็ตนะครับ

เดี๋ยวรอดูชาเลนจ์เน็ตกันนะคะจังหวะนี้อ่างทองอ่ะขอชาเลนจ์เน็ต

0: รอผลชาเลนจ์คู่หนึ่งนะครับ
1: จังหวะนี้ก็เป็นเวลาให้น้องๆได้พักกันสักครู่หนึ่งอะค่ะเซตนี้แต้มสำคัญเลยค่ะ

0: รรมการเทคกันสักครู่นึงนะครับเราได้เห็นน้องๆได้โชว์ฝีไม้ในมือกันนะครับแต่ละโรงเรียนก็หาน้องๆเนี่ยมาคอยทดแทนรุ่นพี่อยู่ครับมารอรุ่นครับสรุปว่าเป็นคะแนนของนครนนท์นะครับ
1: ไม่โดนนะคะเป็นคะแนนนครนนท์ตอนนี้เกมเล่นต่อเลยค่ะเสร็จต่อค่ะ
0: ลูก3เมตรครับมาดูที่หลีฟงตบไปนะครับยังต้านทานนะของลูกตบหลีฟงที่หัวเสาไม่ได้ครับ
1: นครนนท์ขึ้นนำเป็น11ต่อ8ค่ะนาโนเสิร์ฟต่อค่ะนาโนธีรการช่วยอนันต์
0: ลูกนี้ช็อตบอลมาโอ้ยเดียยัดลงไปเลยครับ
1: แล้วช็อตบอลเป็นผลค่ะน้องเดียเสิร์ฟต่อของทางน้องเดียชนรดาเรืองเกตวิทย์ค่ะ
0: เสิร์ฟหลุดออกไปครับน้องเดีย
1: เป็นแต้มขึ้นนำทิ้งห่างไป3แต้มของทางนครนนท์ค่ะ12ต่อ9ได้จ้าเสิร์ฟของทางด้านหมายเลข6ค่ะน้องข้าวหอมธีรนาถ
0: นี่ครับแต่ช็อตบอลหรือว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับต้องเขี่ยข้ามมาก่อนลูกนี้อุ้มมาให้กับอิงยัดไปเลยครับ
1: พยายามจะหงายไปรับแล้วค่ะแต่รับไม่ไหวจริงๆจังหวะนี้เนี่ยค่ะเสิร์ฟต่อค่ะของทางด้านน้องข้าวหอมนครนนท์นำอยู่13ต่อ9นะคะจังหวะนี้
0: เสิร์ฟของข้าวหอมครับเสิร์ฟ

0: กลับมาลูกนี้งัดขึ้นมาเคาะข้ามมาครับแล้วก็โอ้โหกลายเป็นดีครับ
1: เป็นแต้มของทางอ่างทองค่ะไล่มาเป็น10-13นะคะ

0: 170กว่าเกือบทั้งหมดเลยค่ะทางด้านอ่างทองเองก็เสียเปรียบอยู่เหมือนกันเพราะว่าผู้เล่นอ่างทองเนี่ยสูงแค่160กว่าเท่านั้นเองค่ะมี173แค่คนเดียวเท่านั้นนะคือน้องตะวัน
1: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเวลานอกครั้งที่1
2: ขอเวลานอกครับ
0: ตอนนี้อ่างทองต้องขอเวลานอกเบรกเกมแล้วนะคะเพราะว่าแต้มทิ้งห่างไปแล้วค่ะจังหวะนี้ขอเวลานอกมาแก้เกมกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าเซตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตสำคัญนะคะอีกหนึ่งผู้เล่นของทางด้านอ่างทองที่พอจะเอามาไล่สูสีกันได้ก็คือน้องไข่มุกนะคะกับส่วนสูง172เซนติเมตร
3: ก็ใช่งานแต่ตามกฎใหม
0: ่เสิร์ฟของทางนครนนท์ค่ะเรียบร้อยค่ะกลายเป็นแต้มของทางนครนนท์ขึ้นนำมา16ต่อ10ที่3นี้เริ่มน่ากลัวแล้วค่ะนครนนท์ทิ้งห่างไป6แต้ม
1: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข13ออกหมายเลข11เข้า
2: ส่วนของไข่มุกเนี่ยคือ172นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางทีมแจ้งมาให้เรานะครับมาดูครับลูกนี้กลับมาตบไปก็ลงไปกับบล็อกเลยครับ
0: เป็นแต้มของทางอ่างทองค่ะไล่มาเป็น11ต่อ16
3: ที่ถามเรื่องคาร์บอนด้วยดิ
0: เสิร์ฟของน้องโบนัสมาแล้วค่ะโอ้เรียบร้อยเลยอ่ะโดนช็อตบอลไปแบบนี้เดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะเป็นแต้มของทางด้านนครนนท์ค่ะหมายเลข10ค่ะหลี่ฟงเสิร์ฟต่อเลยนะคะทำแต้มให้นครนนท์ขึ้นนำ17ต่อ11
2: โอ้บอล1รับไม่ดีเท่าไหร่ครับโบนัสยกกลับมาไข่มุกเคาะข้ามมาตรงนี้อุ้มมาให้กับอิงครับไม่ไหวจริงๆครับนครนนท์มีรูปแบบการเข้าทำที่หลากหลายนะครับ
1: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเวลานอกครั้งที่2
0: เป็นแต้มของทางนครนนท์ขึ้นนำมาเป็น18ต่อ11ค่ะนำอยู่7แต้มงานยากของอ่างทองแล้วค่ะจังหวะนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่า2เซตที่ผ่านมาก็แนวๆนี้เนี่ยแหละค่ะตามๆกันอยู่ทิ้งห่างเลยค่ะแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแต่กลายเป็นว่าอยู่ๆก็ตีเสมอมาใกล้กันได้เพราะว่า2เซตที่ผ่านมาจบด้วยสกอร์ใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะ

0: ดูเกมการแข่งขันกันต่อค่ะหลีฟงเสิร์ฟต่อ
1: เสิร์ฟหลุดออกไปเองครับ
0: เป็นแต้มเสียนะคะให้ทางอ่างทองไล่มาเป็น12ต่อ18ค่ะน้องเขียดมาเสิร์ฟต
1: ่อบอลสั้นครับก็เนี่ยพอเริ่มจับทางหัวเสาหรือได้ก็เจอบอลเร็วของน้องอิงครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนทบุรีขอเปลี่ยนตัว
0: นหมายเลข11ออกหมายเลข12ค่ะ
1: โอ้รับหลุดไปครับต้องงานจับเข้ามาก่อนครับน้องเบลฟรีบอลมาครับตะวันลูกนี้ช็อตบอลมาแล้วก็

0: ไปเลยครับข้าวหอมครับนี่มีทั้งอิงทั้งข้าวหอมนะครับบอลเร็วของนครนนท์ครับ
1: เป็นแต้มให้ทางนครนนท์ค่ะขึ้นนำไปเป็น20-12ค่ะเสิร์ฟต่อของกัปตันทีมของเราน้องอิง
0: โอ้หล่นหมาก็โอ้โหกำลังจะบอกว่าโดนหนักแต่ว่าลูกนี้เร่งไปหน่อยครับ
1: เป็นแต้มให้อ่างทองค่ะไล่มาเป็น13-20
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข16ออกหมายเลข11เข้าทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข9ออกหมายเลข16เข้า
1: เปลี่ยนตัวกันทั้ง2ทีมเลยนะคะจังหวะนี้อ่างทองเปลี่ยนหมายเลข16น้องแป้งลงมาค่ะส่วนทางด้านนครนนท์เปลี่ยนหมายเลข11น้องน้ำโมค่ะลงมา
0: โอ้โหรับหลุดครับนาโนเก็บเข้ามาก่อนครับแล้วก็ฟรีบอลกลับไปครับลูกนี้เข้าฟางเซตมาตรงกลางยังรับไปอยู่ครับอุ้มมาให้กับข้าวหอมยัดใส่บล็อกไปแล้วก็เล่นจังหวะ2โอ้โหลูกนี้น้องเดียทำได้ดีมากเลยครับเดียชนรดาเรืองเกตวิทย์ครับ
1: เป็นแต้มให้ทางอ่างทองค่ะไล่ขึ้นมา14-20
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ขอเวลานอก
0: ครั้
2: ง
0: ที่1ขอเวลานอกเลยนะครับ
1: นครนนท์ก็ไม่ยอมค่ะลูกเดียวขอเวลานอกเลยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเบรกเกมไม่ได
0: ้ยาวครับ
1: ถอยไหลยาวๆเลยค่ะต้องขอเวลานอกมาคุยกันหน่อยนะคะว่าจะแก้เกมนี้ยังไงต้องการแต้มสำคัญอีก5แต้มเท่านั้น
0: จัดเกมที่ดูไลฟ์เราทุกวันเลยนะครับแกน่าจะดูแบบบางทีจะเห็นจังหวะภาพสโลแล้วเอามาแก้เกมได้นะ
1: เพราะว่าบางจังหวะอาจารย์ก็ดู
0: เร็วเนาะ
1: ดูไม่ทันจริงๆค่ะ
0: สโลเล่นหลายมุมด้วยครับผมเองก็น่าจะเอามาแก้เกมได้ครับ
1: แล้วก็จะได้กลับไปฝึกน้องกันต่อด้วยนะคะจังหวะนี้เสิร์ฟต่อของทางด้านหมายเลข16น้องแป้ง
0: มีอุ้มไหลกลับมาให้กับนาโนครับโอ้ตบหลุดออกไปเองครับ
1: เนี่ยค่ะมาอีกแล้วเกมแบบนี้จากทิ้งห่างค่อยๆมาอีกแล้วค่ะอ่างทอง 15-20 แล้วค่ะ15-20นะตามอยู่5แต้มเท่านั้น
0: นี่ไหลหลังมายัดไปครับเรียบร้อยครับนะโมสุกิตา
1: หมายเลข11ค่ะเพิ่งเปลี่ยนลงมาเลยนะเป็นเกมของทางด้านนครนนท์เสิร์ฟต่อค่ะกับสกอร์21-15น้องณโม
0: ฟังยกกลับมาแล้วก็โดนบล็อกดักครับ
1: เป็นแต้มให้นะครนนท์ค่ะไหลๆ22-15
0: เนี่ยไข่มุกขึ้นตบโดนบล็อกของข้าวหอมครับดันโทนี่เครียดเลยฮะแบบนี้ครับนี่ตบข้ามมาโอ้ยมันไก่ตัวไปครับน้ำโมยันที่จะงัดขึ้นแล้วครับ
1: เดียนี้เล่นลูกแบบนี้ดีมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าลูกนี้เป็นทางด้านน้องไข่มุกนะคะตีมาค่ะ
2: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองขอเปลี่ยนตัวหมายเลข5ออกหมายเลข17ค่ะ
1: มาแล้วค่ะพี่ป๊อปอีก1คนขวัญใจพี่ป๊อปนะคะคนนี้
0: แดมโบ้ครับเสิร์ฟดีนะครับทางด้านแดมโบ้นัทการชำผลครับโอ้ช็อตบอลมาให้ข้าวหอมครับแล้วก็ออกไปเลยครับมีแค่ช่วงเซตหนึ่งอะที่จังหวะเซตของอุ้งกับข้าวหอมยังไม่คลิกกันเท่าไหร่ครับแต่พอตั้งแต่เซตสองมาเนี่ยทำได้ดีเลยครับ
1: เป็นแต้มของทางด้านนครนนท์นะคะตอนนี้ขึ้นนำอยู
0: ่23ดูอยู่เลยนี่ไง
1: หรือแกอาจจะรู้ว่าเราถ่ายอยู
0: ่แล้วเดี๋ยวแกก็จะเห็นตัวเองนั่งดูเนี่ยยกมาเดียโอ้โหบอลเด้งกลับมาแล้วเก็บไม่ได้ครับแมชพอยต์ครับของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับ24-16ครับ
1: แต้มสำคัญของทั้งสองทีมค่ะลูกต่อไป
0: ยกมาให้เสาไปครับยังเก็บไว้ได้ครับนาโนเลือกเซตมาให้กับหลีฟงปิดไหมปิดเกมเรียบร้อยครับ
1: หลีฟงนะคะอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของเขาค่ะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
2: จ
1: ะไปเจอกับบดินทร์เดชาสิงห์สิงหะเสนีในรอบชิงชนะเลิศค่ะแล้วก็
2: ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา16
0: ปีปลายปีที่แล้วนะครับ
2: ทีมโรงเรียนกีฬา
1: หรือจะย้ำแขนพรุ่งนี้เดี๋ยวได้ดูก
0: ันดูผลการแข่งขันกันนะครับรอบรองคู่ที่2ครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองไป3-0นะครับด้วยสกอร์25-22ครับ25-19และ25-16ครับสู้เต็มที่ครับพรุ่งนี้อ่างทองไปชิงที่3กับเพชรบูรณ์นะครับ
1: วันนี้เล่นดีทั้ง2ทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6หรือว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะพยายามแก้เกมทั้ง2โรงเรียนนะคะทั้งเกมลุกเกมรับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นครนนท์ก็ยังเก่าเกมกว่าอยู่ดีนะคะมีตัวผู้เล่นที่ทำได้หลากหลายมากกว่าทำให้สามารถทำแต้มไปได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
0: องไม่ได้นะครับในวันนี้ครับก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้คู่ชิงเนี่ยจะเป็นที่1สาย A และสาย B มาเจอกันครับก็สนุกแน่นอนครับรวมไปถึงบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับคือรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เขาจะสามารถพลิกกลับไปเป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ
1: หรือว่าจะเป็นทางด้านนครนนท์ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้คู่ชิงอันดับ3ค่ะจะเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองอ่ะได้มาเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
0: เดี๋ยวลองมาดูสถิติกันนะครับในเซตที่3นะครับเสิร์ฟเอสนะครับเป็นทางด้านอ่างทอง1ครั้งนะครับแล้วก็คะแนนนะครับจากการบุกนะครับนครนนท์18คะแนนนะครับอ่างทอง11คะแนนครับเออร์เลอร์เนี่ยอ่างทองเออร์เลอร์เอง4ครั้งนะครับนครนนท์3นะครับลูกบล็อกครับนครนนท์ทำได้ดีกว่านะครับ3ครั้งอ่างทอง1ครั้งครับตอนนี้เราไปที่สนามนะครับกับเดียร์ทิชากันเลยครับ
3: พร้อมครับเอาละครับตอนนี้เราได้อีก1ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วลงเล่นกีฬานครนนท์วิทยา6ครับเย้โอเควันนี้พวกคุณทําได้ดีมากๆ 3-0 เซตเลยครับผมโค้ชรุ่งสวัสดีครับวันนี้ 3-0 เซตของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6พอใจมากน้อยแค่ไหนครับ
4: ก็พอใจในผลงานของเด็กในรอบรองนี้ครับก็สามารถทำได้ในเรื่องของเกมเสิร์ฟได้ดีแล้วก็ทำเรื่องเกมลุกได้ดีครับผมครับ
3: วันนี้ให้คะแนนใครมากที่สุดดีกว่าแบบใครคือ MVP ในสายตาโค้ชวันนี้ในทีม
4: มีหลีฟงแล้วก็อิงครับผม2คนที่ทำคะแนนได้เยอะในเกมนี้ครับผม
3: ครับผมโอเคยังมีโค้ชอีก2ท่านนะวันนี้เราไม่ได้พูดคุยกับทั้ง2ท่านเลยครับวันนี้มาพูดคุยสักหน่อยพอมีเวลาครับคุณมุ้ยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: เป็นยังไงบ้างเห็นน้องๆในทีมอันนี้คือเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแม่ของทีมเลยเป็นคุณแม่ของทีมเลยเป็นยังไงบ้างครับลูกๆวันนี
5: ้ก็วันนี้ถือว่าเด็กๆทำได้ดีมากค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำให้ดีอีกค่ะ
3: เต็ม10ให้น้องๆเท่าไหร่ดีวันนี
5: ้วันนี้ก็ถือว่าทุกคนทุ่มเททุกคนก็ให้10เต็มค่ะ
3: ให้10เต็มไปเลยอีก1โค้ชครับโค้ชเอ็มครับโค้ชเอ็มสวัสดีครับสวัสดีโค้ชเอ็มวันนี้ลูกๆหลานๆน้องๆเป็นไงบ้าง
6: ครับก็อาจจะมีกดดันตื่นเต้นนะครับเป็นธรรมชาติของเกมนัดสำคัญนะครับก็มีรายละเอียดที่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงนะครับเกมอาจจะขาดเกินๆบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
6: ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนลดความกดดันความตื่นเต้นได้ผลงานจะดีกว่านี้
3: ครับผมอ่างทองเขากดดันเราได้มากแค่ไหนวันนี
6: ้ก็ถือว่าเขาก็สู้ได้เต็มที่วันนี้ครับก็แต่ของเราก็ใช้จุดเด่นของเราให้ได้เปรียบเขาโดยเฉพาะเกมบอลเร็ว
3: คร
6: ับ แล้วก็บอลหัวเสาอย่างหลีฟงครับ
3: ครับผมนี่วันนี้ได้รับคำชมเยอะนะคนเดิมเหมือนเดิมเลยหลีฟงจอมตบฮึบตุ้มฮึบตุ้มฮึบตุ้มทุกลูกครับหลีฟงวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณทำเกมบุกได้ดีอันนี้เห็นอยู่แล้ววันนี้เกมรับช่วงต้นเซตแรกพุ่งคุณอยู่ทุกที่เลยบอลตกทางไหนหลีฟงอยู่ตรงนั้นหมดเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหม
7: เหนื่อยค่ะวันนี้ก็

0: แล้วพอใจไหม
1: พอใจค่ะ
0: ยังเหลือเกมนัดชิงที่ต้องเจอกับบรินเดชาเคยเจอน่าจะเจอกันมาบ่อยๆแล้วคู่นี้เป็นคู่ปรับตลอดการอยู่แล้วแมตช์นี้มั่นใจไหมรอบชิง
1: มั่นใจค่ะหนูจะทำให้เต็มที่ฝากเชียร์ด้วยนะคะ
0: นี่ข้างๆน้องอิงมากัปตันครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับกัปตันลูกทีมทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับกัปตัน
2: ทำได้ดีมาก
0: ทำได้ดีมากครับผมนะกัปตันพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศมั่นใจไหมกับบดินทร์เดชาม
2: ั่นใจค่ะ
0: มั่นใจนะมั่นใจนี่มีใครอีกผมก็วงแล้วอยู่นะว่าอยากจะคุยใครบ้างเพราะว่าบางคนเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะมีใครอีกน้องอุ้มมาไม่เคยได้คุยกันเลยแกนหลักหัวใจหลักของทีมน้องอุ้มวันนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ในทีมในระหว่างการแข่งขันถึงแม้ว่าแน่นอนมันมีเราอาจจะชนะ 3-0 แต่ในเกมมันกดดันอยู่แล้วพูดคุยอะไรกันบ้างสื่อสารอะไรกันบ้าง
2: ก็คุยกันค่ะว่าจะเล่นยังไงอะไรแบบนี
0: ้ครับผมไอ้ใครทีมใครเตะปักเท่าทีมีข้างหลังใครมีใครไปเตะปักไหมฮะไปตกโอเคก็พูดคุยกันว่าเราจะทำเกมให้ดีแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับบดินทร์เดชามั่นใจไหม
2: ม
0: ั่
2: นใจมากค่ะ
0: มั่นใจมากเนาะโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะโชคดีนะพอลลี่โย่และนี่คือโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับไฟตกก็ไม่กลัวโอเคเพราะว่าเรามีไฟของเราไปด้วยเพราะนั้นไฟตกเราไม่กลัวแล้วเรามาครับพี่พอจะรอดเน็ตได้ไหมไฟไม่ได้นะเราไปเลยเราไปฝั่งนี้มาพวกคุณไม่ต้องกลัวมืดเราเอาไฟมาให้แล้วไม่ต้องกลัวครับนี่คือโรงเรียนกีฬาอ่างทองครับถึงแม้ว่าเกมวันนี้จะจบลงด้วยความไม่แพ้แต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เขามีโอกาสอีกหนึ่งครั้งกับรอบชิงอันดับที่3ครับเจอกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ครับโค้ชโทนี่พรุ่งนี้ต้องไปเจอกับเพชรบูรณ์แน่นอนเห็นความแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วในปีนี้ทำกันบ้านยังไงดีกับการเจอเพชรบูรณ์พรุ่งนี
3: ้การบ้านแหละครับก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับเด็กวันนี้ว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องทำเต็มที่ต้องเอา3-3เป็นอันดับ3ก็ต้องเอาครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ในเกมเกิดอะไรขึ้น3เซตของเราครับเซตแรกดูสูสีมากๆเซตที่2เซตที่3ดูเรียกว่าดูยังไงดีห่างกันขึ้นไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็นั่นแหละครับคือต้องยอมรับว่าทางนครนนท์เขาก็พยายามทำเต็มที่ของเขาแล้วเราก็พยายามทำแต่ว่าความผิดพลาดของเรามากกว่าเขาแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขในเร็วที่สุดคือสภาพจิตใจเขาด้วยณตอนนี้คือพยายามทำแต่ว่าเขาทำไม่ได้ดังใจมันก็เลยความเกิดภาวะความเครียดมันก็เลยทำให้เก่งไม่หมดแล้วก็เลยทำให้ทีมเป็นแบบที่เห็นครับ
0: ครับผมเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่พวกเขาจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องนี้เขาดิวสวัสดีครับพรุ่งนี้น้องต้องแก้ไขยังไงดีครับกับรอบชิงอันดับที่3จุดบกพร่องในวันนี้เก็บไปพัฒนาอะไรในวันพรุ่งนี้ครับ
4: ก็จะมีเกมบล็อกครับเกมบล็อกแล้วเกมรับครับเย็นนี้กลับไปอัดให้หนักๆครับ
0: ไปอัดให้หนักๆแล้วเก่งเก่งคอรอไว้เลยเกมนี้หนักแน่นอนหนักแน่นอนพี่ที่หนักแน่นอนวันนี้ต้องแก้ไขอะไรบอกน้องๆหน่อย
2: ก็มันดูแบบมันไม่เหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นอะไรก็ถือว่าทำดีแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ขอที่3
0: ครับผมขอที่3นะต้องให้ได้นะที่3แบมโบ้คุณล่ะยังไม่ว่าทีมจะเป็นยังไงแล้วแต่ครับจะโดนนำจะสถานการณ์กดดันแต่เราเต้นแรงเสมออันนี้ก็คือข้อดีของคุณแล้วพรุ่งนี้จะไปซ้อมเต้นยังไงดี
2: ซ้อมเต้นบราซิลค่ะ
0: ซ้อมเต้นมีใครที่ยังไม่ค่อยได้คุยกันบ้างวันนี้ข้างหลังเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกันเลยนะมาพี่จำชื่อเล่นไม่ได้หมดทุกคนนะพี่ขอโทษด้วยโอเคของเราคือไข่มุก
5: จำแม่นนะ
0: จำแม่ไข่มุกเป็นยังไงบ้างเกมวันนี้เต็ม10ให้คะแนนตัวเองกับทีมเท่าไหร่ดี
2: ให้ห้าพอ
0: ต้องแก้ไขเนาะพรุ่งนี้แก้ไขอะไรเรื่องเอาแค่ตัวเองมีอะไรต้องแก้ไขเนาะ
2: จิตใจค่ะ
0: จิตใจเนาะโอเคไม่เป็นเอาสภาพจิตใจให้กลับมาก่อนเดี๋ยวฝีมือมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมาเองโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะในวันพรุ่งนี้นะครับโรงเรียนกีฬาอ่างทองครับขอให้โชคดีในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับ
6: ขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนกำลังใจดีมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะอ่างทองเขาบอกว่าเขาต้องได้ที่3แต่ว่าไปเจองานยากอย่างเพชรบูรณ์ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดนึงค่ะ
7: ใช่ครับจบ
5: ปแล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันของรอบ

0: รองกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีครับชนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ไปนะครับ3-1เซตนะครับและคู่ที่2นะครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง3-0ครับ
1: มาดูโปรแกรมการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ค่ะห้ามพลาดจริงๆเพราะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะคู่ชิงอันดับที่3คู่ที่1นะคะเราจะถ่ายทอดสดการเวลา 11:00 นคุณผู้ชมรับชมได้ทางออนไลน์นะคะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ค่ะเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะและคู่ที่2 15:05 นรอบชิงค่ะรับชมผ่านหน้าจอของไทย PBS ค่ะโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีค่ะมาเจอกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ค่ะ
0: ฝากติดตามกันได้นะครับช่วงเช้าจะเป็นออนไลน์นะครับส่วนช่วงบ่ายหน้าจอบวกกับช่องทางออนไลน์นะครับ
1: สะดวกช่องทางไหนก็รับชมกันได้เต็มที่นะคะส่งกำลังใจให้นักกีฬากันได้พรุ่งนี้สนุกแน่นอนเพราะขนาดวันนี้ยังสนุกมากๆเลย
0: ใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับการแข่งขันไทยเบสเกิร์ลวันแชมเปี้ยนชิพ2026ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
1: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียน
4: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนกลุ่มแรก
1: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
1: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
2: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
3: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
0: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
4: กรุงเทพเมืองรถติดอันดับที่13ของโลกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เชื่อมต่อกันโดยตรงเลยค่ะ
5: ต่อให้เรามีรถเมล์มีรถไฟฟ้ามีรถไฟมีเรือเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะระบบของการเดินทางเนี่ยผังเมืองมีปัญหาการจ่ายคือการแย่งชิงเวลาแล้วก็โอกาสในการใช้ชีวิตซึ่งสิ่งนี้ค่ะคือความเหลื่อมล้ำ
4: ค่าโดยสารแพงสูงถึง 60% ของค่าแรงขั้นต่ำโดยเฉลี่ยค่ะ
6: การใช้รถยนต์ไม่ได้ผิดเลยครับแต่ประเด็นคือคุณทำให้รถยนต์เป็นทางเลือกเดียวที่ทุกคนอยากเลือก
4: ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครพยายามแก้เรื่องนี้แต่ทำไมยังแก้ไม่ได้อีกติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้เรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้เวลา 14:05 น.ทางไทย PBS ค่ะ

ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์

เวลา10นาฬิกาเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา30นาทีเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยส่งค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

การสอบ5ข้าราชการปมทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมเสนอร่างกฎหมายเอาผิดโกงสอบตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตขยายผลค้นเพิ่มหลังจับคนส่งของปส.เตรียมยกคดีแอร์ขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้บงการนายทุนสาธุชนร่วมแสดงความอาลัยส่งน้ำสรีระสังขารภิกษุ7รูปส่วนคดีตำรวจยังหาหลักฐานไล่กล้องวงจรปิดเทียบไทม์ไลน์คาดมีความชัดเจนสัปดาห์หน้าทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลขศูนย์ให้ต่างด้าว240คนพบอดีตปลัดอำเภอดอนสักเกี่ยวข้องโยงปมค้ามนุษย์โรฮิงญาหัดใหญ่2ปีก่อน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: คาดว่าจันทร์ที่จะถึงนี้แหละค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการที่เป็นข้าราชการของสถ5คนนะคะคือมีการแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตามลำดับสายงานคือไล่ลงมาตั้งแต่ระดับอธิบดีนะคะ
1: ค่ะทีนี้ลองไปคลี่ดูข้อมูลดูรายละเอียดประมวลดูข้อมูลจาก2ฝ่ายก็คือทั้งมสว.ในฐานะผู้รับจ้างแล้วก็ฝั่งสท.ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเมื่อวานลักษณะคล้ายกับว่าเป็นการตอบโต้กันทั้ง2ฝ่ายโต้กันด้วยข้อมูลของแต่ละฝ่ายนะคะทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบจากทั้ง2ฝ่ายเลยหรือไม่ค่ะการแถลงนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครบ7วันเมื่อวานค่ะแม้จะยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนการออกข้อสอบการพิมพ์การตรวจข้อสอบและการส่งข้อสอบไปยังสนามสอบแต่พบข้อเท็จจริง3ประเด็นที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตประเด็นสำคัญก็คือการที่มีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะขอเข้ามาดูแลจัดทำและรายงานผลสอบเองโดยการแจ้งมาที่สำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับจ้างนำไปสู่การตีความได้ว่าคนนอกที่ว่าหมายถึงข้าราชการสถ.หรือไม่หรือแปลว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกอันนี้ติดไว้ประเด็นที่1อีกคำถามสำคัญก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเองนะคะคนในเองมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตด้วยหรือไม่นะคะคำตอบที่ได้จากมสว.ส่วนนี้ยังไม่ชัดเพราะว่าการตรวจสอบ

0: เรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ
1: เฉพาะปากหลักๆเนี่ยเราสอบไป4ครั้งนะครับแล้วก็สอบอีก1ปากตอนนี้กำลังรอคิวสอบอีก3ปากครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย6ปากครับพอสอบแล้วพบประเด็นอะไรเราจะขยับไปเรื่อย
0: ๆประเด็นหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้เป็นปมก็คือFlash Drive ผลการสอบที่มีการจัดทำไว้2ชุดมสว.บอกว่าชุดแรกเนี่ยส่งให้กับสท.ในฐานะผู้ว่าจ้างอีกชุดเก็บไว้ที่มสว.เพื่อแบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญ Flash Drive ทั้ง2อันมีดิจิตอลซิกเนเจอร์มสว.เหมือนกับจะทิ้งปมเอาไว้ว่าถ้าลองเอามาเทียบกันก็จะรู้ค่ะแต่ตอนนี้ Flash Drive ของมสว.ส่งให้ปปช.ไปตรวจสอบแล้วและมสว.ก็มั่นใจถ้ามันมีการแก้ไขข้อมูลตรวจสอบดูเลยค่ะจะพบร่องรอยการแก้ไขอยู่ค่ะ
2: ดังนั้นเชื่อว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยคนที่กำอยู่ก็คือปปช.น่าจะมีการตรวจเทียบน่าจะมีการพิสูจน์แล้วนะคะขณะที่คำแถลงของมสว.ซึ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายๆเมื่อวานเนี่ยได้โยงไปถึงบุคคลนอกมหาวิทยาลัยอย่างที่ได้บอกไปทางฝ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกเอกสารโต้กลับเช่นกันรายละเอียดมีทั้งเรื่องที่สอดคล้องกับข้อมูลของมสว.แล้วก็มีการตั้งปมใหม่ถ้าถอดความจากสิ่งที่สท.ชี้แจงก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันกับมสว.ก็คือ Flash Drive ที่มีผลการสอบมีอยู่2อันอันแรกเป็นผลสอบภาคกก็คือการวัดความรู้ทั่วไปอะค่ะภาคขคือความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคคคือผลของการสอบสัมภาษณ์การประเมินความเหมาะสมส่วนนี้สำนักทดสอบของมสว.ใช้สำหรับการประกาศผลสอบอันนี้คืออันที่1 นะคะFlash Drive ที่2บอกว่าถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของอธิบดีสท.ในนั้นจะบรรจุข้อมูลแค่สอบภาคกกับสอบภาคขนะคะคุณผู้ชมทีนี้รายละเอียดหลักเรามาดูที่ Flash Drive อันแรกก็คือที่อยู่กับมสว.ทางสท.บอกถึงผลการตรวจสอบของกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาดไทยบอกว่าผู้บันทึกข้อมูลคนสุดท้ายใน Flash Drive อันนี้คือฝ่ายผู้รับจ้างนั่นก็คือมสว.2ก็คือการใช้งานที่เข้าไปใช้เนี่ยมีทั้งหมด115ครั้งขณะเดียวกันสิ่งที่พบคือมีบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาร่วมแก้ไขไฟล์ผลสอบด้วยและขั้นตอนจากนั้นก็คือข้าราชการของสท.เองเป็นผู้รับไฟล์จากมสว.อันนี้ค่ะเพื่อนำไปประกาศผลสอบในขั้นตอนนี้แหละค่ะที่ทางสท.ชี้ว่ามันถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือไม่คือสท.ระบุกว้างๆนะคะว่าจะเป็นข้าราชการสท.ผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยที่มีหมายเหตุอยู่ว่าไม่พบข้าราชการสท.ผู้ใดเคยไปสัมผัสเคยไปเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้ใช้ตรวจกระดาษคำตอบจากนั้นมีการสรุปชัดๆอีกครั้งบอกว่าตกลงแล้วข้อมูลใน Flash Drive ของมสว.คืออันที่1กับ Flash Drive ของสท.อันที่2ไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันซึ่งจะมีผลไม่ใช่แค่เรื่องการสอบท้องถิ่นปลายปี2568แต่นั่นหมายความว่ามันเกี่ยวพันโยงไปถึงคะแนนสอบภาคกภาคขผู้สอบผู้บรรจุแต่งตั้งไปแล้วทั้งหมด 15,520 คนที่ต้องมารื้อมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะคือไม่ได้หมายความว่าเฉพาะข้าราชการ 6,000 กว่าอัตราที่มีการสอบไปปลายปีเป็นอบต.เป็นเทศบาลเป็นอบต.แต่นั่นหมายถึงข้าราชการที่ไปเปลี่ยนสายงานไปเลื่อนระดับรวมถึงครูด้วยนะคะ
0: ส่วนคนในกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลบอกว่า5ข้าราชการพลเรือนสามัญที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็คือข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ค่ะโดยยอมรับว่าระดับอธิบดีกรมอาจจะเป็น1ใน5ตามกระแสข่าวจริงเช่นเดียวกับรองอธิบดีกรมซึ่งอีกสถานะหนึ่งในการสอบข้าราชการท้องถิ่นประจำปี68ก็คือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางหรือกสท.ค่ะโดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคนนี้บอกเป็นในบอกว่าข้าราชการอีก3คนก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีและรองอธิบดีและเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานและตามลำดับขั้นที่อยู่ในข่ายต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรง1ผู้อำนวยการกองคนนี้มีชื่อย่อพอพาน 2. หมายถึงผู้เชี่ยวชาญคนนี้อักษรย่อปอปลาแล้วก็ 3. ให้ข้อมูลว่าเป็นผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้และเหตุผลที่ต้องใช้เวลา2วันเพราะว่าต้องคัดกรองคนที่เป็นกรรมการสอบนะคะนอกจากนั้นในคำสั่งก็ยังอ้างถึงพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าให้ชัดเจนรวมถึงการกำหนดกรอบเวลาทั้งนี้ก็เพื่อความชอบธรรมเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะคาดการณ์กันว่าคำสั่งจะลงนามและเผยแพร่ได้ภายในวันจันทร์นี้6กรกฎาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขีดเส้นแล้วก็ตั้งกรอบเวลาเอาไว้เมื่อวานค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสภาปิดสมัยประชุมแล้วนะคะก่อนจะเปิดสภาสมัยหน้าก็คือ25สิงหาคมค่ะโดยวุฒิสภาจะนำร่างกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบหลังจากดึงกลับไปทบทวนสาเหตุที่ต้องทบทวนก็เพราะว่าต้องให้เท่าทันกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะเรื่องนี้เรื่องร้อนจริงๆนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยด้วยที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้เป็นเท่าตัวแล้วก็น่าจะมีมาตรการตัดสิทธิ์การเข้าสอบบรรจุหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งตลอดชีวิตด้วยติดตามจากรายงานคุณศิรประภาชัยเจริญค่ะ
3: ก็ทุบอย่างเดียวใช่ไหมใครทำผิดผมบอกแล้วไงทำผิดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผิดแบบในขั้นพื้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการเลยคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก30 40ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอ
4: ทุบอย่างเดียวไม่ส่งเสริมในการทำความชั่วซื้อตำแหน่งกันตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อเข้าสู่วงราชการนี่อาจเป็นหลักการและเหตุผลของรัฐบาลอนุทิน2ที่จะอ้างอิงเพื่อเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมผู้ทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการหลังหารือกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยมีรายงานข่าวว่าเตรียมผลักดันร่างกฎหมายเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบสมัยประชุมหน้า25สิงหาคม2569นี้หลังปิดสมัยประชุมครั้งที่1สัปดาห์หน้า11กรกฎาคมสอดรับกับนายประกรณ์นิมประพันธ์โพสต์ Facebook ด้วยข้อความที่มีสาระสำคัญว่าการทุจริตการสอบรับราชการเปรียบเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นในระบบราชการซึ่งยังไม่มีกฎหมายจัดการปมปัญหานี้โดยตรงพร้อมกับตั้งคำถามจะดีไหมถ้ามีเหตุผลคือคนของรัฐไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตแต่จำเป็นต้องมีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมและปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอนด้วยพร้อมระบุระบบคัดกรองก็สำคัญยิ่งและสำคัญกว่าต้องกำหนดความรับผิดเฉพาะเหตุที่มาจากการสอบบรรจุไว้ด้วยซึ่งนอกจากความผิดอาญาแล้วก็ควรมีการเปิดช่องให้ปปช.ปปท.และปปง.เข้ามาสืบสวนสอบสวนโดยเร็วมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสและทันทีที่สอบพบหน่วยงานของรัฐนั้นต้องมีอำนาจสั่งยุติการสอบชั่วคราวได้และเมื่อสอบชัดว่าผู้สอบนั้นทุจริตไม่เพียงแต่ตัดสิทธิ์ทันทีแต่ต้องตัดสิทธิ์ทุกแห่งของรัฐและไล่ผู้ร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนออกจากราชการพร้อมโทษอีกเท่าตัวส่วนร่างกฎหมายที่วุฒิสภาถอนออกจากวาระไปทบทวนใหม่ภายในกรอบระยะเวลา30วันคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลังเกิดเหตุทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นอันเป็นหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ให้ส่วนกลางจัดสอบกลับไปคงรูปแบบเดิมคือส่วนท้องถิ่นจัดสอบเองคีย์เวิร์ดสำคัญในชั้นกรรมธิการซึ่งหมายถึงหลักการและเหตุผลนั้นคืออย่าให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายทุจริตและการกระจายอำนาจคือความเป็นอิสระทั้งในมิติทางการเมืองและในมิติการบริหารงานบุคคลหรือการรวมศูนย์อำนาจไม่เพียงส่งผลต่อหลักการกระจายอำนาจแต่ยังก่อให้เกิดความล่าช้าในเชิงปฏิบัติรวมถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองจะช่วยรับรองมาตรฐานความรู้ลดระบบอุปถัมภ์และการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสอบ ตลอดจนข้อความที่ว่าระบบสอบควรเป็นเอกภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานพร้อมข้อเสนอว่าการสอบต้องเทียบเท่ากับการเลือกตั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีระบบอุทธรณ์สิรประภาชัยเจริญไทย PBS รายงาน
5: ในการเข้าร่วม
0: คดีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียในที่สุดตำรวจก็สาวมาถึงตัวการสำคัญนะคะก็คือชายต้องสงสัยชายสวมฮูดดำที่เป็นคนเอาเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสที่คอนโดมิเนียมยังไม่ชัดว่านี่เป็นคนบงการสูงสุดหรือไม่แต่ว่าตำรวจจับกุมได้ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะไปจับชายคนนี้ได้ที่จังหวัดพิษณุโลกขณะกำลังหลบหนีจากนั้นคุมตัวมาตรวจค้นบ้านพักห้องพักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในห้องพักเจอหลักฐานสำคัญค่ะนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าก็คือกระเป๋าผ้ารูปช้างตำรวจตรวจยึดได้จากการตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยคณาภิวัฒน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคุณผู้ชมดูกระเป๋านะคะนี่ตรงกับกระเป๋าที่เอาไปให้แอร์โฮสเตสหิ้วขึ้นเครื่องแล้วก็ไปถูกจับว่าซุกซ่อนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียนายอุทัยถูกตำรวจจับกุมได้ที่สถานีขนส่งเก่าเทศบาลพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกขณะเตรียมกำลังหลบหนีหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่และจากการนำตัวมาตรวจค้นที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจไปพบหลักฐานเป็นกระเป๋าผ้ารูปช้างแบบนี้อีกหลายใบหลากสีแล้วมีบางส่วนถูกตัดทำลายเพื่อนำเฮโรอีนซุกซ่อนทิ้งในห้องน้ำแต่จากการนำกระเป๋าผ้ามาตรวจอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่าสารเสพติดยังตกค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผลการสอบปากคำนายอุทัยรับสารภาพบอกไปรับกระเป๋ามาจากผู้ชายคนหนึ่งในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยารับมา20ใบจากนั้นเอามาแบ่งใส่กล่องแล้วเอาไปส่งให้กับลูกค้าโดยรับว่าทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทครั้งล่าสุดก็คือการเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่ย่านรัชดาภิเษก1กล่องแล้วก็ส่งที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์โฮสเตสอีก1กล่องแต่กล่องที่ซอยเสือใหญ่ที่เอาไปส่งปรากฏตรงนั้นไม่มีคนรับก็เลยนำกลับมาทำลายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันผู้ต้องหารับสารภาพตามพยานหลักฐานค่ะ
6: คนที่ยืนยันครับ1เจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนตามรูป2ก็คือเสื้อแม้แต่ไม่ใช่สีเดียวกันแต่เขาบอกว่าตัวสีตามภาพนั้นเอาไปทิ้งแต่ว่าตัวเองชอบใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็รับว่าเป็นบุคคลตามภาพครับเพราะเขารับเองครับ
7: หลังจากนี้จะมีการขยายผลยังไงบ้าง
6: ขยายแน่แต่ว่าต้องไปตามพยานหลักฐานที่เราได้รับครับ
2: ในคดีนี้ตำรวจก็ยังเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะคะคือก่อนหน้านี้สามารถติดตามคนที่ขับรถพาไปส่งของตามจุดต่างๆได้แต่ตอนนี้ยังถูกกันเป็นพยานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมขยายผลคือหลังจากนี้จะคุมตัวนายอุทัยส่งให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนทางพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเป็นทางการมีการออกเป็นคำสั่งยกระดับการดำเนินคดีในมติขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการรวมไปถึงผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดนะคะ
0: พลอากาศเอกบรรณัฐชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของเพื่อป้องกันการใช้สถานะลูกเรือรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของคนอื่นโดยมิชอบซึ่งอาจกระทบกับเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการบินนะคะโดยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งต้องจัดทำระบบควบคุมสัมภาระลูกเรือการบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจการฝึกอบรมระบบรับแจ้งเบาะแสและมาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนถ้าพบฝ่าฝืนสายการบินต้องรายงานต่อกพท.ทันทีและอาจนำไปสู่การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
2: ส สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับคดีเด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะต้องดำเนินคดีทั้งตัวเด็กเองรวมไปถึงทั้งผู้ปกครองด้วยฐานปล่อยปละละเลยนะคะและนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมพระ

0: ่มรณภาพด้วยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญน้ำหลวงสงศพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพพระภิกษุทั้ง7รูปที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพและเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติพระที่มรณภาพด้วยช่วงหนึ่งก็มีการพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพระที่มรณภาพค่ะ
1: แล้วพระก็ไปบวชนี่ก็แบบตั้งใจจะบวชตลอดเลยหรือว่า
2: ใช
1: ่ก็โอเคดูแลลูกให้ดีนะเดี๋ยวจะมีเงินช่วยเหลือมานะครับทั้งเงินประกันที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวอยู่แล้วด้วยนะนี่ไว้เอาไว้ใช้จ่ายในงานนะช่วงนี้ก่อนที่เงินกำลังจะมาเงินจะต้องมีขั้นตอนนิดนึงแต่เดี๋ยวจะกลับไปเร่งให้เนาะโอเคนะ
3: นางมาลีศรีมังคละพี่สาวของพระภิกษุสำรวยระวังหนึ่งในพระที่มรณภาพเล่าเหตุการณ์บอกว่าพระภิกษุสำรวยบวชมาได้ 9 พรรษาแล้วค่ะจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านดอนเจริญต่อมาชาวบ้านบ้านไผ่บูนอำเภอน้ำขุ่นนิมนต์มาอยู่ที่วัดที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องทำวัดปฏิบัติเคร่งครัดรวมทั้งทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะการก่อสร้างภายในวัดท่านก็ทำเองจึงเป็นที่รักที่เคารพศรัทธาของญาติโยมในหมู่บ้านช่วงที่บวชตอนแรกหวังอุทิศให้กับยายที่เสียชีวิตแต่หลังจากบวชแล้วอยู่ต่อเลยค่ะไม่ได้สึกหลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อนที่จะออกเดินธุดงก็แวะไปหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะไปเดินทางไกลนานกว่าจะกลับค่ะ
4: ท่านนิมนต์ท่านไปทำกิจกรรมอะไรด้านสงฆ์ท่านก็ไปหมดค่ะจะเสียใจมากเลยค่ะตกใจแล้วก็เสียใจมากก็จะมาหาที่บ้านแค่ทุกคนนะไม่ออกที่นับถือท่านนะค่ะ
5: อยากฝากอะไรถึงสังคมเลยครับเรื่องนี
4: ้ก็อยากฝากไปนะคะให้สังคมรับรู้แบบขับขี่รถอะไรก็ให้ระมัดระวังค่ะบางทีพระสงฆ์เขาก็มีกิจต้องไปทำบางทีก็เป็นกิจของสงฆ์เนาะเราก็ขัดไม่ได้เพราะท่านสมัครใจจะไปค่ะทำบุญค่ะ
0: สรีระสังขารของพระ7รูปถูกเคลื่อนมาประกอบพิธีที่วัดบ้านน้ำขุ่นนะคะส่วนสรีระสังขารของพระอีก3รูปเคลื่อนไปประกอบพิธียังภูมิลำเนาคือที่จังหวัด101นครราชสีมาและขอนแก่นตามความประสงค์ของญาติความคืบหน้าในคดีนี้นะคะตำรวจไล่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักที่เกิดเหตุและถนนสายรองจากบ้านของเด็กชายวัย11ปีไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลหลังจากที่มีข้อมูลจากคนในชุมชนบอกว่ายายขับรถไปส่งหลานเป็นประจำขณะที่พยานบางคนให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างว่าเคยเห็นเด็กขับรถไปส่งยายที่ตลาดพรเพชรเป็นประจำประเด็นที่ยายขับรถให้หรือว่าเด็กเคยขับรถและขับรถเป็นมาก่อนหรือไม่นั้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิดย้อนหลังนะคะตัวคุณยายเนี่ยให้การอ้างว่าวันเกิดเหตุยายอยู่ระหว่างการเตรียมของไปขายที่ตลาดเปิดประตูรถทิ้งเอาไว้หลานเข้าไปในรถล็อกประตูจากด้านในแล้วก็ขับออกไป
3: ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์หรือว่าไทม์ไลน์ดังนี้นะคะเด็กขับรถออกจากบ้านในเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดร้านชำเห็นรถกระบะขับสวนเลนหรือลักษณะย้อนสอนค่ะอีก2นาทีต่อมาวงจรปิดอีกจุดหนึ่งที่บ้านนาคำน้อยเห็นว่ารถก็ขับมาปกติอยู่ในช่องทางจราจรปกติและ 10:52 นาทีเกิดอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุเกิดหลังจากเด็กออกจากบ้านประมาณ10นาทีข้อมูลนี้ตรงกับที่ยายให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุยายบอกว่าพยายามโทรศัพท์แจ้งให้คนช่วยสกัดรถแล้วตำรวจพบว่าหลังเกิดเหตุ1นาทีพลเมืองดีโทรแจ้ง191 2ครั้งตำรวจก็มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน10นาทีแต่ว่ายายโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ช่วยสกัดรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุและหลังจากตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
6: ข้อหาเนี่ยเราต้องดูว่า

0: ให้หมอให้นักจิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินว่าเด็กพร้อมที่จะให้การหรือยังนะครับอันนี้ในส่วนของเด็กนะครับส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเนี่ยนะครับก็ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับว่าได้ดูแลเด็กตามสมควรที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กแค่ไหนนะครับซึ่งมันมีกฎหมายระบุให้กรณีอย่างเงี้ยให้เอาผิดผู้ปกครองด้วยนะครับ
1: หลักฐานสำคัญที่เป็นวัตถุพยานก็คือรถกระบะคันที่เกิดเหตุตำรวจตรวจสอบในรถกระบะพบว่ามีเบาะรองนั่งเพื่อทำให้ตัวคนขับมันสูงขึ้นส่วนเกียร์รถเป็นเกียร์ธรรมดาหรือที่เรียกว่าเกียร์กระปุกค้างอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์5ค่ะคันเกียร์โยกเข้าหาคนขับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ระบุว่าจากหลักฐานอาจสันนิษฐานได้ว่าเด็กมีประสบการณ์ขับรถมาก่อนค่ะ
2: คือการขับรถเกียร์ธรรมดานะครับโดยทั่วไปต้องคนที่จะขับได้ก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับต้องมีการเรียนการขับในลักษณะนี้มาก่อนเป็นเรื่องยากมากที่จะขับโดยไม่มีความรู้หรือความชำนาญนะครับโดยการใช้งานแบบปกติเนาะเพราะต้องมีการเหยียบคลัชต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะของแต่ละเกียร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีความคุ้นเคยกับการขับขี่เกียร์ธรรมดามามันต้องเพิ่มจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ซึ่งมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันในเรื่องรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับการเหยียบคลัชการเหยียบคันเร่งก็ต้องมีประสบการณ์ผมใช้คำนี้ดีกว่า
3: ทางตำรวจก็จะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จะพิจารณาแจ้งความเอาผิดกับเด็กฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะก็ต้องรอให้ทางทีมแพทย์และนักจิตวิทยาประเมินก่อนว่าเด็กสามารถให้ปากคำหรือว่าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่น่าจะมีความชัดเจนสัปดาห์หน้าค่ะ
1: วันนี้กรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทลายเครือข่ายทุจริตการออกบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าบัตรเลขศูนย์ให้กับต่างด้าวต้องสงสัยทั้งหมด240คนนะคะโดยพบว่าอดีตปลัดอำเภอและลูกจ้างสำนักทะเบียนในอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่สำคัญการทลายเครือข่ายที่ได้นั้นขยายผลมาจากคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ2ปีก่อนนะคะติดตามรายละเอียดใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
4: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกลุ่มปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้อนุมัติออกบัตรเลขศูนย์หรือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนประเภทไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นเท็จให้กับชาวเมียนมาต้องสงสัย240คนขณะนั่งเป็นปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี2564ถึงปี2566วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกลุ่มอดีตลูกจ้างสำนักงานทะเบียนอำเภอดอนสักหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงว่าเป็นผู้จัดทำเอกสารและประสานงานกลุ่มนายหน้าแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์
5: เรื่องที่ทำไป200กว่ารายเนี่ย
6: ก็ความคิด
5: ของ
6: ว่า
5: ใครพามา
6: ไม่ได้มีใครพามาค่ะก็มีคนแรกที่มาทำที่ว่าโดนร้องเรียนแล้วก็ปากต่อปากก็มายื่นความคิดเราคิดว่ามันก็คงทำได้เพราะที่อื่นเขาก็ทำได้ความคิดหนูไงเพราะที่หนูก็ต้องถามที่อื่นไม่ใช่หนูทำโดยพลการโดยที่หนูไม่ถามคนอื่น
7: ได้ไปถามผู้กำชาระดับสูงขึ้นไปไหมปลัด
6: ก็คือถามคือปลัดอะคุยแต่นายอำเภอไม่ได้ถามเพราะณตอนนั้นอะระบบไม่ได้ให้นายอำเภอเซ็นอำนาจจะอยู่ที่ปลัด
5: ใครเป็นคนทำพวกถามพิมพ์ตอบ
6: ก็ปลัดสอบแล้วหนูพิม
5: เราเป็นคนพิม
6: ใช่ครับมันมีกันแค่นั้น
5: ลายเซ็นปลัดมีกี่ลายเซ็น
6: หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าก็ต้องเช็คจากของปลัดหนูไม่เรื่องที่ว่าจะรู้รายละเอียดดังนั้นหนูไม่รู้เราว่ามีหน้าเหลือง
2: นั่นก็เจอแล้วนี่ครับ
4: อีกจุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลปากแพรกแม้จะไม่พบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีภายในบ้านแต่จากข้อมูลสืบสวนพบว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านและพวกอีก2คนเคยเซ็นรับรองให้ต่างด้าวอย่างน้อย30คนเอาชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปใช้ขอมีบัตรเลขศูนย์แลกกับเงินที่ได้รับจากนายหน้าระดับสั่งการ 1-2,000 บาทต่อการรับรอง1คน
8: เบื้องต้นที่ทาง

ุดดูป้าไนท์ไปดูเนี่ยบ้านดู6หลังนะครับเราพบว่ามันไม่มีต่างด้าวอยู่ในบ้านเลยนะครับก็คือแล้วก็เรามาดูเอกสารหลักฐานที่เก็บไว้ที่อำเภอก็ปรากฏว่า

0: ในคดีนั้นตำรวจจับกุมชาวเมียนมาได้1คนชื่อนายโซเฟียในฐานความผิดกักขังและทำร้ายร่างกายชาวโรฮิงญาเพื่อเรียกค่าไถ่และเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่านอกจากมีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมายังมีบัตรเลขศูนย์ของไทยซึ่งปกติแล้วจะออกให้สำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเท่านั้นการแกะรอยของตำรวจพบว่าบัตรถูกออกโดยสำนักงานทะเบียนอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำไปสู่การย้อนตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดช่วงปี2564ถึงปี2566และพบว่าภายในเวลาเพียง3ปีมีการออกบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมากถึง240คนและในจำนวนนี้มี12คนที่เข้าข่ายออกบัตรเท็จหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับกับทีมข่าวดีเอ็กซิตว่าเกิดในประเทศเมียนมาแต่เข้ามาทำงานในไทยนานกว่า17ปีหลังจากได้รู้จักกับนายหน้าสวมบัตรซึ่งเป็นนายจ้างคนปัจจุบันจึงตัดสินใจทำบัตรจากคำแนะนำ
1: จ่ายค่าทำบัตรไหม
2: ไม่ได้จ่ายเลยครับเสียร้อยนึงแล้ว
1: เสียร้อยนึง
2: ใช่ครับ
1: ค่าทำบัตร
2: ใช่
1: แต่ว่าค่าอื่นไม่ได้จ่ายเงิน
2: ไม่ได้จ่ายอะไรครับเพื่อช่วยเองเดียวเขาบอกว่าก็เพิ่งไม่มีงานทำบอกไปห้องนอกทำงานอะไรก็ได้แล้วก็เพิ่งไปห้องนอกก็ขายลูกเตี๋ย
1: พี่มีเมียเมียก็เป็นคนเมียนมาครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีเมียได้ทำบัตรไหมครับ
2: มีครับ
1: เมียก็ทำเหมือนกันทำป้องกันไหมครับ
2: ใช่ครับป้องกัน
1: แต่เมียก็ไม่ได้จ่ายอะไรเหมือนกัน
2: ไม่ได้ใช่เลย
0: ข้อมูลจากผู้ต้องหาชาวเมียนมาสวนทางกับหลักฐานและการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างน้อย 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อคน
3: ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนลงไปในข้อมูลเชิงลึกนั้นกระบวนการนี้มีการใช้ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินนะครับเป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเราทราบในเบื้องต้นว่ารายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทจำนวนที่ดำเนินการผ่านมาตามที่เราตรวจพบนะครับประมาณ240รายก็เป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาทนะครับ
0: ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทางทะเบียนของชาวเมียนมาทั้ง12คนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงขณะที่บุคคลที่ได้บัตรเลขศูนย์ไปแล้วอีกกว่า230คนกรมการปกครองได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งคณะกรรมการสอบสวนและขยายผลไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
4: ปัญหาผู้แสวงบุญถูกลอยแพนั้นเกิดขึ้นทุกปีเลยนะคะกรณีล่าสุดเป็นชาวบ้านจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม150ชีวิตคือพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจอุมเราะแล้วทีนี้ถูกทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเงินที่สูญไปเกือบ4ล้านบาทค่ะเป็นประชาชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้150ชีวิตนะคะที่ไปแจ้งความกับตำรวจท่องเที่ยวสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพวกเขาถูกบริษัททัวร์ทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ตามกำหนดทางกลุ่มผู้เสียหายนั้นบอกว่าซื้อแพ็กเกจแสวงบุญผ่านบริษัทแห่งหนึ่งเป็นราคาโปรโมชั่น 26,000 บาทจากราคาเต็ม 40,000 บาทรวมๆแล้วเงินที่ต้องจ่ายไปก็คือ 3,750,000 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของนายอามัดนะคะตัวนายอามัดเนี่ยอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสจนมาทราบว่านายอามัดไม่ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทก็เลยไม่สามารถเดินทางได้ค่ะ
5: เป็นนานๆนี่เขามาเป็นกลุ่ม
6: เป็นกลุ่มชักชวนกันไปใช่ไหมครับมันเป็นวิธีการทางศาสนาของพี่เนาะไปกี่วันครับกำหนดการ
5: กลับวันที่14
6: กลับวันที่14เดินทางวันนี้
5: ครับ
6: เดินทางวันนี้ป่ะ
5: กำหนดเดินทางแต่วันที่29
6: อ๋อเดินทางตั้งแต่วันที่29กับวันที่14แล้วได้เขาใครมาชักชวนให้ไปหรือในกลุ่มอะไรเป็นยังไง
5: เป็นในกลุ่มชักชวนกันไปอะ
4: ทางนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับตัวแทนของสคบก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ประสานไปทางกระทรวงคมนาคมจัดรถส่งผู้เสียหายกลับภูมิลำเนาบริษัทนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสวงบุญแล้วก็มีรายงานด้วยว่าขณะนี้สามารถจับกุมตัว

0: ผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วยค่ะ
1: พฤติการของนายอามัดนะคะนักวิชาการศาสนาชี้ว่าน่าจะเป็นผู้นำแสวงบุญเถื่อนหรือชาวมุสลิมเรียกว่าแซะเถื่อนโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายค่ะเพราะว่าอุมเราะห์ไม่ใช่การแสวงบุญภาคบังคับไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะไปนำเสนอทัวร์บุญราคาถูกให้กับชาวบ้านบอกว่าจ่ายเพียงหลักหมื่นซึ่งอันนี้จะต่างกับฮัจญ์ที่เป็นการแสวงบุญภาคบังคับจะมีพรบกิจการฮัจญ์ควบคุมผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกรมการปกครองก็จะดำเนินการเอาผิดได้ทันทีนายซากีพิทักษ์คุมพลอดีตหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจญ์ไทยระบุว่าพรบกิจการฮัจญ์กำหนดให้แซะหรือผู้นำแสวงบุญต้องมีการอบรมต้องขึ้นทะเบียนกับทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยแต่ว่าแซะเถื่อนของทัวร์อุมเราะห์ไม่มีการอบรมและขึ้นทะเบียนพอเกิดการหลอกลวงผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความผ่านตำรวจท่องเที่ยวการทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็เสนอให้แก้กฎหมายนะคะให้อุมเราะห์มาอยู่ภายใต้พรบกิจการฮัจญ์ด้วยทำให้แซะทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ส่วนทางประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ชี้นะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือในเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูทำอุมเราะห์ก็จะมีคนซื้อทัวร์อุมเราะห์แล้วก็กำลังจะเดินทางไปอีกนับพันคนกลุ่มเหล่านี้น่ากังวลว่าจะตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีกหรือเปล่าควรจะมีกฎหมายที่ไปควบคุมค่ะ
3: พอมันไม่มีกฎหมายเป็นตัวกำหนดเนี่ยมันเป็นช่องทางให้บริษัทเขาสามารถที่จะบริษัทจดทัวร์ปกติก็พาคนไปอุมเราะห์ได
4: ้
3: ไอ้บางบริษัทก็ไม่ได้จดเป็นบริษัทเฉยๆแต่ไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำในเรื่องของการทำทัวร์ก็แอบอ้างพามาหาคนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดนกันบ่อยนะครับมันก็ทำให้ช่องโหว่ของตัวกฎหมายไปไม่ถึงเพราะไม่มีกฎหมายเป็นตัวควบคุ
4: ม
3: ทีนี้ถ้าจะคิดว่าเราจะต้องแก้ไขทั้งระบบเนี่ยต้องไปดูในร่างพรบ.กิจการฮัจญ์เป็นไปได้ไหมว่าน่าจะมีการแก้ไขอีกสักครั้งหนึ่ง
2: สิ่งที่นายโคดรีย้ำก็คือจะนำปัญหานี้เข้าที่ประชุมสภาที่ปรึกษาสอบต.เร็วๆนี้นะคะจะเป็นการหารือเรื่องเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อนำเสนอถึงนายกรัฐมนตรีแก้ไขพรบ.ฮัจญ์และอุมเราะห์น่าจะเป็นทางเดียวที่จะป้องกันปัญหาได้ค่ะ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันค่ะชวนวิเคราะห์เหตุรุนแรงชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นทีเป้าหมายคืออะไรแล้วไปเจาะขบวนการฟอกเงินข้ามชาติอาเทาสะท้อนระบบนิเวศองค์กรอาชญากรรมอย่างไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สลักค่ะ
5: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สลักครับมีคำถามจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการครับที่มองว่าการพุ่งเป้าก่อเหตุรุนแรงไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับกลุ่ม BRN ได้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าการเลือกใช้วิธีการนี้จะส่งผลเป็นวงกว้างต่อคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะมวลชนที่คู่ขัดแย้งพยายามช่วงชิงเพื่อความได้เปรียบตลอดการพูดคุยสันติสุขติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ

0: ะราดน้ำมันเสร็จแล้วก็มีการไหม้คือมีทั้งโดนระเบิดแล้วก็ไหม้ที่อื่นอาจจะมีระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่าแต่ที่นี่ไหม้ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารอะไรก็หมดแล้วก็ทำใจมาตลอดอ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราโดนมาก็เราโดนมาหลายครั้งเลยใช่ไหมทีนี้ในพื้นที่นี้ก็มาเกิดปั๊มอื่นก็เคยเกิด
1: เป็นครั้งที่4แล้วที่เสียงระเบิดดังขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่นายอับดุลอาซิดอาแวปูเตผู้จัดการปั๊มน้ำมันดูแลด้วยการทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงทั้งการบริหารปั๊มและพนักงานอีกเกือบ20ชีวิตซึ่ง3ครั้งแรกที่เกิดเหตุรุนแรงในปั๊มทั้งระเบิดตู้ ATM เผารถบรรทุกและวางระเบิดหน้าร้านสะดวกซื้อก็ยังสามารถเปิดกิจการต่อได้แต่การวางระเบิดพร้อมเผาซ้ำของกลางดึกวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาในอาคารจ่ายน้ำมันรอบนี้อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5เดือนจึงจะกลับมาเปิดได้ตามปกติความรู้สึกท้อใจนี้ยังเกิดขึ้นกับนายอับดุลการิมสาเมงเจ้าของปั๊มน้ำมันในตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาที่ถูกลอบวางระเบิดและเผาในคืนเดียวกันวันนี้พนักงาน14คนตกงานทันทีแต่ยังดีที่มีเงินเยียวยาจากรัฐช่วยเหลือคนละ 4,000 บาทแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยากจะฟื้นตัว
2: ผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อมาเยียวยากับน้องๆที่อยู่กับผมประมาณ14คนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะอยู่กับผมต่อไปนะครับแต่ผมก็สัญญากับพวกน้องๆแล้วว่าผมจำเป็นที่จะต้องเร่งและก็ต้องก่อสร้างให้เสร็จได้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ทำงานกับผมต่อไป
1: ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การก่อเหตุรุนแรงพุ่งไปยังเป้าหมายทางเศรษฐกิจถี่มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ต้นปีกลางดึกวันที่10มกราคมเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้11แห่งวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ทันแต่อีกหนึ่งลูกที่ถูกวางในปั๊มน้ำมันหน้าโรงไฟฟ้าตะลุโบกอำเภอเมืองปัตตานีเกิดระเบิดขึ้นรวมถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีอีก1ลูกถัดมาในวันที่15พฤษภาคมเกิดเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาล้านวันที่9มิถุนายนเกิดเหตุระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีห่างกันแค่6วันในวันที่15มิถุนายนก็เกิดระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและยังมีเหตุเผารถบรรทุกสินค้าในจังหวัดยะลารวมถึงเหตุลอบเผารถแบ็คโฮและรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางอีกหลายครั้งแต่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไม่น้อยคือเสียงระเบิดที่ดังขึ้นบนถนนในตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกับที่เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน3แห่งครั้งล่าสุดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนทำให้ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวของตัวเองทันทีไฟใต้ที่ถูกสุมรอบใหม่จึงสร้างผลกระทบวงกว้าง
3: มีเงื่อนไขในทางการเมืองที่ดีในการต่อรองใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทำแง่ของบริบทการแล้วก็เกิดผลด้านลบต่อมวลชนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อฝ่ายของ BIN เองนะครับนะอาจจะทำให้ในด้านกลับการอำนาจต่อรองก็อาจจะลดลงในแง่ของการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมมองภาพใหญ่แล้วว่าอยากให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันเดินหน้าไปนะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
1: อีกโจทย์ที่ท้าทายการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีคือการผูกติดกับการเมืองภาพใหญ่หัวหน้าและคณะพูดคุยจึงถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลทำให้การพูดคุยไปไม่ถึงไหนและจุดหมายปลายทางของการดับไฟใต้จากคู่ขัดแย้งที่ยังไม่ตรงกัน
4: อันนึงอยากจะดับไฟใต้ด้วยความหมายว่าทุกอย่างเงียบไม่มีความรุนแรงเรียบร้อยทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เรียกร้องอะไรนี่คือดับไฟใต้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจดับไฟใต้คือสถานการณ์ที่ไม่มีความรุนแรงแต่มีเสรีภาพที่จะพูดเรียกร้องประชุมหารือเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้สองเป้าหมายนี้มันต่างกันเวลาพูดคุยเวลานั่งที่โต๊ะจริงๆถ้าประเด็นไหนขึ้นมาและฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันจะไปทางด้านนั้นก็จะขวางแล้วก็ยุติและการพูดคุยก็จบ
1: การสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข โดยเฉพาะการลดความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐและกลุ่มขบวนการระหว่างการพูดคุยดำเนินอยู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยหนุนเสริมรวมถึงการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้เห็นต่างได้มีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อขจัดขวางน้ำระหว่างทางของการพูดคุยติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่จบแล้วควรจะมีมติแถลงออกมา
6: เมื่อที่เสียตอนนี้เน้นควบคุมชายแดนเขามีการติดท่าข้ามต่างๆของชายแดนนะครับแต่ว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับเรือชายแดนมากขึ้นครับเป็นการคุมคนเข้าออกจริงๆเราก็อยากให้อย่างเงี้ยให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานนะ
7: คุณติชิลาครับการก่อเหตุความรุนแรงที่ถี่ขึ้นในช่วงนี้นอกจากการส่งสัญญาณกดดันไปยังโต๊ะเจรจาเนี่ยมีนัยยะอื่นไหมครับ
8: ต้องบอกว่าเหตุความรุนแรงหลายๆครั้งนะคะแม้ว่าจะพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาจากมูลเหตุเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงเพียวๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์รวมถึงในเรื่องของการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องจึงอาจจะต้องสืบลึกลงไปนะคะซึ่งหากจะดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะแบ่งออกได้เป็น2 อย่างนะคะก็คือการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นคนนอกพื้นที่มาลงทุนอย่างเช่นเหตุรอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะรวมถึงในส่วนของเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันก็อาจจะทำกับธุรกิจของคนในพื้นที่นะคะแต่หากมองย้อนออกไปนะคะว่าในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจหลายๆครั้งก็มีนัยยะในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะยกตัวอย่างเช่นเหตุยิงล้งทุเรียนนะคะในจังหวัดยะลาหลายครั้งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ทำให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าที่จะเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็ต้องขายราคาถูกหรือว่าเหตุขว้างระเบิดเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนั่นก็เป็นการกดดันหรือว่าบีบให้ขายธุรกิจในราคาถูกหรือแม้แต่หลายๆครั้งที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองได้มีการจับกุมในส่วนของยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายล็อตใหญ่ไม่นานก็จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะแม้ว่าหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักของการก่อเหตุเหล่านี้ไปที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุความรุนแรงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่เชื่อมกันระหว่างสามกลุ่มที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายนะคะกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าในส่วนของขบวนการก่อเหตุความรุนแรง3กลุ่มนี้มักจะมีความทับซ้อนกันและก็มีความคลุมเครือมาโดยตลอดค่ะ
7: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขี่และบ่อยในช่วงนี้กับการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับ
8: หลายๆคนก็มองอย่างนี้นะคะว่าเหตุความรุนแรงที่เลือกเป้าหมายไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างนะคะคนทั่วไปก็อาจจะไม่มีงานทำส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไม่ได้แค่สร้างแรงหมายถึงว่าสร้างอำนาจการต่อรองแต่ว่าจะเป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือเปล่านะคะและก็ต้องบอกว่าในส่วนของการพูดคุยสันติสุขก่อนหน้านี้ก็มีการเดินทางไปพบปะนะแนะนำตัวกันระหว่างในส่วนของฝ่ายไทยและก็ฝั่ง BRN แต่ว่าขณะนี้ก็ได้มีการเลื่อนไปอีกครั้งก็มีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
7: ครับการเลื่อนออกไปเนี่ยเลื่อนไปปลายปีแต่ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาในรายละเอียดมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะ
8: การพูดคุยรอบนี้อาจจะแตกต่างจากรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยการพูดคุยหลายๆครั้งตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2คณะนะคะคณะแรกก็คือคณะชุดใหญ่ที่มีคณะเต็มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยในคณะระดับเทคนิคแต่ว่ารอบนี้เห็นว่าจะมีการพูดคุยที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะมีการแบ่งย่อยในเชิงประเด็นนะคะเพื่อที่จะมีการพูดคุยลักษณะแบบตัวต่อตัวในเชิงประเด็นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นเรื่องของการยุติความรุนแรงหรือว่าประเด็นของการปรึกษาหารือในที่สาธารณะฝั่งไทยและก็ฝั่งเบียร์เองก็จะส่งตัวแทนในแต่ละประเด็นนั้นมาพูดคุยเพราะเขามองว่าการพูดคุยแบบนี้จะทำให้การตกลงได้ง่ายกว่าการพูดคุยในคณะชุดใหญ่แต่ว่าก็ต้องดูว่าเบียร์เองนั้นจะตอบรับกับแนวคิดนี้หรือไม่นะคะและก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ย หากเป็นคณะชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะซึ่งในประเด็นที่ยากๆประเด็นที่อ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องของการยุติความรุนแรงเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพูดช่วยกันหาทางออกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการลงมติฉันทามติร่วมกันในคณะชุดใหญ่อยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกค่ะว่าระหว่างที่กระบวนการพูดคุยสันติสุขกำลังดำเนินไปเนี่ยในพื้นที่เองก็จะต้องรักษาสถานภาพรวมถึงเหตุความรุนแรงไม่ให้มากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพและบั่นทอนกระบวนการสันติภาพที่กำลังเริ่มขึ้นใหม่ค่ะ
7: จากข้อมูลที่คุณติชิลาให้มาครับแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ300เหตุการณ์และที่สำคัญช่วง2เดือนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นถี่มากเลย
8: ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าทันทีทันใดหรือว่าปกติแล้วเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เว้นว่างไปประมาณ2หรือ3เดือนแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีสถานการณ์มันยังคงเส้นคงวามาเรื่อยๆนะคะทำให้หลายฝ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะกังวลว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์หากยังคงอยู่อย่างนี้สถิติเหตุความรุนแรงปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าสิ่งที่หลายคนนั้นค่อนข้างจะกังวลก็คือเป้าหมายของการก่อเหตุที่อาจจะพุ่งไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างรวมถึงเป้าหมายอ่อนแอที่เป็นเป้าหมายมากขึ้น

0: และนี่ก็จะทำให้เกิดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
1: ครับคุณติชิลาครับเราคงจะต้องวิเคราะห์กันทั้งเชิงนโยบายและความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแม้ว่าตอนนี้ในเชิงนโยบายเนี่ยจะมีการเดินหน้าในการพูดคุยเจรจากันไปแล้วก็ตามแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ลดน้อยลงและช่วงนี้ก็ถี่ขึ้นด้วยเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณคุณติชิลาครับคดีสแกมเมอร์หลอกอดีตข้าราชการสูญเงินกว่า2ล้านบาทเมื่อ8เดือนก่อนนำไปสู่การขยายผลเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติทั้งในไทยลาวและกัมพูชาครับภายใต้การนำของบอสใหญ่ชื่อว่าอัฐเฒ่าติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาภรณ์ครับ
2: ผู้ต้องหา4คนอยู่ในอาการตกใจขณะถูกตำรวจทางหลวงบุกเข้าจับกุมคาห้องพักโรงแรมหรูย่านลุมพินีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ต้องหาคือนายเฟรมถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายขบวนการฟอกเงินสแกมเมอร์ในไทยทำหน้าที่ควบคุมและสร้างคอกม้าหรือกลุ่มบัญชีม้าสำหรับทำธุรกรรมรวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินรับคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ในกัมพูชานามว่าอาเทาเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กหลายเครื่องรวมถึงบัตร ATM อีกจำนวนมาก
3: โอเครู้เรื่อง
4: จ
3: ่
4: ายไปแล้วนะ
3: โอน
4: เงินสด
3: โอเคโอนเงินสดฝากเข้าตู้หรือว่าบัญชี
5: โอน
3: จากบัญชีเลยบัญชีมึงไหม
2: หลักฐานสำคัญคือรายการทำธุรกรรมออนไลน์ที่พบการใช้บัญชีนิติบุคคลทยอยโอนเงินกว่า 1.4 ล้านบาทต่อไปยังปลายทางประเทศกัมพูชาเชื่อมโยงกับผู้เสียหายชาวไทยที่ตำรวจทางหลวงติดตามขยายผลนานกว่า8เดือนจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายชาวมาเลเซียหลังหยิบกระเป๋าสะพายบรรจุเงินสด 800,000 บาทที่ขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ผู้เสียหายคนหนึ่งนำมาวางไว้หน้าบ้านร้างในจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพกลุ่มนี้อ้างตัวเป็นตำรวจหลอกว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขบวนการยาเสพติดและให้นำเงินมาตรวจสอบเที่ยงวันต่อมากล้องวงจรปิดอีกแห่งหนึ่งบันทึกภาพชายไทยขณะวิ่งไปถอนเงินจากบัญชีม้าผ่านตู้ ATM ย่านปทุมธานีก่อนตระเวนนั่งรถให้เช่าไปกดเงินอีกหลายจุดในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้เสียหายคนเดิมถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มหลายครั้งระหว่างช่วงเย็นวันที่13ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568รวมกว่า 1.4 ล้านบาทไปยังบัญชีม้าของกลุ่มขบวนการ
6: เป็นธีมรายปีคือที่ไหนครับ
2: ไม่กี่วันถัดมาชายที่ตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมได้ที่ย่านดอนเมืองจากคำให้การของผู้ต้องหาตำรวจขยายผลไปยังบริษัทรถตู้หรูให้เช่าแห่งหนึ่งกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบรถเป้าหมายขับออกไปที่จังหวัดนครนายกนำไปสู่การจับกุม9ผู้ต้องหาในปฏิบัติการทลายคอกม้าภูวิลล่าเครือข่ายบัญชีม้าของนางสาวตูนที่ภูวิลล่าในจังหวัดนครนายก
7: อยู่ในเมืองครับ
2: การจับกุมเครือข่ายนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงกับตัวละครสำคัญหัวหน้าขบวนการฟอกเงินชาวจีนในกัมพูชาเป็นผู้บริหารจัดการทีมงานในไทยนามว่าอาเทา
8: แก๊งฟอกเงินคืออาเทาเนี่ยอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาถามว่าผลประโยชน์ของ2แก๊งเนี่ยคือยังไงคือพูดง่ายคือเงินของผู้เสียหายนะครับไม่ใช่แค่ของคุณป้านะซึ่งมีเยอะมากนะครับเงินของผู้เสียหายเนี่ยปลายทางของการฟอกเงินเนี่ยปลายทางเนี่ยจะออกมาเป็นอยู่ในลักษณะซึ่งเราตรวจสอบพบ3รูปแบบแบบแรกคือออกเป็นเงินสดก็คือแก๊งของนางสาวตูนที่ไปตะเวนถอนเงินออกมาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเงินสดฟอกมาเป็นเงินสดส่วนแบบที่2คือทองคำอาเทาเนี่ยยังใช้สั่งการให้คอกม้าของตัวเองเนี่ยเอาแพลตฟอร์มทองคำเนี่ยมาผูกกับบัญชีม้าเมื่อเหยื่อโอนเข้าบัญชีม้าใช่ไหมครับบัญชีม้าก็จะโอนต่อไปยังแพลตฟอร์มนี้ที่ผูกไว้แล้วก็จะไปทำการเทรดทองซื้อขายทองแล้วสามารถสั่งถอนทองจริงได้ด้วยนะครับพอสั่งสอทองจริงได้นะครับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแก๊งขอเทาเนี่ยก็จะจัดทีมงานไปรับทองที่ผ่านการฟอกมาแล้วอันนี้คือฟอกในแบบที่2คือออกมาเป็นทองคำอันดับ3คือ ฟอกมาเป็นบัญชีปลายทาง
2: เมื่อขบวนการฟอกเงินของอาเทาถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มการลงทุนหรือถอนเงินสดจะนำไปฟอกเงินอีกทอดหนึ่งโดยใช้ผู้รับแลกเงินเถื่อนในกัมพูชาและไทยแปลเป็นเงินสกุลดิจิทัล USDT ซึ่งมีความเสถียรสามารถถอนเป็นเงินสดได้ทั่วโลกเงินที่ผ่านการฟอกแล้วบางส่วนจะถูกนำมาแบ่งผลประโยชน์กับธุรกิจสแกมเมอร์ในปอยเปตขณะที่บางส่วนจะถูกนำมาฟอกอีกขั้นผ่านธุรกิจถูกกฎหมายหนึ่งในเส้นทางการเงินของกลุ่มฟอกเงินอาเทาที่ตำรวจทางหลวงตรวจพบถูกนำมาใช้ชำระค่าเรียนภาษาให้ชาวต่างชาติในสถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวการสืบสวนยังพบว่านอกจากใช้เป็นธุรกิจฟอกเงินแล้วเงินบางส่วนถูกนำไปใช้ทำวีซ่านักเรียนให้ผู้เรียนในสถาบันสอนภาษาพบมากที่สุดคือคนจีนบางคนเชื่อมโยงไปยังขบวนการฟอกเงินของอาเทานำไปสู่การจับกุม8ผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินฟอกคนซึ่งรวมถึงเจ้าของสถาบันสองภาษา2คนและนายหน้าทำหน้าที่จัดหาชาวต่างชาติไปให้บริษัททำวีซ่าด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและคำให้การของผู้ต้องหากลุ่มที่2ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าหัวหน้าเครือข่ายฝั่งไทยที่รับคำสั่งโดยตรงจากอาเทาคือนายเฟรมนำไปสู่การจับกุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
8: ข้อมูลจากเปิดปฏิบัติการฟอกเงินฟอกคนเนี่ยเราได้ข้อมูลชื่อในเฟรมมาขบวนการกลุ่มในเฟรมที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็ออกหมายจับต่อนะครับในเฟรมและพรรคพวกอีกประมาณ5คนนะครับและเราก็ยังออกหมายจับอาเทาได้ด้วยนะครับแล้วก็ออกหมายจับลูกน้องของอาเทาได้ด้วยและที่สำคัญคือเราได้ออกหมายจับตำรวจกัมพูชานะครับที่ชื่อร้อยตำรวจเอกนพโสเพียกนะครับหรือชื่อเปลียวเป็นตำรวจอยู่จังหวัดกำปงสะปลือนะครับแผนกคดียาเสพติดนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทางส่วนกลางผู้มีอำนาจของกัมพูชาส่งมาดูแลความปลอดภัยให้แก๊งอาเทาเลย
2: การสืบสวนของตำรวจพบว่าอาเทาเคยทำงานให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในปอยเปตมาก่อนกระทั่งถูกปราบปรามอย่างหนักจากภาครัฐจึงแยกออกมาตั้งกลุ่มเพื่อรับฟอกเงินให้สแกมเมอร์โดยเฉพาะการแยกส่วนกันทำงานระหว่างสแกมเมอร์ที่ทำหน้าที่หลอกผู้เสียหายกับกลุ่มที่ทำหน้าที่ฟอกเงินเป็นรูปแบบที่กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินิยมนำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อหลบเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินเมื่อฐานปฏิบัติการหลอกลวงถูกทลาย
4: ประวัติของอาเทาครับเคยร่วมงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สแกมคอมปาวก่อนครับแล้วก็รับรู้ถึงโครงสร้างการหลอกลวงการส่งเงินส่งทองครับทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการหลอกประเภทต่างๆนะครับและหลังจากที่โดนเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างหนักครับทำให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้ต้องแยกงานทำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ถ้าแยกการหลอกกับการฟอกแยกจากกันเนี่ยครับเวลาถูกตรวจจับก็จะไม่ทราบการกระทำความผิดทั้งหมดก็จะส่งตัวกลับส่งกลับประเทศแล้วสามารถที่จะมารวมกันแล้วทำได้อีกรอบครับอาเทาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีกี่แก๊งไหนบ้างทำให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้มาทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาก็กินค่าบริการในการส่งเงินส่งทองครับ
2: ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนและจับกุมตลอด8เดือนที่ผ่านมาทำให้ตำรวจออกหมายจับอาเทาหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ให้สแกมเมอร์กัมพูชาอีกคนคือเหล่าฉงชาวจีนผู้คุมทีมม้ากดเงินสดและซื้อทองคำรวมถึงนพโสเพียบตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำจังหวัดกำปงสะปือของกัมพูชาคอยให้ความคุ้มครองขบวนการของอาเทาในกัมพูชาหลังการจับกุมนายเฟรมได้รับการประกันตัวในชั้นศาลปัจจุบันมีข้อมูลว่าเขาหลบหนีออกไปยังกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาภูวเดชชัตทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: ไทยเริ่มก้าวแรกการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการส่งอุปกรณ์การทดลองไปกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนนะครับคาดว่าจะออกเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: ส ซาแอนเทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศของทีมวิศวกรและทีมนักวิทยาศาสตร์หลายด้านเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ระบบสุริยะการทดลองทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองแบบฟูลโดมดิจิทัลที่นี่ยังมีหอดูดาวรวมถึงกิจกรรมดูดาวในช่วงค่ำของทุกวันเสาร์ด้วยครับแต่ครั้งนี้เราชวนมาอัปเดตความคืบหน้าของไทยนะครับที่กำลังจะส่งอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปพร้อมกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนในปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยได้มีส่วนร่วมในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการสร้างเครื่องมือทดลองเป็นของตัวเองครับแมชอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศและรังสีคอสมิกขั้วลึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้รับเลือกให้ร่วมเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์กับยานฉางเอ๋อ7ขององค์การอวกาศจีนที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ครับหลังจากใช้เวลาพัฒนามาเกือบ2ปีครับส่งทีมวิศวกรไทยไปร่วมทำงานที่จีนปรับปรุงอุปกรณ์ทดลองด้วยวัสดุและระบบจนเป็นต้นแบบที่พร้อมติดตั้งไปกับยานฉางเอ๋อ7ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมออกเดินทางแล้วคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ
7: ท้าทายหลายๆจุดเนาะเพราะว่าเราไม่เคยทำเลยจริงๆพูดจริงๆก็คือจากที่ประสบการณ์ของวิศวกรมีค่อนข้างน้อยแล้วก็แต่ว่ามีความรู้พื้นฐานดีนะฮะในการจะเชื่อมต่อองค์ความรู้ของกับทางโปรเฟสเซอร์ของทางจีนที่มาช่วยไกด์เรานะฮะก็มีจุดบอดหลายๆจุดที่เราพยายามปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เมคานิกการดีไซน์ระบบเทอร์มอลคอนโทรลวันนี้ก็ปิดจุดได้โดยวิศวกรไทยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผ่านการ approve นะครับแล้วก็บางส่วนก็ส่วนใหญ่ๆหลักๆเลยก็ทำที่แม่ริมขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่จีนหลายๆส่วนก็พอส่งไปปุ๊บก็ต้องผ่านควอลิฟายของจีนอีกรอบนึงซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากในช่วง2ปีที่ผ่านมาดีกว่าปีครึ่งหรือ2ปีก็ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับ
5: กลายเป็นว่าแล็บที่นี้เนี่ยก็มีส่วนในการที่จะทำอุปกรณ์ทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ด้วย
7: ใช่ครับส่วนใหญ่เลย
5: แล็บที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับการมีประสบการณ์ที่เราจะทำอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจอวกาศด้วยสิครับ
7: ใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเราจะทำได้คราวนี้ผมก็ปรึกษาทางอาจารย์ที่จีนแล้วส่งทางวิศวกรที่เชี่ยวชาญมาสอนเราได้ไหมสักหนึ่งท่านนะฮะก็มาสอนเราแค่สัปดาห์เดียว ครั้งแรกเราก็กัดขึ้นมานะครับโครงสร้างออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ขึ้นรูปโดยคนไทยครั้งแรกใช้ไม่ได้เลยพังหมดนะครับ82ชิ้นกลับมาวิศวกรที่เราก็กลับไปที่จีนดูว่ามันพังเพราะอะไรให้ดูให้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะครับมันก็มีชี้จุดออกมานะครับเรามีแยกการพังได้รูปแบบ4รูปแบบแล้วก็ออกมาก็กลับมาดิสคัสกับวิศวกรของที่นาริสนะฮะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่สุดท้ายรอบที่2มันก็ใช้งานได้
5: สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นจากโครงการนี้นะครับก็คือรากฐานในการพัฒนาด้านอวกาศของไทยต่อไปครับทั้งประสบการณ์ที่นำไปสู่การสร้างวัสดุประเภทใหม่ที่ไม่เคยทำได้ในไทยมาก่อนการประสานงานความร่วมมือด้านอวกาศกับนานาชาติสู่โจทย์ความท้าทายใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในประเทศและที่สำคัญคือการเน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาลงทุนในด้านนี้มากขึ้นครับเมื่อพูดถึงการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่นะครับก็มีความคืบหน้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับที่ประกาศแผนเมกะโปรเจกต์ลงทุนในด้าน AI มากขึ้นครับถือว่าเป็นการปรับแผนครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้เลยนะครับที่มี3เมกะโปรเจกต์ด้วยกันครับที่จะลงทุนในด้าน AI โดยเฉพาะครับเป็นการลงทุนเพื่อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเฟสถัดไปนะครับครอบคลุม3เทคโนโลยีหลักครับได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูล AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะคาดการณ์กันว่ามูลค่าการลงทุนในโครงการเหล่านี้อาจสูงถึง 1,000 ล้านล้านวอนหรือว่า22ล้านล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับยุทธศาสตร์หลักของแผนคือการตั้งศูนย์กลางชิปแห่งใหม่ครับสร้างอุตสาหกรรมชิปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในเขตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรครับครอบคลุมเมืองควางจูและจังหวัดชอนลาใต้เป็นหนึ่งในมาตรการที่อีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นอกเขตเมืองหลวงครับแผนล่าสุดเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนของเกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของประเทศทั้งบริษัท Samsung Electronics และ SK ที่จะเข้าร่วมเสนอแผนการลงทุนครั้งใหญ่ด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับภารกิจของนักบินอวกาศ NASA ครับที่ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เพื่อซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ครับ คริสวิลเลียมและเจสสิก้าเมียครับนักบินอวกาศของ NASA ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อเปลี่ยนข้อต่อที่ชำรุดของแขนหุ่นยนต์คนาดามชูครับหลังจากที่ข้อต่อเสียหายระหว่างปฏิบัติงานพบว่าแขนหุ่นยนต์ดึงกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปและไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดการไว้เมื่อเดือนก่อนครับ NASA และองค์การอวกาศแคนาดาหรือว่า CSA ประเมินแล้วพบว่าจำเป็นต้องออกไปนอกสถานีเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนสำรองที่มีอยู่บนสถานีนะครับการออกนอกสถานีอวกาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่280ครับในการสนับสนุนการประกอบและบำรุงสถานีอวกาศใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วการซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะถูกใช้งานมาต่อเนื่องนานกว่า25ปีแล้วและระบบก็ออกแบบให้ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องบำรุงรักษาตามแผนครับนี่คือ Science & Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์

0: เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เอกฉันท์นะครับแต่สก.ต้องชิงดำกันต่อครับใครจะได้เป็นประธานสภากทม.ระหว่างพรรคประชาชนที่มีสก22คนเกือบครึ่งหนึ่งกับกลุ่มกวนการเมืองที่อยู่ในสภากทม.อีกครึ่งหนึ่งวิเคราะห์กับแคนดิเดตประธานกทม.ครับสก.เนิร์สภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัย

0: คุณเนิร์สครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทมแน่แล้วใช่ไหม
1: เปิดขอใหม่เด้อ
0: ทำไมสตัน
1: ไงบอกชิวไง
0: ก็ชิวคำถามง่ายมากเลย
1: ขออีกรอบ
0: ครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทมชัวร์แล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ยังไม่ชัวร์ค่ะจนกว่าจะถึงวันโหวตค่ะ
0: ทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงยังไม่มั่นใจ
1: เรื่องการเมืองเนาะคุณเฟิร์สมันก็ไม่มีอะไรชัวร์ค่ะก
0: ็
1: กลับไปกลับมาได้เสมอเนาะจนถึงเช้าวันโหวตเลยค่ะจริงๆแล้ว
0: 4ปีที่ผ่านมาทำให้พูดคำนี้ได้เลยเหรออ
1: ๋อเราก็เจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะก็เนิร์ดคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องถึงวันโหวตแล้วก็โหวตให้จบจริงๆก็ถึงจะ 100% ค่ะ
0: ครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
1: ตอนนี้ก็คิดว่าสัก80แล้วแต่ว่าที่เหลืออีกประมาณ10วันเนี่ยงั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ครับนั่นเป็นเรื่องของเสียงในสภากทมเป็นเสียงของสกแต่ตัวคุณเนิร์ดเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประธานสภากทมตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เนิร์ดคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้พูดถึงกันเรื่องตำแหน่งเนาะแต่เนิร์ดพูดถึงทิศทางในวาระของเมืองที่เราพยายามจะทำมากกว่านะคะก็จะเป็นสภาโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพเนาะที่พรรคประชาชนเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งเนิร์ดคิดว่าเรื่องนี้เราก็พยายามต่อสู้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้เนิร์ดคิดว่าการที่เราเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเนาะแล้วก็ได้รับความยินยอมเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะผลักดันตรงนี้ไปให้สุดเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เราก็มีความเห็นหลายอย่างเนาะว่าทิศทางของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยมันไปได้สุดแค่ไหนซึ่งเนิร์ดคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งจริงๆอีกทีนึงเหมือนอย่างที่ตอนที่เราเป็นผู้สมัครสกในปี65เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าอำนาจหน้าที่ของสกเนี่ยมันไปสุดที่ตรงไหนซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังดันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะ ว่าจริงๆแล้วอำนาจของสกมันเยอะมากกว่าที่เราหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยได้รับรู้มาก่อน แล้วก็เนิร์ดคิดว่าอำนาจของประธานสภาเนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับเพดานที่เคยมีเนี่ยตอนนี้ทะลุเพดานนั้นไปหรือยัง
1: ของสกเนี่ยตอนแรกที่เนิร์ดเข้ามาเนาะเราก็คิดแค่ว่าแบบซ่อมถนนซ่อมไฟลอกท่อพอเราไปซ่อมเขื่อนนี่เราก็รู้สึกมันเริ่มใหญ่แล้วนะ พอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดสำคัญของมันเนี่ยมันคือการชี้เป็นชี้ตายเนาะงบประมาณกว่า100,000ล้านบาทของกรุงเทพมหานครซึ่งพอมันมีจุดนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกินอำนาจสก.ไปอีกเนี่ยมันคือเราจะพูดกันเสมอใช่ไหมคะว่าสก.เนี่ยก็มีอำนาจในการประสานงานเราไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเนาะแล้วก็อำนาจในการประสานงานของเราเนี่ยมันก็ควรจะจบอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครที่ประสานงานกับฝ่ายบริหารแต่เมื่อเราได้ไปแก้ปัญหาจริงๆอ่ะเราก็ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาที่ถูกพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเดียวกันกับเรา
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราขอความร่วมมือเขาเนี่ยเขาก็ช่วยเราแก้ปัญหาด้วยเนาะก็มีการดึงงบของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาที่เขาถูกร้องเรียนเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็เลยพบว่าเฮ้ยเพดานที่บอกว่าอำนาจของสกเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเราลองไปเรื่อยๆเนี่ยก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจนเราตอนนี้เราก็ยังไม่พบนะว่ามันไปตันที่ไหน
0: ครับ

0: ิร์ดคิดว่าตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ทำไมพรรคประชาชนสก22คนถึงเลือกเสนอชื่อคุณเนิร์ดชิงตำแหน่งประธานสภา
0: อันนี้อาจจะต้องถามค่ะแต่เนิร์ดก็คิดว่าเรื่องนี้เราก็ชัดเจนมาตลอดแล้วก็เราก็พร้อมสู้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: เป็นเพราะบุคลิกของคุณเนิร์ดเวลาอยู่ในสภากทม.ไหมเจเนอเรชันเราอาจจะใช้คำว่าเฟียสได้อยู่รุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจคือปกติเนี่ยบทบาทของคุณเนิร์ดในสภากทม.เนี่ยอาจจะค่อนข้างดุดันแอคทีฟต่างจากคุยกับผมในวันนี้อันนี้คุยคือเวอร์ชันที่คุยกับชาวบ้านใช่ไหม
0: ยังค่ะคุยกับชาวบ้านอ่อนโยนกว่านี้ระดับหนึ่งค่ะ
1: อันนั้นเป็นบทบาทของเราในสภาเฉยๆเลยฮะที่จะต้องตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบในลักษณะนั้น
0: คือเนิร์ดคิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนาะเข้าไปให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเขารับรู้ถึงความเดือดร้อนให้ได้อะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความดุดันนิดนึงเนาะว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจริงๆที่มันจะต้องแก้ไขหรือเรื่องการสอดทุจริตต่างๆเนี่ยเนิร์ดว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะดุดันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าโมโหจริงๆค่ะตลาด
1: อย่างบทบาทแรกที่คนจำคุณเนิร์ดได้ไม่ว่าจะเป็นคนกทม.หรือจริงๆอาจจะทั้งประเทศตอนนั้นที่พูดกันถึงเรื่องงบกทม.ก็จะเห็นคุณเนิร์ดในฐานะสก.ของพรรคประชาชนในสมัยที่แล้วกับกลุ่มสก.ของเพื่อไทยที่คุยกันเรื่องเอาคนนอกมาตรวจงบแบบนี้อันนี้คือบุคลิกหรือว่าเป็นลักษณะการทำงานของคุณเนิร์สเลยใช่ไหม
0: เนิร์สก็ปกติคือการทำงานเนี่ยเราก็ไปตามวาระเนาะซึ่งเรื่องที่เราจะต้องลุยเราจะต้องสู้เนี่ยเราก็เนิร์สว่าก็ความน่ารักมันก็ต้องเก็บไว้ก่อนคร
1: ับอ๋อแต่จริงๆแล้วยืนยันว่ามีความอ่อนโยนมีความน่ารักโดยเฉพาะเวลาอยู่กับชาวบ้าน
0: ก็ต้องถามชาวบางซื่อค่ะ
1: สก.เนี่ยตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติได้มากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆตรงเนี้ยก็ยังเป็นบาร์ที่เราไปไม่สุดเหมือนกันนะคะเราคิดว่าเราก็ทำได้มากกว่านี้เนาะแล้วในรอบนี้เรามีเพื่อนเข้ามาเนี่ยรวม22คนเนี่ยเนิร์ดคิดว่าเราจะตรวจสอบได้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายนั่นเรื่องเดิมหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการกทม50เขตเนี่ยตรงนี้มันไปได้มากกว่าเดิมได้ไหม
0: มันไปได้มากกว่าเดิมค่ะเนิร์ดคิดว่าอันนึงเนี่ยก็คือสก.เนี่ยมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะก็คือสก.เนี่ยพอชนะมาแล้วเนี่ยก็คือตัวคนเดียวเดี่ยวๆเลยเราไม่มีผู้ช่วยเลยสักคนนะคะดังนั้นเนี่ย เมื่อเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะต้องทำงานพื้นที่ด้วยแล้วเราต้องทำงานสภาที่เอาเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่สภาแล้วเรายังต้องตรวจสอบงบประมาณอีกซึ่งงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรวจแค่ช่วงงบประมาณเท่านั้นเนาะมันก็ตรวจทั้งปีเพราะว่าหลังจากที่งบประมาณอนุมัติไปแล้วมันก็มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือตรงนี้มันโหลดมากๆเนาะแล้วเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราทำเกือบถึงข้อจำกัดของเราและของทรัพยากรคนและเวลาที่เรามีอยู่ซึ่งพอตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมา22คนเนี่ยนึกว่าเราก็กระจายงานกันได้มากขึ้นแล้วก็ลงลึกได้มากขึ้นรวมถึงวาระที่เราเสนอไปด้วยอีกอันนึงนะคะ เรื่องที่ถ้าเราได้ตำแหน่งประธานสภาเนาะก็คือเรื่องการตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณของสภากรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจ้างเป็นข้าราชการเนาะหรือพนักงานจ้างเหมาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมารวบรวมข้อมูลประสานงานกับสำนักงบประมาณของกทม.ให้ย่อยข้อมูลงบประมาณลงมาให้เราก่อนเช่นเทียบราคากลางมาให้เลยได้ไหมของครุภัณฑ์ทุกตัว
1: ทุกวันนี้ยังไม่มีเหรอฮะ
0: ไม่มีค่ะทุกวันนี้ต้องมานั่ง
1: แกะเอาเอง
0: ใช่คือสก.คนไหนอยากตรวจก็ไปคีย์เอาไปหาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้พอเราจะมีสำนักงานเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยเนิร์ดคิดว่ามันจะทุ่นเวลาลงไปได้เยอะแล้วก็ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานเนี้ยนอกจากเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะไปช่วยเรื่องการร่างข้อบัญญัติด้วยทุกวันนี้สก.ถ้าจะร่างข้อบัญญัติเนี่ยก็คือต้องไปทำการบ้านข้างนอกมาเองเนาะแล้วก็มาคุยกับทางฝ่ายกฎหมายของสภา
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีส่วนอื่นที่จะซัพพอร์ตเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการรวบรวม

0: มาก่อนเนอะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการแก้มาแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงมีข้อกฎหมายตัวไหนที่อยู่ด้วยกันบ้างหรืออะไรเงี้ยงานของสกเนี่ยก็จะเบาลงเยอะค่ะแล้วก็เราก็จะทำงานได้เข้มข้นมากขึ้นด้วยค่ะ
1: เนื้องานก็ส่วนหนึ่งอยู่4ปีคงได้เห็นแล้วนะฮะว่างานกับการเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันการตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแน่นอนครับตามเนื้อผ้าก็ต้องว่ากันไปแต่กระแสของคนรักคุณชัดชาติล่ะเราสู้กับกระแสนั้นยังไง
0: เนิร์ดคิดว่าอันเนี้ยเราลองมาแล้วดิฉันเคยโดนทัวร์ลงมาแล้ว
1: จะย้อนความหน่อยไหมฮะ
0: ย้อนความค่ะก็ตอนที่ตรวจสอบงบประมาณ2569เนาะเนิร์ดเองก็อภิปรายเรื่องงบซ่อมสภากรุงเทพมหานครอันนี้ก็197ล้านบาทเนาะแล้วก็อันเนี้ยมีส่วนต่าง90ล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยพอเราอภิปรายเนี่ยเราทำงานเครียดมากๆนะคะเนี่ยทำข้อมูลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทำไป2เดือนแล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยโดนทัวร์ลงแน่ๆเพราะว่าคนรักท่านผู้ว่าเยอะเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราต้องทำข้อมูลให้ละเอียดที่สุดแล้วอธิบายให้รู้เรื่องที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้เนาะดังนั้นพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีไลฟ์ออกไปแล้วเราก็ตัดเป็นคลิปมาลงอีกทีเนี่ยเนิร์ดคิดว่าฟีดแบคดีมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะฉะนั้นเนี่ยเนิร์ดว่าที่เราพูดถึงการบูชาตัวบุคคลเนาะเรื่องเนี้ยมันสามารถผ่านไปได
1: ้
0: ถ้าเราทำงานหนักมากพอและละเอียดมากพอและเราสื่อสารดีมากพอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทุ่มเทกับมันค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: อิหร่านเริ่มจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรกนะคะขณะที่ประชาชนผู้ร่วมไว้อาลัยก็เรียกร้องให้แก้แค้นให้อดีตผู้นำสูงสุดซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อ4เดือนก่อนค่ะลงศพของอายะตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถูกเคลื่อนมายังสถานที่จัดพิธีเพื่อให้ประชาชนเข้าทำความเคารพและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าผู้คนจำนวนมากร่ำไห้ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งร่วมแสดงพลังสนับสนุนอิหร่านและโบกธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านแก้แค้นให้อดีตผู้นำสูงสุดซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามพิธีศพจะจัดขึ้นนาน6วันโดยจะมีการเคลื่อนศพไปยังเมืองต่างๆรวมถึงที่ประเทศอิรักและจะสิ้นสุดด้วยพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัชซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดในวันพฤหัสบดีคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีมากถึง20ล้านคนแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมในกรุงเตหะราน10ล้านคนรวมถึงผู้แทนจากมากกว่า100ประเทศทั่วโลกด้วยจนถึงขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามอสตาบาคาเมเนอีบุตรชายของอายะตอลลาห์อาลีคาเมเนอีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่จะมาร่วมงานด้วยหรือไม่หลังมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีและยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้โอกาสระหว่างกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีฉลอง250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่เมาท์รัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตาเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าสหรัฐให้เวลาอิหร่านได้พักเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดย้ำว่าอิหร่านต้องการที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐค่ะ
1: นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนิโยเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลอีกต่อไปแล้วนะคะแต่นี่คือยุคของโลกเดือดแบบสุดขั้วที่ไทยเองก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะมีอะไรบ้างอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงราคาอาหารที่แพงขึ้นด้วยจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแบบนี้เราจะรับมือและปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าระบบนิเวศกำลัง

0: คุณผู้ชมครับคำว่าโลกร้อนอาจจะดูไกลตัวครับและคำว่าโลกรวนเราอาจจะได้ยินจนบ่อยครั้งแล้วนะครับแต่ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้คือของจริงที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ครับนี่คือคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ที่ทุบสถิติใหม่ทั่วโลกนะครับทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็อินเดียครับหรือแม้แต่ในยุโรปอุณหภูมิทะลุ 45-50 องศาเซลเซียสมีผู้คนล้มตายจากโรคลมแดดกว่า 1,300 คนแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับแต่มันคือยุคโลกเดือดสุดขั้วของจริงครับและประเทศไทยล่ะครับหลายคนมองว่าเมืองไทยก็ร้อนแบบนี้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่ครับสิ่งที่คนไทยกำลังเจออยู่ตอนนี้นะครับคือสัญญาณเตือนที่อันตรายกว่าเดิมสถิติอุณหภูมิสูงสุดของบ้านเรานะครับเข้าใกล้45องศาเซลเซียสขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความร้อนก็คือความรวนครับเราเจอภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติครับแต่พอฝนจะตกก็ตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับสภาพอากาศสวิงสุดขั้วแบบนี้กำลังส่งสัญญาณว่าระบบนิเวศของไทยกำลังรับไม่ไหวครับถ้าใครจะมองว่าเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่ามันกำลังเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราครับเกี่ยวกับอาหารจานโปรดของเราด้วยถ้าไม่เชื่อนะครับลองสังเกตดูราคาอาหารในตลาดดูไหมครับเมื่อโลกเดือดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายครับผักชีมะนาวข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกผลน้อยลงนะครับก็ทำให้ราคาอาหารแพงขึ้นสิ่งนี้เรียกว่า climate inflation นะครับหรือเงินเฟ้อจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของสุขภาพของเราก็ต้องกังวลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสถิติผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกในไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งคนหาเช้ากินค่ำโดยเฉพาะในปี2567ที่ผ่านมาครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสมสูงถึงกว่า60คนครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาและอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกระจุกตัวหนาแน่นที่สุดในช่วงเดือนเมษายนครับและรองลงมาก็คือเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมครับวิกฤตนี้มาไกลเกินกว่าจะย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะครับดังนั้นการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่จะเป็นทางรอดเดียวของเราครับเริ่มจากการปรับเวลาครับเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่แดดจัดนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็กๆภายในบ้านจะช่วยลดความร้อนสะสมครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวและทิ้งนอกจากนี้นะครับถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้นะครับเราเปลี่ยนโครงสร้างโลกภายในวันเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับเพื่อไม่ให้คำว่าโลกสุดขั้วกลายเป็นโลกที่อยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้คือ Climate Crisis โลกสุดขั้วครับ
1: ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชฝรั่งเศสยอมรับว่าสภาพอากาศร้อนจัดในเกมพบปารากวัยรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นปัญหาของทั้ง2ทีมในเกมนี้ค่ะฟุตบอลโลกวันนี้เริ่มแข่งขันในรอบ16ทีมต่อทันทีนะคะคู่ที่น่าสนใจจะอยู่ที่รองแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่ผลงานร้อนแรงตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มต่อเนื่องจากรอบน็อกเอาท์ที่ชนะสวีเดน 3-0 จะพบกับปารากวัยที่พลิกล็อกชนะจุดโทษเยอรมนีมาได้ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมยอมรับว่าอากาศร้อนจะเป็นความท้าทายสำหรับทั้ง2ทีมซึ่งทีมต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้เพราะส่งผลต่อสภาพร่างกายของนักเตะหลังมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในฟิลาเดลเฟียจะสูงประมาณ38องศาเซลเซียสก่อนเวลาการแข่งขันประมาณ 1-2 ชั่วโมงขณะเดียวกันเดชองยังบอกว่าปารากวัยเหมือนกับทีมจากอเมริกาใต้ทุกทีมที่สู้ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งหลังจากพวกเขาแสดงให้เห็นจากเกมที่เอาชนะเยอรมนีมาได้เกมนี้ฝรั่งเศสยังนำทีมโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้และอุสมานเดมเบเล่ที่ยิงรวมกันไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกหนนี้ส่วนทางปารากวัยค่ะสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองฝรั่งเศสเพราะว่าลงเล่น120นาทีในเกมชนะจุดโทษแชมป์โลก4สมัยอย่างเยอรมนีนะคะเฮดโค้ชปารากวัยกุสตาโวอัลฟาโรแถลงข่าวก่อนเกมถึงสภาพอากาศร้อนในวันแข่งขันว่าอาจจะมีส่วนช่วยทีมของเขาได้บ้างแต่ไม่มากนักเพราะว่านักเตะปารากวัยคุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนมากกว่าแต่ฝรั่งเศสก็ยังเป็นทีมที่เล่นได้อย่างรวดเร็วและอันตรายอันฟาโรนั้นยังบอกว่าโอมาอันเดเรเต้กองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บเข่าจากรอบแบ่งกลุ่มยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีโอกาสลงสนาม โดยรอบ16ทีมระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยแข่งขันคืนนี้ตี4ตามเวลาประเทศไทยนะคะคู่แรกในรอบ16ทีมจะเป็นเจ้าภาพร่วมแคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนตรง
2: มีความเคลื่อนไหวในเม็กซิโกซิตี้นะคะคลาร่าบรูกาดานายกเทศมนตรีกรุงเม็กซิโกซิตี้ค่ะบอกว่าจะมีการกำหนดเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัยตลอดแนวถนนเรฟอร์มาซึ่งเป็นจุดที่แฟนบอลจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อชมการแข่งขันของทีมชาติเม็กซิโกผ่านจอขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเอาไว้ตลอดเส้นทางหลังจากที่ฟุตบอลโลกรอบ32ทีมค่ะเกมที่เจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0ปรากฏว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะว่าแฟนฟุตบอลจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะตามท้องถนนจนเกิดการเบียดอัดของฝูงชนและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนเมื่อวันที่30มิถุนายนนะคะนายกเทศมนตรีบอกว่าพื้นที่ต่างๆรวมถึงจุดสำคัญอย่างอนุสาวรีย์เทพีแห่งอิสรภาพและที่จัตุรัสโซคาโลที่โด่งดังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าได้ค่ะแต่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าพื้นที่ถ้าผู้คนหนาแน่นจนเต็มความจุทางการจะปิดสถานีรถไฟใต้ดินและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะบางจุดด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาความแออัดจะมีการสงวนพื้นที่ของถนนสายหลักหลายสายเอาไว้สำหรับคนเดินเท้าด้วยเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลทั้งนี้จำนวนแฟนฟุตบอลที่มารวมตัวกันบนถนนเรฟอร์มาในเม็กซิโกซิตี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จของทีมชาติเม็กซิโกในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะมีรายงานบอกว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมามีผู้คนประมาณ1ล้านคนค่ะที่ออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่ทีมมีเหนือเอกวาดอร์และคาดว่าจะมีผู้คนหนาแน่นเพิ่มขึ้นแบบเต็มพื้นที่ถ้าเกมนี้เม็กซิโกเอาชนะอังกฤษได้ในรอบ16ทีมค่ะ
1: ทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมที่จะเริ่มแข่งคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นคิวของเจ้าภาพร่วมแคนาดาพบกับโมร็อกโกที่ล้มเนเธอร์แลนด์ในรอบที่แล้วค่ะส่วนอีกคู่4นาฬิกาหรือตี4ปารากวัยพบกับฝรั่งเศสค่ะ
2: วิกฤตสารหนูปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำสารวินรวมทั้งแหล่งน้ำชุมชนชายแดนค่ะทำให้ชาวบ้านทั้งไทยและรัฐกะเหรี่ยงตัดสินใจลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนะคะพวกเขาลงมือสุ่มตรวจคุณภาพน้ำรวมทั้งเฝ้าระวังภัยด้วยตัวเองติดตามเรื่องนี้จากคุณสโรชาสดใสดาวเรืองนักข่าวพลเมืองเยาวชนบ้านศบมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสรชาสดใสดาวเรืองวันนี้มาอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการเฝ้าระวังแม่น้ำสารวินโดยมีชาวบ้านทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพของแม่น้ำค่ะ
1: ถ้าพูดถึงแม่น้ำสารวินหลายคนอาจจะนึกถึงแม่น้ำใสใหญ่ที่อยู่ไกลแสนไกลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่นี่คือสายเลื่อนหลักที่พี่น้องชาติพันธุ์ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ตอนนี้พวกเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากสารพิษที่พวกเราไม่ได้ก่ออย่างสารหนูสารพิษโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสารวิน
2: ที่รู้ข่าวว่าสารปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำสารวินนะครับกับตะกอนดินเนี่ยพี่น้องไม่กล้าปลูกผักไม่กล้าลงน้ำไม่กล้าหาปลาบางพื้นที่เนาะที่พี่น้องใช้น้ำสารวินเป็นหลักหุงข้าวอาบน้ำน้ำดื่มเขามาต้มกินแต่ช่วงหลังๆอันนี้เรื่องราวหมู่นี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
3: เราก็กังวลเกี่ยวกับน้ำแล้วสารโลหะหนักที่ว่าจะอยู่ในตัวปลาหรือหอยพวกนี้ครับ
4: ไม่กินอย่างหอยกุ้งปูปลาพี่งดละเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างที่คริตตี้เขาเป็นกันนะเน
1: า
4: ะ
1: เมื่อความกังวลมีมากขึ้นชาวบ้านก็ไม่ได้นิ่งเฉยพยายามหาวิธีจัดการและเฝ้าระวังด้วยตัวเองโดยทีมวิจัยสวรศและ CHIA Platformได้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองฝึกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาสร้างระบบเฝ้าระวังด้วยตัวเอง
5: จุดเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างระบบเฝ้าระวังเราต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแผนที่ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองให้เขาประเมินดูว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านเขาอยู่ตรงไหนเขาใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสารวินเพื่อการอะไรบ้างแล้วพอทำแผนที่ความเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสอนให้เขาอ่ะใช้เครื่องมือวัดน้ำอย่างง่ายได้ก็คือใช้เทสคิตในตรวจสารหนูในลำน้ำนะตั้งแต่ตรงแม่น้ำสารวินที่อยู่หน้าหมู่บ้านเขาแล้วค่ะ

ทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

0: ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงมีนางสุธาไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดปยุรวงศาวาสจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันสำหรับพระพิธีธรรมพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงพระอารามละ4 รูปพระพิธีธรรมมีพัดประจำตำแหน่งใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีจำนวน4 ด้ามเรียงตามลำดับศักดิ์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำ

0: งินและสีเขียวเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่มีอยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้พิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติพระภิกษุสงฆ์วันที่4กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังไวยทศิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสาครคลังสูงเนินที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณศูนย์เยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย

0: จังหวัดร้อยเอ็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวาลเบญจสิริพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสุรศักดิ์ปิละออที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดนิคมพนารามอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยและวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เช่นเดียวกันในวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนโรงเรียนมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสนามไดฟ์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงโปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: เป็นความสุขของเราจัดการบรรยากาศ
1: ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คน

0: ี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ในทุกระดับชั้นรวมกว่า116คนครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยโรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำ AI มาปรับใช้ในการสื่อสารการเรียนการสอนด้วย
1: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.สมาคมชาวหนองฉางในบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษาร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาทินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเขด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเขด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเขด้าประเทศมาเลเซียที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทแม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปือยจังหวัดศรีสะเกษและวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟู้ดแปร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดและบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเ
0: ประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.วันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นราชสกุลมลากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะพิไลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญชูสอดศรีและคณะองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนและสังคมจังหวัดนครนายกและโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในคราวเดียวกันโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถต่อแถวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตามเส้นทางที่ได้จัดไว้
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมเจริญอริยมรรคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนซินีและคุณวรรณชนกค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะถ้าให้เลือกระหว่างการไปเดินพิพิธภัณฑ์กับไปซื้อสกุตชี่ให้คุณผู้ชมลองทายดูว่าเด็กๆเจนอัลฟาเขาจะเลือกทำกิจกรรมอะไรนะคะพาไปฟังคำตอบจากน้องพรีเมียร์ค่ะเป็นนักแสดงเด็กวัย11ปีนะคะซึ่งมีผลงานเรื่องล่าสุดก็คือพี่นาคภาค5ค่ะวันนี้น้องพรีเมียร์ขอมาเป็นตัวแทนคนเจนอัลฟาเนี่ยแหละค่ะไปฟังคำตอบกันต้องบอกเลยว่าเรียวมากแล้วก็น่าเอ็นดูมากแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานพิพิธภัณฑ์นี่คิดหนักเลยนะคะว่าจะเล่าเรื่องราวในอดีตหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์ยังไงให้น่าสนใจพอสำหรับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาค้นหาแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถมาใช้เวลาด้วยกันได้ค่ะทำไมฝรั่งสมัยก่อนถึงบอกว่าสยามมียุงเยอะแล้วปลาอานนท์กับนกกระเวกเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะแทนที่จะยืนเงียบๆฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์น้องพรีเมียร์ปริญภพพาหวนค่ะนักแสดงเด็กวัยประถมศึกษาปีที่5กลับสนใจทุกอย่างแล้วก็กล้าถามทุกเรื่องที่สงสัยระหว่างทำหน้าที่พิธีกรในนิทรรศการสนทนาสยามร่วมสมัยตอน

0: นแปลกหน้าของมิวเซียมสยามค่ะต้องบอกเลยว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ยิ่งพอนิทรรศการเลือกให้คนตั้งคำถามเป็นผู้พาเดินชมเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ก็เลยดูใกล้ตัวขึ้นและยังเปิดโอกาสให้คนดูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านมุมมองของเด็กเจนอัลฟาค่ะ
1: สำหรับผมนี่เป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยชอบมากๆเลยครับผมชอบดูละครอะไรอย่างงี้ครับแบบวันทองไก่ทองอะไรอย่างงี้ชาละวันอะไรอย่างงี้ครับแบบชอบแบบประวัติศาสตร์อยู่แล้วชอบแบบความเป็นไทยด้วยครับแล้วพอมันมาเจออย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะทำมันได้ดีอยู่ครับ
2: ในอนาคตคนอย่างผม
0: ครั้งนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็พาชมพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ลองไปถามกันตรงๆดูคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีงานนี้เนี่ยน้องพรีเมียร์เขาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้างหรือเปล่าไปฟังค่ะ
1: ผมบอกว่าเจนเนี้ยน่าจะไม่ใช่เจนที่มาพิพิธภัณฑ์เลยมันเป็นเจนที่แบบน่าจะไปแบบแนวแบบสยามอะไรอย่างงี้ครับแบบห้างเดินห้างเล่นๆอะไรอย่างงี้ครับบางทีก็แบบไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ครับแบบหาร้านกินข้าวไปซื้อตะกุชี่อะไรอย่างงี้ครับกำลังมากันเลยช่วงนี้ใช
0: ่ตอบเรียวๆนะคะว่าเจนนี้เนี่ยเขาไม่เดินมิวเซียมกันนะคือมีความบันเทิงหลักๆไปทำอย่างอื่นไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนโจทย์ใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งกำลังเผชิญเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาก็มีตัวเลือกในการใช้เวลาว่างมากมายการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้น่าค้นหาก็อาจสำคัญพอๆกับการทำให้เด็กๆอยากก้าวมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ
1: เป็นอุปกรณ์ไหมฮะแบบอุปกรณ์ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องว่าอันนี้เป็นของใครเคยใช้ต่อสู้มาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่ผมเคยบอกไปว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์แล้วก็อยากให้มีมากแบบตอนแรกผมก็ถามพี่เขาอยู่ว่ามีแบบพักขันหรือเปล่าชอบผมเป็นคนที่ชอบดาบปืนอะไรอย่างนี้ชอบมากๆเลยครับคืออยากให้เขาแบบเอาสิ่งของมาจัดแสดงหมวกลบอะไรอย่างนี้ครับก็มีอยู่ครับเราต้องทำให้มันเข้ากับเด็กยุคนี้ครับถ้าสมมติบางคนอ่ะอันนี้สำหรับผมก็คือชอบประวัติศาสตร์แต่เด็กคนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบประวัติศาสตร์ก็ได้ผมก็ต้องแบบเอาอะไรที่มันเข้ากับเด็กเจนนี้อ่ะครับมาถึงว่าแบบช่วงนี้มันก็จะมีนตลก6 7อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือแบบเราจะอยากให้มิวเซียมแบบทำแบบให้มันเป็นแนวตลกอย่างนั้นบ้างทำให้แบบเด็กมีสีสันขำอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะทำให้แบบเด็กอ่ะอยากมาเอามาบอกกับเพื่อนบอกว่าหุ้ยเราเคยเจออย่างงี้มานะเรามี LED ตรงนู้นมีอันนี้นะหุ้ยอะไรอย่างงี้ครับ
0: นิทรรศการสนทนาสยามร่วมสมัยตอนคนแปลกหน้าเกิดจากความร่วมมือของ4พิพิธภัณฑ์และสถาบันค่ะที่ชวนผู้ชมย้อนมองสยามผ่านสายตาของผู้มาเยือนในอดีตเมื่อสิ่งธรรมดาในสายตาของชาวสยามกลับกลายเป็นความแปลกใหม่ในสายตาของผู้มาเยือนแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นปัจจุบันได้กลับมาทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นในมุมมองของตัวเองค่ะเพื่อให้เกิดเรื่องราวในอดีตเนี่ยยังถูกส่งต่อผ่านการตั้งคำถามการเรียนรู้และก็การตีความของคนในแต่ละยุคนะคะนิทรรศการเปิดให้เข้าชมที่มิวเซียมสยามถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆตลอดนะคะสำหรับแหล่งขุดค้นโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะจากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกใบแรกของเมืองเพชรนำมาสู่การค้นพบอีกหลายอย่างล่าสุดค้นพบแหวนทองคำที่มีจารึกอักษรโบราณค่ะนี่คือแหวนทองคำ2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4ค่ะโดย1วงพบว่าส่วนหัวแหวนมีการสลักอักษรโบราณเป็นลักษณะของแหวนตราประทับนะคะเบื้องต้นดร.อุเทนวงศ์สถิตคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีค่ะอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ1900ถึง2100ปีที่ผ่านมานะคะความหมายของอักษรโบราณเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวปุษยะค่ะสันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนน่าจะอยู่ในวรรณะแพทย์หรือพ่อค้าขณะที่แหวนอีกหนึ่งวงไม่ได้มีลวดลายประดับตกแต่งนะคะทั้งนี้ก็เคยมีการค้นพบอักษรพราหมีบนตราประทับและเครื่องประดับมาแล้วในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรเป็นต้นค่ะ ปัจจุบันทางสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้ดำเนินการส่งมอบแหวนทองคำทั้ง2วงให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์และศึกษาแล้วนะคะตอนนี้ที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองพบโครงกระดูกมนุษย์รวม9โครงค่ะโดยโครงกระดูกที่พบล่าสุดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกเด็กอายุต่ำกว่า12ปีมีโลหะสำริดรูปร่างคล้ายของสำริดวางอยู่บนบริเวณลำตัวโดยพบกล่องมโหระทึกเพิ่มเติมอีก4ใบรวมเป็น6ใบรวมถึงคนพบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องทองอีกจำนวนหนึ่งค่ะในอดีตนั้นเราอาจจะเคยคิดว่าความรักระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเนี่ยเป็นความรู้สึกผูกพันที่เกิดระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะคะแต่ในยุคนี้ที่เรามีเทคโนโลยีค่ะสามารถเนรมิต Virtual Artist หรือว่า Virtual Idol นะคะที่อาจจะสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้แต่ก็เกิดความผูกพันเกิดความรู้สึกทางใจด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าการกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีแบบนี้ก็นำมาสู่การท้าทายกรอบความคิดค่ะแล้วก็วิวัฒนาการสู่อีกขั้นหนึ่งเป็นเทคโนโลยีการเนรมิตศิลปินที่ถึงแม้ไม่มีเนื้อหนังแต่ก็ซื้อใจคนดูได้เหมือนกันนะคะไปติดตามจากรายงานโซเชียลวอชของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
3: ไม่มีข่าวเช้าไม่เกลียดใครและที่สำคัญคือไม่มีอยู่จริงแต่ทำไมคนนับล้านถึงพร้อมใจมอบหัวใจให้พับเก็บความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดในชีวิตจริงแล้วเปิดประตูสู่โลก Virtual Artist ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ว่าบางครั้งเสียงสังเคราะห์จาก AI ก็อบอุ้มหัวใจคนเหงาได้อบอุ่นกว่ามนุษย์ด้วยกันเองเมื่อมนุษย์ในศตวรรษที่21กำลังสำลักภาวะความโดดเดี่ยว Loneliness Epidemic และการรักใครสักคนในชีวิตจริงกลายเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปไอดอลไร้ลมหายใจในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นโอเอซิสแห่งความรู้สึกและพื้นที่ปลอดภัย 100% จากผู้เสพสื่อสู่ผู้ร่วมสร้างโคครีเอชั่นความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับศิลปินเสมือนไม่ได้มาในรูปแบบบนลงล่างเหมือนดาราทั่วไปแต่เป็นระบบระนาบเดียวกันศิลปินเปรียบเสมือนผ้าขาวที่แฟนคลับช่วยกันแต่งแต้มสีสันมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางชีวิตยกเคสไอดอลเสมือนจริงญี่ปุ่นฮัสเนมิกุที่ทุกบทเพลงที่เธอร้องคือถ้อยแทนเสียงจากชุมชนแฟนคลับที่ช่วยกันแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นจากห้วงอารมณ์ความรู้สึกแท้จริงสำหรับแฟนๆมิกุจึงไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เธอคือกระจกสะท้อนใจศูนย์รวมความเจ็บปวดความเหงาและความหวังของมนุษย์โดยตรงในมิติของกลุ่ม VTuber หรือศิลปินที่ใช้อวตาร 3D ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เบื้องหลังผ่านเทคโนโลยี Motion Capture สิ่งที่ทำให้แฟนคลับเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟนกลับไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความโป๊ะและข้อผิดพลาดกลางไลฟ์สตรีมเช่นแขนทะลุหน้าอกขาลอยเหนือพื้นหรือทะลุกำแพงฉากนี่คือโมเมนต์ทองคำที่น่าเอ็นดูการหัวเราะร่วมกันกับศิลปินในเวลาที่ระบบมีปัญหากลายเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกใจต่อใจที่แท้จริงนี่คือโอกาสเติบโตแบบผสมผสานในหน้าน้ำใหม่ของ18 Entity ศิลปินเวอร์ชวลหนุ่มผู้เคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงร็อกระดับประเทศทั้ง Clash, Big Ass และ Potato เลือกฉีกกรอบความแมสด้วยภาพลักษณ์อวตารผมขาวสไตล์พระเอกแอนิเมะโดดร่วมกระแส Virtual Artist ปรากฏการณ์ที่เติบโตด้วย Parasocial Relationship หรือความสัมพันธ์แบบข้างเดียวที่แฟนๆมองว่ามั่นคงกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตจริงด้วยจุดเด่นความพร้อมอยู่เคียงข้างและรับฟังแบบออนไลน์ตลอดเวลาแม้ในแง่การสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาอาจไม่เรียลเท่าแต่สามารถจัดเสิร์ฟความว้าวสาดความมันทะลุจินตนาการปลุกอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่านเต็มร้อย
4: มันคือการสื่อความรู้สึกถึงกันนักร้องเห็นคนดูคนดูเห็นนักร้องส่งพลังกันด้วยการเพอร์ฟอร์มภาษากายต่างๆvirtual artist พอมันเป็นจอเนี่ยมันก็จะสามารถทำโชว์อะไรที่มันเวอร์แบบที่เป็นเรียลลิสติกมันทำไม่ได้อะครับตัวอย่างเช่นเต้นๆอยู่แล้วผมจะกระโดดขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวทีนึงเปลี่ยนชุดเลยอย่างเงี้ยมันทำได้เลยไงครับเรียลอาร์ติสต์จริงๆก็อาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะทำยากกว่าเยอะอาจจะต้องมีต้นทุนสูงกว่า Virtual อาจจะได้จุดแข็งเรื่องวิธีการนำเสนอที่มีความเฉพาะตัวมากๆแต่ว่าคือการที่เราจะทำโชว์ดีๆสักโชว์หนึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบต้องการอะไรที่เวอร์เสมอไปไงครับเดี๋ยวมันต้องคิดแบบ Exclusive ขึ้นมา
3: ไม่ใช่การแทนที่แต่คือการขยายขอบเขตรายงานจาก Research and Markets พลตฟอร์มและร้านค้าข้อมูลวิจัยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบุมูลค่าตลาดของ Virtual Influencer and Artist ทั่วโลกพุ่งสูงราว 550,000 ล้านบาทพร้อมอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึงกว่า 41% สะท้อ

0: ้อนความผูกพันนี้ไม่ใช่แค่กระแสนิยมชั่วคราวหากเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งเทรนด์ Virtual Artist ไม่ต่างจากการเปิดประตูสู่ยุค Hybrid Entertainment ที่มีมนุษย์จับมือเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังเราได้เห็นคอนเสิร์ตที่ศิลปินตัวเป็นๆร้องเพลงคู่กับร่างอวตารเสมือนจริงอย่างไร้รอยต่อท่ามกลางเสียงกรี๊ดสุดเสียงของแฟนคลับนี่คือข้อตอกย้ำไม่ว่าศิลปินจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ตราบใดที่ผลงานนั้นขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเข้าถึงก้นเบื้องของหัวใจมนุษย์ได้เสมอชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และหลังจบรายการไทยบันเทิงชวนติดตามละครชุดชีวิตที่ถูกลืมตอนโลกของขวัญกันต่อนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงคืนนี้ค่ะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ 7.7 จัดให้แบบจุกๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยทรงค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อ่ะวางของอายุเท่าไหร
1: ่25ค่ะ
0: อาชีพก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เคยเป็นนักร้อง
0: แล้วญาติล่ะญาติมีใครบ้าง
1: มีแค่แม่กับลูกอีก2คนค่ะ

0: ถไปบ้านด้วย
1: ที่นี่เป็นที่ที่บางคนบอกว่ามันเป็นสถานที่ชดใช้กรรมบางคนบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่
2: จำเดือนครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร
1: ่ไม่มา3เดือนแล้วค่ะแต่บางคนก็บอกว่าที่นี่เป็นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงเราไปตลอดชีวิตฉันชื่อขวัญต่อจากนี้ไปที่นี่คือโลกของฉัน

0: ไรวะ
1: ขวัญ
0: แล้วมึงอ่ะมีคูปองเท่าไหร
1: ่ไม่มี
0: ไม่มีอ่ะทำไมฮะมึงจะสู้กูได้ไหม
1: เก่งนะคะ
0: เป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรจากป้า
0: อยู่ในนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆท้องอยู่ด้วยอย่าไปมีเรื่องอะไรกับใคร
1: หอมหมดเลย
2: รอห้องบริการ
3: น้องใหม
4: ่ได้ข่าวว่าโดนรับน้องมานี่มันมาถ่ายคูปองเธอ
5: แต่มันถ่ายผิดคนแล้วล่ะฉันไม่มีอะไรให้มันหรอก
4: เฮ้ยเข้ามาใหม่ก็งี้แหละเธอระวังตอนที่มีญาติมาเยี่ยมแล้วกันที่พวกนั้นรู้นะมันมาดักถ่ายของที่ญาติเธอเอามาเยี่ยมอีกแน่
5: ๆญาติหรอเขาคงไม่มาหรอก
4: อ้าวทะเลาะกันเหรอหรือไม่มีญาติ
5: เฮ้ยไม่ไรช่างมัน
4: ไม่พูดถึงก็ได้ญาติช่างมันเอาเป็นว่าถ้าเธอจะอยู่รอดในนี้นะเธอต้องมีเพื่อนถ้าเขาเห็นว่าเราตัวคนเดียวแล้วเราอ่อนแอนะเขาจะรังแกเอาเอางี้ถ้าเธอไม่มีเงินไม่มีญาตินะบ่ายเนี้ยพวกอาสาสมัครที่เขาเป็นคริสเตียนอ่ะเขาจะเข้ามาจัดกิจกรรมในเรือนจำไปเข้าด้วยกันดี
5: แต่ฉันไม่ได้นับถือคริสนะ
4: ปะทูไม่ได้ให้ไปนับถือแล้วของแจกเขามีทั้งขนมนมกล่องหินนวดบางทีลิปติกมีเลยเธอเข้าไปนั่งฟังเขาแป๊บเดียวอ่ะจบแล้วสบายจะตายอยู่ในเนี้ยมีข้าวกินฟรีก็จริงแต่ของอย่างอื่นเราก็ต้องหาเอาเองนอกจากเธอมีเงินมีญาติส่งถึงก็แล้วไป
6: เอาความรักของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าในอดีตเราจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ปัจจุบันพระเจ้าสามารถทำให้เราเป็นคนที่มีชีวิตใหม่ในพระองค์นะครับให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและการรู้จักพระเจ้านั่นเองทำให้เราสามารถเริ่มต้นและมีชีวิตใหม่ในพระองค์ได้

0: ป็นอะไรล่ะลูก
1: ช่างมาเถอะป้าก
0: ินซะดิลูกกินข้าวซะ
1: หนูกินไม่ลง
0: แต่ยังไงหนูต้องกินนะลูกกินเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปอ่ะ
1: แล้วถ้าหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อล่ะ
0: หนูต้องคิดถึงคนที่เขารอเราอยู่ข้างนอก
1: แล้วถ้าไม่มีใครรอหนูอยู่ข้างนอก
0: จะไม่มีสักคนนึงเลยเหรอลูก

0: จริงๆหนูก็มีแม่แล้วก็ลูกชายอีก2คนแต่เรื่องมันยาวทำให้เราต้องแยกกันหนูยังหาแม่ไม่เจอติดต่อลูกก็ไม่ได้พวกเขาคงไม่มีใครรู้สักคนว่าตอนนี้หนูติดคุกอยู
1: ่แต่ยังไงหนูต้องรักตัวเองดูแลตัวเองนะลูกชีวิตเราอาจไม่มีค่ากับคนอื่นแต่ชีวิตของเรามีค่าสำหรับแม่และลูกของเรารวมทั้งลูกในท้องเราด้วย

0: ทางนี้ค่ะคุณ
1: ทางนี้ค่ะ
2: ฟังนะคะวันนี้นะคะจะมีอาจารย์พิเศษจากข้างนอกนะคะจะเข้ามาสอนปั้นดินหอมให้กับพวกเราทุกคนนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยค่ะ
3: เมื่อกี้ป้าแมวไปคุยกับเธอเหรออ
4: ืมมีอะไรหรอ
3: ไม่มีใครไปกล้ามี
4: แต่เขาว่าไง
3: ล้อเล่นน่ะแต่ว่านะปกติป้าแมวแกก็ไม่ยุ่งกับใครนะคนเก่าที่เนี่ยเขาจะรู้ดีนักโทษที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกรงใจแกกันไม่ค่อยมีใครไปยุ่งกับแกหรอก
4: เออนั่นน่ะสิฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับป้าแมวอ่ะ
3: ก็ป้าแมวอ่ะแกโดนโทษประหาร
4: ฮะ
3: นักโทษประหารน่ะนะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วใครจะไปกล้าแลกกับคนไม่มีอะไรจะเสียอีกอย่างนะเห็นว่าญาติแกก็เป็นคนใหญ่คนโตนะอุ้ยมีธรรมดาคนก็ยิ่งเกรงใจกันแต่ฉันน่ะไม่เคยเห็นญาติแกมาเยี่ยมที่นี่เลยสักคนเลยนะเว้ยอื
4: มแล้วป้าแมวแกไปทำอะไรมา
3: โอ้ยพูดแล้วขนลุกเขาว่ากันว่านะแกฆ่าคนไปแล้ว9ศพ
4: บ้า
3: จริงแต่ฉันว่าดีเหมือนกันด้วยถ้าทางป้าแมวแกจะชอบเธอว่ะอย่างน้อยๆ พวกมาเฟียพวกนั้นอ่ะก็คงไม่กล้าไปยุ่งกับเธออีกแน
5: ่ๆหมดแล้วลงไปฮะอ่ะเดินมาเดินเร็ว
4: คุณคะไหวไหมคะเนี่ยเอ๊ะนี่ใช่คุณที่เรียนปั้นดินหอมใช่ไหมคะน้ำจำได้แล้วท้องกี่เดือนแล้วอะคะ
6: 8เดือนค่ะ
4: โห8เดือนแล้วอย่างนี้ก็ใกล้คลอดแล้วละสิแล้วคุณต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่อะคะ
6: อีก20ปีค่ะ

0: แม่มาหรือยัง
1: อย่าหลับ
0: ไอ้ขวัญมันจะไม่ไหวเลยนะเว้ย
1: ขันอดทนไว
2: ้แม่มาแล้วแม่มาแล้ว
1: รถมาแล้วรถมาแล้วลูก
0: อึ๊บอ่ะช่วยกันยก
3: อึ๊บ
1: อึ๊บอ่ะไปลุก
3: ๆแล้วลุกประคองดิประคองไปเลย
2: มาทางนี้เลยเร็วเอาไปพวกเราเดินแล้ว

0: ข็มใช้อุปกรณ์ต่างๆอะค่ะทำให้มันโค้งทำให้มันอะไรอย่างเงี้ยได้อะลองดู
1: ด
0: ู
1: น่ารักจังเลยอะผู้หญิงใช่ไหมคะเนี่ยชื่ออะไรคะ
2: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้าแก้มดีมากเลย
2: อาจารย์คะ
0: เรียกน้ำเฉยๆก็ได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าเขาจะฟังไหมคะ
0: ขวัญคิดว่าขวัญจะอธิษฐานอะไรอะคะ
2: ขวัญอยากอยู่กับลูกอยากเลี้ยงลูกอยากให้เขาเอาลูกขวัญไปได้ไหม

บางคนบอกว่าคุกคือสถานที่ชดใช้กรรมแต่บางคนก็บอกว่าคุกคือสถานที่ที่ให้โอกาส2เดือนคือเวลาที่พวกเขาได้ให้โอกาสที่คนคนนึงจะได้ทำหน้าที่ของ

0: หนูไม่ได้เสียลูกไปนะลูกพวกเขาไปรอขวัญอยู่ข้างนอกชีวิตขวัญน่ะอีกยาวไกลนักไม่เหมือนชีวิตป้าเมื่อวันที่ขวัญออกจากที่นี่ไปฟ้าก็คงจะโตเป็นสาวแล้วขวัญต้องเข้มแข็งเพื่อเขานะลูก
1: ทำไมคนที่หนูรักต้องจากหนูไปหมดด้วยหนูทำอะไรผิดนักหนาหรอหนูก
0: ็พูดออกมาแล้วสบายใจพูดออกมาลูกพูดออกมาป้าจะฟัง
2: นี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดโลกนี้ต่างหากที่ผิด
1: หนูก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะจนวันหนึ่งพ่อก็ตายหนูก็เลยอยู่กับแม่สองคนแล้วหนูก็มีแฟนโรงเรียนเดียวกันแล้วหนูก็ท้องตอนอายุ17แล้วก็เลยต้องออกจากโรงเรียนสักพักเราก็เลิกกันหนูก็เลยเอาลูกมาเลี้ยงเองพอหนูอายุ20หนูก็ไปเป็นนักร้องแล้วก็ได้เจอกับแฟนคนที่2

0: ขวัญขวัญเพิ่งรู้จักผู้ชายคนนี้ไม่นานเองนะขวัญจะไปอยู่เขาได้ยังไง
1: แม่ขวัญโตแล้วนะรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะ
0: เหรอแกน่ะเหรอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
1: เรื่องพ่อไอ้ตั้มอ่ะหนูเลือกคนผิดหนูใจร้อนแต่พี่สอนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะแม่ตั้มมาหาแม่แล้วลูกขวัญจะไปละ
0: ถ้าจะไปก็ไปเอาลูกไว้ที่นี่หลานคนเดียวแม่เลี้ยงเองได
1: ้แม่พี่สอนเขาเป็นคนดีนะทำไมแม่ไม่หัดเชื่อใจขวัญบ้างหรือว่าแม่กลัวขวัญจะไปทำอะไรเร็วๆอีก
0: ฉันขอร้องเรื่องเดียวนะขวัญเอาลูกไว้นี่แม่เลี้ยงเอง

0: คุณค่ะเฮีย
1: ขวัญตอนนี้ไปตือไม่ต้องมาร้องเพลงที่นี่อีกแล้วนะ
0: อ้าวทำไมอะเฮีย
1: ก็เรามีนักร้องใหม่แล้วอะ
0: ทำไมอะเฮียเฮียจะไล่ขวัญออกเพราะขวัญท้องเหรอ
1: เฮ้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
0: เห็นขวัญท้องก็จะไล่ออกง่ายๆอย่างนี้เหรอทุเรศว่ะเรื่องนี้ถึงคุณปวีณาแน
1: ่เฮ้ยถ้าจะฟ้องฟ้องไปเลยเธอน่ะหัดดูสารรูปของตัวเองบ้างนะใครๆก็รู้ทั้งนั้นน่ะว่าเธอน่ะมันติดยาไอ้คนขี้ยาน่ะมีใครวะที่จะไปจ้างเธอลองคิดให้ดีนะถึงเธอจะไม่รักตัวเองก็หัดรู้จักรักลูกตัวเองบ้าง
2: น่าแปลกเพราะแค่คำพูดของคนที่ไล่หนูออกจากงานทำให้หนูเลิกยาได้และในที่สุดหนูก็ได้ลูกชายที่น่ารักคนที่สอง
3: พี่สอนมีแขกมาเหรอเห็นรถจอดอยู่อ่ะ

0: ี้หนูคงเลี้ยงลูกสองคนพร้อมกันไม่ไหวหรอกคงต้องเอาเจ้าบอยไว้แล้วไอ้ตั้มเนี่ยส่งไปให้พ่อมันเลี้ยงบ้าง
1: ขวัญคิดได้ยังไงจะลูกตัวเองไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงขวัญไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเอง
0: โถแม่คนที่หนูจะเอาไอ้ตั้มไปให้เลี้ยงอะมันก็ไม่ใช่คนอื่นก็พ่อมันเองแท้ๆกลับไปอยู่กับพ่อมันผิดตรงไหนให้มันรับผิดชอบบ้างสิแม่คิดว่าหนูไม่รักลูกหรือไงแม่น่ะเชื่อหนูบ้างสิหนูคิดเป็นรู้หนาว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะ
2: แม่
3: ไม่ได้ไปด้วยกันเร็วๆทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยฮะเร็วๆ
0: แม่ไอ้บอยมันป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะถ้าไม่พามันไปหาหมอดีๆมันจะยิ่งแย่ได้ข่าวว่าพี่สอนเขาย้ายไปกรุงเทพหนูจะไปตามหาเขาให้เขาช่วยเขารักษาลูก
4: แล้วจะไปยังไงฝันรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ
0: เขาเคยพาไปบ้านญาติเขาครั้งหนึ่งที่กรุงเทพอ่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหนูจะไปหาเขาที่นั่นแหละ

0: านี่ได้เงินแล้วกลับบ้านไปเลยแล้วไม่ต้องมาที่นี
1: ่พี่สอนใจพี่มันทำด้วยเลยวะ500นี่มันจะทำอะไรได้ถ้าลุงไม่ป่วยหนักนะจะไม่มาให้เห็นหน้าหรอกหยุดนะพี่ถ้าพี่ไม่หยุดจะไปตบอีนั่น
0: จะไปยุ่งกับเขาทำไมเรื่องของเราสองคนจะเอาคนอื่นมายุ่งด้วยทำไม
1: ก็พออีนั่นไงมันอยากมาแย่งผัวชาวบ้านทำไมล่ะลูกป่วยแท้ๆพ่อมันยังไม่สนใจเลยขนาดหมาเนี่ยมันยังดีกว่ามึงอีก
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยถอนพอแล้วใจเย็น
0: อายชาวบ้านเขาบ้างดิมึงอย่ากลับมาที่นี่อีกนะ
3: ใจเย็นหนูใจเย็น
4: นั่งก่อนนั่งก่อน
2: สอนบอกว่าเป็นควายแล้วยังหาเรื่องไม่พ้นแต่ละวันเลยมีหน้าเป็นญาติกูเลยจริง
5: เงิน500บาทเนี่ยมันไม่พอรักษาลูกได้เฮียเจ้าของร้านก็เลยเสนอให้หนูอยู่ช่วยงานที่ร้าน 2-3 วันแล้วเขาสัญญาว่าจะให้เงินหนูพาลูกไปหาหมอ
3: เห็นว่าเธอเป็นเมียสอนถือว่าช่วยกันแล้วกันนะ

0: มีอะไรล่ะขวัญ
1: ขวัญอยู่ที่นี่มาอาทิตย์นึงแล้วขวัญต้องกลับบ้าน
0: จะรีบไปไหนล่ะขวัญมีอะไรหรือเปล่ายังอยู่ไม่ครบเดือนเลยเนี่ย
1: แต่ตอนแรกเฮียบอกว่าให้หนูอยู่ช่วยงานเด็กที่เพิ่งออกไป 2-3 วันไม่ใช่หรอคะ
0: แต่ถ้ามันอยู่เดือนนึงอ่ะขวัญก็จะได้มีเงินเยอะๆไงไปช่วยลูกขวัญน่ะไม่ดีกว่าเหรอขวัญนะขวัญอยู่ให้ครบเดือนขวัญน่ะจะได้มีเงินไปรักษาลูกไง
1: เฮียทำอะไรอ่ะ
0: เฮียอยากช่วยขวัญจริง
1: ๆเฮีย
0: นะขวัญ
1: เฮียอยากขวัญไม่ชอบ
0: เฮียอยากช่วยขวัญนะ
1: ขวัญไม่ชอบ
2: ขวัญรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงขวัญขนาดไหนโทรแกก็ไม่โทรมาแกหายมาเป็นอาทิตย์แต่ที่เพิ่งมาทำแบบนี้เหรอ
1: แม่ฟังหนูก่อนสิแม่เห็นแค่นั้นแม่คิดว่าขวัญทำชั่วอีกแล้วเหรอ
2: แล้วสิ่งที่แม่เห็นน่ะมันยังน่าเกลียดไม่พอเลยยังไงแล้วก็มีลูกมีเมียหรือยังนั่นน่ะ
1: แม่ก็มองแต่ขวัญเป็นคนชั่วไงไม่เคยเห็นความดีขวัญหรอก
2: จะให้แม่เห็นได้ยังไงเนี่ยลูกแกป่วยอยู่ทั้งคนเนี่ยแกยังไม่กลับไปหามันไอ้ตั้มแกก็ทิ้งไปคนนึงแล้วแกทิ้งแม่แกทิ้งทุกคนเพื่อไปอยู่กับคนอื่นไอ้นิสัยเลวๆอย่างเนี้ยแกไม่ได้มาจากไหน
1: อ๋อใช่สิขวัญมันคงไม่ใช่ลูกแม่หรอกขวัญมันเล็ดพอใจหรือยังมันขี้ยามันนอกคอมันล้านแม่พอใจหรือยังถ้าพ่อไม่ตายแล้วแม่มีปัญญาหาเงินเรื่องมันจะแย่แบบนี้ไหมแม่ชีวิตขวัญมันจะแบบนี้ไหมแม่ขวัญรู้นะว่าแม่ผิดหวังที่มีลูกอย่างขวัญแต่แม่เคยคิดบ้างไหมถ้าหนูเลือกเกิดได้อะหนูก็ไม่อยากกลับมาเป็นลูกแม่เหมือนกันแหละ

0: นี่ขวัญค่ะเป็นเพื่อนของแววเองเขาเคยเป็นดาวของที่เก่าด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงพอมากๆแววเลยคิดว่าขวัญน่าจะมาเป็นนักร้องที่นี่ได้ค่ะ
1: อ่ะนั่งก่อนสิฉันรู้เรื่องของเธอแล้วนะแววเขาเล่าให้ฉันฟังหมดละเดี๋ยวฉันให้คนพาลูกของเธอไปหาหมอที่ในเมืองนะแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเธอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองแต่เธอต้องอยู่ที่นี่และทำงานที่นี่

0: อ่ะเฮียให้พิเศษจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะเฮียเฮียมาทุกวันเลยอยู่แถวนี้เหรอคะ
0: อุ้ยเปล่าเฮียมาทำธุระ2อาทิตย์เดี๋ยวกลับละ
1: เฮียไม่ใช่คนกรุงเทพเหรอคะ
0: อืมเฮียมาจากอุดร
1: อ้าวคนบ้านเดียวกับหนูเลยหนูก็คนอุดร
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: เออแล้วได้กลับบ้านบ้างป่ะเนี่ย

0: ขอโทษนะขวัญเพราะฉันเอง
1: อะไรอะแวว
0: ฉันไม่น่าพาเธอมาที่นี่เลยฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี
1: ้ไม่ใช่ความผิดแกหรอกตอนนี้ลูกฉันก็ได้ไปหาหมอมีคนคอยดูแลแค่นี้ก็มากพอแล้ว
2: ขวัญเราตัดสินใจแล้วนะเราจะหนีไปจากที่นี่เราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะมีชีวิตใหม่เหมือนคนอื่นเขาขวัญจะไปกับเราไหม
1: จะไปได้ยังไงแกลูกก็อยู่กับเขาเจ๊ไปไว้ไหนก็ไม่รู
2: ้เราเข้าใจแกนะขวัญแต่แกต้องรู้ไว้นะแกจะไม่มีวันใช้หนี้เจ๊เขาหมดหรอกและพอวันหนึ่งที่แกหมดประโยชน์แล้ววันหนึ่งที่ลูกแกโตขึ้นมาเขาจะโตขึ้นมาได้ยังไงกับที่แบบนี้เหรอ

0: ไว้เป็นตัวอย่างนะนี่คือคนที่ใช้หนี้ไม่หมดแล้วคิดจะหนี
1: ทำขนาดนี้เลย

0: ไม่ได้หรอกเฮียลูกขวัญอยู่กับเขาเขาลูกขวัญไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: นี่เขาใช้ลูกบังคับเธอเหรอเนี่ย
0: เขาบอกว่าเขาต้องจ่ายค่าหมอให้ลูกหนูแพงมากหนูต้องใช้หนี้
1: ถ้าเธอไม่อยากทำเธอมีสิทธิ์ที่จะหนี

0: สวัสดีค่ะจะจอยพูดค่ะจากไหนคะฮัลโหลฮัลโหลว่าไงนะคะ
1: ไม่ได้ยินเลยอ่ะเจ๊ว่าไงนะ
0: ได้ยินไหมคะฮัลโหลว่าไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะฉันวางก่อนนะคะแล้วค่อยโทรมาใหม่ค่ะ

0: ในที่สุดหนูก็หนีรอดออกมาจากกลุ่มนรกนั้นได้เฮียสอเขาใจดีมากทั้งที่เจอกันแค่ 3-4 ครั้งเขายังสงสารแล้วก็ช่วยเหลือหนูตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่าเขาจะต้องมาหวังผลอะไรกับฉันแน่ๆแต่ไม่เลยอ่ะเขาขับรถมาส่งฉันกับลูกกับแววแถวลาดกระบังก่อนที่เฮียเขาจะกลับอุดร
1: อย่างน้อยอ่ะเราก็ได้รู้ว่าโลกเนี้ยก็ยังมีคนที่ทำดีกับเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอยู่
0: พอเฮียสอแกไปแล้วอ่ะเราก็ย้ายไปอยู่กับแววที่แฟลตเก่าที่แววเคยอยู่ก็รับจ้างปักลูกชุดนักร้องพวกลูกปัดได้ทำงานที่ห้องก็ได้เลี้ยงลูกด้วย
2: อันนี้เบอร์ใหม่ฉันจบไปแล้วนะ
3: อยู่ไปความรู้สึกผิดที่ทำให้แม่เสียใจมันก็เข้ามาเรื่อยๆคิดถึงวันที่ทำให้แม่ร้องไห้โทรไปที่บ้านแม่เบอร์โทรก็ถูกตัดไปแล้วขวัญตัดสินใจจะกลับไปตามหาแม่ที่อุดร
0: ฝากลูกด้วย
2: ขวัญถึงอุดรแล้วโทรมานะ
0: ขอบใจมากนะโทษนะคะ
4: คะมีอะไรเหรอคะ
0: ฉันยังตามหาแม่ไม่เจอไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี
4: เธอก็เลยกลับไปหาลูกใช่ไหม
0: ยังฉันยังอยากเจอแม่ก็เลยอยู่ต่อหาแถวๆจังหวัดอีกที
5: หนูก็เลยมาตามหาแม่ในเมืองสิ
0: ใช่ค่ะป้าแมวหนูก็เลยโทรหาเฮียสองคนที่เคยช่วยเหลือหนูไว้คราวก่อน
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมขวัญถึงต้องมาอยู่ที่นี
6: ่ขวัญไม่อยู่เฮียนะ
0: อย่าเลยเฮียจริงๆเฮียไม่อยากหรอก
6: เฮียรักขวัญจริงมาอยู่ด้วยกันนะงานที่เฮียทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเฮียรู้จักคนเยอะเลยเฮียจะตามหาแม่ให้ขวัญเอง
0: เฮียก็รู้ว่าขวัญเคยเป็นอะไรมาก่อนขวัญไม่ใช่คนดีนะเฮีย
6: ขวัญเฮียก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกัน
7: เดี๋ยวเคยเห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหม

0: ถ้าเจอบอกกูด้วยนะ
1: ใจเย็นนะยังไงก็หาจนเจอล่ะ
2: ขวัญขวัญ
1: ยังมีข่าวดีมาบอก
2: เราจะรวยกันแล้วมีออเดอร์ใหม่มีคนสั่งของตั้ง 20,000 เม็ดเลยนะขวัญ
3: เหรอเฮียเฮียไม่เคยส่งของเยอะขนาดนี้นี
1: ่ขวัญขวัญเป็นไรอ่ะ
3: เปล่า
2: เอ้ยเปล่าได้ไงเราก็เห็นอยู่อะว่าเป็นอะขวัญเป็นไร
3: ขวัญคิดถึงลูกขวัญอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วนะเฮียขวัญอยากเจอลูก
2: โถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรถ้าขวัญคิดถึงลูกเนี่ยขวัญก็ไปรับลูกมาอยู่ด้วยกันสิจะได้ครบพ่อแม่ลูกนะ
3: เฮียพูดจริงเหรอ
2: จริง
4: ดีใจจังวะฟังแล้วน้ำตาจะไหลเฮียสอแค่เป็นคนดีจริงๆเลยนุ้ย
5: ประกาศรายชื่อผู้มีญาติมาเยี่ยมวันนี้มีดังนี้นะคะ
6: สำหรับนักโทษแล้วมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีญาติมาเยี่ยมทุกคนรอคอยการที่จะได้ยินชื่อของตัวเองมันคงจะตื่นเต้นพอๆกับนางงามกำลังลุ้นฟังเสียงประกาศผลอยู่บนเวทีแน่ๆแต่การประกาศชื่อคราวนี้มันทำให้รู้สึกต่างออกไป
7: โอ๊ยป้าแมวดีใจด้วยนะตั้งแต่ขวัญอยู่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นญาติมาเยี่ยมป้าแมวเลยอ่ะวันนี้มีอะไรพิเศษปะเนี่ย
8: เขาคงมาเยี่ยมป้าเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะลูก
7: ป้าหมายความว่าไงอ่ะ
8: ศาลกำหนดวันประหารป้าออกมาแล้ว
7: ป้าโอเคไหม
8: ป้าโอเคไหมเหรอวันนี้ป้าได้เจอหน้าญาติๆเจอหน้าลูกๆป้าโอเคนะลูกชายคนโตป้าเขามีชื่อเสียงเขาคงอายไม่อยากมาหาป้าหรอกส่วนลูกสาวคนเล็กเขาคงจะโกรธแล้วก็อายในการกระทำของป้าแต่วันนี้พวกเขาก็มา
7: ไม่รู้จะพูดอะไรป้า
8: ขวัญหนูไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะลูกหนูว่าพูดมาเยอะแล้วป้าหวังว่าวันหนึ่งหนูต้องได้เจอหน้าแม่และก็หน้าลูกแน่นอนรักษาตัวไว้นะลูกนะเพราะหนูมีค่าสำหรับพวกเขาลูก
6: สามปีที่เอาแต่เล่าเรื่องของตัวเองให้ป้าแมวฟังแต่ไม่เคยกล้าที่จะถามเรื่องของป้าแมวเลยคนอย่างป้าแมวเนี่ยเหรอเคยฆ่าคนมาแล้วจริงแต่ก็ไม่ได้ถาม

0: เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาน้ำก็เข้ามาที่นี่แค่เดือนละครั้งก็เลยฟังเรื่องที่ขวัญเล่าให้ฟังยังไม่จบสักทีขวัญช่วยเล่าให้น้ำฟังต่อจนจบได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวขวัญจะเล่าต่อให้จบ

0: ียส่งขวัญตรงนี้นะอีก15นาทีรถทัวร์ก็มาแล้ว
1: ขวัญขอบคุณนะเฮีย
0: เป็นอะไรอีกจะร้องทำไมจะได้ไปรับลูกมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องร้องแล้ว
1: ก็ขวัญดีใจฮัลโหลแวว
2: ขวัญโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้รับสายพอดีพาบอยไปกินข้าวข้างนอกมานี่มันจะเข้ากรุงเทพใช่ไหม
1: ใช่ใช่คงจะถึงพรุ่งนี้เช้ามืดอ่ะ
2: เดี๋ยวขวัญลูกอยากคุยด้วย
3: แม่จะมารับเราใช่ไหม
1: ใช่จ้ะลูกพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกันแล้วนะแม่ซื้อตุ๊กตามาให้หนูด้วยนะแป๊บนึงนะลูกลูกต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะ
4: ข่าวดีมาบอกเราจะรวยกันแล้วมีลูกค้าออเดอร์มาใหม่ตั้ง20,000 เม็ดเลยนะขวัญ
5: ไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันรถทัวร์

รถทัวร์พรุ่งนี้เช้ามืดก็ถึงกรุงเทพแล้ว

0: เฮียหลอกใช้ขวัญเฮียทำแบบนี้เฮียฆ่าขวัญทั้งเป็นเลยนะ
1: นี่ไหนแล้วไอ
2: ้เฮียขอโทษ
3: สิ่งเดียวที่สามารถทำให้ขวัญติดต่อลูกทั้งสองคนได้มันก็จมลงไปในน้ำแล้วก็ถูกไฟเผาหมดขวัญจำเบอร์โทรไม่ได้จำชื่อแฟดก็ไม่ได้จะไปตามหาก็น่าจะไปถูกแต่บอกทางไม่ได้ตอนนี้มันเหมือนไม่มีหวังเลย
4: ต้องมีหวังสิยังไงแม่ขวัญก็ต้องตามหาขวัญ
3: ไม่รู้สินี่มันก็สามปีแล้วนะพวกเขาคงคิดว่าเราตายไปแล้วล่ะขวัญเป็นคนทิ้งพวกเขาไปก่อนแต่มันก็สมควรแล้วล่ะที่เราต้องมาเจอแบบนี้ขวัญผิดเอง
4: ครั้งแรกที่ขวัญเล่าเรื่องนี้ให้น้ำฟังอ่ะขวัญบอกว่าไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดอะไรแต่โลกนี้ต่างหากที่ผิดไม่ใช่หรอ
3: คงเป็นเพราะว่าขวัญเล่าเรื่องนี้บ่อยเกินไปมั้งหรือไม่ก็เพราะเวลาผ่านไปขวัญอยู่ที่นี่นานเกินไปจนเข้าใจมั้งว่าขวัญทำผิดอะไร

0: แสดงว่าตอนนี้โลกของขวัญก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะสิดีจัง
1: ยังไงคะ
0: ก็เพราะว่าคนป่วยอ่ะต้องการหมอแต่คนสบายอ่ะไม่ต้องการพระเจ้าก็มาเพื่อคนแบบขวัญแล้วก็คนป่วยๆแบบน้ำนี่แหละขวัญรู้ไหมตั้งแต่ที่น้ำได้ฟังเรื่องของขวัญมาไม่ว่าจะยังไงขวัญก็ไม่เคยคิดที่จะทำแท้งขวัญไม่รู้ว่าแม่ตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ขวัญก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอแม่แต่ขวัญรู้ไหมว่าน้ำอ่ะน้ำเคยคิดที่จะทำแท้งและน้ำก็รู้ว่าแม่ตัวเองอยู่ที่ไหนแต่น้ำก็ไม่ยอมรับแม่น้ำอยากเจอแม่อยากอยู่ใกล้ๆแม่แต่เวลาจะเจอน้ำก็ต้องหลบแม่ทุกครั้ง

0: น้ำทำให้แม่เสียใจขวัญไม่ใช่คนบาปคนเดียวบนโลกนี้หรอกนะ
1: ดีแล้วดีแล้วสวยแล้วลงมาเดี๋ยวไปทำที่อื่นต่อ

นางก็จะอธิษฐานเพื่อขวัญเสมอนะขวัญก็ควรจะอธิษฐานด้วยตัวเองด้วยอย่าหมดหวังในการที่จะตามหาคนที่รักนะ

0: บางคนบอกว่าที่นี่คือสถานที่ชดใช้บาป
1: ประกาศรายชื่อผู้มีญาติเยี่ยมมีดังนี้มาไทยนิ่มตระกูล
0: บางคนบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ให้โอกาส
1: นภาสวัสดีใจดีเมียงคำยิ่งรักที่นี
0: ่สำหรับบางคนที่นี่คือบ้านแต่บางคนที่นี่คือโลกใบเล็กๆที่ทำให้เราเข้าใจโลกใบใหญ่ใบนี้ได้ดีกว่าเดิม

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
2: นี่ที่ไหนอะ
1: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
3: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะยูนิคอร์นทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
4: Human กำเนิดมนุษย์ห้องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC 6-10 กรกฎาคมนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียน
5: เรามาจากไหนเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ใครคือโฮโมเซเปียนกลุ่มแรก
4: สำรวจประวัติศาสตร์กว่าแสนปีแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สู่เผ่าพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไขความลับช่วงเวลาอันยาวนานของการดำรงชีวิตท่องโลกกว้างชุดฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ 6-10 กรกฎาคมนี้เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยาย

ว่ากันว่าตั้งแต่เที่ยงของวันนั้นเกิดฝนตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงหยดพิรุณที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าหยดแล้วหยดเล่าได้กัดกร่อนเซาะผืนผิวดินที่ปกคลุมยอดภูกุ้มข้าวให้ไหลออกเป็นทางไปตามแรงโน้มถ่วง

ยานวิสารเถนเจ้าอาวาสวัดสักวันซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณยอดภูคุ้มข้าวในเวลานั้นได้ฝ่าสายฝนออกตรวจดูพื้นที่รอบๆวัดเล่ากันว่าท่านเจ้าอาวาสเคยฝันเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีคอยาวตัวใหญ่กว่าช้างเดินมาล้มตายอยู่ในบริเวณที่วัดภูคุ้มข้าวนี้เองเป็นสัตว์ที่ท่านไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ฝันเห็นเช่นนี้หลายครั้งระหว่างที่เดินย่ำไปบนดินโคลนจู่ๆก็เกิดลมพัดกระโชกแรงจนท่านเจ้าอาวาสต้องย่อตัวนั่งลงในร่องพื้นผิวดินที่ถูกแรงฝนกัดเซาะตรงเบื้องหน้าปรากฏของแข็งคล้ายกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมองไปรอบๆยังเห็นกระดูกแบบนี้โผล่พ้นดินขึ้นมาอีกหลายชิ้นต่อมาผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบระบุว่าเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์กินพืชคอยาวชนิดหนึ่งที่ช่างบังเอิญมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่พระยามวิสารเถรเคยเห็นในความฝันนั่นเอง

ฟอสซิลกระดูกชิ้นแรกๆที่พบบริเวณภูกุ้มข้าวบางส่วนยังคงถูกเก็บรักษาจัดแสดงไว้ภายในศาลาของวัดสักวันอันที่จริงหลังจากการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้เกิดความตื่นตัวในหมู่นักธรณีวิทยามีการออกสำรวจและพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์อีกหลายแห่งในภาคอีสานรวมทั้งที่วัดสักวันภูกุ้มข้าวนี้ก็เคยมีการสำรวจมาก่อนแล้วเช่นกันแต่พบตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์เพียงไม่กี่ชิ้นยังไม่ได้มีการสำรวจต่อกระทั่งเจ้าอาวาสวัดสักวันได้เจอฟอสซิลกระดูกขนาดใหญ่ในวันฝนตกหนักเมื่อปีพุทธศักราช

0: 2537นั่นเอง
1: ภูมิคุ้มข้าวเนี่ยเราไปครั้งแรกก็คือ2223เราก็ไม่เจอร่องรอยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราไปอีกหลายครั้งนะครับก็ไม่เจอแต่พอ

ทางน้ำบาดาลเขาก็ไปแจ้งบอกว่าเนี่ยเขาเจอกระดูกอยู่ที่วัดสักวันผมก็ขึ้นมาเลยพอขึ้นมาถึงก็เจอกระดูกที่ท่านเก็บเอาไว้กองเอาไว้วางอยู่บนเสื่อเต็มพื้นเสื่อเลยกระดูกเยอะขนาดนั้นเราดูก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเศษกระดูกชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างก็มีบางส่วนพอเห็นว่าเป็นส่วนของกระดูกโคนหางก็มีใช่ไหมเป็นส่วนกระดูกสันหลังนะกระดูกนิ้วกระดูกอะไรอย่างเงี้ยบางชิ้นแล้วพอเราเริ่มขุดๆดูเราก็เห็นชั้นกระดูกก็น่าสนใจแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนนะเราก็บอกโอเคท่านอันนี้เป็นตัวอย่างเราก็ขอมาบางส่วนเพื่อมาดูเบื้องต้นเราก็บอกว่าโอเคแล้วเราจะมาขุดที่หลังแล้วก็ให้กันพื้นที่ไว้ก่อนอย่าให้ใครเข้าไปกวนนะครับที่เจอในเดือนกันยายน2537พอถึงต้นเดือนพฤศจิกานะครับน่าจะเป็นวันที่4พฤศจิกาผมก็เอาทีมขึ้นไป

0: เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวที่ปลอดฝนปลายปีนั่นเองคณะสำรวจไดโนเสาร์ได้กลับไปที่ภูคุ้มข้าวอีกครั้งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมากขึ้นจากการขุดค้นแหล่งฟอสซิลภูเวียงคณะสำรวจจึงคาดการไว้ว่าคงใช้เวลาขุดและเข้าเฝือกกระดูกที่หลุมภูคุ้มข้าวเพื่อนำทั้งหมดกลับไปห้องปฏิบัติการได้ภายในเวลา1เดือนแต่ทุกอย่างกลับเหนือความคาดหมายเพียงสัปดาห์แรกของการขุดค้นก็พบกระดูกของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่หรือซอโรพอดมากกว่า50ชิ้นและเมื่อขุดต่อไปก็ยิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆจนการทำงานผ่านไป1เดือนเศษคณะสำรวจก็ได้ตระหนักว่าภูคุ้มข้าวคือแหล่งขุดค้นที่พบซากไดโนเสาร์มากที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้น
1: ในช่วง3อาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหเราเจอผมจำได้180ชิ้นในเวลาไม่กี่วันนะครับในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราก็ดูโอ้โหมันเยอะกว่าที่เราเคยขุดมาก่อนๆหรือก่อนที่เราเจอที่ภูเวียงหรือที่ไหนก็ตามก็น่าสนใจผลปรากฏว่าเราต้องทำการขุดอยู่ปีหนึ่งเต็มๆปี37ผมเริ่มขุดที่นั่นพอขุดเจอเยอะเข้าเยอะเข้าแล้วก็เหมือนก็ถอยไปไหนไม่ได้ก็ที่แรกก็พักในเมืองวิ่งไปสัตหีบพอตอนหลังก็พักที่สารวัตรที่นั่นเลยนะครับผมไปนอนสารวัตรที่วัดสักวันนะปีหนึ่งกว่าที่เราจะขุดทั้งหมดเจอได้ทักมากกว่า700ชิ้น
0: ฟอสซิลที่พบในหลุมขุดค้นนี้มีอายุราว130ล้านปีอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นมีทั้งฟอสซิลของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ไดโนเสาร์กินเนื้อและสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกหลายชนิดจำนวนฟอสซิลที่พบมากถึงกว่า700ชิ้นแต่ที่มีคุณค่าและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าจำนวนคือเมื่อการขุดค้นผ่านไปเกือบครบ1ปีคณะสำรวจก็ได้ขุดเจอกับฟอสซิลกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสพบได้น้อยมากเป็นฟอสซิลที่นักขุดไดโนเสาร์ทั่วโลกอยากค้นพบและไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอที่หลุมขุดค้นภูคุ้มข้าวนี้เอง

0: วิทยาการความรู้ด้านไดโนเสาร์ได้พัฒนามาจนถึงจุดที่การค้นพบฟอสซิลกระดูกแม้แต่เพียงชิ้นเดียวนักบรรพชีววิทยาก็สามารถระบุชนิดของไดโนเสาร์ได้
1: แต่แน่นอนค่ะว่าการบ่งบอกชนิดของไดโนเสาร์ด้วยกระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นย่อมมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้สูงการค้นพบแหล่งฟอสซิลที่มีกระดูกเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นความฝันของนักบรรพชีวินเลยค่ะและเกินกว่าที่ใครจะคาดหมายหลังจากที่คณะนักบรรพชีวินได้ขุดค้นที่นี่ไปได้ไม่นานนักก็ได้พบกับฟอสซิลโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่เรียงตัวอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบครบทั้งตัวและมีลักษณะที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นโครงกระดูกของพูเวงโกซอรัสซิรินทอนเน่ค่ะ

0: แล้วกระดูกมันก็จะกองกันเป็นกองกองกองกองเนี่ยเราสามารถไล่ได้เลยว่ามาจากไดโนเสาร์ประมาณ7ตัวคือเราเห็นกองส่วนของหางส่วนของกลางตัวส่วนของส่วนหน้าส่วนคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นกองกระจัดกระจายกันตัวเกือบตัวสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เราเจอกระดูกมันตั้งขึ้นมานะครับเราก็เห็นกระดูกเนี่ยเป็นก้อนขึ้นมา 2-3 ก้อนตั้งกันอยู่แล้วไอ้กระดูกอะไรพอขุดลงไปปุ๊บมันก็ไล่ลงไปกลายเป็นส่วนปลายสุดของกระดูกสันหลังที่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอขุดไปข้างล่างมันก็เจอซี่โครงโค้งนั่นก็คือตัวที่เกือบสมบูรณ์ที่สุดตัวที่ดีที่สุดของประเทศไทยแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวนั้นเราขุดสนุกมากเนื่องจากพอเราขุดไปปุ๊บกระดูกมันไล่เราเห็นชิ้นส่วนทุกชิ้นเลยนะครับมากกว่าครึ่งตัวตั้งแต่ส่วนของตรงคอช่วงโคนของคอแล้วก็ส่วนของขาหน้าแล้วก็ส่วนกลางตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนของสะโพกแล้วก็ตามมาด้วยกระดูกหางเนี่ยเราก็เจอตั้งแต่ต่อจากสะโพกนะครับตั้งแต่ชิ้นที่1เลยไล่ขึ้นไปกระดูกก็จะเรียงพันกันเป็นวงกลมแล้วกระดูกก็พาดหลังยาวออกไปนะครับพวกกระดูกที่เรียงกันดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะบอกรายละเอียดของกระดูกแต่ละชิ้นว่าอย่างกระดูกคอเนี่ยมันชิ้นที่1เป็นยังไง2 3 4 5เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะแปรเปลี่ยนไปทีละน้อยอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดีมากๆถ้าเรามีตัวอย่างพวกอย่างนี้อยู่เนี่ยเวลาเราไปเจอกระดูกเดียวชิ้นหนึ่งแล้วถ้าเป็นของกลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาบอกได้เลยว่ามันเป็นกระดูกส่วนไหนชิ้นที่เท่าไหร่ของไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับไอ้พวกนี้มีความสำคัญในการที่เราจะวิจัยกระดูกได้ดีมากๆ
1: แม้ว่าจะผ่านเวลามานานถึง130ล้านปีแต่ด้วยสภาพของโครงกระดูกที่ยังคงสมบูรณ์เกือบทั้งตัวช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ได้ไม่ยากนักว่านี่คือฟอสซิลของภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่ซึ่งยังโตไม่เต็มวัยอาจเป็นลูกไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในฝูงจึงมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนักนับว่าเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

0: จากลักษณะทางธรณีวิทยาบวกกับการกระจายตัวของฟอสซิลที่พบผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในยุคนั้นบริเวณหลุมขุดค้นที่พบซากไดโนเสาร์เคยมีสภาพเป็นลำธารในที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นที่อาศัยหากินของฝูงไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสอาจเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอย่างกระทันหันทำให้ฝูงไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆล้มตายรวมกันอยู่ตรงนี
1: ้การที่กระดูกมันอยู่รวมกันเนี่ยสิ่งที่มันบ่งบอกในยะทางธรณีวิทยาก็คือการตายของมันมันตายแล้วมันถูกฝังทันทีหรือเปล่ามันตายแล้วมันถูกกระแสน้ำพัดไปให้ซากกระดูกมันหายไปหรือเปล่าทีนี้ถ้ามันอยู่ครบเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือง่ายกับนักบรรพชีวินในการร้อยเรียงกระดูกว่าชิ้นนี้คือชิ้นที่กระดูกสันหลังชิ้นที่7นะชิ้นที่6ชิ้นที่5เห็นเลยว่าชิ้นที่7หน้าตาต่างจากชิ้นที่6ยังไงคือเรารู้สเต็ปเลยเราเห็นรูปแบบโครงสร้างอนาโตมีมันเลยเห็นกายวิภาคมันเลยแต่ถ้าเราเจอชิ้นเดียวล่ะเราเจอกระดูกสันหลังชิ้นเดียวเราทำงานหนักนะครับกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ชิ้นนี้เป็นกระดูกสันหลังชิ้นที่เท่าไหร่อย่างนี้มันตอบได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่มีการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์เนี่ยย่อมเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักบรรพชีวินวิทยาแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้มากกว่าไอ้แหล่งที่เราเจอแค่กระดูกมาทับถมรวมกัน

อสซิลเป็นทรัพยากรที่มีค่าและทำขึ้นทดแทนไม่ได้การทำงานกับฟอสซิลจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายฟอสซิลแต่ละชิ้นที่ขุดขึ้นมาจะถูกนำมาตกแต่งทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการเพื่อรักษาสภาพไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยการเตรียมตัวอย่างฟอสซิลทุกชิ้นจึงใช้เวลาค่อนข้างมากสำหรับฟอสซิลขนาดใหญ่อาจต้องใช้ความอดทนในการเตรียมตัวอย่างเป็นปีการพบฟอสซิลจำนวนมากที่ภูคุ้มข้าวยังเป็นการเน้นย้ำว่าดินแดงภาคอีสานของประเทศไทยเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ที่สำคัญยังมีโอกาสที่จะพบฟอสซิลได้อีกมากในอนาคตแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ภูคุ้มข้าววัดสักวันให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบรรพชีวินวิทยาและคลังเก็บตัวอย่างฟอสซิลจึงถูกเสนอและนำมาพิจารณาและผลลัพธ์ในอีกหลายปีต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินธรพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเน้นจัดแสดงให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์โดยเฉพาะพร้อมด้วยส่วนของห้องปฏิบัติการและคลังเก็บฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

0: ชิ้นทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่นี่ค่ะคลังเก็บซากดึกดำบรรพ์เป็นบริเวณสำคัญอีกส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สิรินธรแบ่งเป็นห้องขนาดใหญ่หลายห้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์โดยเฉพาะมีการจัดหมวดหมู่และทำดัชนีฟอสซิลแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อบริการให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาที่ต้องการศึกษาวิจัยฟอสซิลในประเทศไทยที่นี่ไม่ได้มีแต่เพียงฟอสซิลของไดโนเสาร์เท่านั้นแต่ฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์จากแหล่งขุดค้นหลายแห่งในภาคอีสานก็ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่คลังแห่งนี้เช่นกัน
1: เวลาที่เราพูดถึงฟอสซิลเราไม่ได้หมายถึงเฉพาะไดโนเสาร์เท่านั้นที่สามารถกลายไปเป็นซากดึกดำบรรพ์แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการถูกเก็บรักษาสภาพก็สามารถกลายไปเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้คือซากฟอสซิลของปลาโบราณไทอิกเซสพุทธบุตรเอนซิสอาศัยอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเมื่อ150ล้านปีก่อนนักบรรพชีววิทยาขุดค้นพบเจอที่ภูน้ำจั่นจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เองค่ะ

ในประเทศไทยเรานะครับก็ถึงปัจจุบันเนี่ยแหล่งหลายๆแหล่งก็เป็นที่รู้จักกันระดับโลกนะครับหลายๆประเทศก็ให้ความสนใจทั้งไดโนเสาร์แล้วก็ปลาเราเจอปลาที่น้ำจั่นนะครับอำเภอกุชินารายกาฬสินธุ์เนี่ยเราเจอแหล่งที่มีตัวอย่างปลาจำนวนมากนะครับหลายร้อยตัวอย่างอยู่ในแหล่งนั้นซึ่งเราใช้เวลาศึกษาวิจัยอยู่หลายปีเราขุดอยู่หลายปีแล้วก็วิจัยอยู่หลายปีก็พบปลาชนิดใหม่ของโลกเนี่ย3สกุลนะครับ3สกุล3ชนิดใหม่หรือประมาณ5ชนิดใหม่แล้วเราก็มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายได้จากตัวอย่างพวกนั้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ค้นพบในบ้านเราเนี่ยก็หลายแห่งอยู่ในระดับโลก

เกล็ดปลาโบราณมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือเกล็ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเห็นได้ว่ามีความมันวาวผิวเรียบเกล็ดหนาและแข็งซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเกล็ดของปลาในยุคปัจจุบันค่ะ

0: ฟอสซิลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีลักษณะเด่นชัดช่วยให้นักบรรพชีววิทยาระบุรายละเอียดและจินตนาการถึงเมื่อครั้งที่เจ้าของฟอสซิลนั้นยังมีชีวิตว่ามีขนาดรูปร่างหน้าตาหรือพฤติกรรมอย่างไรได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นอย่างเช่นฟอสซิลโครงกระดูกที่เกือบสมบูรณ์ของภูเวียงโกซอรัสซิรินทอเน่ที่เราได้เห็นไปแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าในหลุมขุดค้นภูกุ้มข้าวยังพบฟอสซิลของไดโนเสาร์กินพืชอีกชนิดหนึ่งที่ผ่านมากว่า20ปีแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถระบุชนิดของไดโนเสาร์ได
1: ้มันขึ้นอยู่กับว่าชิ้นที่เราได้เนี่ยนะครับมันสมบูรณ์ไหมนะฮะถ้าเราเจอแต่แข้งขาซี่โครงบางทีเราก็บอกยากนะครับแต่ถ้าเราเจอส่วนที่เป็นกะโหลกนี่นะครับมันก็จะง่ายใช่ไหมฮะเจอขากรรไกรเจอฟันเจอส่วนที่เป็นกะโหลกนะครับหรือว่าชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังบางชนิดเนี่ยมันก็บ่งบอกได้มันเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับต้องเป็นชิ้นสำคัญนะครับบางชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในจำนวนที่แต่ละปีที่เราขุดได้เป็นพันชิ้นนะมันอาจจะมีอยู่สัก30

0: อสซิลเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในห้องคลังค่ะเพราะไม่แน่ว่าฟอสซิลบางชิ้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีเพื่อรอการค้นพบฟอสซิลที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานทางชีววิทยาทางธรณีวิทยาหรือข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแต่ก็คงไม่นานเกินไปอันที่จริงฟอสซิลเหล่านี้เดินทางผ่านเวลาฝังอยู่ใต้ผืนดินมานับ10นับร้อยล้านปีแล้วเปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวของโลกดึกดำบรรพ์ที่นักบรรพชีววิทยาต้องแกะร่องรอยเพื่อพิสูจน์จินตนาการให้เป็นจริง
1: สิ่งที่บันทึกสิ่งที่เก็บร่องรอยพวกนี้มันก็เหมือนเราบันทึกธรรมชาติในแต่ละชั้นในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้แล้วก็นักสำรวจนักขุดค้นพวกนี้เราไปขุดเราดูว่ามีกระดูกอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างแล้วเรายังต้องแปลอีกว่าเหตุการณ์พวกนั้นเป็นอย่างไรก็คืออ่านบันทึกธรรมชาติให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราขุดนี่เราก็เหมือนกับบอกว่าเรากำลังเปิดบันทึกธรรมชาติที่เก็บเอาไว้แล้วถ้าเราศึกษามันได้ว่าพูดง่ายๆว่าเราอ่านออกเราก็จะรู้เรื่องราวได้มากขึ้นเรื่อยๆ
2: ตัวของกรมทรัพย์เราเองเรามีพิพิธภัณฑ์ที่เรียนให้ทราบว่าเรามีพิพิธภัณฑ์เกือบทั่วประเทศแต่พิพิธภัณฑ์ที่ทำเรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยหลักๆเราจะมี2ที่ก็คือพิพิธภัณฑ์สิรินธรแห่งนี้นะครับกับศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อนักวิชาการของเราไปค้นพบซากดึกดำบรรพ์ทำการสำรวจนะครับเราก็จะทำการเก็บอนุรักษ์ศึกษาแล้วนำทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในสองพิพิธภัณฑ์หลักก็คือที่จังหวัดขอนแก่นและที่กาฬสินธุ์โดยในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการอนุรักษ์ตัวอย่างมีคลังเก็บตัวอย่างมีคลังเก็บตัวอย่างที่ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลและระดับโลกเลยครับงานศึกษาทางด้านบรรพชีวินหรือซากดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นงานศึกษาที่คนที่เข้ามาศึกษาด้านนี้ค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะครับมีนักวิจัยค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งก็คือการที่เรามีนักวิจัยค่อนข้างจะน้อยทำให้แล้วเราพบซากดึกดำบรรพ์นี่จำนวนมากเลยครับทั่วภูมิภาคของประเทศไทยไม่เฉพาะไดโนเสาร์นะครับเรามีพบเยอะมากเพราะฉะนั้นนักวิชาการเราเนี่ยกว่าจะเข้าไปสำรวจหรือเข้าไปพื้นที่เข้าไปตรวจสอบก็ค่อนข้างจำกัดแล้วการศึกษาพวกนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานบางชิ้นต้องใช้เวลาถึง 4-5 ปีถึงจะพิสูจน์ทราบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทไหน

นี่คือไดโนเสาร์ชนิดแรกของไทยสยามโมซอรัสซูทีทอนิพบฟอสซิลที่หมวดหินเสาหัวอายุ130ล้านปีจึงเป็นไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียสตอนต้นซึ่งเป็นยุคที่เราพบร่องรอยของไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆในแผ่นดินอีสานมากที่สุดฟอสซิลของสยามโมซอรัสซูทีทอนิไม่ใช่ฟอสซิลชิ้นแรกที่พบในประเทศไทยและที่จริงก็พบเพียงฟอสซิลฟันจำนวนหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญสามารถศึกษาวิจัยจนระบุชนิดได้ก่อน

เนื่องจากฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มสไปโนซอรัสซึ่งมีลักษณะปากคล้ายจระเข้เป็นฟันลักษณะแท่งกรวยปลายแหลมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากไดโนเสาร์ชนิดอื่นในตอนแรกนักบรรพชีววิทยาจินตนาการโครงร่างต้นแบบของสยามโมซอรัสว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เดินด้วย2ขาหลังแต่ว่าไม่มีแผงกระดองหลังเหมือนสไปโนซอรัสทั่วไปจนกระทั่งมีการขุดค้นพบฟอสซิลที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

การค้นพบฟอสซิลกระดูกกระโดงหลังของสยามโมซอรัสซูทีทอนิที่พบในภายหลังทำให้นักบรรพชีววิทยาตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าสยามโมซอรัสอาจมีแผงกระโดงหลังเหมือนกับไดโนเสาร์ในกลุ่มสไปโนซอรัสที่พบในทวีปอื่นเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าฟอสซิลมีความสำคัญมากนะคะข้อมูลชุดเดิมอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อมีการค้นพบหลักฐานใหม่ๆค่ะ

ซึ่งสไปโนโซริดตอนนั้นเนี่ยที่พบครั้งแรกก็คือที่อียิปต์นะครับก็มีฟันลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกันแล้วพอช่วงที่เราเจอตัวนี้เนี่ยก็มีพบอีกชนิดหนึ่งที่อังกฤษนะครับตัวที่พบที่อียิปต์เนี่ยมันจะมีแผงหลังแผงกระดูกเป็นกระดูกสันหลังซึ่งยาวมากๆยาวตั้งเมตรกว่าๆนะครับตัวที่เจอในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เจอกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีแผงหลังหรือไม่มีแผงหลังตัวที่เจอที่อังกฤษเนี่ยนะครับฟันก็คล้ายๆกับที่เจอในบ้านเราแต่ไม่มีแผงกระดูกหลังตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะใส่แผงกระดูกหลังหรือไม่ใส่นะครับทั้งอังกฤษทั้งที่โมร็อกโกที่แอฟริกาเนี่ยมันก็ไกลจากบ้านเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรารูปที่เรามีอยู่มากก็คือตัวที่เจอที่อังกฤษซึ่งไม่มีแผงกระดงหลังเราก็เลยบอกเราก็ต้องเลือกเอาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเราก็เลือกตัวที่ไม่มีแผงกระดงหลังมาก่อนเพราะฉะนั้นรูปแรกๆที่เราinterpret ที่เราจินตนาการขึ้นมาเนี่ยเราก็ยืมรูปของไดโนเสาร์จากอังกฤษนะครับไม่มีแผงกระดงหลังหลังจากนั้นอีกหลายปีเราไปเจอกระดูกที่ขอนแก่นนะครับทีแรกเราก็เจอกระดูกแล้วปรากฏว่ามีกระดูกสันหลังอยู่ 2-3 ชิ้นนะครับซึ่งมีชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีแผงกระดูกหลังเป็นแผ่นยาวเกือบเมตรเราก็อันนี้เป็นสไปโนซอริดตัวที่มีแผงกระดูกหลังเพราะฉะนั้นเราก็ปรับรูปของไดโนเสาร์สยามโมซอรัสมีแผงกระดูกหลังนะครับจากตัวอย่างที่เราเจอจากขอนแก่นนะครับ

การพบฟอสซิลยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะช่วยให้เราจัดระบบสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์และจำแนกไดโนเสาร์ประเภทต่างๆได้ดีขึ้นค่ะการจำแนกประเภทของไดโนเสาร์มีอยู่หลายวิธีวิธีหนึ่งที่นิยมคือการจำแนกจากลักษณะกระดูกเชิงกรานซึ่งแบ่งได้เป็นกระดูกเชิงกรานลักษณะแบบนกหรือสัตว์ปีกและอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะแบบสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกจำพวกนกก็คือสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันที่สืบทอดวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ค่ะแต่ถ้าบอกว่า

0: บรรพบุรุษของนกกลับคือไดโนเสาร์ที่มีกระดูกเชิงกรานแบบสัตว์เลื้อยคลานก็คงฟังดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลแต่นี่คือเรื่องจริงที่น่าประหลาดใจของวิวัฒนาการค่ะ
1: สยามโมทารานัสอีสานเอนซิสเป็นไดโนเสาร์ที่มีกระดูกเชิงกรานแบบสัตว์เลื้อยคลานค่ะตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลานในยุคปัจจุบันค่ะแต่ถ้ามาดูที่ลักษณะของเท้าจะพบว่านิ้วเล็บและเกล็ดหุ้มเท้าทำให้นึกถึงเท้าของเหยี่ยวหรือไก่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะมีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่านกหรือสัตว์ปีกในยุคปัจจุบันมีอวัยวะที่เป็นลักษณะร่วมที่วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ที่มีกระดูกเชิงกรานแบบสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองค่ะ
2: อย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่านกก็คือมีบรรพบุรุษที่เปลี่ยนมาจากไดโนเสาร์แล้วก็ค่อยวิวัฒนาการขึ้นมาแต่พอเราไล่ไปดูกลุ่มแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีกลุ่มนึงไดโนเสาร์บอกว่ามีสะโพกแบบนกถ้าเกิดในความคิดแวบแรกเราอาจจะบอกว่ามีสะโพกแบบนกก็น่าจะกลายเป็นนกแต่จริงๆแล้วกลายเป็นเหมือนธรรมชาติเล่นตลกเพราะว่าการที่มีสะโพกแบบนกอาจจะเป็นแค่การวิวัฒนาการในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองเพื่อให้มีลักษณะอาจจะเกิดจากการใช้งานอาจจะการวิ่งการเดินต่างๆที่ทำให้ด้วยความบังเอิญว่ากลุ่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทียบดูโครงสร้างส่วนต่างๆแล้วนะครับ ก็กลายเป็นว่าไดโนเสาร์กลุ่มที่เป็นสะโพกแบบสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยหรือถ้าเกิดเฉพาะจงลงไปก็คือกลุ่มที่เป็นแบบไดโนเสาร์เทอโรพอดหรือไดโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองที่เราเห็นภาพก็คืออย่างไทรานอซอรัสเร็กซ์ตัวนี้ตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นโรซิดัปเตอร์กลุ่มนี้ต่างหากที่กลายเป็นกลุ่มเป็นลูกหลานวิวัฒนาการต่อมาจนกลายเป็นนกวิวัฒนาการจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีทิศทางเฉพาะแน่นอนเลยว่าบอกว่าคุณจะต้องวิวัฒนาการเดินไปเส้นนี้เส้นนี้หรือบอกมาว่าถ้าเป็นไดโนเสาร์แล้วคุณจะต้องไปกลายเป็นนกเป็นไก่หรืออย่างที่เราเห็นภาพจนติดตาแล้วเนี่ยว่าเป็นลิงแล้วก็ค่อยก้าวย่างเดินไปมีหลังตรงขึ้นมาแล้วสักพักขนตามตัวเริ่มหายแล้วกลายเป็นขนนั่นคือในภาพของเรามันจะคิดว่าวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่จริงๆอาจจะแทบจะไม่ได้มีทิศทางเลยทีเดียว

ในเมื่อสัตว์ปีกมีลักษณะหลายๆอย่างที่วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อบรรพบุรุษของมันนักบรรพชีววิทยาจึงมีคำถามต่อไปว่าแล้วไดโนเสาร์มีขนปกคลุมผิวหนังแบบนกหรือไก่หรือเปล่าไดโนเสาร์นกกระจอกเทศได้ชื่อจากรูปร่างหน้าตาของมันค่ะเราพบฟอสซิลของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ในภาคอีสานด้วยมีชื่อชนิดว่ากินรีนิมัสคอนแกนเอนซิสถึงแม้ว่าจะไม่มีอวัยวะส่วนที่เป็นปีกแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีขนปกคลุมผิวหนังค่ะอันที่จริงไม่เคยมีใครเห็นหรอกค่ะว่าไดโนเสาร์มีผิวหนังแบบใดหรือสีอะไรผิวหนังตะปุ่มตะป่ำที่เราเคยเห็นจนคุ้นเคยล้วนเป็นจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ยุคก่อนที่เทียบเคียงเอาจากสัตว์เลื้อยคลานในยุคปัจจุบันแนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ภายหลังมีการพบหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าไดโนเสาร์มีความเกี่ยวพันกับสัตว์ปีกมากกว่าอีกทั้งการพบร่องรอยของขนไดโนเสาร์ในฟอสซิลแบบรอยพิมพ์และในอัมพันธ์

0: ยิ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดนี้ถ้าไดโนเสาร์มีขนบางทีอาจจะดูไม่ดุร้ายน่ากลัวอย่างภาพที่เราคุ้นเคยก็ได
1: ้ขนเนี้ยมันเกิดขึ้นในไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ตัวที่เราเจอสมบูรณ์ล่าสุดที่แคนาดานะครับที่เขามาทั้งแบบ3มิติเลยปกติมันจะถูกชั้นหินปิดทับมันจะแบนแต่ว่าอันเนี้ยมา3มิติเลยแล้วแบบเห็นเลยว่าเป็นเกล็ดเป็นหนังไม่มีขนอันบางตัวก็ไม่มีขนบางกลุ่มแต่กลุ่มที่มีขนที่เขาเจอก็คือกลุ่มพวกกินเนื้อเทอร์โรพอดเช่นแรปเตอร์เช่นทีเร็กซ์กลุ่มพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะมีขนกลุ่มพวกนี้มาจากเป็นกลุ่มที่เป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเรากล่าวถึงนกปัจจุบันทุกตัวเนี่ยมันมาจากหลังเนี่ยสมมติเป็นหลังคาเนี่ยครับมันมี2สายเป็นนกเป็นไก่เป็นอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันจอยกันที่เดียวไอ้ตรงที่จอยเนี่ยก็คือไดโนเสาร์สักตัวนึงที่มาเป็นพ่อของทั้งหมดเลยที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

0: อันที่จริงแล้วไดโนเสาร์ที่ไม่ดุร้ายก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซิตโกซอรัสสัตยารักกิเป็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งที่พบในภาคอีสานของไทยเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กอยู่รวมเป็นฝูงเอกลักษณ์คือมีปากแบบนกแก้วซึ่งเหมาะกับการแทะเปลือกต้นไม้ฟอสซิลของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ถูกพบมากทางแถบไซบีเรียมองโกเลียและจีนส่วนฟอสซิลที่พบในไทยมีขนาดลำตัวเล็กกว่าแต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันมากซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าในยุคครีเทเชียสเมื่อ100ล้านปีก่อนแผ่นดินบริเวณภาคอีสานได้เชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่เอเชียแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วซิตโกซอรัสเป็นญาติสนิทที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับไทรเซราทอปไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะ
1: หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันซึ่งก็ว่าจริงๆเพราะมันเป็นอาชีพที่ต้องเพ้อฝันตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเราเจอกระดูกชิ้นหนึ่งเราโอ้โหเราไปจินตนาการบอกว่าที่ตรงนี้มันโอ้โหเป็นป่าดิบชื้นมีต้นเฟิร์นมีแม่น้ำไหลผ่านขึ้นมาจากก้อนหินเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นโอ้โหความฝันล้วนๆเลยหรือว่าจริงๆมันคือก็ไม่ใช่แค่เพ้อฝันแต่ว่ามันก็คือเป็นการจินตนาการแต่ว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องใช้อยู่บนฐานของวิชาการก็คือเราอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆที่เรามีแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนี่ยหรือจากในหนังดังๆต่างๆเนี่ยคือมันก็เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นก็ไม่ได้แค่แบบวาดลอยขึ้นมาลอยๆเราก็ต้องอาศัยหลักฐานต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการศึกษาทางนี้ก็คือแน่นอนเลยคือก็ต้องเป็นงานที่วิ่งตามฝันเลยนะครับก็คือเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องโอ้โหฝันไว้เจอฟันซี่หนึ่งเนี่ยโอ้โหคิดไปเลยว่าไดโนเสาร์ตัวนี้กินเนื้อเป็นอาหารมันจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำจากค่าไอโซโทปที่เราวัดมาได้อย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราต้องฝันแล้วก็ต้องไปให้ถึง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
2: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
3: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
4: แต่พอเราที่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยเราที่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
1: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
5: จุดสำคัญก็คือเราอยากได้ภาพเป็นยอดที่อยู่บนต้นไม้เป็นมุมสูงอะครับ
6: คือเราอยากได้ภาพแทนสายตาของนกเงือกเนี่ยค่ะ
5: ถูกต้อง
6: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
5: ถูกครับ
7: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง
8: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
9: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
10: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
11: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร15:30 9กรกฎาคมนี
12: ้ทำไมโลกนี้ถึงไม่มีประเทศที่ชื่อว่าเคอร์ดิสถานถ้าผมบอกว่าบนโลกนี้มีชนชาติหนึ่งที่มีจำนวนประชากรมากถึง40 ล้านคนเทียบเท่ากับจำนวนประชากรแคนาดาหรือโปแลนด์ทั้งประเทศพวกเขามีภาษามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแต่เมื่อคุณกางแผนที่โลกออกมาดูคุณจะไม่มีวันพบชื่อประเทศของพวกเขาเลยพวกเขาคือชาวเคิร์ดชนชาติไร้รัฐที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกทำไมชาวเคิร์ดถึงได้กลายเป็นชนไร้ชาติและเมื่อไม่มีแผ่นดินให้อยู่คน40ล้านคนนี้เขาไปสร้างชาติกันที่ไหนวันนี้เราจะพาไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกขีดฆ่าและปาฏิหาริย์ที่สร้างขึ้นบนสนามหญ้าในสารคดีอาลีโฮบา The Dow Curse Story กันครับชาวเคิร์ดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ในกลุ่มอิหร่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบเขาในตะวันออกกลางและอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิต่างๆมาโดยตลอดหนึ่งในนั้นคือออตโตมันย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่1เมื่อมหาอำนาจอย่างอาณาจักรออตโตมันล่มสลายลงเดิมทีความหวังเคยปรากฏขึ้นในสนธิสัญญาเซลฟ์ในปี1920ที่ระบุว่าจะมอบเอกราชให้ชาวเคิร์ดมีประเทศเป็นของตัวเองแต่แล้วปลายปากกาของนักการทูตตะวันตกก็กลับขีดฆ่าความฝันนั้นทิ้งด้วยข้อตกลงลับๆที่ชื่อว่าไซค์ปิโกตามชื่อของทูตตัวแทนของอังกฤษและฝรั่งเศสที่แบ่งเค้กอาณานิคมในตะวันออกกลางกันเองแบบมีโซเวียตเป็นพยานอย่างลับๆเพื่อผลประโยชน์ด้านน้ำมันของตนโดยไม่สนชาติพันธุ์ที่แม้จะแบ่งดินแดนในตุรกีให้ชาวเคิร์ดแต่กลุ่มชาวตุรกีชาตินิยมก็ไม่ยอมบุกเข้าครอบครองดินแดนที่แบ่งให้จนสุดท้ายส่วนที่สัญญาโลซานในปี1923ที่ถูกร่างขึ้นใหม่โดยผู้ชนะสงครามก็ลบชื่อเคอร์ดิสถานออกจากแผนที่โลกไปอย่างถาวรชาวเคิร์ดถูกแยกหั่นกระจัดกระจายไปอยู่ในใต้เงาของ4ประเทศทั้งตุรกีอิรักอิหร่านและซีเรียกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ถูกห้ามพูดภาษาถิ่นถูกมองว่าเป็นกบฏ และต้องระเหยเร่ร่อนไปทั่วโลกในฐานะผู้ลี้ภัยฮันนาอารีนนักปรัชญาการเมืองเคยกล่าวไว้ว่าความเจ็บปวดที่สุดของคนไร้รัฐไม่ใช่ความยากจนแต่คือการเป็นคนที่กฎหมายมองไม่เห็นเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์พวกเขาเหมือนคนไร้ตัวตนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีที่ยืนในเวทีโลกเมื่อโลกความจริงนั้นแสนโหดร้ายชาวเคิร์ดกลุ่มหนึ่งในสวีเดนจึงตัดสินใจว่าถ้าแผ่นดินจริงมันสร้างยากนักพวกเขาก็จะสร้างชาติบนสนามหญ้าขึ้นมาแทนในปี2004นักเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆในสวีเดนสโมสรฟุตบอลดาวเคิร์ด FF ถือกำเนิดขึ้นด้วยเป้าหมายแรกเริ่มคือการดึงเด็กๆผู้ลี้ภัยให้พ้นจากแก๊งอาชญากรรมแต่ด้วยแรงขับดันของการอยากมีตัวตนพวกเขาสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเลื่อนขั้น5ปีติดต่อกันไต่เต้าจากสนามดินลูกลังลีกชนบทขึ้นสู่อัลสเวนสเกนหรือพรีเมียร์ลีกของสวีเดนสำหรับแฟนบอลทั่วไปชัยชนะคือความบันเทิงแต่สำหรับชาวเคิร์ดพลัดถิ่นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด105x68ตารางเมตรนี้คือแผ่นดินผืนเดียวบนโลกที่พวกเขามีสิทธิ์ที่จะครอบครองดาวเคิร์ด FF ได้กลายเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกและทีมเดียวที่ทำหน้าที่เป็นทีมชาติทางจิตวิญญาณของคนกลุ่มนี้ในสนามบอลธงชาติเคอร์ดิสถานถูกโบกสะบัดได้อย่างเสรีโดยไม่มีใครจับกุมหรือสั่งระงับเสื้อแข่งของพวกเขากลายเป็นบัตรประชาชนใบเดียวที่โลกยอมรับเพราะวินาทีที่กรรมการจดชื่อของพวกเขาลงในใบรายชื่อนั่นคือช่วงเวลาเดียวที่โลกยอมรับว่าชาวเคิร์ดมีตัวตนอยู่จริงประวัติศาสตร์ของพวกเขายิ่งเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ในปี2015ทีมนักเตะชุดนี้รอดตายจากการตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบินในนาทีสุดท้ายจากเจอร์มันวิงส์9525ที่ตกยกลำที่เทือกเขาแอลการรอดชีวิตในครั้งนั้นย้ำเตือนพวกเขาว่าลมหายใจที่เหลืออยู่ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่เตะบอลเอาสนุกแต่มีไว้เพื่อเป็นเสียงของความหวังให้กับพี่น้องอีก40ล้านคนที่ไม่มีใครได้ยินและมีไว้เพื่อยืนยันว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้และพวกเราจะไม่ไปไหนชื่อสารคดีอาริโฮปาในภาษาสวีดิชนั้นแปลว่า together หรือด้วยกันครับเรื่องราวของชาวเคิร์ดและสโมสรดาวเคิร์ดสอนบทเรียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับพวกเราว่าเส้นพรมแดนอาจถูกขีดขึ้นด้วยน้ำหมึกหรือเลือดจากสงครามแต่คำว่าชาตินั้นสร้างขึ้นจากหัวใจของคนตราบใดที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันประเทศของพวกเขาก็จะไม่มีวันสูญสลายหายไปประเทศไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนที่พร้อมที่จะต่อสู้ล้มร้องไห้แล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันมาร่วมสัมผัสปาฏิหาริย์ของทีมฟุตบอลที่สร้างชาติด้วยลมหายใจได้ในสารคดีอาริโฮปา The Dow Curse Story รับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Applicationและนั่นคือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับวิภา Secret Story
13: วันที่7เดือน7นี้พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับกับอาจารย์ยิ่ง

0: ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งสักจัดให
1: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
0: เดียนจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
0: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
0: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: 7.7 สถานีประชาชน
0: จัดไป
2: สัปดาห์นี้ไทย PBS เสิร์ฟความมันให้แฟนวอลเลย์บอลแบบเต็มอิ่มจุใจกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าเยาวชนหญิงนักตบลูกยางแถวหน้าของประเทศไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ถ่ายทอดสดจากโรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดเต็ม2วันเสาร์ที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปแล้ววันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

0: to resume. With Malaysia only taking 1% of Thai shrimp exports, that is only $7 million in the first 5 months of this year. And if we only look at these statistics, the absence of the Malaysian market may not severely affect Thailand because they can still rely on these other markets. But in reality, the Kasikorn Research Center has assessed that the Thai shrimp industry will continue to face setbacks.Kasikorn Research Center's Deputy Managing Director, Kewilin Wang Pichiasuk, explained three major challenges facing the shrimp industry. One is the economy in three major export markets, the United States, China, and Japan are sluggish, which have led to lower demand for Thai products, including frozen, canned, and processed shrimp. Another challenge is price competition. As she explains,Thai shrimp is considered expensive compared to its competitors, especially Ecuador, India, and Indonesia, which puts Thailand at a disadvantage. On top of the price competition are the trade barriers from the U.S., particularly anti-dumping and countervailing duties, which are used to protect domestic industries from unfair competition from other countries.This means that Thai exporters can face additional tax payments, which will impact its price competitiveness. Malaysia's ban on Thai shrimp was alarming for exporters, though. The Malaysian market saw strong growth despite being smaller than Thailand's major export markets, as exports of Thai shrimp to Malaysia had doubled during the first 5 months of this year. The ban also coincided with the high season for shrimp production.This has led to shrimp prices falling by 10% to 15%, affecting the income of farmers and exporters.
1: จริงๆช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่ผลผลิตออกมาเยอะด้วยนะคะก็เลยยิ่งไปซ้ำเติมว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดในประเทศเยอะอะค่ะมันก็เลยไปกดดันให้ราคากุ้งที่เหมือนกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเนี่ยเขาเจอกับราคาที่ลดลงคือตกต่ำลงอะค่ะมันก็ไปกระทบในมุมของรายได้ของผู้เพาะเลี้ยงค่ะซึ่งถ้าไปดูราคาในจังหวะนี้อะค่ะในจังหวะที่โดนมาเลเซียจริงๆเป็นซีซั่นที่ราคาจะย่อลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะราคาลดลงไปประมาณ 10-15% year on year ค่ะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงเขาเหมือนกับมีรายได้ที่ถูกกระทบ
0: For these reasons, the center predicts that Thailand's shrimp exports will slump to -0.2% this year. Therefore, the Thai government should speed up negotiations to resolve the trade ban.Most importantly, the long-term measure she hopes to see should raise production standards across the entire supply chain, reducing farming costs and increase the production of more value-added products, such as ready-to-eat shrimp instead of only frozen ones.
1: อันนี้ก็ต้องพยายามที่จะช่วยในแง่ของลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงของผู้ประกอบการนะคะซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งเรื่องอาหารในการเลี้ยงที่อาจจะผันผวนจากโดนผลกระทบจากเรื่องสงครามทำให้อาหารสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องกลับไปดูว่าจะทำยังไงให้ในแง่ของต้นทุนหรืออุปสรรคของการเลี้ยงในต้นน้ำเนี่ยมันพอจะลดลงมาได้ยังไงโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะรวมไปถึงในแง่ของการติดตามห่วงโซ่ traceability เนี่ยค่ะก็ต้องพยายามจะยกระดับตลอด supply chain นะคะไปเพื่อให้เหมือนกับพยายามจะจูงใจให้หันไปที่คุณภาพของกุ้งอย่างถ้าเป็นกุ้งแปรรูปเนี่ยจริงๆก็มีโอกาสที่ยังเติบโตได้ดีอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งที่จะเจอเรื่องราคาเข้ามาแข่งขันกันสูงเนี่ยค่ะ
0: In fact, shrimp and prawns have always been part of Thai cuisine, whether you have them on your pad thai, your fried rice, or for your seafood barbecue. But where do you get the best ones here in Bangkok? Our reporter, Kittipat Chinsukjit, has more details.
2: Yes, Nat, Pine shrimp and prawns are among the top ingredients that many people around the world remember about Thai food. So that's why I visited the local seafood market in Bangkok to find out more what's behind the taste of Thai shrimp and prawns. So let's take a closer look.

0: life in 2023. In the first 9 months of 2024, Thailand exported 130,071 tons of marine shrimp and shrimp products. White leg shrimp made up the largest share at around 69% of total marine shrimp exports. Thailand's strength is not only in farming shrimp, it is also turning shrimp into value-added products such as cooked, frozen, and ready-to-eat shrimp products. So, behind the familiar taste of Thai shrimp is one of the country's most valuable aquaculture industries. So now, let's go beyond the menu to get to know more about the main types of Thai shrimp and prawns. First is Vietnamese white shrimp, also known as white leg shrimp. They are the main variety of shrimp farmed and exported. They grow fast and are widely produced, but farmers have faced disease problems in recent years. Vietnamese white shrimp are not native to Thailand, originally from the Pacific coast of Central and South America. It has become Thailand's main economic shrimp because it grows quickly and is well suited to large-scale farming. Second is the black tiger prawn. It was the shrimp that helped Thailand become a major global shrimp exporter. Today, it is produced in smaller volumes, but it still has a premium image in some markets and restaurants. Third is the banana prawn. Known for its good flavor, they are mostly caught from the wild. Depending on catching in the wild, the supply can be volatile. Banana prawns are used in many types of Thai dishes. As a saltwater prawn with light-colored flesh, they go well with dishes such as tom yam kung, baked prawns with glass noodles, garlic fried prawns, and pad thai. This is Thai river prawn. It's not the main export shrimp of Thailand by volume, but for many visitors, this is one of the most memorable faces of Thai shrimp. The river prawn, or giant freshwater prawn, is important in the domestic restaurant and tourism market. Food travel media often describe Ayutthaya as one of Thailand's best-known places for grilled river prawns. River prawns can either be farmed or caught from the wild. Some of the most flavorful ones come from rivers, where fresh water meets brackish water. Ayutthaya is especially well-known because the central region has large farming areas for river prawns. Behind the strong food image, the shrimp industry is facing serious problems. Ekaphot Yodpinit, president of the Thai Shrimp Association, says disease, high production costs, lower prices, and trade problems are putting pressure on farmers.
1: ในกุ้งขาวเวียดนามเนี่ยเราก็ประสบปัญหาของเรื่องโรค4โรคนะครับก็คือ1นะครับก็คือเป็นตัวแดงดวงขาวนะครับส่วนอันที่2ก็เป็นตัวเค้าเรียกว่าหัวเหลืองนะครับอันที่3ก็เป็น EFS ตายด่วนอันที่4ก็เป็นขี้ขาวทั้ง4โรคเนี่ยก็เป็น4โรคที่ทำให้ผลผลิตของกุ้งขาวเวียดนามจาก 640,000 ตันนะครับมันดรอปลงมาเหลืออยู่ 200,000 อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีด้วยอาจจะมีแนวโน้มอาจจะลดลงไปได้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องโรคแล้วก็ภาวะของโดยเฉพาะปีนี้ภาวะของปัจจัยของสงครามทำให้ต้นทุนการผลิตสูงปัจจัยทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ซื้อก็ซื้อแต่ของถูกนะครับแล้วก็ทำให้กุ้งราคาก็ถูกลง
0: For the future, Ekaphot says Thailand should not focus only on being number one in volume. He says the country should focus more on value, quality, and the story behind them.
1: เราไม่จำเป็นต้องผลิต600,000ตันแล้วขายได้1 ล้านหรอกแต่เราผลิตสัก3-4 แสนแล้วกันแต่เราก็ได้มูลค่าแสนล้านเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะไม่จำเป็นแต่เราขออยู่ในตำแหน่งที่พรีเมียมเช่นตัวใหญ่ๆนะผ่ามาแล้วก็สเปเชียลพอสำหรับคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจว่าเราสามารถทำให้มันพรีเมียมได้ไหมคู่แข่งเราทำพรีเมียมไหมมีสตอรี่ไหมแบบกุ้งไทยรสชาติดีจริงไหมเราเป็นกุ้งที่เป็นมิตรต่อชุมชนสังคมไหมเราดูแลวัดข้างฟาร์มเราไหมเราดูแลโรงเรียนข้างฟาร์มเราไหมชุมชนเป็นมิตรกับเราดีไหมสิ่งแวดล้อมของเราดีไหมสตอรี่ซึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นโลคาร์บอนไปนะครับ
0: So Thai Shrimp tells two stories at once, one of the global trade and another of local flavor. The next stage is not only about selling more. It is about producing better with better

0: ไทยเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่ได้มีครัวมาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของสตรีทฟู้ดเนี่ยมันก็มารองรับแรงงานจีนฉะนั้นเนี่ยในเยาวราชมันก็เลยเป็นว่าทำของการขายอาหารเพื่อรองรับแรงงานเหล่านั้นแล้วก็กลายเป็นสตรีทฟู้ดที่เรียกว่าอะไรเก่าแก่
1: Lined with hundreds of stalls, the competition is fierce. Visitors are spoiled for choice. So how do people decide?
2: What are you planning to eat here?
3: I don't really have a plan. I'm just trying to see what's out there and, you know, try new things. It all sounds and looks so good.
4: Wutong with noodle soup at this street food here.
5: Special things is seafood.
6: Oh, seafood?
5: Yeah.
7: Squid and beef.
6: Oh.
7: I really want to try them.
8: Before this area became known among international visitors, the menus on the offer actually cater to Thai local tastes. Some stores may have long queues, so if you dine in, make sure you don't occupy the seats for too long. I gave myself a budget of $15, which is 500 baht, and here's what I got.
1: Street food is a vital part of Thailand's food and beverage industry, which is valued at 572 billion baht in 2025. But it's not easy to run a food stall.
9: ใหญ่โฟก็เหลา
10: พี่ขาไข่มานานยังคะ
11: 35ปีครับ
9: สมัยก่อนดีกว่านี้เยอะค่ะตั้งแต่หลังโควิดมาก็จะเงียบค่ะและช่วงนี้ก็พอได้ค่ะพออยู่ได้ค่ะ
1: Apart from business challenges, selling street food in Bangkok means working in sweltering heat for hours.On the day we filmed, the temperature reached 32 degrees. Another truly local specialty, perhaps not for the faint-hearted, is a pork blood soup. The key lies in the broth. Every old-school eatery here has its own unique recipe passed down through generations.Street food culture in Thailand began around 1855. Associate Professor Dr. Chachai Muksong is Thailand's expert on the subject.
0: ในอดีตเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะกินข้าวในครัวในบ้านซึ่งมันสัมพันธ์กับการผลิตที่เราทำงานอยู่ที่บ้านเราทำงานเกษตรอยู่ใกล้บ้านสามารถที่จะขยับจากในครัวเอาไปกินนอกบ้านที่เราทำงานเนี่ยได้ง่ายแต่เมื่อระบบเศรษฐกิจมันเปลี่ยนเราต้องไปทำงานที่ไม่สามารถอยู่ใกล้บ้านได้ไม่สามารถอยู่กับครัวได้โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ระบบทุนนิยมหลังการเซ็นสนธิสัญญาบอลริ่งในปี2398ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราก็เข้าสู่สังคมอีกการผลิตอีกแบบหนึ่งเรียกว่าการผลิตแบบอุตสาหกรรมเนาะการที่มีคนเนี่ยไปทำงานนอกบ้านเนี่ยร่วมกันเยอะๆเนี่ยตรงนี้แหละทำให้เกิดหาบเร่แผงลอยหรือว่าคนที่ก็เอาทำอาหารมาขายให้กับแรงงานที่ออกมาทำงานนอกบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีครัวเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยสตรีทฟู้ดก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าหาบเร่แผงลอย
8: Street food is more than a trend or tourist attraction. It is part of our country's identity. Shaped by generations of vendors, it evolves with the city and the communities that keep it alive.

0: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำถูกทะลวงเกราะป้องกัน
1: ป้องกันด้วยตะกร้ารูเล็กกับตะข่ายเอาไม่อยู่นี่คือปัญหาที่เราเจอ
2: นี่คือปัญหาที่เราเจอ
0: 14ปีที่ปลาหมอคางดำเริ่มระบาดจากน้ำกร่อยสู่น้ำทะเล
3: ที่การพบที่พัทยาเนี่ยความหมายมันก็คือว่าปลาหมอคางดำมันได้ครอบครองพื้นที่น้ำกร่อยและกระจายไปสู่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้วว
0: ิกฤตปลาหมอคางดำเฟส2 Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
4: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 น.สายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยทรงค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมูลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงเวลานี้ยังคงบอกไม่ได้นะคะว่าจำนวนคนที่ยงใยกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียจะสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าที่แน่ๆค่ะเจ้าหน้าที่เตรียมยกคดีนี้ที่เป็นการลักลอบส่งเฮโรอีนนั้นเป็นอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลไปให้ถึงผู้บงการให้ได้นะคะส่วนคนที่เกี่ยวข้องตามรายทางอย่างล่าสุดก็คือชายที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินส่งของให้แอร์โฮสเตสถูกจับได้ที่จังหวัดพิษณุโลกตำรวจนำตัวไปค้นห้องพักพบหลักฐานเป็นกระเป๋าช้างลักษณะเดียวกันอีกหลายใบกระเป๋าผ้ารูปช้างซึ่งตรงกับกระเป๋าผ้าที่ไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสหิ้วขึ้นเครื่องและไปถูกจับได้ว่าซุกซ่อนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียเป็นหลักฐานที่ตำรวจตรวจยึดได้จากการตรวจคนห้องพักของนายอุทัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากถูกจับได้ที่สถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกขณะที่เตรียมหลบหนีจากการตรวจค้นพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลากสีหลายใบมีบางส่วนถูกตัดทำลายเพื่อนำเฮโรอีนที่ซุกซ่อนทิ้งห้องน้ำและเมื่อนำกระเป๋าผ้ามาตรวจอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังพบสารเสพติดและยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งผลจากการสอบปากคำนายอุทัยรับว่าเมื่อวันที่20

0: มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าผ้ามาจากชายคนหนึ่งที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจำนวน20ใบจากนั้นนำแบ่งใส่กล่องเพื่อไปส่งให้กับลูกค้าโดยรับว่าทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทซึ่งครั้งล่าสุดส่งไปที่ซอยเสือใหญ่ย่านรัชดาภิเษกจำนวน1กล่องอีกจุดหนึ่งก็คือที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์โฮสเตสอีก1กล่องแต่ว่ากล่องเป้าหมายที่ซอยเสือใหญ่ไม่มีคนรับจึงนำกลับมาทำลายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าผู้ต้องหาคือคนเดียวกับชายที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินซึ่งรับสารภาพตามพยานหลักฐานหลังจากนี้จะคุมตัวนายอุทัยส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: คนที่ยืนยันครับ1เจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนตามรูป2ก็คือเสื้อแม้แต่ไม่ใช่สีเดียวกันแต่เขาบอกว่าตัวสีตามภาพนั้นเอาไปทิ้งแต่ว่าตัวเองชอบใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็รับว่าเป็นบุคคลตามภาพครับเพราะเขารับเองครับ
2: หลังจากนี้จะมีการขยายผลยังไงบ้าง
1: ขยายแน่แต่ว่าต้องไปตามพยานหลักฐานที่เราได้รับครับ
0: ด้านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเตรียมยกระดับการดำเนินคดีในมติขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อใช้กฎหมายคดีพิเศษขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดส่วนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดการนะคะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนด้วยกันมีตั้งแต่ระดับอธิบดีไล่ลงไปตามสายงานแหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าข้าราชการที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.โดยมีระดับอธิบดีรองอธิบดีกรมและข้าราชการอีก3คนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานซึ่งอยู่ในข่ายถูกสอบก็คือผู้อำนวยการกองที่มีชื่อย่อพอพานต่อมาคือผู้เชี่ยวชาญมีชื่อย่อปอปลาและสุดท้ายก็คือผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบ่อใบไม้นอกจากนี้ค่ะในคำสั่งยังอ้างถึงพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าให้ชัดเจนรวมถึงการกำหนดกรอบเวลาทั้งเพื่อความชอบธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมครับเป็นที่คาดการว่าคำสั่งจะลงนามและเผยแพร่ได้ในวันที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขีดเส้นตั้งกรอบไว้เมื่อวานนี้ขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่าการแถลงข่าวของนายกอนุทินเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นแม้เป็นสัญญาณว่าฝ่ายการเมืองให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่ยังไม่เพียงพอที่จะให้ประชาชนเชื่อได้ว่าจะเอาจริงเอาจังหรือเล่นละครสร้างภาพให้ดูดีเท่านั้นการบอกว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้อง5รายยิ่งดูดิเกเพราะคดีมีการเรียกเงินคนมากกว่า 3,000 คนหัวละ 300,000 ถึง 800,000 บาทมีเครือข่ายเรียกรับทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าไปแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบย้อนหลังได้คนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นายหน้าเรียกรับคนปฏิบัติไปจนถึงคนบริหารและผู้มีอำนาจเบื้องหลังรวมแล้วต้องหลักร้อยหรือว่าหลักพันไม่ใช่ตัดจบแค่ฐานไฟฉายตราแพะ5ตัวการพบว่ามีการแก้ไขข้อมูลผลประกาศด้วยความร่วมมือของข้าราชการและคนของมสว.ไม่ใช่พบตัวผู้กระทำความผิดแล้วเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นแค่กลไกปฏิบัติต้องสาวต่อว่าใครคือผู้ได้รับประโยชน์และเป็นผู้บงการสูงสุดหากพบว่า 3,000 คนทุจริตจ่ายเงินต้องให้ปปง.สอบเส้นเงินต่อว่าใครคือนายหน้ารับเงินในแต่ละพื้นที่รับและส่งต่อใครจากแต่ละจังหวัดรวมมาที่ไหนแล้วส่งสวยขึ้นมาถึงใครเป็นคนสุดท้ายเสร็จแล้วเบิกเป็นเงินสดส่งต่อใครต้องเค้นต่อเพื่อสัดทอดให้ได้นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สมชัยโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะมีคนไปพบศพชายและหญิง2คนภายในรถค่ะจอดอยู่ภายในซอยในเขตภาษีเจริญเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรถเก๋งซึ่งจอดอยู่ริมกำแพงบ้านภายในซอยบางแวก15เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครหลังจากได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต2คนภายในรถคันดังกล่าวจากการตรวจสอบสภาพรถโดยรอบไม่พบความผิดปกติหรือว่าร่องรอยการชนส่วนภายในรถพบชายอายุ45ปีและหญิงอายุ27ปีเสียชีวิตสภาพศพฝ่ายชายท่อนบนสวมเสื้อปกติแต่ว่าท่อนล่างเปลือยเปล่า

0: ส่วนฝ่ายหญิงสวมชุดนอนปลดกระดุมเสื้อออกเล็กน้อยและพบถุงยางอนามัยตกอยู่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดฝ่ายชายขับรถคันดังกล่าวเข้ามาในซอยเมื่อเวลาประมาณ 1:53 นวันนี้ก่อนจะขับรถออกไปรับผู้หญิงซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักแล้วก็กลับมาจอดที่ริมกำแพงชาวบ้านยืนยันว่าเมื่อช่วงเช้าเห็นรถคันนี้จอดติดเครื่องยนต์ซึ่งไม่ใช่รถของผู้อาศัยในซอยตอนแรกคิดว่าเป็นรถของผู้ที่มาเที่ยวที่ร้านอาหารแถวนี้แล้วก็จอดนอนพักก่อนจะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถพ่อและแม่ของผู้หญิงบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวซึ่งลูกบอกแค่ว่าขอออกไปฉลองวันเกิดข้างนอกแล้วก็เงียบหายไปส่วนฝ่ายชายที่เสียชีวิตด้วยกันไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักและยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวเบื้องต้นตำรวจนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปสัปดาห์หน้าคาดการว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับคดีที่เด็กวัย11ปีขับรถยนต์ชนพระสงฆ์มรณภาพและบาดเจ็บขณะที่เดินขบวนธุดงค์ค่ะเบื้องต้นตำรวจอาจจะต้องดำเนินคดีทั้งเด็กและผู้ปกครองฐานที่ปล่อยปละละเลยขณะที่นายรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและสวดพระอภิธรรมศพพระที่มรณภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญน้ำหลวงสงศพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าหีบศพพระภิกษุทั้ง7รูปที่บ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดอุบัติเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีพระมรณภาพ10รูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปร่วมพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพและเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระที่มรณภาพด้วย
1: อ๋อแล้วพระก็ไปบวชนี่เขาแบบตั้งใจจะบวชตลอดเลยหรือว่า
2: ใช่
1: โอเคดูแลลูกให้ดีนะเดี๋ยวจะมีเงินช่วยเหลือมานะครับทั้งเงินประกันที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวอยู่แล้วด้วยนะนะนี่ไว้เอาไว้ใช้จ่ายในงานนะช่วงนี้ก่อนที่เงินจะมาเงินจะต้องมีขั้นตอนนิดนึงแต่เดี๋ยวจะกลับไปเร่งให้เนาะโอเคนะ
0: สรีระสังขารของพระ7รูปถูกเคลื่อนมาประกอบพิธีที่วัดบ้านน้ำขุ่นส่วนสรีระสังขารของพระอีก3รูปเคลื่อนไปประกอบพิธียังภูมิลำเนาได้แก่จังหวัด101จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นตามความประสงค์ของญาติค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งถนนสายหลักที่เกิดเหตุและถนนสายรองจากบ้านของเด็กชายวัย11ปีไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลหลังจากมีข้อมูลจากคนในชุมชนว่ายายขับรถไปส่งหลานเป็นประจำขณะที่พยานบางคนให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างว่าเคยเห็นเด็กขับรถไปส่งยายที่ตลาดพรเพชรเป็นประจำคุณผู้ชมคะประเด็นสำคัญนะคะที่หลายคนจับตามองก็คือประเด็นที่ยายขับรถให้หรือว่าเด็กเคยขับรถและขับรถเป็นมาก่อนหรือไม่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากวงจรปิดย้อนหลังโดยยายให้การอ้างว่าวันเกิดเหตุยายอยู่ระหว่างเตรียมของไปขายที่ตลาดเปิดประตูรถทิ้งไว้หลานจึงเข้าไปในรถล็อกประตูจากด้านในแล้วก็ขับรถออกไปตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์คือเวลา 10:40 นเด็กขับรถออกจากบ้านอีก2นาทีต่อมากล้องวงจรปิดของร้านของชำพบรถจักรบะขับสวนเลนหรือว่าย้อนสอนจากนั้นค่ะ 10:44 กล้องวงจรอีกจุดหนึ่งที่บ้านนาคำน้อยพบรถขับมาปกติและเกิดอุบัติเหตุเวลา 10:52 ซึ่งไทม์ไลน์ก็ตรงกับที่ยายของเด็กบอกนะคะแต่ว่าในวันเกิดเหตุค่ะยายของเด็กบอกว่าพยายามโทรแจ้งให้คนช่วยสกัดรถแล้วตำรวจพบว่าหลังเกิดเหตุ1นาทีมีพลเมืองดีโทรแจ้ง191 2ครั้งตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุภายใน10นาทีแต่ว่ายายโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ช่วยสกัดรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุและหลังจากที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วทางนี้ตำรวจจะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนพิจารณาแจ้งความเอาผิดกับเด็กฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บ แต่ต้องรอให้ทีมแพทย์และนักจิตวิทยาประเมินว่าเด็กสามารถให้ปากคำหรือว่าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่คาดว่าทั้งหมดนี้จะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
2: ในการแจ้งข้อหาเนี่ยเราต้องดูว่าให้หมอให้นักจิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินว่าเด็กพร้อมที่จะให้การหรือยังนะครับอันนี้ในส่วนของเด็กนะครับส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเนี่ยนะครับก็ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับว่าได้ดูแลเด็กตามสมควรที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กแค่ไหนนะครับซึ่งมันมีกฎหมายระบุให้กรณีอย่างเงี้ยให้เอาผิดผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: สำหรับรถกระบะคันเกิดเหตุพบว่ามีเบาะรองนั่งเพื่อให้ตัวคนขับสูงขึ้นค่ะส่วนเกียร์รถเป็นเกียร์ธรรมดาหรือที่เรียกว่าเกียร์กระปุกค้างอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์5ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์บอกว่าจากหลักฐานอาจสันนิษฐานได้ว่าเด็กมีประสบการณ์ขับรถมาก่อน
3: คือการขับรถเกียร์ธรรมดานะครับโดยทั่วไปต้องคนที่จะขับได้ก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับต้องมีการเรียนการขับในลักษณะนี้มาก่อนเป็นเรื่องยากมากที่จะขับโดยไม่มีความรู้หรือความชำนาญนะครับโดยการใช้งานแบบปกติเนาะเพราะต้องมีการเหยียบคลัชต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะของแต่ละเกียร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีความคุ้นเคยกับการขับขี่เกียร์ธรรมดามามันต้องเพิ่มจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ซึ่งมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันในเรื่องรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับการเหยียบคลัชการเหยียบคันเร่งก็ต้องมีประสบการณ์ผมใช้คำนี้ดีกว่า
0: หนึ่งในการแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำช่วงที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์ก็คือการตั้งล้มกลางเพื่อเป็นการพยุงราคาค่ะแต่ว่าเกษตรกรในพื้นที่ก็ทวงถามตลอดนะคะว่าล้มกลางนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันค่ะว่าได้มีการตั้งล้มแล้วแต่ว่าเป็นล้มชุมชนนำร่องที่จังหวัดราชบุรีไม่ใช่ล้มกลางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าในการตั้งล้งชุมชนเพื่อแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำโดยได้จัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมผ่านวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยล้งแห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการรวบรวมผลผลิตแปรรูปช่วยเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเครื่องมือแหล่งทุนและตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากประเทศจีน
4: ล้งที่เราได้มีการจัดตั้งเป็นล้งนำร่องนะคะเป็นเหมือนกับล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในการรวบรวมเอาชาวสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างเนี่ยมาส่งผลิตภัณฑ์นะคะพืชผลของเขาเนี่ยเข้ามาที่นี่มีการดูแลในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานให้ความรู้ในเรื่องของคุณภาพมีทั้งในเรื่องของการดูแลจัดเก็บคัดแยกนะคะแล้วก็แปรรูปนะคะต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชาวสวนที่จะสามารถที่จะส่งมะพร้าวเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้นะคะ
0: มาฟังเสียงชาวสวนกันบ้างนะคะชาวสวนมะพร้าวก็บอกว่าการตั้งล้งชุมชนจะทำให้เกิดการแข่งขันในการรับซื้อและก็หวังว่าจะช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำเหมือนช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นเกษตรกรขายได้แค่ลูกละ2-3 บาทเท่านั้น
5: เพราะว่าถ้าเรามีล้งกลางหรือล้งชุมชนเนี่ยเราก็คือช่วยเกษตรกรได้เยอะเลยนะใช่ไหมเพราะว่า1ช่วยเรื่องราคาราคามันก็คงเป็นธรรมนะคงเป็นทำป่าแล้วมา
0: ด้านนายเจติรัตน์จันกิมฮะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการตั้งล้งชุมชนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ค่ะตรวจสอบราคามะพร้าวน้ำหอมกันหน่อยนะคะล่าสุดราคาหน้าล้งอยู่ที่ลูกละ15บาทส่วนราคาหน้าสวนอยู่ที่ลูกละ13บาทซึ่งปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผลผลิตน้อยโดยขณะนี้ผลผลิตในจังหวัดราชบุรีออกวันละ2ล้านลูกแต่ในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละ5-6ล้านลูก หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์คณะแรกที่ลงพื้นที่ก่อนก็คือคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากร

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่งเป็นประธานเป็นการไปสำรวจผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาครัฐรวมถึงภาคประชาชนด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ได้ไปยังอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองเพื่อรับฟังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งจากหาดอ่าวเคยจะเคยเห็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกกลางทะเลค่ะอยู่ระหว่างชายฝั่งกับเกาะพยามจะถมเนื้อทะเลไปที่ประมาณ 7,000 ไร่มีโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นยาวประมาณ3กิโลเมตรและต้องขุดลอกร่องน้ำรวมกว่า149ล้าน5แสนคิวนอกจากนี้จะมีโครงการก่อสร้างถนนรองรับการขนส่งเชื่อมต่อ2ฝั่งอันดามันอ่าวไทยความยาว80กิโลเมตรกว้างกว่า100เมตรผ่านเขตอุทยานแห่งชาติป่าชายเลนชุมชนมีการเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขาในเขตอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้มีเวลาทำข้อมูล90วันเพื่อรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยกำชับนักวิชาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่แค่พื้นที่ก่อสร้างแต่ต้องดูผลกระทบทั้งเรื่องของกระแสน้ำการพัดพาของตะกอนระบบนิเวศรอบข้างพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดด้วย
1: ที่เรากังวลมากก็คือทางในทะเลนะคะเพราะว่าในจุดนี้ทุกคนก็ทราบว่ามันเป็นจุดที่มี เรียกว่ามีความละเอียดอ่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบริเวณนี้ก็จะมีป่าชายเลนนะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์มากนะคะในที่จังหวัดระนองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแน่นอนตามกระแสที่ประชาชนกังวลนะคะก็คือจุดในส่วนของตัวท่าเรือค่อนข้างมากกว่าน
0: างรวีวรรณยังขอให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศด้วยค่ะเพราะว่าพื้นที่ป่าชายเลนระนองเคยเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตมากมายเป็นพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกและเป็นพื้นที่แรมซ่าไซต์หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญระหว่างประเทศผืนใหญ่ที่สุดของไทยโดยนัดต่อไปของคณะชุดนี้จะลงไปเก็บพื้นที่ข้อมูลที่จังหวัดชุมพรด้วยหลายจังหวัดภาคเหนือต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำป่าและดินโคลนถล่มจากอิทธิพลของพายุไมสัก

นี้ช่วยสร้างบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ได้ดีมากๆเลยครับเดินดูบ้านเมืองตามตรอกซอกซอยมันเพลินเลยครับเดี๋ยวก็จะวนมาเจอย่านท่องเที่ยวฮะเลยสังเกตได้ว่าตัวเมืองซิบินิกในส่วนที่เป็นเมืองเก่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะพอมาเจอย่านท่องเที่ยวครับเราก็จะวนมาเจอมหาวิหารอยู่ดีก็เลยเอาตัดสินใจเดินดูเลยดีกว่านะครับก็ซ่อมอยู่ก็จริงนะแต่ไม่ได้ปิดนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เราจะเดินสำรวจข้างนอกกันก่อนนะครับตอนแรกครับที่ตรงนี้เป็นโบสถ์อยู่แล้วนะฮะพอเมืองซิบินิกเนี่ยเริ่มมีความสำคัญทางศาสนาก็เลยได้สถานะเป็นสังฆมณฑลนะครับก็มีการสร้างมหาวิหารเซนต์เจมส์แห่งนี้นะฮะเริ่มสร้างในปีค.ศ.1431แต่ไปเสร็จเอานู่นเลยครับ1536ว่าสร้างกันยาวนานครับ105 ปี105 ปีนี่เกิน1ช่วงอายุของคนเลยนะครับแล้วก็ในช่วง100กว่าปีนะครับเขาก็เปลี่ยนสถาปนิกเป็นหลายคนครับการตกแต่งก็จะผสมผสานเป็นศิลปะรวมมิตรหลายยุคมากนะฮะซึ่งก็สามารถจะไล่เรียงได้จากไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนั่นเองครับสถาปนิกท้องถิ่นชาวดัลเมเชียนครับได้รับอิทธิพลจากยุคโรมานเนสเยอะเลยนะครับแล้วก็ไล่มาถึงสถาปนิกคนสุดท้ายซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยนะฮะยุคนั้นเป็นยุคเรเนซองส์นะครับฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยกำลังมาเลยนะฮะมหาวิหารเซนต์เจมส์ก็เลยมีการตกแต่งจากยุคเรเนซองส์เข้าไปเยอะหน่อยนะครับที่โดดเด่นเห็นชัดๆก็คืองานแกะสลักข้างนอกตัวอาคารซึ่งจะต้องมาดูจากด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีอยู่2 จุดที่โดดเด่นนะฮะจุดแรกคือประตูนี้ครับประตูสิงโตเนี่ยนะยังดูสมบูรณ์มากอยู่เลยนะครับกรอบประตูที่มียอดแหลมนะครับเป็นลักษณะซุ้มที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้คือการสไตล์การตกแต่งจากยุคกอธิกชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รูปปั้น2 ข้างมีทั้งอดัมกับอีฟหรือเอวาเนี่ยนะครับยุคเรเนซองส์ตอนปลายเนี่ยเขาฮิตแบบนี้กันมากเลยนะฮะส่วนรูปปั้นสิงโตนี่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเวเนสครับซึ่งกำลังครอบครองอาณาจักรเดลเมเชียนแห่งนี้อยู่นะครับซุ้มประตูสิงโตนี่เป็นจุดฮิตใช้ได้เลยนะฮะด้วยความที่เขาดูแลครับสภาพดีมากๆแทบจะสมบูรณ์นะฮะใครมาเห็นต่อให้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เนี่ยแหมต้องขอถ่ายรูปกันไว้สักหน่อยนะครับจุดที่2คือรูปปั้นอันนี้ครับฮิตไม่แพ้กันฮะนี่เป็นรูปปั้นใบหน้าคนครับนับได้70กว่าใบหน้าแต่ไม่ใช่คนทั้งหมดนะครับมีสิงโตก็มีแพะก็มีแล้วก็มีสัตว์แปลกๆตามจินตนาการครับศิลปินที่ปั้นซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานตกแต่งเนี่ยก็มีไอเดียว่าอยากแสดงความเป็นมนุษย์ในหลายแง่มุมนะครับแง่มุมที่ดีเลวมีเรื่องโง่ฉลาดตลกศรัทธาอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเตือนใจว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จักทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ผู้คนก็สนใจนะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่เห็นการตกแต่งแปลกๆแบบนี้นะครับในโบสถ์หรือมหาวิหารแต่ก็ถือว่าตรงนี้เป็นศิลปะยุคเรเนซองส์ที่หาดูจากที่อื่นได้ยากนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาที่เมืองซิบินิกครับเขาจะมาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นจุดรับแขกจุดแรกของที่นี่ครับเห็นข้างนอกเขากำลังซ่อมแซมส่วนที่เป็นโดมบนหลังคาเนี่ยครับอยากรู้ว่าแล้วข้างในนี่เป็นยังไงมาครับเข้าไปดูกันหน่อยครับข้างในนี่ดูใหญ่โตเลยนะฮะถือว่าเป็นระดับมหาวิหารครับแต่ก็ไม่ได้อลังการแบบมหาวิหารที่บางที่ก็จะมีหลายๆชั้นเลยนะครับบางที่นี่แหมขนาดใหญ่โตมีห้องเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากครับแต่ที่นี่กลับดูเรียบง่ายนะฮะส่วนบริเวณที่ปิดซ่อมก็คือส่วนแท่นบูชาครับพอเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะอันนี้ก็คือโดมหลังคาทรงสูงนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนั่งร้านนะครับเอาจริงๆพอเข้ามาดูข้างในเนี่ยจุดที่เป็นจุดที่ปิดบูรณะเนี่ยนะให้ช่างทำงานก็มีแค่ตรงนี้ที่เดียวแหละครับจุดเดียวคือแท่นบูชาส่วนอื่นก็เปิดให้คนเข้ามาได้ปกตินะครับน
นอกจากแท่นบูชาใหญ่นะครับตลอดแนวผนังสองข้างเนี่ยก็มีแท่นบูชาเล็กๆอีกหลายจุดเลยนะครับข้อมูลเขาเขียนไว้แบบนี้นะฮะแท่นบูชา

เล็กเนี่ยแต่ไปดูแล้วขนาดอาจจะเล็กนะครับถ้าเทียบกับแท่นบูชาหลักแต่การตกแต่งนี่โอ้ไม่ได้เบามือเลยนะครับหลายจุดเป็นหุ่นปั้นครับซึ่งจะมีขนาดใกล้เคียงกับคนจริงนะฮะรวมถึงสัดส่วนก็จะเน้นความสมจริงด้วยซึ่งอันนี้เป็นสไตล์ของเรเนซองส์นะครับอันนี้เป็นหุ่นปั้นพระแม่มารีอุ้มพระเยซูครับไปยืนดูใกล้ๆรู้สึกว่าขนาดก็ใกล้เคียงกับคนจริงอย่างที่เขาว่าเลยนะฮะส่วนอันนี้ครับหุ่นปั้นพระเยซูตอนถูกตรึงกางเขนนะครับภาพนี้นี่เป็นภาพที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภาพหนึ่งในศาสนาคริสต์แล้วนะครับอันนี้เขาปั้นกันทีหลังนะครับในช่วงที่เข้าสู่ศิลปะยุคบาโรกซึ่งยุคนี้เขาไม่เน้นสเกลหรือว่าสัดส่วนที่สมจริงแล้วแต่ว่าชอบเติมความอลังการเข้าไปนะครับมีท่านบูชาหลายท่านครับที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญท่านต่างๆนะครับก็กระจายกันอยู่ตามผนังด้านข้างของมหาวิหารนะครับซึ่งก็จะสร้างแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะต่างยุคต่างสมัยครับอยู่ที่ตอนสร้างเนี่ยศิลปินเขามีความถนัดทางไหนหรือว่าช่วงเวลานั้นศิลปะสไตล์ไหนกำลังอยู่ในกระแสนิยมนะฮะแล้วบางท่านก็เป็นภาพเขียนสีน้ำมันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์เป็นหลักเลยนะครับมหาวิหารเซนต์เจมส์ที่นี่นะครับสร้างเมื่อปี1431แต่เมืองซิเวนิกนะครับเป็นศูนย์กลางทางศาสนามาก่อนหน้านั้นเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นดินแดนของชาวคริสต์ที่เข้มแข็งมาอยู่แล้วครับจุดเริ่มต้นก็คงเป็นเพราะว่าชัยภูมิของเมืองที่ดีนะฮะอยู่บนเนินเขาแล้วก็ยังติดกับทะเลเอเดรียติกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะทำให้การค้าการเดินเรือเชื่อมต่อไปหลายเส้นทางครับพอมีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายนะครับเมืองนี้ก็เลยมีชุมชนชาวคริสเตียนเพิ่มขึ้นนะฮะยิ่งนานยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ที่นี่ก็แยกตัวจากเขตคริสต์อื่นๆในภูมิภาคแต่มันอยู่ไกลกันนะครับแนวคิดในยุคนั้นก็คือถ้าไม่ต้องอยู่ในการปกครองของดินแดนหรือว่าอาณาจักรใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันแถวนี้นะฮะก็จะทำให้เมืองมีอิสระมากพูดง่ายๆถ้าแยกตัวออกมาเหมือนเขตปกครองตัวเองเหมือนเกือบจะเป็นอีกประเทศนึงเลยนี่ก็จะดีมากเลยนะครับก็เลยร้องขอต่อสมเด็จพระสันตะปาปาครับเพื่อแยกออกมาเป็นเขตสังคมณฑลของตัวเองแล้วก็ได้รับการประกาศเมื่อปีค.ศ.1298นะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะสร้างมหาวิหารแห่งนี้เป็นร้อยปีเลยนะครับการมีสถานะเป็นสังคมณฑลเนี่ยนะครับทำให้เมืองซิเวนิกครับได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางศรัทธาทางศาสนาประจำภูมิภาคนะครับแล้วพอเป็นเขตสังคมณฑลเนี่ยที่นี่ก็มีโอกาสจัดพิธีใหญ่ๆทางศาสนานะซึ่งนั่นหมายถึงได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นนั่นเองครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองด้วยยุคนั้นศาสนากับการเมืองนี้โอ้โหพึ่งพากันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันจนแทบจะแยกไม่ออกกันเลยนะครับระหว่างที่นั่งฟังเรื่องราวการเป็นสังคมณฑลของเมืองซิเวนิกเนี่ยครับในมหาวิหารเซนต์เจมส์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเลยนะครับแทบไม่ว่างเลยนะฮะบางกลุ่มนี่มีไกด์พาเข้ามาครับก็จะบรรยายเรื่องราวต่างๆให้ฟังในภาพนี้น่าจะทัวร์2กรุ๊ปซ้อนเลยนะครับไกด์ก็ต่างคนต่างบรรยายเผลอๆอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์จากคนละประเทศก็เป็นไปได้นะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากต่างแดนครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมหาวิหารแห่งนี้ก็คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นหินปูนนะครับแต่หินปูนเนี่ยไม่เหมือนกับในบ้านเรานะฮะของบ้านเรานี่จะออกสีเทาๆใช่ไหมครับแต่หินปูนที่นี่ได้มาจากเกาะกลางทะเลชื่อเกาะบรัชนะครับเป็นเกาะเล็กๆครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชียอยู่ในทะเลเอเดรียติกนี่นะฮะเป็นแหล่งหินที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยุคโรมันมาแล้วครับหลายร้อยปีนะฮะแล้วก็ใช้สร้างสถาปัตยกรรมสำคัญในแถบนี้ต่อเนื่องกันมานานมากแล้วนะครับข้อดีของหินปูนจากเกาะบรัชเนี่ยเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดนะครับมีความสวยงามครับมีสีขาวอมครีมซึ่งดูสะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงพอสำหรับงานก่อสร้างนะครับเอามาทำโครงสร้างของอาคารแบบฐานรากอะไรแบบนี้ครับก็รับน้ำหนักสบายเลยแล้วก็ใช้กับงานแกะสลักก็ได้ด้วยนะฮะเอามาตกแต่งไม่ได้หักกร่อนง่ายๆครับ
แล้วก็ยังมีความคงทนมากๆนะครับอยู่ได้เป็นร้อยๆปีดูจากมหาวิหารเซนต์เจมส์แห่งนี้ก็อายุยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหินที่มาจากเกาะกลางทะเล ก็ต้องเจอไอทะเลเจอลมเจอแดดเจอฝนอยู่ตลอดครับพอเอามาสร้างอาคารที่อยู่ติดกับทะเลแบบนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นครับที่เราเห็นในมหาวิหารนี่นะฮะตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเป็นโครงสร้างหลักผนังเสาเพดานโค้งกำแพงด้านนอกด้านในการตกแต่งต่างๆนี่เป็นหินปูนทั้งหมดเลยนะครับและก็การก่อสร้างครับช่างฝีมือเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า dry stone นะปกติเราจะได้ยินคำว่าการเข้าไม้ใช่ไหมครับคือการสร้างด้วยไม้แล้วก็ไม่ได้ใช้ตะปูตอกแต่ก็ทำสลักหรือตัดเป็นลิ้นบากให้เป็นร่องอะไรเงี้ยนะทำให้เป็นการประกบแบบล็อกได้แน่นหนาเอาว่าเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันครับที่นี่ครับคงต้องเรียกว่าการเข้าหินนะฟังแปลกๆหน่อยแต่เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตามรอยต่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์เข้าช่วยนะครับแต่ทำลักษณะของสลักเนี่ยมาล็อกเอาไว้ซึ่งวิธีการนี้ครับต้องมีการคำนวณที่แม่นยำมากๆเลยนะครับต้องคำนึงถึงแรงกดแรงผลักนะเพราะว่าน้ำหนักของโครงสร้างนี่ไม่ได้น้อยๆเลยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นความเรียกว่ามอมแมมอะไรกันนะเป็นคราบดำๆเนี่ยที่บอกว่าหินสีขาวครีมดูสะอาดตาเนี่ยหายไปไหนก็เจอสิ่งเหล่านี้ครับคราบควันแล้วก็ขม่าวจากเทียนบูชานี่จุดกันมาเป็นร้อยปีนะฮะก็แน่นอนครับไปสะสมกันอยู่แทบทุกจุดเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีผลมาจากความชื้นนะครับน้ำไหลรั่วอะไรแบบนี้นะเกิดเชื้อราได้ข้างในนี่ถึงจะมีแสงแต่ก็ไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงที่เขาซ่อมแซมนะฮะข้างในนี่จะมีฝุ่นมากกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับหินสีอ่อนๆหินปูนเนี่ยนะครับจะเห็นความงามได้ดีกว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นในที่ร่มแบบนี้ก็จะดูหมองลงนะครับแต่เขาก็ทำความสะอาดกันเป็นระยะนะฮะไม่ได้ปล่อยไว้เฉยๆนะครับปัญหาคือเนื้อหินปูนที่มันเป็นรูพรุนเนี่ยนะมันไม่เรียบเนียบเหมือนผิวหินอ่อนการทำความสะอาดก็เลยไม่ได้ขาวเป๊ะเหมือนตอนที่เขาเอามาสร้างใหม่ๆครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับเรียกว่าร่องรอยของการเวลาก็คงจะใช้ได้นะครับเรื่องนึงที่ยืนยันได้ว่ามหาวิหารเซนต์เจมส์แล้วก็เมืองซิเบนิกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอยู่หลายร้อยปีนะครับคือภายในนี่นะฮะมีหลุมฝังศพบุคคลสำคัญครับเช่นท่านบิชอปเนี่ยหรือมุขนายกเนี่ยนะครับหลายท่านเลยครับรวมถึงหัวหน้าสถาปนิกผู้ที่คุมงานก่อสร้างมหาวิหารก็ได้รับเกียรติฝังไว้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งอย่างดีด้วยงานแกะสลักฮะดีจนกระทั่งเป็นจุดที่เวลาคนเข้ามาเที่ยวในนี้เขาจะไปยืนดูกันนะฮะอย่างอันนี้ครับเป็นโลงศพหินปูนซึ่งมีรูปเต็มตัวอยู่ด้านบนครับเป็นงานแกะสลักทั้งหมดเลยนะครับสไตล์นี้ได้รับความนิยมในทวีปยุโรปทั่วเลยนะฮะในบันทึกเขาว่าตรงนี้ครับเป็นที่ฝังศพของบุคคลระดับบิชอปเลยนะครับดูจากตราประจำตำแหน่งเครื่องแต่งกายดูหมวกดูไม้เท้าก็จะมีวิธีดูนะครับ

สารภาพตามตรงนะครับมาเดินอยู่ในเมืองซิเวนิก2วันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามาเดินอยู่ในมรดกโลกนะหนักไปทางเที่ยวมากกว่านะครับเพราะว่าแหมบรรยากาศกล่อมเราให้ไปทางนั้นจริงๆนะฮะพอเดินพ้นจากมหาวิหารเมื่อไหร่ทุกอย่างรอบตัวก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวมรดกโลกคือมหาวิหารเองนี่ก็ทําเอาแปลกใจเพราะว่ามีแค่บริเวณที่เป็นสถาปัตยกรรมกับลานเล็กๆข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะถึงจะเล็กแต่ก็มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของดินแดนแล้วก็ของประเทศด้วยนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้มหาวิหารเซนต์เจมส์ในเมืองซิเวนิกนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชียเมื่อปีพ.ศ. 2543ครับเขาแถลงหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับงานสถาปัตยกรรมหินปูนของมหาวิหารรวมถึงการตกแต่งเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของศิลปะครับจากยุคโกธิกสู่เรเนซองส์ซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะฮะเป็นเอกลักษณ์มากๆครับข้อต่อมาครับเป็นการสะท้อนเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากหลากหลายดินแดนนะมีทั้งอิตาลีแคว้นดัลเมเชียแคว้นทัสคานีครับซึ่งเห็นได้จากการออกแบบหลังคาโค้งกับโดมสูงๆเนี่ยข้อนี้น่าจะมาจากการเดินทางค้าขายแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะก็เน้นเรื่องศิลปะโกธิกกับเรเนซองส์ครับเขาบอกว่าที่มหาวิหารเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่เด่นมากๆครับที่ผสมผสานยุคสมัยของศิลปะได้อย่างลงตัวครับสรุปว่าส่วนที่เป็นมรดกโลกจริงๆคือตัวมหาวิหารนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าอีกนิดเดียวนะฮะที่นี่ก็เลยเป็นมรดกโลกที่มีเขาเรียกคอโซนนะครับหรือพื้นที่ใจกลางที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรปนะฮะแค่พันกว่าตารางเมตรครับขณะที่ตัวอาคารเนี่ยมีขนาดแค่500กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองเล็กมากครับเช็คข้อมูลดูนะครับพบว่าที่เขาซ่อมโดมหลังคาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบมาอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่สงครามประกาศเอกราชของโครเอเชียตั้งแต่ปีนู้นเลยครับค.ศ. 1991ก็ยังซ่อมกันมาเรื่อยครับช่วงที่เดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าไปตรงกับช่วงที่เขาซ่อมแซมครั้งใหญ่พอดีตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะเสร็จตอนที่กลับมาแล้วแหมจังหวะดีจริงๆนะครับแต่ก็ทำให้เข้าใจครับเล็กขนาดนี้แต่เขาก็ยังบูรณะกันอยู่ตลอดนะครับเพื่อรักษาสถานที่ที่มีความสำคัญของประเทศเอาไว้นะเล็กแต่ก็สำคัญนะครับถึงจะเป็นไข่แดงที่แวดล้อมด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีอะไรมากระทบกับคุณค่าของมหาวิหารแห่งนี้อย่างแน่นอนครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของโอก้าตัดสินใจใช้กล้องภาพยนตร์เป็นสื่อกลางเปิดเผยบาดแผลในวัยเด็กที่ถูกคนในครอบครัวกระทำอย่างไร้ทางสู้และต้องเก็บงำความเงียบไว้นานถึง20ปี
2: บาปมีทั้งที่ให้อภัยได้และให้อภัยไม่ได้
3: ใช่หนูให้อภัยลุงไม่ได
1: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: สุดสัปดาห์นี้ไทย PBS เสิร์ฟความมันให้แฟนวอลเลย์บอลแบบเต็มอิ่มจุใจกับการแข่งขันอันดุเดือดของเหล่าเยาวชนหญิงนักตบลูกยางแถวหน้าของประเทศไทย PBS Girls Volleyball Championship 2026ถ่ายทอดสดจากโรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดเต็ม2วันเสาร์ที่4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปและวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
5: เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเครื่องเขินเปลี่ยนตามไปด้วยจากใช้ในชีวิตประจำวันก็ตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เรามีการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เครื่องเขินมีชีวิตอยู่ได้เราใช้วัสดุที่มันร่วมสมัยโดยใช้เทคนิคความเป็นเขินโบราณอยู่บนชิ้นงานสมัยใหม่ประยุกต์เป็นงานไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
6: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
7: ย้อนอดีตกลับไปดูความรุ่งเรืองในยุคจักรพรรดิของประเทศเวียดนามนะครับจากสถาปัตยกรรมแล้วก็สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ซึ่งกระจายตัวอยู่หลายแห่งในเมืองเวและเมื่อเรามองเป็นภาพใหญ่ทำให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่แต่ละจุดและเข้าใจผลงานของมนุษย์นักสร้างผ่านวิธีคิดที่น่าทึ่งครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ
8: พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำถูกทะลวงเกราะป้องกัน
9: ด้วยตะกร้ารูเล็กกับตะข่ายเอาไม่อยู่นี่คือปัญหาที่เราเจอ
10: นี่คือปัญหา

0: ที่เราเจอ
1: 14ปีที่ปลาหมอคางดำเริ่มระบาดจากน้ำกร่อยสู่น้ำทะเล
2: ที่การพบที่พัทยาเนี่ยความหมายมันก็คือว่าปลาหมอคางดำมันได้ครอบครองพื้นที่น้ำกร่อยและกระจายไปสู่ชายฝั่งเรียบร้อยแล้วว
1: ิกฤตปลาหมอคางดำเฟส2บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: กินอยู่คือวันนี้โบทำขนมแดกข้าวโพดและขนมแดกกล้วยรวมไปถึงปลาร้าสับแบบชาวลาวครั่งซึ่งทำง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถทำตามได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่ชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นชาวลาวครั่งจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
1: ข้าน้อยเองก็ซื้อว่านางสาวพรสุดากุลนาดาค่ะเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจากหลวงพระบางล้านซ้างคนชาติพันธุ์ต่างๆก็อีมีอาหารประจำชาติพันธุ์ของตนเองยังคนลาวนี้ก็คงหนีบ่พ้นเรื่องของปลาปลาของลาวเฮานี่เกิดได้มาจากการถนอมอาหารอย่างเช่นขนมแดกกล้วยของเฮานี้ก็เกิดจากการที่เฮาอีนํากล้วยอีทิ่มไปในมื้อ2มื้อนี้เฮาก็สามารถเอามาเก็บไว้กินหลายๆมื้อเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงของลาวเฮาค่ะคําว่าแดกนี่คือการจับใส่กันเนาะในภาษาลาวบ่ได้เป็นคําหยาบอีหยังเลย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะป้ามุ้ยนะคะ
1: ค่ะป้ามุ้ยค่ะ
0: ค่ะป้ามุ้ยนี่แต่งตัวเป็นเอกลักษณ์มากเลยโบดีใจมากเลยที่เราทำซีรีส์ชาติพันธุ์เพราะโบได้เห็นผ้าสวยๆจากหลากหลายชาติพันธุ์ของป้ามุ้ยเป็นชาวลาวครั่ง
1: ครั่งค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอกลักษณ์ของ
1: เอกลักษณ์ของลาวครั่งในการแต่งกายก็จะเริ่มต้นด้วยผ้าสิ้นผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นของหญิงลาวคลั่งค่ะซึ่งได้มาจากการย้อมคลั่งคลั่งเนี่ยเป็นสีอัตลักษณ์ของลาวคลั่งค่ะใช้สำหรับทอผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นตีนแดงอันนี้พอมองดูแล้วเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นลาวคลั่งคนที่แต่งกายลักษณะเนี้ยนะคะ
0: เห็นแค่ผ้าไม่ว่าจะเป็นสิ้นจะหรือว่าจะเป็นผ้าเบียงก็เล่าเรื่องราวของชาวลาวคลั่งไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะป้ามุ้ยมีกล้วยมีข้าวโพดมาด้วย
1: ค่ะ
0: ป้ามุ้ยจะมาทำเป็นขนมไหมคะ
1: ขนมที่จะนำเสนอในวันนี้คือขนมแดกกล้วยค่ะ
0: ขนมแดกกล้วย
1: ค่ะขนมแดกกล้วยเนี่ยในความหมายของเราแล้วจะหมายถึงกล้วยน้ำว้าค่ะ
0: ค่ะปอกเลยนะคะ
1: ปอกเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็จะปอกเสร็จแล้วเราก็จะมาจริงๆสมัยโบราณเขาใช้ตำแป้งนะคะเอากล้วยเนี่ยใส่ลงไปในครกเดียวกับแป้งแล้วก็โขลกตำแดกเนาะตำแดกภาษาลาวเขาว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะทำได้หลายอย่างนะคะจากพืชผลในสวนครัวของเราค่ะ
0: ค่ะอย่างวันนี้ก็คือมีแดกข้าวโพดด้วยถ้าอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะวันนี้มีแดกข้าวโพดด้วย
0: กล้วย
1: แล้วกล้วยกล้วยแล้วก็นำแป้ง
0: แป้
1: งข้าวเจ้า
0: แป้งข้าวเจ้า
1: ค่ะแป้งข้าวเจ้าสักหนึ่งถ้วยค่ะ
0: น้องนี่แหละภูมิปัญญาในเมื่อน้ำตาลแพงก็อย่าไปใช้เยอะใช้ผลไม้ที่มีรสชาติหวานแทนเราก็จะได้ขนมที่อร่อยแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ
1: ไม่ต้องเสียตังค์เยอะค่ะแล้วก็คนในครัวเรือนสามารถรับประทานได้อิ่มค่ะเทลงไปเลย
0: นะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียว
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ครึ่งถ้วยค่ะ
0: ครึ่งถ้วยให้มันนุ่มเนาะ
1: ให้นุ่มค่ะแป้งข้าวเหนียวนี่จะช่วยให้นุ่มเพราะแป้งข้าวเจ้าจะแข็ง
0: ค่ะ
1: ใช้มือ ใช้มือ
0: ใช้มือก็ได้ขยับให้เข้ากัน
1: ให้เข้ากันค่ะ
0: ค่ะ
1: การแดกกล้วยเข้ากับแป้งเนี่ยนะคะก็จะแดกจนกระทั่งว่าพอนึ่งออกมาแล้วจะได้สีม่วงนะคะสีม่วงเล็ก
0: ๆขนมแดกกล้วยนี่คือทำตอนกล้วยสุก
1: กล้วยสุกเท่านั้นค่ะ
0: แต่ว่ามีใช้ในพิธีประเพณีอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ขนมแดกกล้วยนี่ก็จะทำรับประทานกันในครัวเรือนเท่านั้นนะคะผสมน้ำได้นะคะพี่โบ
0: ผสมน้ำได้ได้ค่ะผสมให้พอขยับได
1: ้ให้พอขยับได้ค่ะ แล้วก็กะว่าพอห่อใบตองได้ไม่ไหลหนีใบตองค่ะ
0: ในปัจจุบันชาวลาวคลั่งอะค่ะยังเลี้ยงคลั่งกันอยู่ไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้หาดูยากมากค่ะต้นฉำฉาก็มีน้อยเพราะว่าการเลี้ยงคลั่งนี้จะต้องเลี้ยงบนต้นฉำฉาหรือต้นก้ามปูเท่านั้นนะคะค่ะแต่ถ้าไปทางคลองขลุงยังพอมีหาดูได้อยู่
0: อันนี้คือไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหรือว่า
1: คิดว่ากล้วยหวานแล้วแต่ว่าถ้าจะให้มีออกหวานเพิ่มน้ำตาลสักหน่อยก็ได้ค่ะ
0: ข้าวโพดก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
1: เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าข้าวโพดเราจะต้องซอยให้เป็นบาง
0: ๆเราผสมขนมแดกกล้วยนะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาผสมขนมแดกข้าวโพดบ้างค่ะ
1: ค่ะหั่นข้าวโพดให้บางที่สุดอะค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ให้แป้งเข้าเนื้อเนื้อข้าวโพดกันแดกกันเข้ากันได้ดีส่วนมากแล้วเราก็จะชอบขนมแดกข้าวโพดที่มีเนื้อข้าวโพดมากๆค่ะ
0: ก็คือเราจะใส่แป้งน้อยๆใส่ข้าวโพดเยอะๆ
1: ใช่ค่ะแล้วส่วนข้าวโพดนี้เราก็ต้องโขลกแต่สมัยปัจจุบันนี้อาจจะ
0: ปั่นก็ได
1: ้ปั่นก็ได้ แต่เราก็นิยมที่จะเห็นเนื้อข้าวโพดอยู
0: ่ส่วนเมื่อกี้เป็นแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: คนเราคลั่งเวลากินข้าวกินข้าวสวยหรือว่ากินข้าวเหนียวคะ
1: คนเราคลั่งจะรับประทานข้าวสวยไม่เป็นข้าวเหนียวค่ะ อาจจะมีความชอบเป็นส่วนบุคคลก็อาจจะกินข้าวเหนียวแทนข้าวเจ้า
0: โอ้ใส่เลยนะคะใส่หมดเลยไหมคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลย
1: จะเอาทีละครึ่งก็ได
0: ้ได้ทีละครึ่งจะได้ค่ะครบง่าย
1: ต่อไปก็เป็นวิธีการที่จะทำข้าวโพดให้นิ่มลงเพื่อที่จะให้คลุกเคล้าขั้นกับแป้งได้ดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ข้าวโพดแบบนี้หรือว่าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะป้ามุ้ย
1: สมัยก่อนนี้เราจะมีข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดเทียนค่ะ
0: ค่ะ
1: จะไม่มีข้าวโพดสีเหลืองๆสวิตอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะเอาละเอียดไม่ต้องมากแต่ยังเห็นเนื้ออย่างนะคะหรือว่า
1: แต่ยังเห็นเนื้ออยู
0: ่ประมาณแบบนี้ได้หรือยังคะ
1: ค่ะค่ะ
0: นี่แหละค่ะ
1: การที่คนลาวเราไม่ค่อยชอบคั้นกะทินะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะหยิบมะพร้าวขูดเนี่ยค่ะผสมลงไปด้วยแทนการใส่กะทิในปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขนมนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่กะทิแต่ว่าเราจะใส่มะพร้าวขูดแทนค่ะ
1: ค่ะเราคลุกข้าวแป้งข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมข้าวโพดที่เราที่จะแดกลงไป
0: มะพร้าว
1: เพิ่มมะพร้าวค่ะเพิ่มมะพร้าวก็ไปในเนื้อแป้งด้วยค่ะ
0: พอไหมคะ
1: อีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเลยค่ะแดกได้เลยค่ะ
0: แดกได้เลยนะคะป้ามุ้ยบอกแดกได้เลยนะคะแดกหมายถึง
1: ผสมให้เนื้อในสิ่งที่เราผสมนั้นเข้ากันได้ดีค่ะ
0: อันนี้โบใส่น้ำได้อีกไหมคะ
1: ผสมได้อีกค่ะเติมน้ำได้อีกค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวป้าเติมให
0: ้ขอบคุณค่ะโอ้สีก็สวยเลยเนาะแบบนี้เอาเด็กๆมาทำสนุกเลยนะ
1: สนุกค่ะผสมน้ำตาลสักนิดเด็กๆก็จะได้เรียนรู
0: ้แล้วก็หัดกินขนมรสชาติธรรมชาติ
1: ไทยใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะ
1: ค่ะต่อไปก็เป็นอาการจะเตรียมทำขนมให้สุกนะคะโดยการนำไปนึ่งค่ะขนมกล้วยเราก็จะใช้ใบตอง
0: ค่ะ
1: ค่ะห่อแล้วก็นึ่งแต่ขนมข้าวโพดเนี่ยก็ใช้ใบข้าวโพดแทนเสร็จแล้วก็ตัก
0: ขนม
1: เนื้อขนมค่ะลงไปเพื่อพอแค่เอาห่ออ
0: ันนี้
1: ค่ะ
0: เยอะไปไหมคะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็โรยด้วยเนื้อมะพร้าวที่เราขูดทิ้งไว
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเสร็จแล้วก
0: ็ห่อทับนี้นะ
1: ห่อพับค่ะพับหัวพับท้าย
0: พับหัวพับท้ายอย่างนี้เลย
1: ค่ะเรียบร้อย
0: ค่ะ แล้วก็ลงนึ่ง
1: ลงนึ่งเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นแดกกล้วยนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เราใช้ใบตองห่อ
1: ใบตองห่อ
0: ค่ะสลับหัวสลับท้าย
1: หน้าหลังได้เราต้องการจะปอกขนมให้ง่ายนะคะเราก็นำน้ำมันมาทาที่ใบตองสักเล็กน้อยค่ะได
0: ้มันก็จะไม่ติด
1: มันขนมก็จะไม่ติดใบตอง
0: ค่ะ
1: ค่ะเนี่ยเป็นขนมลาวๆนะคะขนมลาวๆแต่อร่อยมากซึ่งเป็นที่นิยมของคนโดยทั่วไปค่ะระยะหลังๆมาเราก็จะเห็นการห่อขนมกล้วยเนี่ยแปลกตาไป
0: ค่ะ
1: เขาจะห่อลักษณะคล้ายขนมสอดไส
0: ้
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นแดกกล้วย
1: แบบกล้วย
0: ส่วนแดกข้าวโพดค่ะ
1: ค่ะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีติดข้าวโพดมานี่แหละค่ะคือเปลือกข้าวโพดเอามาใช้ห
0: ่อ
1: แทนใบตองได้ค่ะทาน้ำมันสักเล็กน้อยนะคะ
0: น้อย
1: พี่โบ
0: ข้างในนะคะ
1: ทาหน่อยทั้งด้านในค่ะ
0: เพื่อ
1: การสะดวกในการปอกจะได้ไม่ติดใบข้าวโพดค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ตักเนื้อขนม
0: ค่ะ
1: เอามาลงห
0: ่อแบบนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็
0: โรยมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ค่ะห่อลักษณะเดียวกัน
1: ห่อลักษณะเดียวกันค่ะ
0: ภูมิปัญญาจริงๆเนาะมีข้าวโพดแล้วก็ไม่ต้องลงไปตัดใบตองจริงๆก็ใช้สั่งข้าวโพดนี่แหละ
1: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเจอแล้วค่ะขนมข้าวโพดที่ห่อด้วยใบข้าวโพดเพราะว่าสารเคมีนะคะจากการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลทำให้การใช้ใบข้าวโพดนี้หายไปเลย
0: นึ่งนานไหมคะ
1: นึ่งเราก็ดูที่สีใบตองอะค่ะถ้าสีใบตองเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็เปิดดูเป็นการเช็คอีกครั้งว่าโอเคไหมค่ะ
0: แล้วก็นึ่งเลยนะคะ
1: ค่ะปล่อยให้เดือด
0: ไปให้เดือด
1: ไปกลางไปก่อนค่ะเพราะว่าจะทำให้แป้งขนมค่อยๆสุก
0: ระหว่างที่เรารอขนมสุกนะคะป้ามุ้ยก็มีอีกหนึ่งรายการอาหารมาฝากค่ะเป็นอะไรคะป้ามุ้ย
1: นำอาหารยอดฮิตของคนลาวเรามาฝากค่ะ เป็นปลาซึ่งเป็นปลาสับ
0: รายการอาหารที่ป้ามุ้ยจะทำก็คือปลาร้าสับ
1: ปลาร้าสับค่ะ
0: อันนี้เป็นปลาอะไรคะ
1: อันนี้เป็นปลาเกล็ดนะคะที่มีก้างเยอะนิดนึงแต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกปลาร้าที่เป็นปลาเนื้อเช่นปลาช่อนปลาดุกประมาณนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนี้ได้ปลาร้าที่เป็นปลาเกล็ดแล้วมีก้างเยอะนิดนึงออกจะเป็นปลาตะเพียนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าครีบแดงค่ะปลาร้าปลาตะเพียน
0: ชุมชนลาวคลั่งในกำแพงเพชรเนี่ยค่ะอยู่อำเภออะไรคะ
1: ชุมชนลาวคลั่งเราอยู่ทั่วไปนะคะในอำเภอขานุวรรคสบุรีก็จะเป็นชุมชนลาวคลั่งหนองเหมือดตำบลแสนตออำเภอขานุค่ะอำเภอคลองขลุงที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวคลั่งบ้านโค้งวิไลชุมชนวัฒนธรรมลาวคลั่งบ้านหนองตะเถนวังไซอำเภอคลองขลุงเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะมีชุมชนวัฒนธรรมลาวคลั่งเช่นเดียวกัน
0: แปลว่าถ้าเกิดไปตามชื่ออำเภอเหล่านี้เราก็สามารถซื้อปลาร้า
1: ปลาร้าค่ะมีทุกชุมชนค่ะมีทุกชุมชน
0: อันนี้หมักด้วยอะไรคะเห็นเป็นเม็ด
1: ๆอ๋อปลาร้าอันนี้เราใช้ข้าวคั่วผสมค่ะข้าวคั่วทุกวันนี้ที่ผสมปลาร้าก็จะมีข้าวคั่วดำและข้าวคั่วขาวค่ะอันนี้เป็นข้าวคั่วดำซึ่งทำจากข้าวเปลือกนะคะคั่วแล้วก็ตำ
0: เอาข้าวเปลือกไปคั่ว
1: ค่ะ
0: เรียกข้าวคั่วดำ
1: ข้าวคั่วดำ
0: แต่ถ้าเกิดข้าวคั่วขาวคือเอาข้าวสารเหรอคะ
1: ข้าวสารค
0: ่
1: ะ
0: ที่สีแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อนำเครื่องปรุงมาเตรียมนะคะเตรียมแล้วก็เอามาตำอย่างเช่นข่าตะไคร้นะคะตำให้ละเอียดนะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะตำด้วย หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะ
0: ก็เอาลงไปตำเหมือนกัน
1: เอาลงไปตำหั่นข่าตะไคร้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะขาดไม่ได้ค่ะที่จะช่วยเป็นเครื่องดับกลิ่น
0: ค่ะอันนี้ก็ซอยเหมือนกัน
1: ซอยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะซอยเป็นแว่นเล็ก
1: ๆเอาไปตำ
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วยให้ละเอียดเร็วขึ้น
0: อืม
1: ค่ะได้แล้วมั้งคะค่ะเดี๋ยวพี่ป้าช่วย
0: อันนี้ตำเลยนะคะ
1: ตำค่ะอันดับแรกก็จะตำขาก่อนค่ะ
0: ใส่ขาก่อน
1: ใส่ขาก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในครกนะคะคุณผู้ชมใส่ขาใส่ตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยกระชายค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะละเอียดได้แล้วค่ะใช้ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้ว
0: พอใช้ได้แล้วเราเติมอะไรต่อดีคะ
1: ต่อไปก็หอมกระเทียมค่ะ
0: หอมกระเทียม
1: หอมกระเทียมค่ะ
0: เอามือใส่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ตำต่อไปให้หอมกระเทียมละเอียดค่ะ
0: เราก็จะตำสรุปว่าในครกตอนนี้นะคะมีข่าตะไคร้กระชายหอมแล้วก็กระเทียมค่ะตำจนละเอียดเลยค่ะแบบนี้คือละเอียดได้แล้ว
1: ได้แล้วค
0: ่ะ
1: ก็ได
0: ้ขานะคะตะไคร้ค่ะกระชายหอมแล้วก็กระเทียม
1: ได้แค่กลิ่นเครื่องปรุงเราก็
0: หิวแล้ว
1: นึกถึงรสชาติแล้วค่ะหิวแล้วปลาที่เราได้มาเป็นปลาเนื้อเนี่ยนะคะเราก็นำมาสับผสมกับเครื่องปรุงได้ค่ะ
0: เวลาสับนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องเอาก้างเอาอะไรออกไหมคะหรือว่าสับเลย
1: ตรงไหนที่เป็นส่วนหัว
0: ค่ะ
1: นะคะจะเป็นส่วนกระดูกที่แข็ง
0: ค่ะ
1: เราก็ตัด
0: ค่ะ
1: ตัดออกไม่ใช้เราก็จะใช้แต่ส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้ละเอียดเลยทั้งก้างค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ส่วนผสมอย่างนี้เราจะสามารถที่จะใช้ได้ถึงครึ่งหนึ่ง
0: ครึ่งหนึ่งของปลาร้า
1: ค่ะ
0: ค่ะใส่ไปเลยนะคะอ
1: ัน
0: นี้ป้ามุ้ยสับมาแล้วนะคะ
1: ค่ะอันนี้สับมาแล้ว
0: ดูแบบเนื้อเหนียว
1: ค่ะ
0: พอไหมคะเหลืออีกนิด
1: นึงก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงคือพริกป่น
0: พริก
1: ใส่1ช้อนค่ะ
0: ใส่ไปเลย
1: โรยไปเลยค่ะ
0: โรยไปเลย
1: ถ้าจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้ครกผสมใช้แดก
0: ค่ะก็ผสมให้เข้ากันเลย
1: ค่ะผสมให้เข้ากันเลยแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามค่ะชอบเปรี้ยวไหมคะ
0: แล้วแต่คนเราครั่งชอบเลยค่ะเค็มจากปลาร้าแล้วก็มาเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: ค่ะถ้าชอบหวานก็สามารถตัดน้ำตาลได้นิดนึงค่ะจะได้กลมกล่อมขึ้นมานิดนึง
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยเครื่องหอมใบมะกรูดซอยค่ะ
0: ก็เป็นอันเสร็จเหรอคะ
1: เป็นอันว่าเสร็จพร้อมที่จะรับประทานกับ
0: ผักสด
1: ผักสดทุกชนิดข้างบ้านเราค่ะ
0: เมื่อกี้แอบถามป้ามุ้ยว่าจะต้องลวกผักให้ไหมมุ้ยบอกไม่ถ้าเราจะกินปลาร้าสับเนี่ยเราจะกินกับผักสดเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ปลาร้าสับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ให้ชิมได้เลย
1: ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบสุกก็สามารถนำไปผัดได้ค่ะผัดให้สุกได้วันนี้เชฟชิมปลาร้าสับเราข้างเป็นไงคะ
0: ร
1: สชาติ
0: คือปลาร้าดีจริงๆมันมีความอูมามิตามธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นของหมักดองคุณผู้ชมแล้วมันก็ไม่ได้เค็มโดดไม่ได้เค็มไปเลยอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็หอมค่ะหอมตะไคร้เผ็ดนิดๆปลาร้าสับแบบลาวครั่งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

0: ราวนี้ขนมที่เรานึ่งไว้ป้ามุ้ยเรามาดูกัน
1: ดูที่ครับว่าสุกหรือยังม
0: ี
1: กลิ่นหอมไหมคะ
0: หอมค่ะหอมดีจริงๆเลยค่ะป้ามุ้ยบอกว่าใบตองอะค่ะจะต้องเปลี่ยนสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละเปลี่ยนไหมคะ
1: เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนเนาะ
1: เปลี่ยนแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: สีสวยแล้วรสชาติเป็นยังไงต่อไป
0: อันนี้เป็นแดกกล้วยเนาะเพราะเราใส่ใบตองแล้วก็จะมีแดก
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพด
1: ค่ะ
0: ป้ามุ้ยบอกสุกแล้วนะคะบุกก็จะเปิดโอ้โหสีสวยจริง
1: ๆรอพิสูจน์รสชาตินะคะเป็นไงคะ
0: รสชาติข้าวโพดมาก่อนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่หวานมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเนื้อของขนมอะค่ะมันก็หนุบๆแล้วก็เนี่ยเคี้ยวเจอมะพร้าวก็มีความมัน
1: ค่ะ
0: ออกมาค่ะอันนี้เป็นแดกกล้วยอร่อย
1: อร่อย
0: กล้วยมันหอมแล้วหวานแบบเนี้ยควรจะเป็นหวานที่เราได้รู้จักคุ้นเคยและกินมากกว่าหวานแบบอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็หอมค่ะพอกล้วยเนี่ยโดนความหอมมันก็จะหอมมากขึ้นอร่อยทั้งขนมแดกกล้วยแล้วก็แดกข้าวโพดเลยค่ะ

0: วันนี้ค่ะโบก็ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมผ่านเสื้อผ้าซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนเราคลั่งได้หลากหลายแล้วก็ได้ครบถ้วนรวมไปถึงได้รู้จักขนมแดกกล้วยขนมแดกข้าวโพดแล้วก็ได้ชิมปลาร้าสับที่อร่อยมากๆเลยค่ะโบจะรบกวนป้ามุ้ยค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสผ่านไปทางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรขอเรียนเชิญแวะที่ศูนย์วัฒนธรรมราวคลั่งบ้านโค้งวิไลอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพื่อที่จะไปชิมปลาร้าสับและขนมแดกกล้วยขนมแดกข้าวโพดยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้ามุ้ยมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาเล่าเรื่องมาทำอาหารอย่างอร่อยๆค
1: ่ะ
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและป้ามุ้ยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ุกความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: บิลเลียน
2: พฤติกรรมการกินเหลือกลายเป็นขยะอาหารจานนี้มีเรื่องโลกอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเหลือดีกว่าขาดและชาญฉลาดในการหาวิธีการจัดการอาหารเหลือให้ไม่ขาดไม่เกินและโลกก็ปลอดภัยติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้เวลา 10:00 น.เสนอเป็นตอนสุดท้ายทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานาจะพามาบุกฟาร์มปลาไหล
4: และก็ไม่ใช่ปลาไหลธรรมดาด้วยนะเพราะนี่คือปลาไหลไฮบิส
3: ปลาไหลพันอะไรเนี่ย
4: มันก็คือพันไทยนะครับพันเวียดนามสองสายพันธุ์มาทำการฟีเจอริงกันในป่าที่แข็งแรงโตเร็วสีสันที่สวยงาม
3: คุณภาพก็ดีรสชาติก็สุดยอดกลิ่นข้าวก็ใหม่มีรายได้ก็ดีดี
4: ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
3: ว้าวทุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS
5: ให้ลึกสถาบันกวดวิชาอีกรูปแบบในญี่ปุ่นที่ผลิตซีโอในวัยประถมมาแล้วมากมายจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์ในแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ได้จำกัดด้วยอายุ
6: เราอยู่ในห้อง CEO นะครับประธานบริษัทตัวน้อยสนุกมากคุณครูเก่งแต่น้องคนนี้นะครับทำไพ่พิเศษเป็นไพ่ที่สนุกทำตอนป .6 ออกหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นโอ้มีโซเมงรสมะเขือเทศด้วยไม่เคยได้เห็นนี่ก็ผลิตตอนน้องยังอยู่ป.6เป็นมุมใหม่ที่คิดออกมาว่าเราสามารถตั้งบริษัทได้นะ
5: ติดตามได้ในดูที่รู้ตอนป.6 ก็เป็น CEO ได้แล้วไม่เชื่อต้องดูกฎวิชาในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
7: เพราะนี่คือเรื่องบ้านบ้าน
8: รายการสารคดีใหม่จากวิภาออริจินัลของไทย PBS ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปพบกับสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้าน
9: เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลย
10: บ้านแรกของมนุษย
9: ์ใช
8: ่ไปดูกันว่าความหมายของสิ่งที่เรียกว่าบ้านในแต่ละอารยธรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
11: อย่างนี้เองแล้วเขาก็เอามามัดให้มันห้อยอย่างนี้เองเหรอ
12: ที่มัดเนี่ยมัดเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ด้วยกันแต่ดันไม่ต้องมัด
8: พร้อมกันกับการไขปริศนาของการออกแบบที่ทำให้บ้านส่งผลต่อโลกและมนุษย์อย่างเราอย่างไร
13: ที่ญี่ปุ่นไม่มีหรอ
14: ไม่มีครับอันตราย
13: you mean คนไทยไม่ควรอันตรายหรือยังไง
8: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคม
15: เราจะบอกว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตเป็นคนไทยได้หรือเปล่า
8: ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับบอลและยอด2คู่หูนักถามและนักเถียง
16: ตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
8: ้ไปดูกันว่าโลกของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านจะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกัน
17: เพราะว่าเราคือเรือนบ้านบ้าน
18: อายนก
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชัน
19: สวัสดีค่ะเดนอัจฉริยยิ่งศักดิ์นะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะน้องใหม่ของไทย PBS ค่ะเดนไม่ได้มาเล่นๆนะคะเดนมาจริงจังค่ะกับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS 7.7 จัดให้แบบจุก
12: ๆรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

สีชมพูมันไม่ได้มีแค่ความงามมันยังมีความมืดความดำอยู่ในความมืดความดำนั้นมันก็ปกคลุมไปด้วยเรื่องราวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาในมิติต่างๆเราก็เลยมองว่าถ้าคนที่มาเยือนเนี่ยเราอยากให้เห็นหลายๆมิติไม่จำเป็นต้องมาเห็นเฉพาะความงามของพวกเราเห็นความมืดด้วยจนได้ตกผลึกกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงง่ายแล้วคนรับรู้เร็วถ้าพวกเราเอาประเด็นท่องเที่ยวเนี่ยมาแก้ปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยนั้นท่องเที่ยวชุมชนก็เลยมีเป้าหมายตรงกันก็คือท่องเที่ยวเป็นประเด็นรองการพัฒนาการแก้ปัญหาคือประเด็นหลักที่พวกเราอยากทำงานผมนุอนุวัฒน์บภาวตาตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กซนครับชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายครับชอบเตะบอลแต่ว่าด้วยความที่บ้านอยากให้ลูกเรียนชนะเลิศอะชนะเลิศก็หมายถึงว่าต้องเก่งนะอะไรเงี้ยต้องมีเรียนพิเศษตั้งใจเรียนทำการบ้านห้ามออกไปเล่นเราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกไปเล่นมากเท่าไหร่ในช่วงวัยนั้นตอนประถมถ้าจำไม่ผิดเป็นเด็กเรียนดีอันดับ1อันดับ2ของห้องครับพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจพอขึ้นมัธยมมาเริ่มมีลายนิดนึงพอเรียนจบม.ปลายเราก็ไปสมัครสอบไว้หลายที่แต่มีจังหวะดีเขาให้โควต้านักกีฬาเราก็ได้ทุนได้เขาเรียกโควต้าเนาะโควต้าเราก็ได้ไปเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าด้วยความที่เราอยากหาเงินด้วยเราก็ไม่มีเวลาเรียนมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาเวลาไปหาเงินเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตพอเริ่มจะขึ้นปี2รู้จักเพื่อน

0: คนหนึ่งก็ชวนอยากได้ตังค์ไหมอารมณ์วัยรุ่นพูดกันเสี่ยงดวงไหมวันนี้ก็เริ่มจากเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆร้อยสองร้อยเริ่มรู้จักการพนันออนไลน์อย่างอื่นบ้างก็เล่นเล่นไปจนวันหนึ่งมีคนชวนไปอยู่ต่างประเทศด้วยไปอยู่มาเก๊าพอไปแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในวงการการพนันที่มาเก๊าเพราะวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันชีวิตมันมีเงินแล้วแบบมันทำอะไรแบบไม่อิสระเวลาที่เราไปแล้วเราอยู่ในกรอบของเขาอยู่เราก็เลยอยากทิ้งชีวิตเหล่านี้แล้วล่ะมันพอแล้วล่ะเที่ยวก็เที่ยวมาเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตมาเยอะละเราอยากกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างถ้าเอาจริงๆอ่ะอยากเตือนสติคนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่กำลังคิดจะย่างก้าวเข้าไปว่าถ้าแบบเลือกได้หรือแบบมีทางเลือกก็อย่าไปยุ่งเลยมันไม่น่ารักกับทุกคนหรอกสิ่งเหล่านี้เราก็ทิ้งทุกอย่างที่เราได้จากการที่เราไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ทิ้งหมดเลยบ้านรถเงินก็คืนเขาไปหมดเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะก็อยากกลับมาบ้านพ่อแม่เราอยู่ไหนเราก็เรียกตรงนั้นเป็นบ้านเนาะก็เลยได้มีโอกาสกลับมาที่สีชมพูนี่แหละความเป็นอีสานเนาะมันก็เป็นการหาอยู่หากินแหละวิถีชีวิตพ่อแม่ก็จะสอนว่าไปนาต้องได้ปูได้ปลากลับมาก็ไปจับปูจับปลาแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบอยู่กับดินกินกับปลามีอะไรก็กินอันนั้นถ้าอีสานเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่อดตายนะเพราะว่าคนอีสานเขามีวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายอันนั้นก็คือมนต์เสน่ห์ของชาวอีสานตอนที่กลับมาก็เลยมาเจอในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางปัญหามันมีในช่วงวัยเด็กแล้วบางปัญหามันก็เลยพอเราโตมาเราก็ไปพึ่งได้เจอแล้วเราก็คิดว่าแต่ละปัญหาเราเริ่มอยากกลับมาโฟกัสมันในช่วงเวลาที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นเรื่องของสารเคมีเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ตรงนี้ 90% เป็นการปลูกอ้อยเราก็เห็นพ่อเรานั่นแหละปลูกก็เขาก็ไม่ได้แบบมีรายได้อะไรมากแต่พอวันนึงต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกป่วยมีจังหวะนึงที่เขาต้องป่วยแล้วก็ต้องไปรักษาเงินที่ได้มาจากนั้นก็ต้องเอาไปรักษาตัวเองในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี้ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแลชาวบ้านยังขาดในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องยาเรื่องบุคลากรเรายังต้องขับรถไปรักษาพยาบาลที่ตัวอำเภออยู่อันนี้คือสิ่งที่เราเจอปัญหาการรักษาพยาบาลเรื่องถนนตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการดูแล
1: เราเนี่ยก็เป็นแหล่งทําการเกษตรก็คือทําอ้อยถนนเขาที่วิ่งอ่ะเขาก็ได้ไม่เกิน25ตันใช่มั้ยฟาดจะ80 70ตันมันก็ไปรถหินอีกก็อัดเต็มกล่องก็80ตันแล้ว
0: แล้วก็ในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันนี้ก็มองได้ว่ามันเป็นปัญหาเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลุดออกจากวงโคจรการศึกษาแล้วก็มีน้องๆในชุมชนบางคนก็เป็นเหมือนผมอันนั้นมันก็เกิดขึ้นกับในหลายๆพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของเราหรอกเราก็มองในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยมันก็เลยทำให้เราอยากทำให้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนที่เนี่ยรู้สึกดีขึ้นกว่านี้หน่อยจริงๆเรากลับมาบ้านเราโชคดีหน่อยเรามาเจอเพื่อนเรารุ่นพี่ที่เขาพัฒนาเรื่องการศึกษาอยู่แล้วเขาชื่ออาจารย์สอย
2: อสวัสดีครับชื่อสัญญาชื่อเล่นชื่อสอยอก่อนหน้านี้ก็เป็นครูเลยฮะเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลเลยเป็นราชการครูเลยพอมันช่วงโควิดแล้วครับโควิดก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ในเมืองไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะอยู่ได้แบบสบายละมันก็จะมีช่วงที่แบบต้องกลับมาอยู่บ้าน
0: ก็เลยชวนเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักกันละน้องเราอะไรเงี้ยไปเจอกันก็ ก็เริ่มมามี1มี2มีน้องเรียนจบใหม่น้องมิ้วน้องบอลอะไรก็เข้ามาก็นั่งในวงประชุมพูดคุยกันเหมือนกับไม่ได้เป็นทางการอะไรนะก็พูดแต่ละคนก็มาแชร์ไอเดียกันนั่นแหละ
2: ช่วงที่คุยกันเนาะก็เห็นตรงกันนะว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างในชุมชนเนาะมันก็คุยกันถึงเรื่องปัญหา

0: อยากทำอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าเราอยากลองดูรอบๆบ้านเราสำรวจตัวเองก่อนก็ลองสำรวจพื้นที่ดูมันโอเคนะมันสวยในแบบชาวบ้านมันสวยในแบบที่มันควรจะเป็นมันยังมีความเป็นธรรมชาติความเรียวอยู่เราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าบ้านเราอ่ะมันมีพื้นที่ภูเขามีหินมีฟอสซิลมีเรื่องราวมีป่าไม้พืชพันธุ์ต่างๆมันน่าจะทำประโยชน์หรือว่าทำให้คนที่เขาสนใจในเรื่องพวกนี้กลับมาสนใจบ้านเราก็ได้เราก็เลยอยากทำให้คนรู้จักอำเภอสีชมพูบ้างในมุมท่องเที่ยว
1: เราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นึงเนี่ยในการนำพาไปถึงปัญหาหรือเอาปัญหาถูกพูดถึงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การแก้ปัญหายังไงบ้างอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: จริงๆการท่องเที่ยวมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนเพราะว่าภาพที่แบบมันออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้คนภายนอกเขาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดเสียงของคนภายนอกค่ะยูรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าเสียงคนที่อยู่ภายในเพราะว่าเราเห็นปัญหานี้มาเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงสะท้อนจากคนภายนอกเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้แบบภาครัฐหรือส่วนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะเข้ามาสนับสนุนเรามากขึ้น
0: เพราะท่องเที่ยวชุมชนก็เลยมีเป้าหมายตรงกันก็คือท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประเด็นรองการพัฒนาการแก้ปัญหาคือประเด็นหลักที่พวกเราอยากทำงานเราก็เลยมีเป้าหมายเดียวกันในกลุ่มเที่ยววิถีสีชมพูกับน้องๆที่เราทำงานร่วมกันทุกคนพอมานั่งพูดคุยก็ปัญหาเดียวกันแต่ละคนก็เลยรู้เป้าหมายตัวเองเราอยากทำงานพัฒนานี่เองก็เลยมาจับมือกันจริงๆสีชมพูเป็นพื้นที่เรียนรู้นะเพราะว่าที่นี่คือมหาลัยไทยบ้านมหาลัยไทยบ้านก็คือการศึกษาที่มีอยู่ทุกแกหมายถึงว่าการศึกษามีอยู่ทุกที่ทุกมุมเพราะฉะนั้นแล้วการมาที่นี่มันไม่ใช่ว่าจะมาได้เฉพาะวัยรุ่นเจนอายุที่อายุมากก็มาได้อย่างสมมติว่ามีวัยเกษียณวัยอะไรมาก็อาจจะเป็นการมานวดมานั่งจิบชาไหว้พระเดินชมสวนเก็บดอกไม้มันก็จะเป็นรูทของมันต่างหากสำหรับเด็กเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของมาเรียนรู้มาขุดปูหาปลาทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำที่ไม่เคยได้ออกจากบ้านมาถักทอต้นไม้ห้องเรียนธรรมชาติลุยโคลนลุยตมเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำยังไงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บไข่มันก็จะกระจายคีเอทออกไปตามช่วงอายุตามช่วงชั้นเพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวที่นี่มันจึงไม่ได้ซ้ำแล้วก็ไม่ได้จำเจกิจกรรมไฮไลท์ของพวกเราที่พวกเราร่วมทำกันมาก็เป็นการเที่ยวแบบง่ายงามกินอยู่กับชุมชนก็คือเปิดประสบการณ์คนที่มาที่นี่ก็จะมาพักในบ้านที่เป็นโฮมสเตย์ที่เงียบและก็เป็นส่วนตัวจริงที่พักเรามีอยู่4ที่ซึ่งเป็นเครือข่ายพาร์ทเนอร์คนกลับบ้านที่กลับมาทำแล้วก็มารวมกันพื้นที่จริงๆเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำไว้อยู่แล้วจริงเขาทำไว้ให้ญาติไว้ให้พี่น้องเขามาอยู่มาใช้ชีวิตเวลาเทศกาลญาติกลับมาบ้านก็มีที่พักแต่พอลูกหลานกลับมารู้สึกว่าถ้าปล่อยมันนานๆคนจะมาอยู่มันจะหมองบ้านมันก็จะเก่าแต่ถ้าเราเอามาสร้างประโยชน์ให้คนมาเที่ยวแล้วก็ได้พักหนึ่งก็มีรายได้ให้เขาสองมันก็ดูมีสีสันแล้วก็คลึกคืนขึ้นดูมีมิติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยมันก็เลยรวมกันแล้วก็มาทำเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยว
3: กลายเป็นโฮมสเตย์เพราะพี่นุมาสวนเขามาบอกบ้านมูนุมาบ่มีหม่องพักมูนุมาพักแน่ที่แรกเด้น่ะกับสวยอมาว่ามูมาบ่มีหม่องพักเออซั่นมาพักกับพักต้องลูกหลานใช่มั้ยมันแขกอันพี่น้องย้ายมาก็บ่ได้มาเด้ถ้าพี่น้องย้ายบ่มานุกับพามูมาพักโลดย้ายบอก
0: แล้วก็

เรื่องของที่พักเสร็จก็จะเป็นในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวเราก็จะใช้รูทเป็นวงกลมเที่ยวสีชมพูใช้2ตำบลในการเที่ยวก็คือตำบลดงลานแล้วก็ตำบลบริบูรณ์เพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนภูเขาหินปูนเราก็จะไปเจอกับถ้ำผาเจาะที่เป็นถ้ำรูปป่องภูเขาไฟมีลักษณะหินปูนที่มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของผู้คนในยุคก่อนแล้วมองลงมาก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามดูแล้วคล้ายๆกับบางเรียงนะเหมือนกับลาวเหมือนกับอารมณ์แบบนี้ครับก็ใครที่เคยไปก็อาจจะจำภาพนั้นมาเจอที่นี่ก็เอ้ยมันมีแบบนี้แหละขอนแก่นก็คนก็จะแปลกตาแล้วก็วนไปทำกิจกรรมงานศิลปะคือที่นี่เด่นเรื่องของหินเรื่องของภูเขาเราก็ใช้หินมาทำงานศิลปะโดยไปเก็บหินตามลำธารเอามาขูดขีดขูดขีดแล้วก็มีกระบวนการทำให้มันเป็นสีแล้วก็วาดภาพเป็นการสงบตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินั่งฟังเสียงนกเสียงน้ำ

ผมมองว่าแบบนี้มันสโลไลฟ์แล้วก็มันได้อยู่กับตัวเองจริงถ้าวิชาเนี่ยคือศิลปะดีสีพอหลังจากไปทำงานศิลปะก็กลับมาเก็บสตรอเบอรี่ดูสัตว์เก็บไข่แล้วก็ไปกินผักสดที่สวนกุหลาบเก็บผักสดทำเมี่ยงก็จะเป็นผักกับน้ำเมี่ยงสูตรเขาเลยทำเบรกกินทาส้มตำในไร่ที่เป็นไร่ที่ปลอดสารเคมีในไร่กลุ่มเราพันเนอร์หลักแล้วพอเสร็จจากกินสตรอเบอรี่ท่องเที่ยวเราก็จะมีไฮไลท์การนำรถที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยรถอีแตกชาวบ้านที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ในช่วงไม่ใช่ฤดูการทำนาไม่ใช่ฤดูการขนของเนี่ยเอามาขนคนไปเที่ยวก็คือนั่งอีแตกชมทะเลภูเขามันจะมีภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันจะมองเห็นภูกระดึงหานุเขามองเห็นวิวหนองบัวลำพูเห็นวิวจังหวัดเลยอันนี้คืออันซีนมากเป็นเส้นทางอันซีนของท่องเที่ยววิถีสีชมพูแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นช่วงที่เราเคยไปเจอกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้อยู่กับน้ำถ้าอยู่กับเสียงนกถ้าอยู่กับตัวเองมันจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากลองหาอะไรไปพายสิเขาแนะนำเราพวกเราก็เลยมานั่งดูกันว่าบ้านเรามันมีอ่างเก็บน้ำมีบึงอะไรบ้างพอเราไปสำรวจเราก็เจอแล้วก็ไปทดลองนั่งฟังก่อนมันก็เลยมีคอร์สอีกคอร์สหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือการพายซับบอร์ดดูนกเป็ดน้ำแล้วก็มันจะในช่วงจังหวะที่พายคือเป็นช่วงเย็นเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากจะได้เจอกับแสงพระอาทิตย์ที่ตกมาสะท้อนน้ำอันนั้นก็คือวิวโรแมนติกแล้วก็ผมต้องให้ทุกคนมาเจอเองมาสัมผัสเองจะได้รู้เพราะว่าพูดไปอาจจะถ่ายทอดได้ไม่หมดมันรู้สึกว่ามันอิ่มเอมกับการใช้ชีวิตแบบนี้สำหรับคนที่อยากมาหรือคนเมืองก็มามันอาจจะช่วยให้คุณคิดอะไรได้หลายอย่างในการมาที่นี่

เปลี่ยนแปลงก็คือมิวเห็นความคิดของคนรุ่นเก่าๆค่ะเขาเริ่มแบบว่ามีความคิดที่แบบทันสมัยมากขึ้นมีความคิดที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเขาเริ่มเปิดใจกับเราว่าการท่องเที่ยวมันก็ช่วยชุม

0: นเราได้นะเรามีเงินเข้ามาในชุมชนจับจ่ายใช้สอยเงี้ยค่ะ
1: สิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนหรือเปลี่ยนยังไงถ้ามองในภาพเศรษฐกิจก็แน่นอนว่าชุมชนมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของงานพัฒนาหรือการส่งเสริมอาชีพนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคนเขาอีแต่เขาไม่ได้ใช้งานก็เอามาใช้ในการรับส่งนักท่องเที่ยวนั่นก็เป็นสร้างงานให้เขาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้คนที่เขาจากที่ไม่เคยรู้จักอำเภอสีชมพูเลยเขาก็พอรู้จักบ้างอาจจะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแต่ก่อนก็อย่างที่ว่าเราบอกว่าสีชมพูอาจจะเป็นอำเภอหนึ่งที่อำเภอเล็กๆอาจจะถูกลืมก็เป็นเรื่องที่ดีที่คนจะได้รู้จักบ้านเรา
2: เขาก็มีความตั้งใจคล้ายๆว่าเขาอยากจะบูมโรงแรมของเราเนี่ยให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเหมือนกันถ้าเด็กพวกนี้เข้ามาทำแล้วใครจะเข้ามาทำอันนี้ขอชมเชยเขานะเพราะว่าเขาอดทนมากเขาจะถูกว่ายังไงเขาไม่สนอ่ะเขาก็ทำงานอย่างเดียวขอชมเชยสำหรับลูกหลานนะของโรงแรมนะที่ไปแล้วก็ที่ไปเรียนจบแล้วก็เอาในส่วนนั้นนะกลับมาพัฒนาตำบลตัวเองนะครับนี่ขอชมเชยเขามากเลย
3: ส่วนที่มันไปไกลกว่าที่พวกเราคิดก็คือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยจากเดิมทีเสียงของเราส่งเสียงไปมันถูกรับฟังไม่เต็มที่เนาะแต่ตอนนี้ผู้นำฟังพวกเราระดับตำบลระดับอำเภอแม้กระทั่งระดับจังหวัดเนี่ยให้พื้นที่ของเราได้ส่งเสียงบางอย่างแล้วก็หลายเรื่องก็ยกพื้นที่ให้พวกเราเป็นตัวอย่างนึงที่เอ้ยมันเป็นไปได้นะถ้าเกิดมันมีวิธีคิดหรือมันมีการรวมกลุ่มกันแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้มีความหมายกับการทำครั้งนี้มากเลยถ้าส่วนตัวมองว่าเป้าหมายของการรวมตัวกันเนาะสิ่งหนึ่งเพื่ออะไรนะเราว่าที่หนึ่งก็คืออยู่รอดอยู่รอดก็คือการกลับมาของเราต้องอยู่รอดให้ได้การที่สองคืออยู่ร่วมยังไงที่เราจะอยู่ด้วยกันคือการกลับบ้านมันโชคดีมากนะที่มันมีเพื่อนแบบนี้อยู่กับอันสุดท้ายนี่ที่เราข้ามช็อตไปคือเราอยากอยู่อย่างสร้างสรรค์น่ะเราอยากกลับบ้านแล้วเราเอาตัวเองมาอยู่นอกจากอยู่รอดอยู่มีเพื่อนแล้วเราอยากเอาตัวของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้บ้านของเรา
0: บ้านยังไงให้ตัวเราเองมีประโยชน์กับคนในชุมชนค่ะนั่นคือสิ่งที่เรานึกแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอการที่เราทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองอย่างเดียวอ่ะตายไปเราก็ได้แค่ตัวเราเองอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งนี้แม้กระทั่งตอนที่เราอยู่หรือไม่อยู่เนี้ยค่ะสิ่งนี้มันก็ยังอยู่กับคนในชุมชนอยู่กับคนรุ่นต่อๆไปค่ะ
3: ซึ่งบ้านของเราที่เราอยากเห็นก็คือบ้านที่มันมีความสุขอะกลับมามีความสุขแล้วบ้านมันยังมีโอกาสให้รุ่นน้องให้เพื่อนๆคนอื่นที่เฮ้ยบ้านเรามีโอกาสอีกเยอะเลยที่ไม่จำเป็นต้องไปไกลบ้านหรือไปได้นะแต่ว่าบ้านเรายังเป็นคำตอบที่ยังมีความหมายยังอบอุ่นพร้อมที่จะให้เขากลับมาอยู่เลยไงครับ
1: การกลับบ้านมันคุ้มนะที่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆมันรู้สึกดีตั้งแต่เราตัดสินใจว่าจะกลับบ้านแล้วแหละเราคิดว่าเราตัดสินใจแล้วมันไม่มีผิดหรอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกก็แหละถ้าประเมินในการกลับมาก็รู้สึกว่าเรายังมีพลังพอที่จะสร้างประโยชน์ให้บ้านหลังนี้ก็ดีใจเราก็พยายามเดินหน้าแล้วก็ทำกับน้องๆในกลุ่มพี่ๆทีมงานในกลุ่มต่อไป

บ้านก็คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกๆคนและรวมไปถึงบ้านหลังนี้ด้วยที่พวกเราอยู่ด้วยกันเพราะทุกวันเราจะเห็นรอยยิ้มกันเวลาประชุมเวลากินข้าวกับน้องๆมันรู้สึกทำให้เราปลอดภัยน้องก็ปลอดภัยมันก็เลยกลายเป็นการกลับบ้านที่มีความสุขและได้อยู่กับบ้านจริงๆ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สีสันวาไรตี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกอยากให้คุณผู้ชมทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้บริบาลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการนอนติดเตียงนะครับผู้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นไปใช้ห้องน้ำ

0: ขับถ่ายได้เองที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับดีไซน์ดูดีๆน
1: ะ
0: ถ้าไม่บอกวันนี้ว่าคืออะไรแม่เอาไปใส่แกงแน่นอนน้องยุ้ย
1: นี่ไงเห็นไหมสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นการชุบชีวิตขยะพลาสติกทางทะเลให้กลายเป็นอุปกรณ์บริบาลที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ฟื้นฟูระบบนิเวศแต่ถูกคิดมาโดยละเอียดค่ะสิ่งนี้เขามีชื่อว่าหม้อนอนค่ะจากขยะพลาสติกทางทะเลแล้วคว้ารางวัลดีไซน์ Excellence Award 2026หมวดสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญออกแบบโดยคณาจารย์จากศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Upcycling for Life มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยทั้งหมดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเอามาร่วมพูดคุยกันเห็นของจริงดีกว่าหม้อนอนนะคะไม่ใช่หม้อใส่แกงอย่างที่คุณกระต๊อบได้บอกเอาไว้วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตและอาจารย์อสุธาทัพโพธยานจากศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่า Scrap Lab ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับโอ้อาจารย์ถ้าเกิดทีมงานไม่แจ้งมาว่าวันนี้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลหรือการใช้กับผู้ป่วยเนี่ยผมคิดว่ามันคือหม้อใส่ทุบใส่แกง อธิบายถึงแนวคิดหน่อยครับว่าทำไมถึงต้องแตกยอดออกมาเพราะแต่ปกติเนี่ยเราเห็นไอ้ภาชนะที่ใส่ของเสียของผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นสแตนเลส
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ไอเดียเกิดจากอะไรฮะอาจารย์ฮะ
2: ไอเดียตอนต้นเลยเนี่ยครับเกิดจากการที่เราเห็นอยู่แล้วขยะทะเลมีมากแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังเพื่อสิ่งชีวิตใต้ทะเลไทยเนี่ยก็เลยมีความคิดและเป็นความประสงค์ของฝ่ายหญิงสิริวัฒนวรีด้วยว่าเอาขยะจากทะเลเนี่ยที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็ตัดสินใจครับในศูนย์ว่ากับคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะไม่เอาขยะทะเลไปทำของตกแต่งบ้านเราจะไม่เอาไปทำสินค้าแฟชั่นแล้วนะ
0: ปกติก็ถูกเอามาทำเป็นสินค้า
2: เป็นสินค้าแฟชั่นทำกระโปรงทำเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วเราบอกว่าเราจะทำเอาชีวิตเอาสิ่งที่เราเหลือทิ้งเนี่ยมาช่วยชีวิตแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีหลายความหมายไม่ชีวิตพวกเราอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตของสัตว์ทะเลด้วยเป็นชีวิตของต้นไม้ด้วยอันนี้คือผลงานเซตแรกครับคือเอามาช่วยชีวิตคนผู้ป่วยติดเตียง
0: คร
2: ับก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันของหม้อนอนที่สีสันน่ารักเพราะว่าเราพบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความรู้สึกเศร้าหงอยเหงามาก
0: ด้วยบรรยากาศ
3: หวาดกลัว
2: ใช่มีความหวาดกลัวเยอะแล้วก็
0: อุปกรณ์ให้มันสีสัน
2: ก็เลยใช่ครับแล้วก็ทำงานกับหน่วยงานคือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะศึกษาว่าสีไหนที่จะเหมาะกับการ uplift spirit ของคนในโรงพยาบาลถ้าเป็นสีขาวจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะ
0: สีขาวเปื้อนง่าย
2: แล้วมันจะเห็นทั้งเลือดทั้งอะไรทุกอย่างชัดเกินไป
1: ทำให้หดหู่กว่าเดิมอีก
2: ใช่ถ้าเป็นสีดำก็น่ากลัว
1: ค่ะ
2: ก็จึงเป็นสีลูกกวาดแบบนี้ที่เราจะไม่ค่อยเห็นในสถานพยาบาล
1: ทุกอย่างดูซอฟเมื่อเป็นพาสเทล
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นแล้วอยากจะไปนอนโรงพยาบาลนะฮะ
2: ไม่ใช่
0: คือมันแค่ทำให้รู้สึกจิตใจเห็นจากสีมันเป็นอิทธิพลของสี
2: ใช่แล้วก็จะไม่เย็นด้วยความพลาสติก
0: ใช่อย่างที่คุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านคือเมื่อก่อนมันเป็นสแตนเลสมันจะเย็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เย็นแล้วมันจะมีผลกับการใช้งานเหรอฮะ
2: ก็เราพบว่าฉี่ไม่ออก
3: กับพอเขานั่งไปปุ๊บขับถ่ายเป็นสิ่งสำคัญพอนั่งไปปุ๊บเย็นมันก็รู้สึก
1: มันหด
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: ก
2: ถ่ายไม่ออก
0: มันไปขัดกับอารมณ์ที่อยากจะปลดปล่อย
2: ใช่มันสะดุ้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในห้องแอร์บ้างอะไรบ้างก็จะเย็นแล้วมันจะหนา
0: ตัวเสียงมันจะหนาแก้มด้วยนะ
2: หนาขนาดนี้ถ้ายกขึ้นมาเนี่ยมันจะแอนตัวมากแต่ถ้าเกิดตัวนี้เราสอดเข้าไปโดยที
3: ่
2: ไม่ต้องแอนตัวมาก
0: โอเคก็ดูใช้งานง่าย
1: ก็เลยสมกับที่ชื่อว่าหม้อนอนหรือเปล่าคะ
2: คือหม้อนอนคือนอนสบายขึ้น
3: ใช้ตอนนอน
0: คือใช้ตอนนอน
3: ใช้ขับถ่ายบนเตียง
0: ปกติเนี่ยภาชนะเนี้ยที่เป็นสแตนเลสเขาก็เรียกว่าหม้อนอนอยู่แล้วแหละ
3: ใช่เป็นประเภทที่
2: เรียกหม้อนอนหม้อรองนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ตอนแรกก็อ๋อถ้าเป็นแบบนี้พอเห็นภาพแล้วก็คือใช้งานง่ายไม่มีเสียงไม่เย็นท
2: ี
0: นี้ขั้นตอน
2: ตวงได
0: ้ใช่นี่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงโปรเซสในการทำอาจารย์การคิดค้นอย่างที่อาจารย์สิงห์คุยกันเมื่อกี้ว่าแบบเอ้ยไม่อยากทำอะไรที่เป็นแฟชั่นแล้วคุยกันนานแค่ไหนแล้วกว่าจะออกมาเป็นผลงานเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนฮะ
2: ที่ตอนเราเริ่มมีหลาย
3: ตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้นานมากแต่มีหลายหน่วยงานที่ช่วยอันดับแรกคือต้องเลือกวัสดุก่อนเลยฮะเพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เป็นเม็ดพลาสติกที่มีพลาสติกที่มีคุณภาพพอที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับทางการแพทย์พยาบาลเพื่อจะหา
0: เพนพอยต์
3: ค่ะแล้วก็จริงๆเดิมเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นแค่หม้อนอนเหมือนปกติแต่พอได้คุยจริงๆแล้วเนี่ยเลยคิดว่าประเทศไทยไม่ได้มีทางเลือกมากมาย
1: ในไหนเราทำใหม่แล้ว
3: เราควรจะให้ทางเลือกเพิ่มมากขึ้นกับคนในประเทศอันนั้นเราก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้เวลามากข
2: ึ้
3: น
2: แล้วด้วยลิมิเทชันของเครื่องมือเราจะต้อง 3D printing ทีละครึ่ง2ครึ่ง

0: เนี่ยมันก่อนจะประกอบร่างได้แล้วก็มีกระบวนการที่นานหน่อย
1: ก็สักพักหนึ่ง
2: แล้วก็ออกแบบให้เป็นทรงที่ใช้งานง่ายด้วย
0: ใช่แล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับทะเลถ้าจะมีที่อาจารย์อองสุธาพยายามจะทำเนี่ยคือเช่นปะการังนะเช
2: ่
0: นหางพยูนเช่น
1: จริงๆ
0: คือเชฟต่างๆที่พยายามจะทำให้
2: มีที่มามีสตอรี
0: ่ใช่เราไม่ได้แบบเนี่ย
2: ไม่ได้ทำไปดัดๆไม่ใช่ไม่ได
1: ้จับพยูน
0: เดียว
2: นี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าไปวางที
0: ่หาง
2: บางบ้านเห็นเขาไปใส่แกงได้เลยนะอาจารย์แต่ก็ต้องเขียนแปะไว้ด้วยใช้เพื่ออะไรเท่านั้น
3: ก็คือเนี่ยจริงๆสีฝาสามารถสลับกันได
0: ้ไม
3: ่เบื่อสลับไปแล้วกันถัดมาค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ไม่เบื่อ
3: เอาเข้ากันนะ
0: เราก็รู้สึกว่าแบบจิตจิตถูกก็ยังน่ารักอยู่ดี
2: เปลี่ยนทุกการขับถ่ายให้มีสีสัน
0: ให้เป็นโลแกนใช่ใช่
2: ทีนี้ตอนนี้มีใช้จริงในโรงพยาบาลกันแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เริ่มใช้แล้วค่ะเราเริ่มผลิตที่ 3,000 ชิ้นเริ่มแจกจ่ายแล้ว
0: จ่ายไปกี่จังหวัดนะ5จังหวัด
1: ประมาณ5จังหวัด
2: รีวิวเป็นยังไงบ้างจากคนที่เราไปใช้มีใครสะท้อนอะไรมาบ้างคะ
1: คือตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลค่ะแต่ที่ทราบมาคือแน่นอนที่สุดคือยกตัวง่ายขึ้นก็เจ็บน้อยลงแล้วก็เบา
2: ไม่หนัก
1: ไม่หนักแล้วที่สำคัญคือมันมีฝาคืออันนี้เวลาเราคิดถึงคนดูแลด้วยว่าเวลาขับถ่ายไปแล้ว
2: จะไปเคลียร์ให้เขา
1: คนไข้เขาก็
0: หม้อนอนไม่มีฝา
2: ใช่ใช่ครับ
0: ต้องไปอย่างนี้เลย
1: เขาจะต้องเทในส้วม
0: เราคิดว่าแอบซะหน่อยแล้วหม้อนอนจะไม่มีที่ตวงซึ่งปกติคุณหมอกับพยาบาลจะต้องการทราบว่ากี่มิลลิลิตรของปัสสาวะอุจจาระอะไรก็แล้วแต่
2: เพื่อจะได้วางแผนการดูแล
1: ใช่ครับ
2: อายุการใช้งานมันนานไหมฮะอาจารย์ทั้งสองด้านครับ
1: จริงๆประมาณจริงๆจากเท่าที่ดูจริงก็ใช้ได้เรื่อยๆแต่ประมาณ 3-5 ปีจะดีที่สุดค่ะที่ลองดู
0: แต่ตัวพลาสติกเองครับ400ปียกไว้ว่ามันจะแตกหัก
2: ใช่ไหมครับก็อยู่ที่การดูแลรักษา
3: ก็คือเราก็เกิด
2: เราตายมา3รอบก็ยังใช้ได้อยู่
0: เขาก็ยังอยู
1: ่อันนี้เรารีไซเคิลได้คือเราออกแบบมาให้เป็นซิงเกิลพลาสติกซิงก็ material เราก็จะได้
2: ใช้ครั้งเดียวใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าใช้ได้ถึง3ใช้ได้5ปีขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได
3: ้ค่ะ
2: โอเคแต่ตอนนี้มีเป็นแค่ 3,000 ชิ้นแต่ยังไม่มีขายทั่วไปใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ตอนนี้ลักษณะจะเป็นเหมือนมีขอถ้าเกิดต้องการสามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้นะ
2: คืออันนี้เป็นฟาวเดชั่นเป็นการกุศลด้วยนะ
0: ใช่ครับเป็นการกุศล
2: สมมติว่าอยากจะช่วยสมทบทุนคือจะเอาเงินของเราไปผลิตแล้วก็ไปมอบให้กับ
3: ประชาชนช่วยได้เหมือนกันใช
0: ่ไหมได้ครับ
2: ดีนะฮะก็คือขึ้นเบอร์ได้แล้ว
0: ติดต่อทางเพจของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยหรือว่าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: หลังจากนี้จะมีผลงานอะไรนอกจากเบสแพนอีกไหมครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวเรากำลังจริงๆเราทำเรื่องของการช่วยชีวิตเรากำลังทำเรื่องของเปรย์ช่วยชีวิตเปรย์ rescue สัตว์ทะเลคือเต่าทะเลอยู
2: ่เดี๋ยวมาดูดีไซน์เพราะนี่เขาได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: ได้รางวัลการออกแบบแต่เห็นไหมอาจารย์เล่าให้ฟังมันมีสตอรี่มีปะการังมีหางพยูนเวลาเขาประกวดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับไอ้เกณฑ์ที่พอมันเป็นปัจเจกเรื่องรสนิยมเรื่องการประเมินความสวยงามอ่ะเขาใช้เกณฑ์อะไร
0: กรรมการเยอะนะครับอาจารย์ตามมา
1: จริงๆมันจะมีเกณฑ์คือความสวยงามเป็นแค่ส่วนเล็กๆในนั้นเลย
3: ค่ะจริงแต่สวยเราต้องใช้ได้จริง
1: ฟังก์ชันใช่ฮะแล้วก็เรื่องของความยั่งยืน sustainable แล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการตอบโจทย์สิ่งต่างๆอย่างรางวัลที่ได้มาเนี่ยสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่ต่างประเทศค่ะก็จะมีเกณฑ์อยู่ทำให้มันจะค่อนข้างชัดเจนค่ะ
3: นั่นหมายความว่าในอนาคตอาจจะมีแผนส่งออกด้วยไหมคะอาจารย์
0: อันนี้ง่ายเลยครับด้วยโมของเขาที่เราทำเนี่ยมัน
2: เตรียมไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เตรียมการผลิตเป็นพันๆชิ้นหมื่นชิ้น
3: เราพร้อมใช้
1: พร้อมใช้
0: เราอาจจะไม่พร้อมใช้แต่
2: เราไม่ใช้ดีกว่า
0: เราพร้อมขาย
2: เราพร้อมขาย
3: ตัวเราอยากใช้แต่เราพร้อมขายให้คนที่ต้องการใช้
2: คุณยุ้ยพูดถูกต้องแล้ว
3: พูดถูกต้องแล้ว
2: ผมไม่พร้อมใช้นะคุณเอาไปใช้ก่อนได้เลย
3: นะคะอันนี้เราจะเห็นรองรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ100-120กิโลกรัม
2: โอเคแต่ผู้ป่วยส่วนมากก็จะไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะมากใช่ไหม
0: ไม่เยอะมาก
2: ป่วยที่ติดเตียง
0: แล้วไม่ได้นั่งทั้งตัว
2: okay.
0: และที่สำคัญครับอันนี้ประมาณ500กรัมคร
2: ับ
0: ที่ใช้พลาสติกก็มีหลายหลายท่านถามว่าใช้ขยะพลาสติกเท่าไหร่ประมาณ500กรัม
2: 500กรัม
3: ค่ะ
0: จุดได้2ลิตร
3: ค่ะอันเนี้ยจากขยะจากท้องทะเลนะคุณผู้ชมวันนี้กลายมาเป็นงานออกแบบที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งความยั่งยืนผ่านการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมๆกันที่สำคัญทั้งหมดนี้ฝีมือคนไทยด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตและอาจารย์ออนสุธาทัพโพธยานด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่เราเห็นกันไปนะครับต่างประเทศเรื่องของแผ่นดินไหวเอ่ยน้ำท่วมเอ่ยสึนามิเอ่ยน้องยุ้ยจะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการกู้ชีพกู้ภัยนะวันนี้ครับไทยเวสของเราครับกำลังจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการว่า SOS รู้แล้วต้องรอดรู้แล้วรอดนะครับเป็นรายการที่จะมาให้เรารู้สึกว่า ชีวิตของเราไม่มีใครดูแลเราได้ที่ตัวเราเองนะ
3: พาไปเรียนรู้กับการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านการจำลองเหตุการณ์จริงแล้วก็มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากพิธีกรรายการมาพูดคุยถึงที่มาของรายการความน่าสนใจและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับรู้จากรายการ SOS รู้แล้วรอดนะคะกับคุณเบสณัฐสิทธิ์โกติมนัสวณิชค่ะสวัสดีค่ะคุณเบส
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ เล่าถึงที่มาก่อนรายการชื่อว่า SOSรู้แล้วรอดทำไมต้องชื่อรายการนี้คร
0: ับ จริงๆผมว่ารายการเป็นรายการที่เด็กเนี่ยอยากให้เด็กดูครับเพราะว่าจริงๆมันมีเกิดภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเด็กเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดน้องๆเขารู้จักวิธีการรับมือเนี่ยผมว่ารายการนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบรู้วิธีการตัวรอดได้ดี
2: แปลว่าหลักๆเนี่ยรายการจะมุ่งเน้นไปที่เด็กๆเยาวชน
0: เด็กๆเป็นหลัก
2: แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูด้วยได
0: ้ดูด้วยได้ครับผมว่าตอนที่ผมไปทำรายการอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่ได้ดูด้วยน่าจะดีแน่เลยเพราะหลายๆอย่างเราเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเด็ก
2: แล้วพ่อแม่อาจจะต้องใช้ด้วยซ
0: ้ำใช่ครับใช่ครับ
2: ยกตัวอย่างได้ไหมว่าอย่างกรณีไหนที่เบสไปถ่ายมาแล้วเห็นแล้วน่าสนใจที่ถ่ายไปแล้วเล่าให้เราฟัง
0: จริงๆผมว่าน่าสนใจทุกอีพีเลยนะฮะแล้วก็แต่ผมอยากยกตัวอย่างไอ้เรื่องการสำลักรายการที่ผมคิดว่าใกล้ตัวเรา
2: คือเป็นชุดสูตรที่เอาไว้ใช้ช่วยชีวิตเรื่องสำลักโดยตรง
0: ครับเป็นการซ้อม
3: เป็นการซ้อมไงจะได้จำถูกว่าจะตรากดตรงไหนยังไงใช่ไหมคะ
2: เคยเห็นในรีวิวในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคือเขาจะแบบเหมือนว่าโอบท้องแล้วก็กระทุ้งก็คือฝึกกับอันนี
0: ้อันนี้เลยครับนี่ฮะเขาจะจำลองเหมือนว่านี่เป็นหลอดลมของเราที่ติดเข้าไปแล้วเราก็ต้องกดปริมาณว่าบริเวณประมาณตรงนี้ฮะแล้วก็ดันของออกมา
2: แล้วอยู่ตรงช่วง
3: พี่ว่าพี่น่าจะถนัดแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณกระต๊อบเนี่ยพี่สามารถจับจุดแล้วทุบได้เลย
0: โอ้ได้เลยล่ะฮะ
3: ใช่แ
0: ล้วผมไม่ต้องใช้ชุดนี้แล้วล่ะครับ
2: ผมสวนนะฮะเดี๋ยวนี้เท่าเทียมนะครับ
3: ดิฉันช่วยชีวิตคุณอยู่ไง
2: ยุคนี้เท่าเทียมนะฮะคุณช่วยผมช่วยคุณ
3: ถ้าเกิดเราเห็นนั่นหมายความว่าทุก EP ก็ต้องมีสถานการณ์มีสิ่งที่ให้น้องๆเนี่ยได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองและเห็นว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วย
0: ทุกตอนครับคือเราจะไปจำลองสถานการณ์ขึ้นมาครับอย่างเช่นแผ่นดินไหวเราก็จะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เลยโดยที่เราไม่บอกมาก่อนครับแล้วให้น้องๆลองดูซิว่าเอ๊ะจากการที่น้องไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้องๆทำได้ดี
2: อ๋อนี่คือที่เห็นเนี่ยคือเป็นแบบเดี๋ยวมันขยับได้ด้วย
0: ใช่ครับพื้นเราจะเขย่าไปด้วย
2: เป็นจำลองให้แบบและเห็นถึงความรู้สึกจริงๆ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเราก็ไม่แผ่นดินไหวกันทุกวันด
0: ัง
2: นั้นเดี๋ยวมาเกิดเหตุจริงๆเหมือนตอนที่เกิดล่าสุดที่เราได้เจอมาเนี่ยผู้ใหญ่ของเราทำตัวไม่ถูก
3: ใช่มีนาปีที่แล้วเองนะ
0: ใช่ครับแต่วันนี้ก็จะมีวิธีการในการแบบลงไปหมอบป้องเกาะต่างๆ
2: เรา
0: จะมีแบบคีย์เวิร์ดให้
2: เด็กสนุก
0: ใช่
3: ในการทำงาน13 EP มาคุณเบสว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรจากรายการ SOS ดูแลรอดบ้าง
0: ผมว่าแน่นอนคือได้วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยได้ชัวร์ๆครับแล้วก็ผมว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะผมทำกับน้องที่เป็นน้องๆชั้นแบบป.3จนถึงป.3 ป.4เนี่ยผมเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นพลังที่มันฮิวใจเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้ความรู้กลับไปเพราะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จน้องๆทุกคนแบบสนุกมากเลย
2: อยากเสี่ยงภัยอีก
0: เสี่ยงภัยอีกแต่ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้มันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเอาวิชาการเอาตัวรอดที่เราสอนไว้เนี่ยไปใช้ดีกว่า
3: ไปนี่คือคุณไปช่วยเหลือน้องๆหรือคุณเป็นหัวหน้าแก๊ง
0: ผมว่าผมน่าจะเป็นกึ่งหัวหน้าแก๊งแหละเข้าไปช่วยเหลือด้วยฮะเพราะน้องๆสนุกมาก
2: ต้องฟิลนี้แหละเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นครูไปสอนแล้วเขาดูดุเด็กก็จะแบบไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าจำไงฝากรายการเลยครับเบสครับ
0: ก็ฝากรายการนะครับ SOS รู้แล้วรอดครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่โรงเรียนนะครับให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดครับจะออนแอร์ทุกวันที่วันอาทิตย์นะครับทุกวันเริ่มต้นวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ 7:30 ฮะทุกเช้า
3: เห็นแล้ววันนี้มีกิจกรรมวิทย์ PBS ด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องออกไปเจอกับน้องๆที่ผ่านการฝึกวิชาของเรามาแล้วด้วย
2: ไปโชว์สกิลหน
0: ่
2: อยไปสอบด้วย
0: ว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่มาเรียนรู้กับเรา
2: โอเครายการมี 7:30 วันไหนวันไหนนะฮะ
0: 7:30 วันอาทิตย์ครับ 7:30 วันอาทิตย์เริ่มวันที่19กรกฎาคมนี
2: ้ใกล้แล้วเตรียมดูได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกดูพร้อมกันได้เลยน้องยุ้ย
3: ใช่แล้วค่ะเอานี้ขอบคุณนะคะคุณเบสณัฐสิทธิ์โกติมนัสวันนี้ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะกับ SOS รู้แล้วรอดค่ะขอบคุณคุณเบสค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของเราที่นำมาฝากกันวันนี้มีข้อความผู้ชมแซวทักมาบ้าง
3: มั้ยมีน้องมุนิราบอกว่ารอชมรายการ SOS นะคะเด็กๆและทุกวัยดูได้นึกถึง Why Survival ก็เหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานเป็นรายการที่ให้เทคนิคการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆที่ใช้ได้จริงเหมาะกับการเป็นสื่อการสอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นพิธีกรเอาตัวรอดซึ่งกันและกันดูวันใหม่ไวตี้ได้เลยนะคะ
2: นะฮะสู้กันไปสู้กันมานะครับวันนี้คือทั้งหมดของเราที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสมชื่อวันพฤหัสบดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ 8:00 น.สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: พฤติกรรมการกินเหลือกลายเป็นขยะอาหารจานนี้มีเรื่องโลกอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเหลือดีกว่าขาดและชาญฉลาดในการหาวิธีการจัดการอาหารเหลือให้ไม่ขาดไม่เกินและโลกก็ปลอดภัยติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้เวลา10 นาฬิกาเสนอเป็นตอนสุดท้ายทางไทย PBS
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับมีคำถามจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการครับที่มองว่าการพุ่งเป้าก่อเหตุรุนแรงไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับกลุ่ม BRN ได้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าการเลือกใช้วิธีการนี้จะส่งผลเป็นวงกว้างต่อคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะมวลชนที่คู่ขัดแย้งพยายามช่วงชิงเพื่อความได้เปรียบตลอดการพูดคุยสันติสุขติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ

0: การราดน้ำมันเสร็จแล้วก็มีการไหม้คือมีทั้งโดนระเบิดแล้วก็ไหม้ที่อื่นอาจจะมีระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่าแต่ที่นี่ไหม้ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารอะไรก็หมดเลยแล้วก็ทำใจมาตลอดอ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราโดนมาก็เราโดนมาหลายครั้งเลยใช่ไหมทีนี้ในพื้นที่นี้ก็มาเกิดปั๊มอื่นก็เคยเกิด
1: เป็นครั้งที่4แล้วที่เสียงระเบิดดังขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่นายอับดุลอาซิดอาแวปูเตะผู้จัดการปั๊มน้ำมันดูแลด้วยการทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงทั้งการบริหารปั๊มและพนักงานอีกเกือบ20ชีวิตซึ่ง3ครั้งแรกที่เกิดเหตุรุนแรงในปั๊มทั้งระเบิดตู้ ATM เผารถบรรทุกและวางระเบิดหน้าร้านสะดวกซื้อก็ยังสามารถเปิดกิจการต่อได้แต่การวางระเบิดพร้อมเผาซ้ำของกลางดึกวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาในอาคารจ่ายน้ำมันรอบนี้อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5เดือนจึงจะกลับมาเปิดได้ตามปกติความรู้สึกท้อใจนี้ยังเกิดขึ้นกับนายอับดุลกาดิมสาเมงเจ้าของปั๊มน้ำมันในตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาที่ถูกลอบวางระเบิดและเผาในคืนเดียวกันวันนี้พนักงาน14คนตกงานทันทีแต่ยังดีที่มีเงินเยียวยาจากรัฐช่วยเหลือคนละ 4,000 บาทแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยากจะฟื้นตัว
2: ผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อมาเยียวยากับน้องๆที่อยู่กับผมประมาณ14คนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะอยู่กับผมต่อไปนะครับแต่ผมก็สัญญากับพวกน้องๆแล้วว่าผมจะเป็นที่จะต้องเร่งและก็ต้องก่อสร้างให้เสร็จได้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ทำงานกับผมต่อไปนะครับ
1: ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การก่อเหตุรุนแรงพุ่งไปยังเป้าหมายทางเศรษฐกิจถี่มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ต้นปีกลางดึกวันที่10มกราคมเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้11แห่งวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ทันแต่อีก1ลูกที่ถูกวางในปั๊มน้ำมันหน้าโรงไฟฟ้าตะลุโบกอำเภอเมืองปัตตานีเกิดระเบิดขึ้นรวมถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีอีก1ลูกถัดมาในวันที่15พฤษภาคมเกิดเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาล้านวันที่9มิถุนายนเกิดเหตุระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีห่างกันแค่6วันในวันที่15มิถุนายนก็เกิดระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและยังมีเหตุเผารถบรรทุกสินค้าในจังหวัดยะลารวมถึงเหตุลอบเผารถแบ็คโฮและรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางอีกหลายครั้งแต่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไม่น้อยคือเสียงระเบิดที่ดังขึ้นบนถนนในตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกับที่เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน3แห่งครั้งล่าสุดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนทำให้ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวของตัวเองทันทีไฟใต้ที่ถูกสุมรอบใหม่จึงสร้างผลกระทบวงกว้าง
3: มีเงื่อนไขในทางการเมืองที่ดีในการต่อรองใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทำแง่ของปฏิบัติการแล้วก็เกิดผลด้านลบต่อมวลชนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อฝ่ายของ BIN เองนะครับนะอาจจะทำให้ในด้านกลับการอำนาจต่อรองก็อาจจะลดลงในแง่ของการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมมองภาพใหญ่แล้วว่าอยากให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันเดินหน้าไปนะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
1: อีกโจทย์ที่ท้าทายการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีคือการผูกติดกับการเมืองภาพใหญ่หัวหน้าและคณะพูดคุยจึงถูกปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลทำให้การพูดคุยไปไม่ถึงไหนและจุดหมายปลายทางของการดับไฟใต้จากคู่ขัดแย้งที่ยังไม่ตรงกัน
4: อันนึงอยากจะดับไฟใต้ด้วยความหมายว่าทุกอย่างเงียบไม่มีความรุนแรงเรียบร้อยทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เรียกร้องอะไรนี่คือดับไฟใต้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจดับไฟใต้คือสถานการณ์ที่ไม่มีความรุนแรงแต่มีเสรีภาพที่จะพูดเรียกร้องประชุมหาเรือเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้สองเป้าหมายนี้มันต่างกันเวลาพูดคุยเวลานั่งที่โต๊ะจริงๆถ้าประเด็นไหนขึ้นมาและฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันจะไปทางด้านนั้นก็จะขวางแล้วก็ยุติและการพูดคุยก็จบ
1: การสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข ดยเฉพาะการลดความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐและกลุ่มขบวนการระหว่างการพูดคุยดำเนินอยู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยหนุนเสริมรวมถึงการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้เห็นต่างได้มีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อขจัดขวางน้ำระหว่างทางของการพูดคุยติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่จบแล้วควรจะมีมติแถลงออกมา
6: เมื่อเทียบตอนนี้เน้นผู้กลุ่มชายแดนเขามีการปิดท่าข้ามต่างๆของชายแดนนะครับแต่ต้องมาเลเซียให้ความสำคัญกับเรือชายแดนมากขึ้นครับในการคุมคนเข้าออกจริงๆเราก็อยากให้อย่างเงี้ยให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานนะ
7: คุณติชิลาครับการก่อเหตุความรุนแรงที่ถี่ขึ้นในช่วงนี้นอกจากการส่งสัญญาณกดดันไปยังโต๊ะเจรจาเนี่ยมีนัยยะอื่นไหมครับ
8: ต้องบอกว่าเหตุความรุนแรงหลายๆครั้งนะคะแม้ว่าจะพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาจากมูลเหตุเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงเพียวๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์รวมถึงในเรื่องของการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องจึงอาจจะต้องสืบลึกลงไปนะคะซึ่งหากจะดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะแบ่งออกได้เป็น2 อย่างนะคะก็คือการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นคนนอกพื้นที่มาลงทุนอย่างเช่นเหตุบางระเบิดโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์หรือว่าโซลาฟาร์มนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะรวมถึงในส่วนของเหตุระเบิด

0: ปั๊มน้ำมันก็อาจจะทำกับธุรกิจของคนในพื้นที่นะคะแต่หากมองย้อนออกไปนะคะว่าในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจหลายๆครั้งก็มีนัยยะในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะยกตัวอย่างเช่นเหตุยิงล้งทุเรียนนะคะในจังหวัดยะลาหลายครั้งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ทำให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าที่จะเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็ต้องขายราคาถูกหรือว่าเหตุขว้างระเบิดเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนั่นก็เป็นการกดดันหรือว่าบีบให้ขายธุรกิจในราคาถูกหรือแม้แต่หลายๆครั้งที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองได้มีการจับกุมในส่วนของยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายล็อตใหญ่ไม่นานก็จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะแม้ว่าหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักของการก่อเหตุเหล่านี้ไปที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุความรุนแรงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่เชื่อมกันระหว่างสามกลุ่มที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายนะคะกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าในส่วนของขบวนการก่อเหตุความรุนแรง3กลุ่มนี้มักจะมีความทับซ้อนกันและก็มีความคลุมเครือมาโดยตลอดค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีและบ่อยในช่วงนี้กับการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมคร
0: ับ หลายๆคนก็มองอย่างนี้นะคะว่าเหตุความรุนแรงที่เลือกเป้าหมายไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างนะคะคนทั่วไปก็อาจจะไม่มีงานทําส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไม่ได้แค่สร้างแรงหมายถึงว่าสร้างอำนาจการต่อรองแต่ว่าจะเป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือเปล่านะคะและก็ต้องบอกว่าในส่วนของการพูดคุยสันติสุขก่อนหน้านี้ก็มีการเดินทางไปพบปะนะแนะนำตัวกันระหว่างในส่วนของฝ่ายไทยและก็ฝั่ง BRN แต่ว่าขณะนี้ก็ได้มีการเลื่อนไปอีกครั้งก็มีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับการเลื่อนออกไปเนี่ยเลื่อนไปปลายปีแต่ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาในรายละเอียดมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะ
0: การพูดคุยรอบนี้อาจจะแตกต่างจากรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยการพูดคุยหลายๆครั้งตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2คณะนะคะคณะแรกก็คือคณะชุดใหญ่ที่มีคณะเต็มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยในคณะระดับเทคนิคแต่ว่ารอบนี้เห็นว่าจะมีการพูดคุยที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะมีการแบ่งย่อยในเชิงประเด็นนะคะเพื่อที่จะมีการพูดคุยลักษณะแบบตัวต่อตัวในเชิงประเด็นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นเรื่องของการยุติความรุนแรงหรือว่าประเด็นของการปรึกษาหารือในที่สาธารณะฝั่งไทยและก็ฝั่งเบียร์เองก็จะส่งตัวแทนในแต่ละประเด็นนั้นมาพูดคุยเพราะเขามองว่าการพูดคุยแบบนี้จะทำให้การตกลงได้ง่ายกว่าการพูดคุยในคณะชุดใหญ่แต่ว่าก็ต้องดูว่าเบียร์เอ็นนั้นจะตอบรับกับแนวคิดนี้หรือไม่นะคะและก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยหากเป็นคณะชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะซึ่งในประเด็นที่ยากๆประเด็นที่อ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องของการยุติความรุนแรงเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพูดช่วยกันหาทางออกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการลงมติฉันทามติร่วมกันในคณะชุดใหญ่อยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกค่ะว่าระหว่างที่กระบวนการพูดคุยสันติสุขกำลังดำเนินไปเนี่ยในพื้นที่เองก็จะต้องรักษาสถานภาพรวมถึงเหตุความรุนแรงไม่ให้มากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพและบั่นทอนกระบวนการสันติภาพที่กำลังเริ่มขึ้นใหม่ค่ะ
1: จากข้อมูลที่คุณติชิลาให้มาครับแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ300เหตุการณ์และที่สำคัญช่วง2เดือนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นถี่มากเลย
0: ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าทันทีทันใดหรือว่าปกติแล้วเหมือนปีที่แล้วในเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เว้นว่างไปประมาณ2หรือ3เดือนแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีสถานการณ์มันยังคงเส้นคงวามาเรื่อยๆนะคะทําให้หลายฝ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะกังวลว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์หากยังคงอยู่อย่างนี้สถิติเหตุความรุนแรงปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าสิ่งที่หลายคนนั้นค่อนข้างจะกังวลก็คือเป้าหมายของการก่อเหตุที่อาจจะพุ่งไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างรวมถึงเป้าหมายอ่อนแอที่เป็นเป้าหมายมากขึ้นและนี่ก็จะทำให้เกิดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
1: ครับคุณติชิลาครับเราคงจะต้องวิเคราะห์กันทั้งเชิงนโยบายและความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแม้ว่าตอนนี้ในเชิงนโยบายเนี่ยจะมีการเดินหน้าในการพูดคุยเจรจากันไปแล้วก็ตามแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ลดน้อยลงและช่วงนี้ก็ถี่ขึ้นด้วยเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณคุณติชิลาครับคดีสแกมเมอร์หลอกอดีตข้าราชการสูญเงินกว่า2ล้านบาทเมื่อ8เดือนก่อนนำไปสู่การขยายผลเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติทั้งในไทยลาวและกัมพูชาครับ

0: ภายใต้การนำของบอสใหญ่ชื่อว่าอัฐาติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
1: ผู้ต้องหา4คนอยู่ในอาการตกใจขณะถูกตำรวจทางหลวงบุกเข้าจับกุมคาห้องพักโรงแรมหรูย่านลุมพินีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ต้องหาคือนายเฟรมถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายขบวนการฟอกเงินสแกมเมอร์ในไทยทำหน้าที่ควบคุมและสร้างคอกม้าหรือกลุ่มบัญชีม้าสำหรับทำธุรกรรมรวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินรับคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ในกัมพูชานามว่าอาเทาเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กหลายเครื่องรวมถึงบัตร ATM อีกจำนวนมาก
2: โอเครู้เรื่อง
3: จ่ายไปแล้วนะ
2: โอน
4: โอนเงินสด
2: โอเคโอนเงินสดฝากเข้าตู้หรือว่าบัญชีโอนตรง
4: โอนเลย
2: โอนจากบัญชีเลยบัญชีมึงไหม
1: หลักฐานสำคัญคือรายการทำธุรกรรมออนไลน์ที่พบการใช้บัญชีนิติบุคคลทยอยโอนเงินกว่า 1.4 ล้านบาทต่อไปยังปลายทางประเทศกัมพูชาเชื่อมโยงกับผู้เสียหายชาวไทยที่ตำรวจทางหลวงติดตามขยายผลนานกว่า8เดือนจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายชาวมาเลเซียหลังหยิบกระเป๋าสะพายบรรจุเงินสด 800,000 บาทที่ขบวนการ call center หลอกให้ผู้เสียหายคนหนึ่งนำมาวางไว้หน้าบ้านร้างในจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพกลุ่มนี้อ้างตัวเป็นตำรวจหลอกว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขบวนการยาเสพติดและให้นำเงินมาตรวจสอบเที่ยงวันต่อมากล้องวงจรปิดอีกแห่งหนึ่งบันทึกภาพชายไทยขณะวิ่งไปถอนเงินจากบัญชีม้าผ่านตู้ ATM ย่านปทุมธานีก่อนตระเวนนั่งรถให้เช่าไปกดเงินอีกหลายจุดในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้เสียหายคนเดิมถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มหลายครั้งระหว่างช่วงเย็นวันที่13ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568รวมกว่า 1.4 ล้านบาทไปยังบัญชีม้าของกลุ่มขบวนการ
5: เป็นธีมรายปีคือที่ไหนคร
1: ับ ไม่กี่วันถัดมาชายที่ตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมได้ที่ย่านดอนเมืองจากคำให้การของผู้ต้องหาตำรวจขยายผลไปยังบริษัทรถตู้หรูให้เช่าแห่งหนึ่งกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบรถเป้าหมายขับออกไปที่จังหวัดนครนายกนำไปสู่การจับกุม9ผู้ต้องหาในปฏิบัติการทลายคอกม้าภูวิลล่าเครือข่ายบัญชีม้าของนางสาวตูนที่ภูวิลล่าในจังหวัดนครนายกการจับกุมเครือข่ายนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงกับตัวละครสำคัญหัวหน้าขบวนการฟอกเงินชาวจีนในกัมพูชาเป็นผู้บริหารจัดการทีมงานในไทยนามว่าอาเทา
6: การฟอกเงินคืออาเทาเนี่ยอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาถามว่าผลประโยชน์ของ2แก๊งเนี่ยคือยังไงคือพูดง่ายคือเงินของผู้เสียหายนะครับไม่ใช่แค่ของคุณป้านะซึ่งมีเยอะมากนะครับเงินของผู้เสียหายเนี่ยปลายทางของการฟอกเงินเนี่ยปลายทางเนี่ยจะออกมาเป็นอยู่ในลักษณะซึ่งเราตรวจสอบพบ3รูปแบบแบบแรกคือออกเป็นเงินสดก็คือแก๊งของนางสาวตูนที่ไปตะเวนถอนเงินออกมาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเงินสดฟอกมาเป็นเงินสดส่วนแบบที่2คือทองคำอาเทาเนี่ยยังใช้สั่งการให้คอกม้าของตัวเองเนี่ยเอาแพลตฟอร์มทองคำเนี่ยมาผูกกับบัญชีม้าเมื่อเหยื่อโอนเข้าบัญชีม้าใช่ไหมครับบัญชีม้าก็จะโอนต่อไปยังแพลตฟอร์มนี้ที่ผูกไว้แล้วก็จะไปทำการเทรดทองซื้อขายทองแล้วสามารถสั่งถอนทองจริงได้ด้วยนะครับพอสั่งถอนจริงได้นะครับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแก๊งของอาเทาเนี่ยก็จะจัดทีมงานไปรับทองที่ผ่านการฟอกมาแล้วอันนี้คือฟอกในแบบที่2คือออกมาเป็นทองคำอันดับ3คือฟอกมาเป็นบัญชีปลายทาง
1: เมื่อขบวนการฟอกเงินของอาเทาถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มการลงทุนหรือถอนเงินสดจะนำไปฟอกเงินอีกทอดหนึ่งโดยใช้ผู้รับแลกเงินเถื่อนในกัมพูชาและไทยแปลเป็นเงินสกุลดิจิทัล USDT ซึ่งมีความเสถียรสามารถถอนเป็นเงินสดได้ทั่วโลกเงินที่ผ่านการฟอกแล้วบางส่วนจะถูกนำมาแบ่งผลประโยชน์กับธุรกิจสแกมเมอร์ในปอยเปตขณะที่บางส่วนจะถูกนำมาฟอกอีกขั้นผ่านธุรกิจถูกกฎหมายหนึ่งในเส้นทางการเงินของกลุ่มฟอกเงินอาเทาที่ตำรวจทางหลวงตรวจพบถูกนำมาใช้ชำระค่าเรียนภาษาให้ชาวต่างชาติในสถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
2: เดี๋ยวผมขอถามรายละเอียดนิดนึง
1: การสืบสวนยังพบว่านอกจากใช้เป็นธุรกิจฟอกเงินแล้วเงินบางส่วนถูกนำไปใช้ทำวีซ่านักเรียนให้ผู้เรียนในสถาบันสอนภาษาพบมากที่สุดคือคนจีนบางคนเชื่อมโยงไปยังขบวนการฟอกเงินของอาเทานำไปสู่การจับกุม8ผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินฟอกคนซึ่งรวมถึงเจ้าของสถาบันสองภาษา2คนและนายหน้าทำหน้าที่จัดหาชาวต่างชาติไปให้บริษัททำวีซ่าด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและคำให้การของผู้ต้องหากลุ่มที่2ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าหัวหน้าเครือข่ายฝั่งไทยที่รับคำสั่งโดยตรงจากอาเทาคือนายเฟรมนำไปสู่การจับกุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
6: ข้อมูลจากเปิดปฏิบัติการฟอกเงินฟอกคนเนี่ยเราได้ข้อมูลชื่อในเฟรมมาขบวนการกลุ่มในเฟรมที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็ออกหมายจับต่อนะครับในเฟรมและพรรคพวกอีกประมาณ5คนนะครับและเราก็ยังออกหมายจับอาเทาได้ด้วยนะครับแล้วก็ออกหมายจับลูกน้องของอาเทาได้ด้วยและที่สำคัญคือเราได้ออกหมายจับตำรวจกัมพูชานะครับที่ชื่อร้อยตำรวจเอกนบโสเพียกนะครับหรือชื่อเปลียวเป็นตำรวจอยู่จังหวัดกำปงสะปลือนะครับแผนกคดียาเสพติดนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทางส่วนกลางผู้มีอำนาจของกัมพูชาส่งมาดูแลความปลอดภัยให้แก๊งอาเทาเลย
1: การสืบสวนของตำรวจพบว่าอาเทาเคยทำงานให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในปอยเปนมาก่อนกระทั่งถูกปราบปรามอย่างหนักจากภาครัฐจึงแยกออกมาตั้งกลุ่มเพื่อรับฟอกเงินให้สแกมเมอร์โดยเฉพาะการแยกส่วนกันทำงานระหว่างสแกมเมอร์ที่ทำหน้าที่หลอกผู้เสียหายกับกลุ่มที่ทำหน้าที่ฟอกเงินเป็นรูปแบบที่กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินิยมนำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อหลบเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินเมื่อฐานปฏิบัติการหลอกลวงถูกทลาย
3: ประวัติของอาเทาครับเคยร่วมงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สแกมคอมเปาก่อนครับแล้วก็รับรู้ถึงโครงสร้างการหลอกลวงการส่งเงินส่งทองครับทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการหลอกประเภทต่างๆนะครับและหลังจากที่โดนเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างหนักครับทำให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้ต้องแยกงานทำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ถ้าแยกการหลอกกับการฟอกแยกจากกันเนี่ยครับเวลาถูกตรวจจับก็จะไม่ทราบการกระทำความผิดทั้งหมดก็จะส่งตัวกลับส่งกลับประเทศแล้วสามารถที่จะมารวมกันแล้วทำได้อีกรอบครับอาเทาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีกี่แก๊งไหนบ้างทำให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้มาทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาก็กินค่าบริการในการส่งเงินส่งทองครับ
1: ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนและจับกุมตลอด8เดือนที่ผ่านมาทำให้ตำรวจออกหมายจับอาเทาหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ให้สแกมเมอร์กัมพูชาอีกคนคือเหล่าฉงชาวจีนผู้คุมทีมม้ากดเงินสดและซื้อทองคำรวมถึงนบโสเพียบตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำจังหวัดกำปงสะปือของกัมพูชาคอยให้ความคุ้มครองขบวนการของอาเทาในกัมพูชาหลังการจับกุมนายเฟรมได้รับการประกันตัวในชั้นศาลปัจจุบันมีข้อมูลว่าเขาหลบหนีออกไปยังกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
0: ไทยเริ่มก้าวแรกการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการส่งอุปกรณ์การทดลองไปกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนนะครับคาดว่าจะออกเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
7: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศของทีมวิศวกรและทีมนักวิทยาศาสตร์หลายด้านเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ระบบสุริยะการทดลองทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองแบบฟูลโดมดิจิทัลที่นี่ยังมีหอดูดาวรวมถึงกิจกรรมดูดาวในช่วงค่ำของทุกวันเสาร์ด้วยครับแต่ครั้งนี้เราชวนมาอัปเดตความคืบหน้าของไทยนะครับที่กำลังจะส่งอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปพร้อมกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนในปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วครับ ือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยได้มีส่วนร่วมในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการสร้างเครื่องมือทดลองเป็นของตัวเองครับแมชอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศและรังสีคอสมิกขั้วลึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้รับเลือกให้ร่วมเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์กับยานฉางเอ๋อ7ขององค์การอวกาศจีนที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ครับหลังจากใช้เวลาพัฒนามาเกือบ2ปีครับส่งทีมวิศวกรไทยไปร่วมทำงานที่จีนปรับปรุงอุปกรณ์ทดลองด้วยวัสดุและระบบจนเป็นต้นแบบที่พร้อมติดตั้งไปกับยานฉางเอ๋อ7ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมออกเดินทางแล้วคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ
8: ท้าทายหลายๆจุดเนาะเพราะว่าเราไม่เคยทำเลยจริงๆพูดจริงๆก็คือจากที่ประสบการณ์ของวิศวกรมีค่อนข้างน้อยแล้วก็แต่ว่ามีความ

0: 2ปีก็ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับ
1: กลายเป็นว่าแล็บที่นี้เนี่ยก็มีส่วนในการที่จะทำอุปกรณ์ทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ด้วย
0: ใช่ครับส่วนใหญ่เลย
1: แล็บที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับการมีประสบการณ์ที่เราจะทำอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจอวกาศด้วยสิครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเราจะทำได้คราวนี้ผมก็ปรึกษาทางอาจารย์ที่จีนว่าส่งทางวิศวกรที่เชี่ยวชาญมาสอนเราได้ไหมสักหนึ่งท่านนะฮะก็มาสอนเราแค่สัปดาห์เดียวครั้งแรกเราก็กัดขึ้นมานะครับโครงสร้างออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ขึ้นรูปโดยคนไทยครั้งแรกใช้ไม่ได้เลยพังหมดนะฮะ82ชิ้นกลับมาวิศวกรที่เราก็กลับไปที่จีนดูว่ามันพังเพราะอะไรให้ดูให้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะครับมันก็มีชี้จุดออกมานะครับมันมีแยกการพังได้รูปแบบ4รูปแบบแล้วก็ออกมาก็กลับมาดิสคัสกับวิศวกรของที่นาริสนะฮะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่สุดท้ายรอบที่2มันก็ใช้งานได้
2: สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นจากโครงการนี้นะครับก็คือรากฐานในการพัฒนาด้านอวกาศของไทยต่อไปครับทั้งประสบการณ์ที่นำไปสู่การสร้างวัสดุประเภทใหม่ที่ไม่เคยทำได้ในไทยมาก่อนการประสานงานความร่วมมือด้านอวกาศกับนานาชาติสู่โจทย์ความท้าทายใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในประเทศและที่สำคัญคือการเน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาลงทุนในด้านนี้มากขึ้นครับเมื่อพูดถึงการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่นะครับก็มีความคืบหน้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับที่ประกาศแผนเมกะโปรเจกต์ลงทุนในด้าน AI มากขึ้นครับถือว่าเป็นการปรับแผนครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้เลยนะครับที่มี3เมกะโปรเจกต์ด้วยกันครับที่จะลงทุนในด้าน AI โดยเฉพาะครับเป็นการลงทุนเพื่อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเฟสถัดไปนะครับครอบคลุม3เทคโนโลยีหลักครับได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูล AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะคาดการณ์กันว่ามูลค่าการลงทุนในโครงการเหล่านี้อาจสูงถึง 1,000 ล้านล้านวอนหรือว่า22ล้านล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับยุทธศาสตร์หลักของแผนคือการตั้งศูนย์กลางชิปแห่งใหม่ครับสร้างอุตสาหกรรมชิปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในเขตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรครับครอบคลุมเมืองควางจูและจังหวัดชอนลาใต้เป็นหนึ่งในมาตรการที่อีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นอกเขตเมืองหลวงครับแผนล่าสุดเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนของเกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของประเทศทั้งบริษัท Samsung Electronics และ SK ที่จะเข้าร่วมเสนอแผนการลงทุนครั้งใหญ่ด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับภารกิจของนักบินอวกาศ NASA ครับที่ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เพื่อซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ครับคริสวิลเลียมและเจสสิก้าเมียครับนักบินอวกาศของ NASA ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อเปลี่ยนข้อต่อที่ชำรุดของแขนหุ่นยนต์คานาดามชูครับหลังจากที่ข้อต่อเสียหายระหว่างปฏิบัติงานพบว่าแขนหุ่นยนต์ดึงกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปและไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดการไว้เมื่อเดือนก่อนครับ NASA และองค์การอวกาศแคนาดาหรือว่า CSA ประเมินแล้วพบว่าจำเป็นต้องออกไปนอกสถานีเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนสำรองที่มีอยู่บนสถานีนะครับการออกนอกสถานีอวกาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่280ครับในการสนับสนุนการประกอบและบำรุงสถานีอวกาศใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วการซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะถูกใช้งานมาต่อเนื่องนานกว่า25ปีแล้วและระบบก็ออกแบบให้ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องบำรุงรักษาตามแผนครับนี่คือ Science & Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science & Tech ครับและกลับมาติดตาม Science & Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เอกฉันท์นะครับแต่สก.ต้องชิงดำกันต่อครับใครจะได้เป็นประธานสภากทม.ระหว่างพรรคประชาชนที่มีสก.22คนเกือบครึ่งหนึ่งกับกลุ่มกวนการเมืองที่อยู่ในสภากทม.อีกครึ่งหนึ่งวิเคราะห์กับแคนดิเดตประธานกทม.ครับสก.เนิร์สภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยคุณเนิร์สครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทม.แน่แล้วใช่ไหม
4: เปิดขอใหม่เด
3: ้อทำไมสตัน
4: ไงบอกชิวไง
3: ก็ชิวคำถามง่ายมากเลย
4: ขออีกรอบ
3: ครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทม.ชัวร์แล้วใช่ไหมครับ
4: ก็ยังไม่ชัวร์ค่ะจนกว่าจะถึงวันโหวตค่ะ
3: ทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงยังไม่มั่นใจ
4: เรื่องการเมืองเนาะคุณเฟิร์สมันก็ไม่มีอะไรชัวร์ค่ะก
3: ็
4: กลับไป

0: กลับมาได้เสมอเนาะจนถึงเช้าวันโหวตเลยค่ะจริงๆแล้ว
1: 4ปีที่ผ่านมาทำให้พูดคำนี้ได้เลยเหรออ
0: ๋อเราก็เจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะก็เนิร์ดคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องถึงวันโหวตแล้วก็โหวตให้จบจริงๆก็ถึงจะ 100% ค่ะ
1: ครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
0: ตอนนี้ก็คิดว่าสัก80แล้วแต่ว่าที่เหลืออีกประมาณ10วันเนี่ยงั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ครับนั่นเป็นเรื่องของเสียงในสภากทม.เป็นเสียงของสก.แต่ตัวคุณเนิร์ดเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประธานสภากทม.ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
0: เนิร์ดคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้พูดถึงกันเรื่องตำแหน่งเนาะแต่โน้ตพูดถึงทิศทางในวาระของเมืองที่เราพยายามจะทำมากกว่านะคะก็จะเป็นสภาโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพเนาะที่พรรคประชาชนเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งโน้ตคิดว่าเรื่องนี้เราก็พยายามต่อสู้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้โน้ตคิดว่าการที่เราเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเนาะแล้วก็ได้รับความยินยอมเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะผลักดันตรงนี้ไปให้สุดเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เราก็มีความเห็นหลายอย่างเนาะว่าทิศทางของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยมันไปได้สุดแค่ไหนซึ่งเราคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งจริงๆอีกทีนึงเหมือนอย่างที่ตอนที่เราเป็นผู้สมัครสก.ในปี65เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าอำนาจหน้าที่ของสก.เนี่ยมันไปสุดที่ตรงไหนซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังดันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วอำนาจของสก.มันเยอะมากกว่าที่เราหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยได้รับรู้มาก่อนแล้วก็เนื้อคิดว่าอำนาจของประธานสภาเนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับเพดานที่เคยมีเนี่ยตอนนี้ทะลุเพดานนั้นไปหรือยัง
0: ของสก.เนี่ยตอนแรกที่เนิร์ดเข้ามาเนาะเราก็คิดแค่ว่าแบบซ่อมถนนซ่อมไฟลอกท่อพอเราไปซ่อมเขื่อนนี่เราก็รู้สึกมันเริ่มใหญ่แล้วนะพอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดสำคัญของมันเนี่ยมันคือการชี้เป็นชี้ตายเนาะงบประมาณกว่า100,000 ล้านบาทของกรุงเทพมหานครซึ่งพอมันมีจุดนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกินอำนาจสก.ไปอีกเนี่ยมันคือเราจะพูดกันเสมอใช่ไหมคะว่าสก.เนี่ยก็มีอำนาจในการประสานงานเราไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเนาะแล้วก็อำนาจในการประสานงานของเราเนี่ยมันก็ควรจะจบอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครที่ประสานงานกับฝ่ายบริหารแต่เมื่อเราได้ไปแก้ปัญหาจริงๆอ่ะเราก็ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาที่ถูกพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเดียวกันกับเรา
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราขอความร่วมมือเขาเนี่ยเขาก็ช่วยเราแก้ปัญหาด้วยเนาะก็มีการดึงงบของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาที่เขาถูกร้องเรียนเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็เลยพบว่าเฮ้ยเพดานที่บอกว่าอำนาจของสก.เนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเราลองไปเรื่อยๆเนี่ยก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจนเราตอนนี้เราก็ยังไม่พบนะว่ามันไปตันที่ไหน
1: ครับ
0: ซึ่งเนิร์ดคิดว่าตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ทำไมพรรคประชาชนสก22คนถึงเลือกเสนอชื่อคุณเนิร์ดชิงตำแหน่งประธานสภา
0: อันนี้อาจจะต้องถามค่ะแต่เนิร์ด ก็คิดว่าเรื่องนี้เราก็ชัดเจนมาตลอดแล้วก็เราก็พร้อมสู้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: เป็นเพราะบุคลิกของคุณเนิร์ดเวลาอยู่ในสภากทม.ไหมเจเนอเรชันเราอาจจะใช้คำว่าเฟียสได้อยู่รุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจคือปกติเนี่ยบทบาทของคุณเนิร์สในสภากทม.เนี่ยอาจจะค่อนข้างดุดันแอคทีฟต่างจากคุยกับผมในวันนี้อันนี้คุยคือเวอร์ชันที่คุยกับชาวบ้านใช่ไหม
0: ยังค่ะคุยกับชาวบ้านอ่อนโยนกว่านี้ระดับหนึ่งค่ะ
1: อันนั้นเป็นบทบาทของเราในสภาเฉยๆเลยฮะที่จะต้องตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบในลักษณะนั้น
0: คือเนิร์สคิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนาะเข้าไปให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเขารับรู้ถึงความเดือดร้อนให้ได้อะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความดุดันนิดนึงเนาะว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจริงๆที่มันจะต้องแก้ไขหรือเรื่องการสอดทุจริตต่างๆเนี่ยเนิร์ดว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะดุดันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าโมโหจริงๆค่ะแต่ละอัน
1: อย่างบทบาทแรกที่คนจำคุณเนิร์สได้ไม่ว่าจะเป็นคนกทมหรือจริงๆอาจจะทั้งประเทศตอนนั้นที่พูดกันถึงเรื่องงบกทมก็จะเห็นคุณเนิร์สในฐานะสกของพรรคประชาชนในสมัยที่แล้วกับกลุ่มสกของเพื่อไทยที่คุยกันเรื่องเอาคนนอกมาตรวจงบแบบนี้อันนี้คือบุคลิกหรือว่าเป็นลักษณะการทำงานของคุณเนิร์สเลยใช่ไหม
0: เนิร์สก็ปกติคือการทำงานเนี่ยเราก็ไปตามวาระเนาะซึ่งเรื่องที่เราจะต้องลุยเราจะต้องสู้เนี่ยเราก็เนิร์สว่าก็ความน่ารักมันก็ต้องเก็บไว้ก่อน
1: ครับเฟิร์นอ๋อแต่จริงๆแล้วยืนยันว่ามีความอ่อนโยนมีความน่ารักโดยเฉพาะเวลาอยู่กับชาวบ้าน
0: ก็ต้องถามชาวบางซื่อค่ะ
1: สกเนี่ยตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติได้มากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆตรงเนี้ยก็ยังเป็นบาร์ที่เราไปไม่สุดเหมือนกันนะคะหนูคิดว่าเราก็ทำได้มากกว่านี้เนาะแล้วในรอบนี้เรามีเพื่อนเข้ามาเนี่ยรวม22คนเนี่ยเนิร์ดคิดว่าเราจะตรวจสอบได้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายนั่นเรื่องเดิมหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการกทม50เขตเนี่ยตรงนี้มันไปได้มากกว่าเดิมได้ไหม
0: มันไปได้มากกว่าเดิมค่ะเนิร์ดคิดว่าอันนึงเนี่ยก็คือสกเนี่ยมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะก็คือสกเนี่ยพอชนะมาแล้วเนี่ยก็คือตัวคนเดียวเดี่ยวๆเลยเราไม่มีผู้ช่วยเลยสักคนนะคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ย เมื่อเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะต้องทำงานพื้นที่ด้วยแล้วเราต้องทำงานสภาที่เอาเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่สภาแล้วเรายังจะต้องตรวจสอบงบประมาณอีกซึ่งงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรวจแค่ช่วงงบประมาณเท่านั้นเนาะมันก็ตรวจทั้งปีเพราะว่าหลังจากที่งบประมาณอนุมัติไปแล้วมันก็มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือตรงนี้มันโหลดมากๆเนาะแล้วเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราทำเกือบถึงข้อจำกัดของเราและของทรัพยากรคนและเวลาที่เรามีอยู่ซึ่งพอตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมา22คนเนี่ยนึกว่าเราก็กระจายงานกันได้มากขึ้นแล้วก็ลงลึกได้มากขึ้นรวมถึงวาระที่เราเสนอไปด้วยอีกอันนึงนะคะ เรื่องที่ถ้าเราได้ตำแหน่งประธานสภาเนาะก็คือเรื่องการตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณของสภากรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจ้างเป็นข้าราชการเนาะหรือพนักงานจ้างเหมาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมารวบรวมข้อมูลประสานงานกับสำนักงบประมาณของกทม.ให้ย่อยข้อมูลงบประมาณลงมาให้เราก่
1: อ
0: นเช่นเทียบราคากลางมาให้เลยได้ไหมของครุภัณฑ์ทุกตัว
1: อ๋อทุกวันนี้ยังไม่มีเหรอฮะ
0: ไม่มีค่ะทุกวันนี้ต้องมานั่ง
1: แกะเอาเอง
0: ใช่คือสกคนไหนอยากตรวจก็ไปคีย์เอาไปหาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้พอเราจะมีสำนักงานเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยเราคิดว่ามันจะทุ่นเวลาลงไปได้เยอะแล้วก็ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานเนี้ยนอกจากเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะไปช่วยเรื่องการร่างข้อบัญญัติด้วยทุกวันนี้สกถ้าจะร่างข้อบัญญัติเนี่ยก็คือต้องไปทำการบ้านข้างนอกมาเองเนาะแล้วก็มาคุยกับทางฝ่ายกฎหมายของสภา
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีส่วนอื่นที่จะซัพพอร์ตเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการรวบรวมมาก่อนเนาะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการแก้มาแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงมีข้อกฎหมายตัวไหนที่อยู่ด้วยกันบ้างหรืออะไรเงี้ยงานของสกเนี่ยก็จะเบาลงเยอะค่ะแล้วก็เราก็จะทำงานได้เข้มข้นมากขึ้นด้วยค่ะ
1: เนื้องานก็ส่วนหนึ่งอยู่4ปีคงได้เห็นแล้วนะฮะว่างานกับการเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันการตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแน่นอนครับตามเนื้อผ้าก็ต้องว่ากันไปแต่กระแสของคนรักคุณชัดชาติล่ะเราสู้กับกระแสนั้นยังไง
0: เนิร์ดคิดว่าอันเนี้ยเราลองมาแล้วดิฉันเคยโดนทัวร์ลงมาแล้ว
1: จะย้อนความหน่อยไหมฮะ
0: ย้อนความค่ะก็ตอนที่ตรวจสอบงบประมาณ2569เนาะเนิร์ดเองก็อภิปรายเรื่องงบซ่อมสภากรุงเทพมหานครอันนี้ก็197ล้านบาทเนาะแล้วก็อันเนี้ยมีส่วนต่าง90ล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยพอเราอภิปรายเนี่ยเราทำงานเครียดมากๆนะคะเนี้ยทำข้อมูลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทำไป2เดือนแล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยโดนทัวร์ลงแน่ๆเพราะว่าคนรักท่านผู้ว่าเยอะเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราต้องทำข้อมูลให้ละเอียดที่สุดแล้วอธิบายให้รู้เรื่องที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้เนาะดังนั้นพอมันออกมาปุ๊บเนี่ย แล้วเรามีไลฟ์ออกไปแล้วเราก็ตัดเป็นคลิปมาลงอีกทีเนี่ยเนิร์ดคิดว่าฟีดแบ็กดีมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะฉะนั้นเนี่ยเนิร์ดว่าที่เราพูดถึงการบูชาตัวบุคคลเนาะเรื่องเนี้ยมันสามารถผ่านไปได
1: ้
0: ถ้าเราทำงานหนักมากพอและละเอียดมากพอและเราสื่อสารดีมากพอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทุ่มเทกับมันค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดพาคุณเรียนภาษาเยอรมันผ่านเรื่องราว1วันใกล้ตัวทั้งสารคดีจากประเทศเยอรมนีเกมตอบคำถามและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้จริงไอ้ดอยฝึกคำศัพท์และบทสนทนาเข้าใจง่ายสนุกและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
1: เซียฟีน
2: เรียนเชิญ
0: วันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ชื่อ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนเมาแล้วขับพุ่งชนรถที่ติดไฟแดงเสียหายหลายคันแต่เจ้าตัวปฏิเสธตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ตำรวจต้องควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนักท่องเที่ยวชาวจีนปฏิเสธให้ความร่วมมือกับตำรวจภูธรพัทยาที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังชายคนดังกล่าวเป็นคนขับรถ SUV พุ่งชนรถที่จอดติดสัญญาณไฟแดงส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แยกปากทางพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทขาเข้ามุ่งหน้าอำเภอสัตหีบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่ชายชาวจีนมีลักษณะเมาผู้จาสื่อสารไม่รู้เรื่องและมีกลิ่นแอลกอฮอล์ขณะที่เพื่อนที่โดยสารมาด้วยการพยายามขัดขวางผู้สื่อข่าวไม่ให้บันทึกภาพจนตำรวจต้องรีบเข้ามาระงับเหตุสุดท้ายตำรวจต้องนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าควบคุมตัวที่ห้องควบคุมเนื่องจากไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนที่จะพยายามดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเหตุการณ์นี้ทำให้รถยนต์พังเสียหายอย่างหนัก1คันและรถจักรยานยนต์อีก2คันถูกแรงกระแทกจนได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตำรวจพร้อมปปส.สนธิกำลังจับผับเถื่อน2แห่งในซอยราชดำริ1พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงพร้อมควบคุมตัวพนักงาน15คนดำเนินคดีในความผิดประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงอีก1คนค่ะตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีร่วมกับปปส.กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเข้าตรวจค้นผับ2แห่งโดยมีเจ้าหน้าที่รวม50นายหลังจากได้รับข้อมูลว่าสถานบันเทิงทั้ง2แห่งนี้เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลสถานที่จากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงประมาณ100กว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้ทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวมีปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตร้าน2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับพนักงานที่มีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่นายจ้างระบุไว้เกี่ยวกับอาชีพต้องห้ามประกอบอาชีพซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทยจึงต้องดำเนินคดีกับพนักงานทั้งหมด15คนนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในยาเสพติดอีก1คนอีกด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซเร่งเข้าควบคุมไฟป่าที่โหมลุกไหม้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศขณะที่การสั่งอพยพประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ต้องเร่งทำเพื่อความปลอดภัยกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นสูงในอากาศท่ามกลางท้องฟ้าที่สว่างขึ้นจากเพลิงที่โหมลุกไหม้พื้นที่ป่าและลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงหลังจากเกิดไฟป่าบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในเมืองเทสซาโลนิสกิทางตอนเหนือของกรีซเมื่อช่วงวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้ทางการต้องออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินสั่งอพยพประชาชนโดยสถานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็ถูกสั่งอพยพเช่นกันเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งควบคุมเพลิงท่ามกลางลมแรงหน่วยดับเพลิงระบุว่าได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่74นายทีมดับไฟป่าเฉพาะกิจ2ทีมรถดับเพลิง28คันและอาสาสมัครเพื่อเร่งดับไฟป่าครั้งนี้ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นระบุว่ามีอาคารหลายหลังถูกเพลิงไหม้เสียหายและได้ยินเสียงระเบิดในบริเวณดังกล่าวศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายอลงกรบุรณะปัทมะอายุ34ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงโกนศีรษะเป็นออทิสติกหายจากซอยนาคนิวาส15แยก4ถนนนาคนิวาสแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจนครบาลลาดพร้าวรับแจ้งความท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกา30นาทีช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: I just love ice cream. Huh?
1: We're at the Rosie.
2: This way.
3: Wait.

0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเจเจียรู้ไหมว่าเล่นซ่อนแอบเล่นยังไง
1: มีต้องมีหนึ่งคนที่จะหลับตาแล้วอีกสองคนใจอุ่นกับใจกล้าก็ต้องไปแอบ
0: อ๋อแล้วคนที่หลับตาจะรู้ได้ไงว่าเริ่มหาได้แล้ว
1: ก็นับ1 2 3ถึง11หรือ12ก็ได้แล้วก็ไปหา
0: อ่ะแล้วเราต้องหาผู้เล่นให้เจอกี่คน
1: ถ้าหาเจอก็เจอแล้วแล้วต้องหาอีกคนต้องตามจำนวนคนนะ
0: แล้วถ้าหาไม่ครบล่ะ
1: บางทีก็บอกว่าจะเฉลยแล้วนะก็เฉลยว่าอยู่ตรงไหน
0: เข้าใจแล้วมีเกมอื่นแนะนำอีกไหมคนเจเจีย
1: มีจอดเลียบัวเลียบแช่วัดตุ๊กแกไล่หงาปิดประตูปุ้งปั้ง
0: อ้อจีจ่อเจี๊ยบใจอุ่นเคยเล่นสนุกมาก
1: เคยเอาออกตอนที่ยังไม่ปิดประตูปุ้งปั้งมันกลัวโดนจับ
0: ลุ้นสุดๆกลัวจะหนีไม่ทันแล้วคุณโฟกัสล่ะเคยเล่นเกมอะไรบ้าง
2: ควรเล่นแต่เพิ่งเล่นจับกับแม็ก
0: วิธีการเล่นเป็นยังไงนะ
2: ก็วิ่งหนีจากคนอื่นไงคนอื่นก็มาจับเราไง
0: แล้วพอเราไปจับคนอื่นคนอื่นก็จะมาจับเราอีก
2: ก็วิ่งจากคนอื่นแล้วก็คนอื่นก็มาจับเราไง
0: ไล่จับกันไปมาสนุกดีนะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วคุณไทยๆรู้จักเกมอะไรบ้าง
3: มีคนหนึ่งสองฝั่งแล้วมีคนหนึ่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วก็ถ้าคนตรงกลางจับได้คนนั้นก็จะได้เป็นลิงต
0: ่ออ๋อลิงชิงบอลคุณไทยๆชอบเป็นฝ่ายไหนลิงหรือคนโยนบอล
3: ลิงเพราะว่าเราโยนบอลไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
0: ่ไม่เป็นไรนะเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองวันนี้ต้องลาไปก่อน

0: ใครหยุดได้ปึ๊บ
1: โอ้ไม่มีใครหยุดได้นอกจากนก
2: เด้
0: สวัสดีเจ้าแกะส่งบอลมาให้ฉันเร็ว
2: เบ๊ะ
0: อ๋อฉันลืมไปแกะที่ไหนจะเตะบอลได
2: ้เบ๊ะ
0: เฮ้ยมงบอลแรงด้วยอ่ะ
2: เบ๊ะ
0: เว้ยหนีดีกว่า
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอโตโต
2: ้เบ๊ะ
1: โอ๊ยกลับบ้านดีกว่า
0: ม ีแกะตัวนึงอ่ะวิ่งตามฉันเข้ามาในบ้านแล้วก็มองคิวจนลอยเลยอ่ะ
3: แล้วคิวเป็นอะไรหรือเปล่า
0: คิววิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วนั่นแกะมานั่นแล้ว
4: ไปอยู่ไกลๆเลยนะจงหูตัวดี
5: หนีอะไรมาเนี่ยโตโต
0: ้แกะนะสินั่นตามมาอีกแล้ว
4: ท่าทางจะโกรธจัดหนีขึ้นต้นไม้กันเร็ว
5: โตโต้ไปทำอะไรแกะถึงได้โกรธแบบนี้เนี่ย
0: ฉันเตะบอลลอยไปนอกบ้านน่าจะไปโดนแกะแกะก็เลยโกรธแบบเนี้ย
4: นี่เจ้าแกะใจเย็นๆนะพี่โตโต้น่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะเตะบอลไปถูกแก
0: เห็นไหมว่าแกะตัวนี้ดุขนาดไหน
5: ต้องหาทางทำให้เจ้าแกะสงบลง
4: นี่เจ้าแกะเรามีคำถามจะถามแกถ้าตอบถูกจะได้ผลไม้1ลูกน่ากินนะคำถามแรกนกหรือหนูที่บินได
2: ้นก
5: เก่งมากนี่ลูกแพ้1ลูก
0: พี่ถามบ้างนะปลาอยู่ในน้ำหรืออยู่บนฟ้าถูกต้องเอาไปอีกลูกนึง

0: แกะเริ่มอารมณ์ดีแล้วฉันจะลงไปคุยกับแกะนะเอาละพี่โตโต้น่ะไม่ได้ตั้งใจจะเตะบอลใส่นะ
1: เด้ไม่ต่อแล้ว
2: ฉันชื่อเจม
3: เ
1: บ้อ
0: แกะช่วยไล่งูให้เรา
2: โอ้ยฉันก็คิดว่าแกะจะมองใส่ฉัน
4: ขอบใจมากเลยนะเจ้าแกะ
2: มองเก่งแบบนี้ไปมองบอลกันดีกว่า
5: ว้าวแกะเล่นบอลเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
6: ถ้าน้องๆอารมณ์เสียหรือโกรธก็ลองหันไปสนใจสิ่งอื่นแล้วอารมณ์ก็จะดีขึ้นจำไว้ว่าความโกรธมักจะทำให้เราตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดหรือเสียหาย

0: สอนศิลป์เจอร์นี่
1: วันนี้พี่โจมีนัดกับน้องๆที่ถนนสายไม้ครับผมหน้าปากซอยมีซุ้มไม้แบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจะได้รู้ว่าทำไมถนนตรงนี้ถึงชื่อว่าถนนสายไม้ครับ
2: พี่โจค่ะ
3: พี่โจค่ะซื้อไม้ไหมคะ
1: เจอเด็ก3คนชวนซื้อไม้เลยเด็กบางคนตัวจริงเปล่า
4: เด็กบางคน
1: ไม่ใช่เดินเข้ามานะมาโพสอย่างเงี้ยคืออะไรเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเสาบางโพมันก้อนจริง
1: พี่โตมีคำถามทำไมถึงเป็นถนนสายไม
2: ้ที่เนี่ยมีการค้าไม้ค้าเฟอร์นิเจอร์เยอะที่สุด
1: รู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรไงใช่ไหมครับงั้นนำไปเลยครับผมไปเลย
5: พี่โจคะบางโพนี่เป็นแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เยอะแยะเลยมีแต่อันสวยๆเลยค่ะ
1: ก่อนจะมาเป็นถนน

0: สายไม้แบบนี้เนี่ยเขามีประวัติตั้งแต่สมัยไหนอะไรยังไงไหม
1: สมัยรัชกาลที่1เลยค่ะตอนแรกจะเป็นตลาดแบบพวกขายผลไม้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการค้าเฟอร์นิเจอร์การค้าไม้อะไรอย่างเงี้ยมากแต่ว่าหลังๆมาก็แบบมีพ่อค้าชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำเฟอร์นิเจอร์มาแกะสลักไม้เข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นถนนสายไม้ค่ะแล้วก็ถนนสายไม้อันนี้เป็นศูนย์รวมการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ
2: พี่โจครับตัวเลขนี้ไว้ทำอะไรล่ะคร
0: ับ อันนี้ถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็นว่ามันยาวไปเท่าไหร่เนี่ยเขาเลยได้บอกว่าอันนี้ยาว2เมตรอันนี้ยาว 3.5
3: ที่นี่เป็นส่วนการเรียนรู้ของไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่โจไปดูช่างไม้คนเก่งด้วยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับผม
4: ปื้อช่างอันดับ1เลยครับ
0: อันดับ1เลยครับยืน1ตรงนี้เลย
4: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ
4: ยืนอยู่คนเดียว
0: ยืนอยู่คนเด
3: ีย
0: ว
3: แล้วกล้วยจะทำอะไรครับ
5: ตอนนี้กำลังทำเก้าอี้ตัวจิ๋วอยากลองทำไหมล่ะทำเป็นการประกอบแล้วกันนะครับโดยใช้เดือยนะครับมาบางโคต้องทำชิ้นงานที่ใส่เดือยไม่ใช่เพียงแค่ขันสกรูที่เป็น DIY อันนั้นดูอาจจะดูง่ายเกินไปสำหรับช่างบางโคนะครับถ้าลองดมดูมีกลิ่นอ่อนๆดมได้ไม่เป็นไรไม้ทุกตัวจะมีกลิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมัน
3: หอมจริงด้วยครับ
6: งั้นหนูขอลองนะคะ
5: เชิญเลยจ้ะ
3: ผลงานของผมได้ไหมครับ
5: ตอกครั้งแรกถือว่าสุดยอดครับ
0: ให้ผมพิเศษหน่อยผมพิเศษหน่อย
5: ประกอบขายสักเล็กน้อยดีไหม
0: ตอนนี้น้องๆกำลังประกอบส่วนของที่นั่งนะครับผมนี่พอดีเป๊ะเลยเป็นยังไงอันนี้แบบสำหรับที่นักกล้วยบอกอันนี้สำหรับมือใหม
5: ่มือใหม่ก็เราก็จะได้เก้าอี้เท่ๆตัวนี้เองเนี่ยเดินทั่วบางโพก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการต้อนรับน้องในวันนี
0: ้อ๋อนี่คือดีไซน์ใหม่นี่คือแบบใหม่เลย
5: ประกันได้ไม่มี
1: ลิมิเต็ด
0: ลิมิเต
3: ็
0: ด
3: แล้วมันแข็งแรงไหมครับขอทดสอบหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
0: นี่โอ้โหสุดยอดพี่ตูมีโจทย์ให้น้องๆบ้างดีกว่า3คนเนี่ยช่วยกันเลยอะไรก็ได้เฟอร์นิเจอร์1ชิ้นเด็กบางโพสู้ไหม
7: สู้ค่ะ
3: ทำโต๊ะไหมโต๊ะเป็นไม้อะจิ๋วๆใช้อะไรทำกันดี
6: ทำไม้ไหม
3: ก็ดี
0: สรุปได้เรียบร้อยหรือยังว่าจะทำเป็นชิ้นงานอะไรเอ่ย
3: โต๊ะญี่ปุ่น
6: ค่ะ
0: มีอุปกรณ์วัสดุที่จะใช้อะไรบ้างมันต้องมีหน้าโต๊ะก่อนอ้าวไม่ไกลเอาตรงนี้เลย
5: โอเควันนี้อันนี้จริงๆเกิดจากส่วนที่เหลือจากการทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อะไรก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ดีครับโต๊ะต้องมีอะไร
6: ขาโต๊ะ
5: เยี่ยมมากเราเอาสักกี่ขาดี
3: 4
5: ขาโอเค
0: แล้วจะเอาขาโต๊ะเนี่ยจากไหนอ่ะ
5: เดี๋ยวเราลองหาที่ใต้โต๊ะกันก็ได้
6: อ
5: ัน
6: นี้ไม้อะไรคะนะกล้วย
5: อันนี้เป็นไม้สะเดาค่ะเป็นสะเดาป่าแล้วก็ปลวกก็ไม่กินด้วย
6: อันนี้คือไม้อะไรล่ะคะนะกล้วย
5: เขาเรียกว่าไม้ยางพาราครับ
3: นะกล้วยครับอันนี้คืออะไรครับ
5: อันนี้ก็เป็นไม้สักครับแต่ขนาดเล็กไปสักนิดนึงอันนี้ก็ใช้ได้ครับ
0: อันนี้น่าจะยางพาราเหมือนกันไหม
5: เป็นไม้แอชครับมีลวดลายที่สวยงามนิยมในการทำเฟอร์นิเจอร
0: ์เดี๋ยวต้องตัดใช่ไหม
5: เดี๋ยวเราวัดความยาวแล้วเราก็ตัด
0: ตอนนี้เริ่มวัดกันแล้วนะครับผมว่าอยากได้โต๊ะญี่ปุ่นที่สูงเท่าไหร
6: ่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะ
5: ถูกต้องเลยครับนั่นคือระดับมาตรฐาน
6: นากล้วยช่วยประกอบขาโต๊ะได้ไหมคะ
5: เดี๋ยวจะทำให้อย่างสุดฝีมือเลยครับ
0: เมื่อกี้ที่เราเลือกกันมาคือเราเลือกเฉพาะขาแต่จริงๆมันจะมีคานด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรง
5: เราใส่กาวเข้าไปในร่องนะครับ
0: แคมนี่รัดเพื่ออะไรครับ
5: รัดเพื่อให้เกิดความแน่นถูกต้องเยี่ยม
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับโต๊ะญี่ปุ่นจากฝีมือน้องๆคือตอนแรกเราคิดว่ายังไงบ้างนึกว่าจะเป็นโต๊ะแล้วก็ขา
1: คิดว่าจะประกอบอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ว่ามันก็แบบมีหลายขั้นตอน
6: รู้สึกว่าก็นึกว่าจะแค่เอาเดือยมาใส่เฉยๆแล้วก็ประกอบแค่นี้ค่ะไม่ต้องอะไรมากก็ต้องทากาวแล้วก็ทุบด้วย
0: แล้วทำไมเราถึงต้องมีขั้นตอนเยอะแยะแบบนี้ทราบไหมครับ
6: ทราบครับเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงครับ
1: พี่โจค่ะพวกหนูมีตั้งชื่อโต๊ะญี่ปุ่นตัวนี้ได้ค่ะ
0: โอ้โหมีป้าย
5: ชื่ออะไรเอ่ย
0: อ่านว่า
1: บางโพเปียว
0: และสำคัญที่สุดขอบคุณนี่เลยผู้เชี่ยวชาญของเรานักกล้วยนะครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
8: สอนศิลป์อาร์ตแฮทไม้สำหรับทำงานศิลปะมีหลายชนิดอย่างไม้บัลซ่าเหมาะกับทำโมเดลจำลองไม้อัดเหมาะกับงานเพ้นท์ไม้เบสวูดเหมาะกับงานแกะสลักอาร์ตทอยควรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะ มาสเตอร์พีซ
0: ระหว่างที่น้องๆทำโต๊ะญี่ปุ่นกันใช่ไหมพี่โจก็ไปหาเหล่าบรรดาเศษไม้ตรงนี้เอามาทำชิ้นงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับการมาวางประกอบกับโต๊ะญี่ปุ่นของเราทั้ง3คนคิดว่านี่รูตรงนี้เนี่ยน่าจะใส่อะไรได้
6: เป็นโคมไฟ
0: โคมไฟเดี๋ยวเอามาประกอบกันเป็นตัวประมาณไหนดี
1: เป็นหมาดีไหมคะ
0: เป็นหมาเหรอครับหมาบางโพเนี่ยเหรอครับ
1: ค
0: ่ะพี่โจน่าจะทำอย่างนี้แล้วอันนี้คอหมาขอแรงกดกาวให้พี่หน่อยตรงนี้เลยอย่างนี้ก่อนปุ๊บอีกด้านหนึ่งมาอามของเรามาตรงนี้ส่วนหัวกัน
3: ตรงนี้เป็นหูดีไหมครับพี่โจ
0: ใช่เป็นหูดีกว่าน่าจะกำลังดีถ้าอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นตาไหมนี่โอเคไหนก็รอแล้วเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้เป็นประกอบหัวลงไปจับตรงนี้จับหัวให้พี่ตัวหน่อยนี่ได้นะได้อยู่นะเราจะลองไว้แบบนี้นะครับผมไม่ต่ำกว่า 3-4 วันโอเคนะฝากด้วยเดี๋ยวพี่ตัวไปห้องน้ำก่อน
7: พี่โจกลับมาก่อน
0: แล้วครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ชิ้นงานมาประกอบกันแล้วนะครับอันนี้มีชื่อหน่อยไหมชื่ออะไรดี
6: บล็อกแบ็กบางโพค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการทำชิ้นงานวันนี้ครับ
6: รู้จักคิดงานสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้นแล้วก็รู้จักการใช้กาวทักษะประกอบต่างๆค่ะ
1: ได้รู้จักชนิดต่างๆว่าไม้ว่าอันนี้พันอะไร
3: สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองได้ครับโคมไฟโต๊ะ
0: เรียกว่าน่าภูมิใจมากๆเลยและถ้าเกิดน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับสนใจนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับถนนสายไม้ที่บางโพนะครับผมมีทั้งร้านไม้แล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสตูดิโอด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็มาได้เลยเชิญชวนนะครับผมใครที่สนใจครับ
8: สอนศิลป์แกลเลอรี่
0: เป็นผลงานของน้องข้าวทิพย์นะครับทำตุ๊กตากระดาษมาโอ้โหกระโปรงหลายชั้นด้วยนะแล้วก็มีดอกไม้สีสันสวยงามตกแต่งเต็มไปหมดเลยไม่แน่เราอาจจะได้มีดีไซเนอร์ไทยที่ออกแบบชุดชื่อแบรนด์ข้าวทิพย์แบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับและสรรศิลป์ของเรานะครับจะพาไปเจอนั่น
2: เฮ้
0: เจอโน่น
2: เฮ้
0: เจอนี่
2: Hey.
0: หรือเจอไหนๆนะครับก็รอติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย
9: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตคิดอยู่ในคาเฟ่ที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบในสต็อกให้กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ด้วยคณิตศาสตร
2: ์ทุกคนต้วง
1: อย่างแรกนมสด
9: สนุกไปกับการออกแบบรสชาติผ่านตัวเลขวางแผนปั้นเมนูใหม่พร้อมเจาะลึกวิธีคิดต้นทุนและตั้งราคาให้คุ้มค่าแต่ยังได้เมนูสุดพิเศษที่ทั้งอร่อยและทำกำไรได้เป๊ะปังพบกันใน Mad Mad คณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น.ทางไทย PBS ครับ

0: เนทต้องชอบแน่ๆศิลปะแบบเปิดเปิด
1: โดนี่ซะก่อน

0: เค็มเราต้องเอาอลิฟไปฝัง
1: รีบกินตอนที่เนื้อยังสดๆดีกว่า
2: ใครก็ห้ามกินฉันฉันต้องรีบไปล้างก่อนสิจะแห้งฮะ
3: ย่าย่า
4: ฮะย่า
5: ฮะโอ้ยโอ้ยชนเลย
3: ผิดธรรมชาติ
4: เอาเอาเอา
6: พิดเดิลตัวนี้บ้าไปแล้ว
7: ไอ้นางเราไม่เต้น
6: หรือกระโดด
8: หรือสายก่อนตามจังหวะเพลง
9: เฮ้ยฉันรู้แต
2: ่ฉันว่าเขามันดีออกนะเธอเต้นเก่งมากเลยอะ
7: พิดเดิลเราไม่เต้น
2: แต่ทำไม
9: ฉันขอโทษ
2: พวกเราฉันเห็นพิดเดิลเต้น
0: ไม่อยากรู้ว่าพี่เจ้าชอบเต้น
2: ฉันก็เหมือนกันแต่เขาเต้นได้เลิศมาก
1: แต่โดยธรรมชาติพี่เจ้าอยู่เป็นฝูงเขาสื่อจิตถึงกันวัฒนธรรมของเขาเน้นการรับใช้เหมือนพึ่งงานรับใช้ราชินี
0: อ๋องั้นเด็กก็เหมือนราชินี
1: พี่เจ้าอารมณ์ดีแต่เขาไม่สนใจเรื่องการเต้นหรือกิจกรรมอื่น
2: ๆฉันจะไปตามหาพี่เจ้านักเต้นและบอกเขาว่าเขาคือสุดยอดเขามีพรสวรรค์และฉันดูออกเพราะฉันก็มีพรสวรรค
0: ์เธอไม่ได้สังเกตหรออลิสพิดเดิลทุกตัวเหมือนกันหมดเหมือนโคลนนิ่งกันมาหมดเลย
2: ฉันดูคนออกนะลีโอมันถึงเวลาที่ฉันจะแยกแยะพิดเดิลให้ดูแล้ว
1: เราละเลงสีกันต่อตามหาพิดเดิลให้สนุกนะ
2: มันไม่ใช่เพื่อความสนุกมันเป็นเรื่องของสุดยอดนักเต้นคือฉันตามหาสุดยอดนักเต้นอีกคนและมาเต้นไปด้วยกันไง
9: เต้นมันผิดตรงไหนมันสนุกจะตาย
8: เน็ตให้อิสระแต่พิดเดิลเต้นมันดูตลกง่ะ
4: ดูมันเหยทำไมนายถึงอยากจะเต้น
9: ฉันมีความสุขที่ได้เต้น
4: พ่อแม่นายเต้นไหม
9: ไม
8: ่ปู่ย่านายเต้นไหม
9: นายก็รู้คำตอบดี
4: เผ่าพันธุ์เราไม่เต้นทำไมนายถึงอยากโยกย้ายสายสะโพกบนร่างของเน็ตล่ะฮะโอ้นี่นายใส่กางเกงเดี๋ยวนี้นะ
7: มัน
9: ฉันจะไม่เต้นอีกแล้ว
2: สวัสดีถามหน่อยเธอคือพิดเดิลนักเต้นใช่ปะ
3: กล้าถามคำนี้ได้ยังไง
2: สวัสดีฉันมาตามหาพิดเดิลนักเต้นเธอพอจะรู้ไหม
4: หยุดเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่สุดเลยอ
2: ่
4: ะ
2: ขอโทษนะสวัสดีมีใครเห็นสวัสดีฉันมาตามหา
10: ฉันรู้เธอมาตามหาใครจำไว้นะพินเดอร์ทุกคนได้ยินพร้อมกันหมดเราไม่เห็นด้วยที่ใครจะเต้น
2: อ๋อพินเดอร์ทุกคนได้ยินพินเดอร์ทุกคนสวัสดีพิดเดิลฉันชื่ออลิสฉันมาตามหาพิดเดิลนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักเต้นนักพิดเดิลตัวนี้เต้นเก่งสุดๆเลยแล้ว
9: ฉันเลิกเต้นไปแล้วเธอเลิกตามหาฉันได้แล้ว
2: แต
9: ่พิดเดิลเราไม่เต้นหรือกระโดด
11: หรือสายก้นตามจังหวะเพลง
2: เหรอ
11: ลาแล้วลาลับเด็กดาวโลก
10: เขาปิดกระแสจิตไปแล้ว
2: เดี๋ยวแต่เขาเต้นเก่งมากเลยนะอ๋อมัดดอกช่วยฉันหน่อย
12: เฮ้ยฉันมาแล้วอลิส
2: มาที่แคมป์เน็ตได้ปะมาช่วยฉันหน่อย
12: ได้เลยมีเรื่องอะไรอ่ะ
13: ได้เวลาปัดฝุ่นกันแล้ว
12: เธออยากให้ฉันมาเปิดเพลงแค่นั้นเหรอ
2: ใช่แล้วดังๆเลยนะให้ได้ยินกันทั้งแคมป์เลย
12: แล้วเธอจะทำอะไรต่อ
2: ก็เต้นไง
12: ได้เลยโอเค
4: ฮะอุ้ยอ่ะ
14: หรอ
15: ไม่
14: ขามันไปเหรอ
15: เต้นเหรอ
14: โอ๊ยตายแล้วขาก็จับ
15: เงื้อ
14: เพื่อนไม่ครบแล้ว